สวัสดีครับผมอาจารย์ประสงค์ลีไลทิจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือในหัวข้อช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม้ว่าเราหมายถึงอะไรบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยในความหมายผมก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มีไม้เข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับเริ่มตั้งแต่ชิ้นเล็กๆนะฮะชิ้นเล็กๆที่ผมจะพูดตรงนี้นะฮะอย่างเช่นนะชิ้นเล็กๆจากเศษไม้ตัวนี้เราก็มาทำเป็นพวงกุญแจนะครับลักษณะนี้เป็นพวงกุญแจนะฮะจากไม้ชิ้นเล็กๆนะฮะใหญ่ขึ้นมานิดนึงทำเป็นของที่ระลึกของใช้นะฮะก็คือจากไม้เหมือนกันนะครับลักษณะนี้ที่เขามีทำขายกันนะฮะหรือการที่เราเอาไม้เนี่ยมาทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้กับเครื่องจักรนะอันนี้ผมเอาไม้แล้วก็มีกระดาษทรายอยู่ตรงนี้อันนี้ไปต่อกับเครื่องขัดกระดาษทรายแล้วหมุนนี้นะเพื่อที่จะเอาไว้ขัดไม้ส่วนนี้เนี่ยที่ออกมาเป็นเหมือนกับเป็นรูปขนมครกนะตัวนี้เราจะขัดก็คือเราก็เอาไม้เนี่ยมาดัดแปลงซึ่งไม้เวลาเราจะทำโค้งทำใสทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะทำง่ายกว่าที่มันเป็นโลหะนะครับซึ่งช่างไม้นะครับหรือคนที่อยู่วงการไม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานง่ายเราก็จะมาทำตัวนี้ได้นะประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาเพื่อใช้ในงานไม้นะครับรวมทั้งเครื่องมือซึ่งขาดไม่ได้เลยในงานไม้ก็คือเรื่องของกบนะฮะกบนี่เราในตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงยุคนี้เราก็ยังใช้ไม้นะครับเราก็เอาไม้ชิงชันมาทำนะฮะเว้นตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ตัวหนึ่งแต่เราเอามาทำเป็นเครื่องมือในการทำงานนะฮะเศษไม้เล็กๆเราก็มาทำเป็นกบตัวเล็กๆนะครับเศษไม้บางๆนะฮะที่เป็นกระพี้แล้วก็ที่เป็นไม้จริงเรามารวมกันไม้ที่เกี่ยวข้องนะฮะเราใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จิ๋วนะฮะเราใช้เศษไม้เล็กๆมาต่อกันนะฮะถ้าดูจากด้านหลังก็คือเป็นเศษไม้เล็กๆมาเพาะต่อกันซึ่ง เรียนแบบของจริงซึ่งเราก็เอาไม้เนี่ยมาเพาะต่อกันเพราะว่าหน้ามันกว้างนะครับตัวนี้ทำเป็นโมเดลของเก้าอี้นะอันนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษาเขาก็เอาไม้เนี่ยมาทำเพราะว่ามันขึ้นง่ายทำง่ายนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยก็สะดวกนะฮะตัวนี้ก็เป็นโมเดลของโต๊ะนะฮะเป็นโมเดลของโต๊ะมีงานกลึงมีงานทำให้เป็นวงกลมนะฮะมีงานฉลุนะเหล่านี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไม้นะครับถัดขึ้นมานะฮะเป็นของทำเล่นๆนะครับทำขึ้นมาแล้วเอาไว้ใช้ใส่ของประดับใส่ต้นไม้นะใส่ของใช้ในสำนักงานนะเราก็ดัดแปลงขึ้นมาแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาทำนะครับอย่างกรณีตัวนี้เนี่ยนะเห็นไหมข้างล่างก็คือเราก็เอาไม้เศษๆมาเพาะต่อกันก็ใช้ได้นะครับไม้พวกนี้ก็เป็นไม้ชิ้นเล็กๆที่เราเหลือจากการทำงานเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นไม้ชิ้นใหญ่เวลาตัดทิ้งซอยทิ้งเราก็เก็บพวกนี้มาใช้ได้นะเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นไม้มาเพาะต่อกันเอามากลึงเอามาทำให้เป็นวงกลมนะถัดขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเรามาทำเป็นของใช้นะขึ้นเป็นรูปเอาไว้หิ้วใส่ของเป็นกระเช้าใส่ของชำร่วยนะใส่เครื่อง

พวกน้ำส้มสายชูพริกน้ำปลาซอสสีราชาอะไรทุกอย่างก็อยู่ในนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดัดแปลงแบบให้มีสีสันมากขึ้นนะครับมีไม้สองสีเข้ามาเพาะรวมกันเหล่านี้ก็เกิดจากการจินตนาการของเรานะออกแบบให้มันแตกต่างกันออกไปหรือเราจะแปลงตัวนี้ขึ้นมาเป็นกล่องใส่เครื่องมือนะใส่ปลูกต้นไม้หรือเป็นกระเช้าดอกไม้ใส่ต้นไม้ใส่อะไรไปเยี่ยมคนไข้ก็ทำได้นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆมีลิ้นชักเอาไว้เก็บของเอาไว้ใช้งานในบ้านโต๊ะทำงานออฟฟิศนะฮะแล้วก็ทำได้นะครับพวกนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ไม้นะฮะแต่นี่ในเรื่องของไม้เนี่ยถ้าว่าไปแล้วมีหลากหลายนะครับจากที่เห็นนะฮะมีตั้งแต่ไม้สนที่เรารู้จักกันดีนะฮะไม้ยางพาราตัวนี้เริ่มมีบทบาทมากในบ้านเรานะฮะเป็นไม้ที่หาง่ายราคาไม่แพงนะครับอันนี้ไม้สักนะไม้สักก็คือผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็ทำมาจากไม้สักนะครับพวกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งละเป็นไม้ประดู่ไม้ชิงชันนะครับพวกนี้สีเข้มๆซึ่งจะมีความแข็งแรงนะมากที่เราเอามาทำด้ามพวกนี้เอามาทำกบทำอะไรพวกนี้เราก็จะใช้ไม้เนื้อแข็งนะฮะเศษของมันนะฮะเศษของมันก็มีกระพี้มีไม้จริงเราก็ยังมาทำเป็นพวงกุญแจมาแกะสลักตัวหนังสือนะได้ลักษณะนี้เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้รวมทั้งอะไรที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งคือเฟอร์นิเจอร์ที่เรารู้จักกันนะฮะมีทั้งโต๊ะอาหารเก้าอี้นะฮะโต๊ะทำงานนะโต๊ะเครื่องแป้งเตียงนะครับเหล่านั้นก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ซึ่งเป็นตัวใหญ่นะซึ่งเวลาทำตรงนั้นก็คงจะต้องไปอยู่ในโรงงานละแต่บางอย่างเราอาจจะทำเองที่บ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราทำได้นะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ไม้ที่เราจะพูดถึงนะครับมีของพวกนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วอะไรอ่ะครับที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้นะครับในการทำเนี่ย1เราจะต้องมีความต้องการในการใช้งานก่อนนะอันดับแรกเลยถ้าเราไม่มีความต้องการเราก็คงไม่คิดที่จะทำนะครับเว้นในการคิดที่จะทำเนี่ยหมายความว่าเราอยากจะได้มันนะเราอาจจะไปหาซื้อนะหรือถ้าซื้อไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาทำขายกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องทำเองนะหรือถ้าเราทำเองไม่มีความสามารถเราก็จะต้องไปจ้างเขาทำนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอยากเนี่ย เราจะเอาสิ่งที่เราต้องการตัวนี้เนี่ยไปคุยกับช่างหรือจะไปหาซื้อหรือไปคุยกับร้านค้าเนี่ยได้ด้วยวิธีอะไรสิ่งที่ตามมาก็คือแบบนะครับเราจะต้องมีแบบแบบของเราเนี่ย อาจจะเป็นรูปถ่ายนะอาจจะเป็นรูปถ่ายลักษณะนี้นะอะไรที่ง่ายๆเราถ่ายมาเราปริ้นมาจากรูปจากเครื่องคอมแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยไปคุยนะหรือถ้าเรามีความสามารถในการออกแบบเขียนแบบเราก็คงจะเขียนแบบหรือสเก็ตแบบขึ้นมานะครับโดยการที่เราอาจจะหาแบบที่มันมีอยู่แล้วนะอย่างเช่นนะอย่างเช่นโต๊ะเราอยากได้โต๊ะสไตล์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นรูปของลักษณะนี้นะครับเราอาจจะไปรีเสิร์ชนะในคอมในเว็บไซต์นะหาเก้าอี้ที่เราอยากจะได้หาแบบตัวนี้มาเอาไปให้ช่างทำนะครับลักษณะนี้หรือเราจะออกแบบเองแต่มันก็อาจจะยากนะถ้าเราจะต้องออกแบบเองเพราะฉะนั้น อาจจะใช้วิธีของการต่อยอดนะครับเอาตัวนี้มาบอกแบบอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้มีที่เท้าแขนหรือเราอยากได้ไม้ตัวนี้เป็นไม้สีอื่นเบาะที่นั่งเป็นสีอื่นนะก็คือเอามาต่อยอดกันเอามาผสมผสานกันแต่มันจะต้องมีอะไรสักตัวหนึ่งที่เราจะต้องไปคุยก็คือแบบนะฮะแบบจากรูปถ่ายก็ดีแบบลักษณะนี้ก็ดีนะครับเพียงแบบตัวนี้สำคัญกับเรานะเราต้องรู้จักหาด้วยเสร็จแล้วเมื่อเราได้แบบที่ต้องการนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของวิธีทำจากสิ่งที่โชว์อยู่ตรงเนี้ยถ้าเรา

ไม่รู้วิธีทำทุกวันนี้เราก็มีแหล่งที่จะให้ข้อมูลนะครับเช่นในเว็บไซต์ต่างๆในสื่อออนไลน์ทั้งหลายแหล่บางทีก็มีแบบหรือมีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เข้าไปรีเสิร์ชว่าวิธีทำเนี่ยเขาทำกันยังไงเข้าไปดูก่อนเข้าไปคลิกดูก่อนนะฮะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นว่าอ๋อมันอยู่ในความสามารถที่เราทำได้นะหรือเกินความสามารถของเราถ้าเกินความสามารถของเราเราก็อาจจะต้องไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะฮะไปฝึกอบรมไปเรียนรู้จากเพื่อนนะจากครูบาอาจารย์นะหรือไปหาจากร้านค้าหรือจากช่างเพื่อจะหาวิธีทำนะฮะแต่ในเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้ก็คงจะต้องไปฝึกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าเราศึกษาวิธีทำแล้วนะครับเราทำไม่ได้ก็คือจะต้องไปหาช่างนะถ้าทำได้เราก็จะทำเองต่อมาก็คือหาเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะเครื่องมือพื้นฐานเช่นเลื่อยกบซิลนะตลอดจนเครื่องทุ่นแรงพวกเครื่องไฟฟ้านะก็เราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีใช้งานนะอย่างเช่นลักษณะนี้ว่าถ้าเราอยากได้เดือยหางเหี่ยวมาเป็นงานของเรานะครับเขามีวิธีทำยังไงใช้เครื่องอะไรเป็นการทำนะเราก็ไปศึกษาพวกเทคนิคต่างๆในหนังสือนะครับหนังสืออย่างนี้นะครับลักษณะนี้อันนี้เป็นหนังสือของทางฝรั่งเขานะซึ่งเราก็หาได้หรือก็ไปดูในเว็บไซต์นะใน YouTube อะไรพวกนี้ครับเราหาวิธีทำนะเพื่อดูว่าเครื่องมือที่เขาใช้มีอะไรบ้างนะอยู่ในงบที่เราจะซื้อหาได้หรือเปล่านะขั้นต้นผมก็แนะนำก็ใช้เครื่องมือนะฮะก่อนนะใช้เครื่องมือใช้สิวอะไรพวกนี้ฝึกก่อนนะครับหาไม้ที่เหมาะสมอย่างที่ว่านี่ที่ผมเคยโชว์เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะฮะว่างานของเราจะเป็นสไตล์ไหนอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นงานคลาสสิกเราจะใช้ไม้อะไรถึงจะออกมาสวยนะครับหาความรู้แล้วเราก็ไปหาไม้นะฮะบางทีเราต้องการแนวโมเดิร์นนะฮะเห็นความตัดกันของเฟอร์นิเจอร์ของงานนะฮะของสีแล้วก็หาไม้เช่นตัวนี้เอาไม้ขาวๆกับไม้แดงๆนะเอามาผสมกันเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะครับหาไม้ที่เหมาะสมนะครับนะฮะอย่างตัวนี้ก็เป็นไม้ตาลนะฮะก็จะเป็นลายลักษณะนี้ก็จะให้ความงามอีกลักษณะหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อเราได้วิธีทำเห็นวิธีทำนะดูจาก YouTube แล้วเห็นวิธีทำรู้ว่าไม้หน้าตาเป็นยังไงที่เราต้องการแหล่งที่จะซื้อนะครับแหล่งที่จะซื้อเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเลยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะก็ที่บางโพนะครับบางโพที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม7นะถนนทั้งสายจะเป็นแหล่งเลยทั้งไม้ทั้งเครื่องมือนะครับเครื่องจักรที่ใช้นะถนนทั้งเส้นนั้นเป็นมีหมดเลยนะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปเลยว่าบางโพนะหรือถนนประชานฤมิตรนะหรือถนนงานไม้นะขึ้นคำนี้ครับลองเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นนะแล้วยุคนี้แผนที่เขามีประเภทที่เข้าไปแล้วเห็นด้วยว่าหน้าร้านเป็นยังไงชื่อร้านอะไรหน้าร้านเขาขายอะไรเราก็สามารถเห็นได้หมดโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงตรงนู้นเลยอยู่ที่บ้านเราก็ดูซะก่อนนะเพื่อดูว่าใช่ที่เราต้องการไหมถ้าใช่โอเคเราหาทางไปแล้วก็ลองไปรีเสิร์ชดูนะครับว่าไอ้ไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาขายกันยังไงมีไซส์มีขนาดเท่าไหร่เครื่องไม้เครื่องมือราคาเท่าไหร่สิวใช้หน้าเล็กหน้าใหญ่ราคาเท่าไหร่ซื้อร้านไหนนะก็ลองไปสังเกตนะสืบถามจากร้านค้ามีหลายร้านซึ่ง เขาทำเหมือนกับห้างสรรพสินค้านะฮะคือมีของโชว์เป็นตู้เป็นชั้นๆมีตัวอย่างโชว์พนักงานขายไม่มายุ่งกับเรานะเราเข้าไปเราก็ไปเดินดูเลยเราชอบตัวนี้ไหมสงสัยตัวนี้หยิบมาถามพนักงานเขาเอ๊ะไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ทำอะไรนะอันนั้นคือความสะดวกนะอย่างผมลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยชอบร้านพวกนี้
แล้วก็หลีกร้านที่เขาบริการ

ดีเกินไปก็คือเข้ามาถึงพี่รับอะไรเอาอะไรถามเราอยู่นั่นน่ะจนเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาอะไรนะก็หาร้านที่เหมาะสมนะก็คือร้านที่ผมบอกขายเหมือนห้างสรรพสินค้าเข้าไปมีของโชว์เราดูให้พอใจเลยเขาไม่มายุ่งกับเรานะแต่เตรียมเวลาไว้เยอะๆหน่อยนะครับในบางโพถ้าเราเดินจากปากซอยถึงท้ายซอยนะอย่างน้อยครึ่งวันครับเตรียมเวลาไว้นะอย่างน้อยก็ครึ่งวันแล้วก็เดินถามไปเรื่อยนะอันนี้คือการหาข้อมูลให้กับตัวเองเพื่อพร้อมที่จะทำงานถ้าเราอยากจะทำนะครับ ถามว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ไม้งานไม้ถามว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นงานอดิเรกหรือเราจะทำเป็นอาชีพนะครับแต่ผมแนะนำว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเป็นงานอดิเรกเนี่ยมันจะรู้สึกสบายสบายนะไม่มีอะไรมาบีบคั้นเราไม่มีอะไรมา เป็นตัวรัดเราว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเริ่มเป็นงานอดิเรกก่อนนะครับอันดับแรกเลยที่เราควรจะรู้นะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานหรือเปล่านะตัวของเราเองร่างกายของเราเองนะสำคัญที่สุดเลยครับผลิตภัณฑ์ไม้หนีไม่พ้นเรื่องของฝุ่นนะเรามีภูมิแพ้เรื่องฝุ่นหรือเปล่านะเรื่องที่สองงานไม้มันจะมีเรื่องของการทำสีพอทำสีปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของเคมีสีกลิ่นสีทินเนอร์กอฮอล์น้ำมันสนซักแห้งพวกนี้มันจะมีกลิ่นซึ่งบางคนดมแล้วก็อาจจะมึนหัวเวียนศีรษะนะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของร่างกายเรามีความพร้อมไหมที่จะรับสภาพตรงนี้นะครับไม่ใช่เห็นเขาทำอะไรแล้วหล่อลงทุนไปซื้อเครื่องจักรมาตามเขาซื้อนู่นซื้อนี่เราก็ซื้อมาพอทำเขาจริงๆทำได้ครึ่งวันทำต่อไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายไม่ให้เครื่องจักรที่เราลงทุนไปเสร็จต้องขายถูกๆทิ้งออกไปนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนสำรวจตัวเองก่อนนะครับหาอะไรเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนอะไรกับอะไรลองทำดูก่อนเราทนฝุ่นได้ไหมทนกลิ่นสีได้ไหมนะก่อนที่จะลงเงินไปมากกว่านี้นะฮะอันที่หนึ่งคือร่างกายนะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหามีอีกวิธีหนึ่งคือเราจะต้องลงทุนระบบป้องกันตัวเราเองนะครับอะไรบ้างถ้าเราแพ้ฝุ่นเราหาหน้ากากครับนะหายี่ห้อที่น่าเชื่อถือได้หน่อยนะเอามาลองใส่ดูแล้วกลับเข้าไปตรงนั้นใหม่ว่าไอ้ฝุ่นตรงนั้นมีปัญหากับเราไหมจากเดิมที่เรามีปัญหาพอใส่หน้ากากแล้วมันสู้ได้ไหมยี่ห้อนี้ถูกเอายี่ห้ออื่นที่แพงขึ้นสู้ไหวไหมสเปคสูงขึ้นสู้ไหวไหมนะครับกลิ่นก็เหมือนกันแต่เราก็หาแบบที่มันสามารถมีฟิลเตอร์ที่จะกันกรองพวกกลิ่นนะพวกสารเคมีก็คือหาตัวป้องกันตัวเองนะก็ยังมีทางออกแต่ก็ต้องลงทุนหน่อยนึงนะต้องลงทุนก็หวังว่าทุกคนจะผ่านจุดที่1นะครับหวังว่าคงจะผ่านจุดที่1ไปได้จุดที่2นะฮะเราอยากจะทำแล้วล่ะร่างกายก็พร้อมนะเรามีพื้นที่ที่จะทำงานหรือเปล่าเพราะว่าการทำงานไม้เนี่ยมันไม่ใช่งานเย็บปักถักร้อยที่เราทำอยู่ในห้องนอนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะอย่างที่บอกมันมีฝุ่นมีกลิ่นแล้วแถมมันยังเสียงดังด้วยเวลาถ้าเราทำงานกับเครื่องจักรนะพื้นที่ของเราพร้อมไหมเช่นข้างบ้านของเรามีปัญหาไหมถ้าเราจะเปิดเครื่องให้เสียงดังหรือคุยกันได้หรือเราทำช่วงกลางวันกลางคืนนี่เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำนะคือข้างบ้านแหละคือเรื่องเสียงนะหรือว่าเรามีโรงงานอยู่แล้วแล้วเราก็กันพื้นที่โรงงานที่เราทำอะไรทำมาหากินของเราอยู่เนี่ยสักส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะเพื่อที่จะมาทำของเหล่านี้ก็โอเคนะครับหรืออยู่คอนโดในคอนโดเขาให้เราทำเปล่าแต่ผมว่ายากนะคอนโดนะในคอนโดก็อาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆขัดๆนะนิดหน่อยได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่ชิ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
ต้องสำรวจครับว่าเรามีพื้นที่ไหมคนอยู่ตึกแถวมีขอบเขตแน่นอนข้างบ้านก็อีกคนหนึ่งข้างบ้านทางนี้ก็อีกคนหนึ่งข้างหน้าเป็นถนนข้างหลังบ้านก็อีกบ้านหนึ่งนะฮะเรามีพื้นที่ว่างๆสักนิดหนึ่งไหมพอที่จะแบ่งมานะครับสำรวจพื้นที่ของเราด้วยนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือหาเทคนิคใหม่ๆในการทำนะครับซึ่งยุคนี้ YouTube เยอะเลยนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เราเห็นให้เราทำนะหรือใน Google Pinterest นะฮะลองเข้าไปดูนะครับสิ่งเหล่านี้คือเราสะดวกไหมที่จะเข้าไปดูแล้วในรายการเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาก็จะมีแบบประกอบอย่างเช่นแบบลักษณะนี้นะครับเราเองอ่ะเราอ่านแบบพวกนี้เป็นไหมนะครับก็จะต้องพยายามเรียนรู้นะครับถ้าเราสนใจแล้วเราก็จะต้องพยายามเรียนรู้ถามผู้รู้ว่าไอ้แบบที่เขาเขียนไว้อย่างนี้หน้าตาแบบนี้มันหมายถึงอะไรนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของแบบนะเขียนไม่เป็นแน่นอนครับทุกคนเขียนไม่เป็นแต่สเต็ปแรกขอให้ดูแล้วรู้เรื่องอ่านออกว่าสิ่งที่เขาเขียนเขาหมายถึงอะไรก็คืออ่านแบบให้ออกก่อนนะภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องช่างมันครับฝึกเอาทีหลังได้แต่อันดับแรกดูให้ออกว่าพวกนี้คืออะไรระยะที่เขาเขียนตัวเลขเขาหมายถึงอะไร เป็นตัวเลขระบบนิ้วหรือระบบมิลลิเมตรนะอ่านแล้วให้รู้เพราะว่าบางที เขาก็ไม่บอกนะว่าเป็นระบบนิ้วหรือเมตรเพราะงั้นบางทีเราต้องแปลงต้องดึงตลับเมตรลองดูซิที่เขาบอกไว้ตรงนี้เนี่ยสามครึ่งไอ้สามครึ่งมันน่าจะเป็นอะไรถ้าสามเซนครึ่งมันก็นิดเดียวถ้าสามนิ้วครึ่งโอเคมันก็ใหญ่หน่อยเอ๊ะอย่างนั้นตัวนี้น่าจะเป็นนิ้วนะอะไรอย่างนี้นะก็ต้องช่วยตีความด้วยช่วยแปลด้วยนะเรียนรู้กับมันเรื่องของแบบจนเมื่อไหร่นะครับที่เรารู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำได้แล้วดูแล้วง่ายเราคิดว่าเราทำแล้วเราเอาไปใช้งานต่อได้นะอย่างเช่นตัวนี้เฮ้ยถ้าเราทำน่าจะทำได้นะเอาไม้มาแปะๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำอะไรต่อเอาไปใส่อะไรต่อเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วนั่นแสดงว่าเราเริ่มมีเป้าหมายแล้วรู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วรู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นทำไว้ใช้เองย่อมถูกกว่าที่จะไปซื้อแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายรู้วิธีทำทำเองครับมันจะสะดวกเราคิดเราจะเปลี่ยนแบบยังไงเราก็ทำได้นะหวังว่าทุกคนคงจะมีความพร้อมนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งที่ผมบอกว่าร่างกายตัวเราเองสภาพแวดล้อมนะเรื่องแบบเราอ่านรู้เรื่องไหมนะเริ่มมีเป้าหมายลงมือทำเลยครับแล้วจะสนุกกับมันครับครับ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานผลิตพันไม้นะครับสำหรับเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องซิลแล้วก็ค้อนนะสามตัวนี้ก็จะช่วยทำอะไรได้อีกเยอะนะในการเจาะรูนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีตัวเจาะที่หมุนๆนะฮะสำหรับเจาะรูแต่ถ้าเราจะลงทุนเพิ่มขึ้นมาละเราก็ซื้อสว่านไฟฟ้าสักตัวหนึ่งนะฮะไม่ต้องตัวใหญ่ละครับตัวเล็กๆไม่ต้องเจาะคอนกรีตได้เอางานไม้ธรรมดาละครับนะเราก็เริ่มเพิ่มมีสว่านสักตัวหนึ่งนะจนเราทำงานด้วยมือจนเราแก่กล้าละมีความรู้ความสามารถพอแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะเราอยากทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นเครื่องมือไฟฟ้าตัวที่จะแนะนำต่อไปนะครับก็คือเลื่อยวงเดือนนะหลังจากที่เรามีสว่านไฟฟ้าแล้วนะฮะก็เลื่อยวงเดือนก่อนครับเพื่อมาช่วยเราเลื่อยมันจะทำให้เราเลื่อยงานไม้ได้ตรงเร็วเราสามารถตั้งความลึกได้หรือว่าจะตัดให้ขาดเลยก็ได้นะเริ่มที่เลื่อยวงเดือนนะเลื่อย

เดือนเนี่ยเอาตัวเล็กๆก่อนก็ได้ครับไดมิเตอร์ประมาณสัก7นิ้วนะสัก7นิ้วก็ทำงานได้แล้ว7นิ้วนะสำหรับไม้ที่หนาประมาณสัก4เซนเนี่ยมันเลื่อยได้แล้วนะก็เป็นเลื่อยวงเดือนจากเลื่อยวงเดือนเราได้ส่วนไฟฟ้าได้เลื่อยวงเดือนนะฮะตัวต่อไปที่ช่วยงานเราได้เยอะเลยคือเราเตอร์หรือเครื่องลอกบัวนะหรือทิมเมอร์ถ้าเป็นตัวเล็กๆนะทิมเมอร์หรือเราเตอร์ที่คือตัวใหญ่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนดอกให้ดอกเนี่ยมีบัวแตกต่างกันไปนะแค่3ตัวเนี่ยครับทำงานได้เยอะแยะแล้วนะแล้วเราก็ไปประยุกต์เครื่องอีกทีนึงว่าในเครื่องเลื่อยวงเดือนเราจะประยุกต์ใช้ยังไงเราเตอร์เราจะประยุกต์ใช้ยังไงก็ไปศึกษาในเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่เครื่องพวกนี้สำคัญจุดเริ่มต้นเลยเริ่มที่ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะช่วยเราในการทำผลิตภัณฑ์ไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆนะจนไปถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยต้องมีนะครับเริ่มจากปูความรู้ให้กับตัวเองเยอะๆนะครับอาจจะเริ่มจากง่ายๆนะซึ่งบางหนังสือบางเล่มก็จะมีแนะนำพร้อมทั้งโชว์วิธีทำว่าแต่ละวิธีทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้เป็นตู้อย่างนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นวิธีทำว่าเขามีขั้นตอนในการทำยังไงนะแต่ละตัวเพราะฉะนั้นหนังสือเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ลักษณะงานเป็นงานแบบง่ายๆนะไม่มีเทคนิคยากนะเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่งานลักษณะนี้ก่อนนะครับลักษณะนี้นะซึ่งหนังสือพวกนี้ก็จะมีขายอยู่นะลองเปิดดูข้างในนะครับ ก็มีอธิบายถึงเรื่องของเทคนิคการใช้เครื่องมือนะการทำเดือยแล้วสองเล่มนี้เนี่ยก็เป็นภาษาไทยอ่านได้นะครับนะฮะมีโชว์วิธีทำนะครับก็อยากจะแนะนำหนังสือแนวลักษณะนี้นะฮะครับต่อไป เราไปซื้อดูหนังสือของต่างประเทศบ้างนะครับก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับของไทยนะก็จะมีแนะนำการใช้เครื่องไม้เครื่องมือมีแบบงานที่เขาทำนะมีรายละเอียดของการทำนะหนังสือพวกนี้ในเว็บไซต์ก็มีนะบางทีเขาก็จะมีให้เราดาวน์โหลดนะเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเข้ามาเอาไว้ดูนะอย่างเช่นเราพิมพ์คำพวกนี้เข้าไปเนี่ยบางทีมันก็จะขึ้นมานะต่อไปบางคนอาจจะชอบงานเอาท์ดอร์นะครับทำบ้านนกนะทำที่ปลูกต้นไม้นะพวกนี้ก็จะมีแบบนะมีแบบให้เราดูเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเราจะใช้วิธีต่อยอดเอาจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาดัดแปลงอะไรที่มันตัวยาวๆเราอาจจะย่อเหลือตัวเล็กลงตัวสั้นลงนะเขาไม่มีพนักพิงเราอาจจะเพิ่มพนักพิงเพิ่มที่เท้าแขนนะลักษณะนี้เป็นงานเอาท์ดอร์นะจะมีแบบให้เราดูทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็เป็นหนังสือที่แนะนำนะฮะเสร็จแล้วมาเรื่องของแบบนะฮะหนังสือที่แบบกึ่งเป็นวิชาการหน่อยนะโดยเฉพาะของทางฝรั่งเขานอกจากเขาจะมีแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วนะเขายังมีแบบที่เป็นไซส์ขนาดบอกขนาดที่จะให้เราลงมือทำได้นะลักษณะนี้ซึ่งเราสามารถไปซีล็อกไปขยายนะก็ปี้ขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเอาแบบนี้ไปคุยกับช่างก็ได้นะครับเนี่ยหนังสือก็ไปเป็นแนววิชาการหน่อยของทางฝรั่งเขานะในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่เนี่ยที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือก็มีหนังสือพวกนี้อยู่นะครับ
อันนี้เป็นแนวที่สอนให้ทำนะครับเราดูแล้วบางทีเราไม่รู้ทำยังไงก็มีรูปประกอบที่เราจะดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะหนังสือแนวนี้ครับต่อไปที่จะแนะนำนะก็เป็นแนวของการเข้าจอยต่างๆการเข้าเดือยต่างๆว่างานไม้เรามีอะไรบ้างนะแล้วมีวิธีทำทำยังไงนะครับคนที่ถนัดดูหนังสือก็ดูหนังสือคนที่ถนัดดูทางเว็บไซต์ก็ดูทางเว็บไซต์นะฮะนี้ผมว่าก็ค่อนข้างละเอียดนะยิ่งถ้าคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกก็จะได้เปรียบนะครับต่อไปก็เกี่ยวกับพวกเดือยนะครับก็จะโชว์ถึงวิธีทำขั้นตอนการทำนะอย่างตัวนี้เขาก็ใช้เครื่องเราเตอร์นะครับเราเตอร์ในยุคสมัยก่อนสมัยนี้ก็ทำงานเหมือนกันแต่ในยุคนี้เราจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากกว่านะการเจาะเอียงเพื่อที่จะทำเป็นบานเกล็ดนะบานเกล็ดลักษณะนี้ก็จะต้องเจาะเอียงก็เขาก็จะมีเทคนิควิธีทำสอนเราอันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเทคนิคการทำงานนะฮะอันนี้จะเป็นการทำเดือยหางเหี่ยวโดยใช้เครื่องเลื่อยวงเดือนนะฮะนอกจากใช้สิวทำด้วยมือทำด้วยเครื่องก็ทำได้นะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกเดือยตำราเกี่ยวกับพวกเดือยนะอันนี้เนี่ยฮะในห้องสมุดพวกนี้จะเป็นแบบนี้มีโค้ดมีอะไรแล้วก็ลองมาที่นี่มาหาสืบค้นเอาได้ต่อไปคนที่มีความรู้พวกนี้เยอะขึ้นแล้วบางทีสนใจเรื่องของเครื่องตัวใหญ่ๆนะเพื่อที่จะผลิตงานไม้ชิ้นใหญ่ๆออกมาหรือทำเป็นอุตสาหกรรมนะก็มาดูเรื่องของการออกแบบช็อปในการทำงานการวางเครื่องจักรนะว่าจะวางตรงไหนทำลักษณะไหนใช้เครื่องลักษณะไหนเนี่ยถึงจะคุ้มนะฮะอันนี้ก็จะโชว์เรื่องของการทำช็อปการเปิดช็อปนะครับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะหนังสือเหล่านี้มันก็จะช่วยเราทำให้เรามีความมั่นใจนะฮะเริ่มตั้งแต่เล่มแรกที่ผมแนะนำนะฮะมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความมั่นใจฮะว่าเออมันไม่ยากนะผิดพันงานไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายกว่างานโลหะเยอะเป็นงานที่ง่ายกว่างานเชื่อมโลหะอีกนะเพราะถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรร้ายแรงสิ่งที่ระวังก็คือความคมนะในการทำงานพวกนี้เนี่ยงานจะเนียบจะดีเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องคมแต่มันมีความคมมันก็อันตรายนะเวลาทำงานต้องระวังว่ามันจะไม่มาโดนตัวเราต้องระวังเพราะฉะนั้นในการศึกษาตำราพวกนี้จะต้องไปหาตำราเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยนะครับว่าการใช้สิวใช้เครื่องเราจะป้องกันตัวเราเองได้ยังไงถึงจะปลอดภัยนะฮะเล่มนี้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมครับว่าในพวกโต๊ะตู้เรามีโครงสร้างยังไงมีการรับน้ำหนักลักษณะไหนสิ่งเหล่านี้เขาทำขึ้นมาเป็นตำราแสดงว่ามันมีความสำคัญเพราะถ้าเราออกแบบหรือทำเก้าอี้ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วมันไม่แข็งแรงทำตู้ขึ้นมาแล้วไม่แข็งแรงแล้วโยกเยกโยกเยกใช้สักเดือนหนึ่งแล้วมันก็เจ๊งมันก็พังนะมันก็เสียหายไปทำให้เราสูญเงินไปเปล่าๆนะงั้นเราต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะถ้าจะทำกันเป็นอาชีพนะครับนะตำราที่ผมใช้อ้างอิงอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นตำราของห้องสมุดนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่ทุกวันนี้เราก็ต้องดูจากในเว็บไซต์ต่างๆนะที่เขาจะให้ความรู้เพิ่มเติมกับเราซึ่งมันจะทำให้เรามั่นใจนะผมเน้นคำว่ามั่นใจแล้วพร้อมแล้วจะรู้สึกว่าผิดพันไม้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆเราทำได้ไม่ยากเกินไปนะแต่จุดเริ่มต้นขอให้เราเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กๆก่อน
นะ

จากเล็กๆก่อนนะฮะเสร็จแล้ว อีกตัวหนึ่งนะครับคืออุปกรณ์ฟิตติ้งนะที่เกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์ของเรานะจะเป็นบานพับรางลิ้นชักนะลองเข้าไปที่ตรงนี้นะครับลองเข้าไปดูเพื่อเราจะได้เอาอุปกรณ์ฟิตติ้งทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประกอบส่วนกับงานเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับในตอนต่อๆไปนะฮะเราจะได้เรียนได้เห็นนะการทำงานที่ผมจะเอามานำเสนอนะครับเรามีตั้งแต่การทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วตัวเล็กๆนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์จิ๋วนะมีสีลิ้นชักทำด้วยไม้สักทั้งตัวนะครับมีขาโค้งๆนะมีบัวด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้เฟอร์นิเจอร์จิ๋วตัวนี้ตามขั้นตอนตามสเต็ปของมันแล้วจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะใช้วัสดุอะไรในการทำงานใช้เทคนิคอะไรในการทำโค้งในการฉลุอะไรพวกนี้นะครับมีตั้งแต่ตู้นะทำนองนี้ครับนะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆชิ้นหนึ่งที่เอาไว้เก็บของนะเป็นแนวลักษณะนี้เสร็จแล้วเอาไปใช้งานได้นะตัวที่ทำนะในตอนต่อๆไปเราก็จะมีการพัฒนาให้ตัวนี้เนี่ยมีเปิดขึ้นมามีกระจกเอาไว้ส่องนะเขียนคิ้วทาปากสำรวจหน้าตัวเองก่อนจะออกจากที่ทำงานหรือออกไปทำงานนะเราก็จะมีงานแนวนี้ให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นโต๊ะอาหารหรือเป็นโต๊ะทำงานแต่สำหรับในคอนโดนะครับคือตัวเล็กๆหน่อยย่อลงมาแต่ความสูงยังได้มาตรฐานอยู่นะฮะซึ่งทำจากไม้จริงนะทำจากไม้จริงแล้วก็มีการเข้าเดือยมีการใช้ตะปูเกี่ยวเป็นส่วนประกอบนะงานตัวนี้ไม่ยากนะตัดเจาะประกอบทำนองนี้นะเสร็จแล้วมันยังถอดประกอบได้นะพร้อมที่จะยกขึ้นรถเก๋งไปเข้าคอนโดของเราได้นะฮะดูวิธีทำไปดูวิธีทำการทำสีแบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะแยะนะเอาสะดวกตามแบบที่เราสามารถทำกันได้นะซึ่งเราไม่ใช่ช่างสีเราก็ทำแบบของเรานะทำง่ายๆไม่ยากนะครับมีสเต็ปทุกขั้นตอนนะเสร็จแล้วสำหรับคนที่ดูเกี่ยวกับเรื่องแบบนะเห็นแบบแล้วอยากจะเขียนแบบบ้างนะเราก็มีโต๊ะเขียนแบบนะในตอนเป็นโต๊ะเขียนแบบสำหรับการเขียนแบบที่ปรับความสูงได้ปรับความเอียงของพื้นโต๊ะนะให้เราสามารถนั่งเขียนส่วนที่อยู่ข้างล่างส่วนที่อยู่ข้างบนได้สะดวกเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆนะก็จะเป็นโต๊ะเขียนแบบแล้วโต๊ะเขียนแบบของเราตัวนี้เนี่ยเราทำด้วยเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคบ้านๆนะมีสว่านตัวเดียวทำงานได้แล้วนะก็คือสว่านเจาะรูเสร็จขังตะปูเกี่ยวปล่อยนะอุดรูนิดนึงเสร็จแล้วเอาไปทำสีนะมีเทคนิคการทำพื้นโต๊ะให้เงานะรู้สึกว่ามันใหม่อยู่ตลอดเวลานะแล้วรู้สึกหน้าทะนุถนอมเพราะว่ามันเงานะเราจะสามารถเอาโต๊ะเขียนแบบตัวนั้นเนี่ยมาหัดเขียนแบบละนะเราอยากจะเขียนแบบและออกแบบแล้วเราก็จะมีโต๊ะในการเขียนแบบนะสำหรับคนที่ชอบตู้เก็บของนะผมก็มีตู้นะเป็นตู้แนวบิวอินนะที่จะให้ดูนะแต่ว่าจะเป็นตู้ที่ขนาดย่อหน่อยเพื่อให้เราศึกษาทำความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างการทำตู้บิวอินเกิดจากเอาไม้โครงและไม้อัดเนี่ยมาประกบกันนะมีไม้ปิดขอบออกมาก็จะเหมือนไม้แท้ๆแผ่นหนึ่งแต่มันจะเบานะฮะต้นทุนถูกกว่าไม้จริงเราจะเห็นเทคนิคการเจาะบานพับถ้วยการประกอบบานนะฮะการทำคิ้วการทำบัวนะเทคนิคการบิ้วเข้ากับผนังบ้านนะการเจาะมือจับนะรวมทั้งการใส่ปุ่มรับ

ชั้นนะการทำชั้นให้ปรับระดับได้นะรวมทั้งบอกด้วยว่าถ้าตู้เราไปค่อมผนังที่มันมีปลั๊กไฟอยู่เราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงที่จะให้ปลั๊กไฟตัวนั้นเนี่ยยังคงใช้งานได้อยู่นะทั้งที่มีตู้ไปปิดลงไปแล้วเราก็ยังสามารถใช้ปลั๊กไฟตัวนั้นเนี่ยทำงานได้นะครับจบแล้วทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วนะครับเราอยากจะทำงานสีใส่ในเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะผมก็มีเทคนิคการทำสีย้อมนะครับเป็นเทคนิคการทำสีย้อมซึ่งงานออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีใสๆนะซึ่งเราจะย้อมเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มจนเป็นสีดำนะเป็นแดงนะแล้วแต่เราเรียกว่าเป็นหมื่นๆสีล้านๆสีเนี่ยอยู่ที่เราล่ะเราจะผสมอะไรซึ่งเปิดกว้างสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างนะครับไม่ใช่ว่าเราไปที่ห้างไปที่ร้านค้าแล้วเขาก็บอกว่ามีสีนัมเบอร์นี้นัมเบอร์นี้ซึ่งเอาไปย้อมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งอาจจะเหมือนกับทุกๆคนที่ซื้อนัมเบอร์นี้ไปหมดเลยกลายเป็นว่าสีของเราก็จะเหมือนกับสีของคนอื่นนะซึ่งเราความจริงเราอยากจะให้อะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้วิธีผสมสีนะว่าเราใช้สีอะไรมาเป็นส่วนผสมนะที่จะให้เกิดเป็นสีหมื่นๆสีล้านๆสีอะไรเนี่ยนะว่าเราจะทำยังไงก็ไม่มีอะไรนะแต่ตามไปดูนะครับเราย้อมเสร็จแล้วเราจะเคลือบสีตัวนั้นยังไงกับงานของเราครับหรือเราจะแก้ไขสีที่เราย้อมไปแล้วเนี่ยเราจะทำทับใหม่ได้ไหมนะก็ได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าสีย้อมนี่เราสามารถแก้ไขได้เรายังมีเทคนิคพิเศษมานำเสนออยู่สองสามเรื่องด้วยกันนะครับคือเทคนิคของการทำไม้โค้งนะฮะว่าไม้ที่เราโค้งๆลักษณะนี้เราทำยังไงนะฮะหรือว่าเราจะให้โค้งมากกว่านี้โค้งน้อยกว่านี้เนี่ยเรามีวิธีทำลักษณะไหนนะเราใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการทำนะฮะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะฮะอย่างโค้งๆพวกเนี้ยเราก็จะใช้กบซึ่งท้องเนี่ยโค้งนะครับในการทำงานเราก็จะเห็นวิธีทำว่าเอ้กบอย่างนี้เราจะใช้งานยังไงถึงจะออกมาแล้วโค้งนะครับเรามีงานดัดไม้โค้งนะโค้งใหญ่ๆเลยครับดัดออกมาโค้งๆเลยนะซึ่งมานำเทคนิคโค้งใหญ่ๆหรือโค้งเล็กๆพวกนี้เนี่ยไปออกแบบแล้วก็ไปทำผลิตภัณฑ์ไม้เป็นงานอื่นๆได้อีกนะจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งบ้านนะทำวงกบโค้งนะหรือทำของเล่นโค้งเราไปดัดแปลงเอานะครับในเทคนิคพิเศษอีก3เรื่องด้วยกันซึ่งจะเป็นเรื่องของโค้งๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะงานโค้งเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะดูแล้วเนี่ยจะงงแต่เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูนะแล้วเข้าใจทำความเข้าใจกับมันนะสิ่งที่เล่ามานะด้วยประสบการณ์ของผมเองเนี่ยจะทำให้ท่านผู้ชมมีความเข้าใจแล้วอยากจะทำอยากจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งหมดนี้สามารถรับชมได้ย้อนหลังนะทาง www.archichannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น stator ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว rotor เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่ก็เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉย นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขนลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชรเพชรหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชรเพชรอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าหน้าผัดก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็กมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่ง on นะครับ ส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัว

0: ปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่ง

0: แทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่เฮ้ยเฮ้ย
1: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
0: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำ

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์ท่านรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับบนระบบปฏิการ Linux Mint นะครับเนื่องจากว่าในครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้อธิบายถึงนะครับกับวิธีการติดตั้งระบบปฏิการ Linux Mint นะครับแล้วก็การ configuration ต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะนำผู้ชมนะครับเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ตัวระบบปฏิการ Linux Mint นั้นมีมาให้นะครับเนื่องจากว่าLinux Mint นั้นเป็น Open Source นะครับพอเราติดตั้งระบบปฏิการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับแถมมาให้กับระบบปฏิการนะครับซึ่งโปรแกรมที่แถมมานั้นนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าในโปรแกรมที่ให้มานั้นนั้นมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถใช้งานได้เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของระบบปฏิการ Linux Mint อยู่นะครับซึ่งเราก็จะมาดูในเรื่องของการคุณสมบัติของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับความสำคัญของแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับเรามีกับวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเพื่อ

ให้เราสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับสำหรับหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นหน้าต่างของ Search Engine นะครับ Google นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวนะครับเราสามารถนะครับเข้าไปที่นะครับหัวข้อนะครับโดยสามารถเซิร์ชคำว่า Linux Mint นะครับแล้วเครื่องก็จะปรากฏนะครับเว็บไซต์ออกมานะครับก็เป็นในส่วนของ Linux Mintหรือเราจะเข้าไปดาวน์โหลดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่เป็นทางการของ Linux Mint นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชัน18นะครับซาร่าตัวนี้นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดนะครับมาติดตั้งได้นะครับเขาก็จะมีแต่ละเวอร์ชันต่างๆให้นะครับอันนี้ก็รุ่นที่กินทรัพยากรน้อยนะครับXFC นะครับตัวนี้ก็ถ้ารุ่นเต็มนะครับซาร่าตัวนี้ก็ลักษณะก็คือความสวยงามนะครับการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับความสมูทต่างๆก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นCinnamon Edition นะครับMade นะครับถ้าเรามีเครื่องที่เป็นถือว่าสเปคไม่สูงมากนะครับเราก็สามารถโหลดตัว Made ก็ได้นะครับถ้าอยากใช้ทรัพยากรต่ำนะครับก็รุ่น XFCE นะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เห็นนะครับว่าตัวเมนูต่างๆก็จะจากที่เป็นลักษณะที่เป็นมองทะลุปลุกโป่ง transparent นะครับก็จะเป็นสีทึบตรงนี้ก็กินทรัพยากรน้อยนะครับเราจะได้เครื่องที่เร็วขึ้นนะครับก็มีไกด์แนะนำนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Linux Mint นะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดนะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนของดาวน์โหลดนั้นนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันนะครับก็จะเป็น Linux Mint 18 Sara นะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลงไปติดตั้งได้นะครับก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถดูฟีเจอร์ต่างๆนะครับเลือกได้นะครับว่าเราจะติดตั้งนะครับแบบ32บิตหรือแบบ64บิตนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแบบ32บิตมานะครับตัวนี้เราก็ใช้กับเครื่อง32บิตนะครับก็คือเครื่องที่สเปคไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องที่สเปคค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ CPU เป็น4แกนนะครับเมนบอร์ดรองรับการประมวลผล64บิตนะ CPU 64บิตพี่ผมก็สามารถดาวน์โหลดตัว64บิตนะครับมาใช้งานได้นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพนะครับที่ดีขึ้นนะครับถ้าฮาร์ดแวร์เรา64บิตเราลง32บิตนั่นก็คือเราใช้ไม่เต็มศักยภาพของฮาร์ดแวร์นะครับแต่ถ้าฮาร์ดแวร์เรา32บิตเราลง64บิตนะครับตัวนี้ก็จะโหลดฮาร์ดแวร์เกินไปนะครับตัวนี้มาแล้วเราก็ต้องดูว่าฮาร์ดแวร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเป็นแบบไหนนะครับถ้า64บิตเราก็ควรจะลง64บิตนะครับเราก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเว็บที่เป็นทางการของ Linux Mint นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกนะครับนะครับเนื่องจากว่าเป็นมูลนิธินะครับเป็นโอเพนซอร์สคุณผู้ชมสามารถบริจาคได้นะครับก็สามารถโดเนทก็คือบริจาคเงินช่วยเหลือทีมพัฒนาได้นะครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับมีซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับถ้าเรามีเงินทุนสนับสนุนนะครับการพัฒนาตรงนี้ก็ไปได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เราสามารถบริจาคได้นะครับเพื่อให้การใช้งานโอเพนซอร์สนะครับมีความหลากหลายและก็มีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่กับรองรับกับการใช้งานปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับตรงนี้นะ OS ที่เราใช้งานหรือว่าเรากำลังทำงานอยู่นี้นะครับก็คือระบบบริการ Linux Mint นะครับในส่วนโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรม Firefox นะครับ Mozilla Firefox ซึ่งเป็นตัวOpen Source มาให้นะครับก็เป็นไฟล์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์มาให้นะครับตรงนี้
เราก็สามารถใช้งาน Firefox ได้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับเราสามารถดูเมนูต่างๆนะครับจะเป็นเมนูปริ้นนะครับเมนูในส่วนการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะครับบันทึกฟูลสกรีนนะครับก็สามารถแสดงโหมดฟูลสกรีนได้นะครับก็แบบเดียวกับที่เราใช้งานทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเรายังสามารถมาดูได้ในส่วนของตัว Manage Application นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าเป็นซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีที่ซัพพอร์ตนะครับหรือที่มีในระบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับเพื่อสามารถดูนะครับว่ามีกี่แอปพลิเคชันตอนนี้ก็มีประมาณนะครับ 47,000 นะครับแพ็กเกจนะครับที่ได้รับการการันตีสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่บนเว็บของUbuntu นะครับหรือเว็บของ Linux Mint นะครับก็ของค่าย Debian เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ก็ 40,000 กว่าแพ็กเกจนะครับ 47,509 แพ็กเกจนะครับที่ได้การรับการตรวจสอบแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งในส่วนของการแสดงผลนะครับก็จะแสดงผลตามหมวดหมู่นะครับก็มีรูปภาพสื่อนะครับฟีเจอร์นะครับ all packageนะอินเทอร์เน็ตซาวด์แอนด์วิดีโอนะครับก็จะบอกนะครับว่ามีทั้งหมดอยู่กี่แพ็กเกจตอนนี้มี135แพ็กเกจนะครับอินเทอร์เน็ตก็มี 3,000 กว่านะครับ 3,831 แพ็กเกจนะครับโดยเราสามารถโหลดมาติดตั้งได้นะครับมีเกม 1,200 กว่าออฟฟิศ228แพ็กเกจนะครับกราฟิก719นะครับซิสเต็มทูนะครับ 1,339 นะครับมีฟอนต์นะครับมีโปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับเราลองมาดูในหมวดแรกก็คือหมวด System 2นะครับพอเราเข้าไปใน System 2นะครับก็จะมีนะครับมีตัวแรกนะครับ Y นะครับตัวนี้ก็เป็น Windows Compatible นะครับ Layer ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถรันระบบการ Windows บนระบบ Linux ได้นะครับโปรแกรม Y แทนนะครับมีหลากหลายตัวนะครับเราสามารถดูได้ถ้าเราอยากค้นหาคำนะครับเราลองพิมพ์คำนะครับแล้วเราก็ลองค้นหาดูนะครับคำที่เราจะพิมพ์อย่างเช่นนะครับเราจะพิมพ์คำว่ามอนิเตอร์ดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับเราก็มาดูที่ผลลัพธ์นะครับว่าเราจะได้ผลลัพธ์อะไรออกมานะครับก็เป็นมอนิเตอร์นะครับคอนแทคมอนิเตอร์นะครับตัวนี้

สมมุติถ้าเราอยากดูนะครับเราก็เพียงแค่คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นมอนคอนทริปนะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้ไซส์ก็จะบอกนะครับกี่เมกเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะหรือถ้าเราอยากดูที่โปรแกรมมิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น GCC นะครับหรือ G พัดพัดนะครับกนูพัดพัดนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้ในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมภาษาเบสิกก็มีนะครับตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเราสามารถดูนะครับแอสเซสซอรี่พันกว่ารายการตัวนี้อย่างเช่น7ซิปนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับ P7 ซิปถ้าเราคุ้นกับตัว7ซิปที่อยู่บนระบบบริการ Windows นะครับในตัว Linux เองก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราได้ไฟล์จุดซิปมาเราก็สามารถนะครับนำมาใช้กับระบบ Linux ได้นะครับหรือเรามีไฟล์ที่อยู่ในระบบ Linux แล้วเราจะซิปไฟล์ส่งไปที่เครื่องที่เป็นระบบบริการอื่นนะครับอย่างเช่น Windows หรือ Mac นะครับเราก็สามารถซิปได้นะครับตัวนี้เราก็มีการติดตั้งนะครับเครื่องอีฟองว่า installed ก็แสดงว่ามีการติดตั้งไว้แล้วนะครับเราสามารถถอนออกก็ได้นะครับก็ remove ออกก็ได้เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องการค้นหาอย่างเช่นเอกสารพวก PDF นะครับก็สามารถดูไฟล์ที่เกี่ยวกับ PDF ได้นะครับ

อย่างแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ Proper Utility นะครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับนะครับเอกสาร PDF นะครับซึ่งถ้ามีอยู่แล้วนะครับเครื่องก็จะแบบว่า install it นะครับแต่คุณผู้ชมสามารถก็ remove ได้นะครับตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็จะอยู่ในหมวดของ accessory นะครับเราสามารถค้นหาก็ได้

หมวดอินเทอร์เน็ตนะครับหมวดอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นตัว Skype ตัวนี้นะครับที่ใช้ในเรื่องของจะเป็นการสนทนาออนไลน์นะครับการวิดีโอคอลนะครับการแชร์สกรีนต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นของ Microsoft นะครับเราก็สามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับไซส์ก็20เมกนะครับพอเก็บในเครื่องก็44เมกนะครับตรงนี้ก็คือดีเทลที่บอกรายละเอียดนะครับว่าเวอร์ชันที่เราจะโหลดนั้นเวอร์ชันอะไรนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดเมื่ออยู่บนดิสหลังจากอินสตอลไปแล้วจะขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีไซส์ต่างๆบอกให้นะครับเห็นนะครับว่าเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องซื้อหาแผ่นนะครับสามารถค้นหาจากแพ็กเกจที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระบบนะครับได้ตัวนี้ดาวน์โหลดเดอร์วิดีโอนะครับ YouTube ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับนะก็เป็นเรื่องของการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับนะ install แล้วก็เพียงแค่กด install นะครับเครื่องก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับพอดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จนะครับเครื่องก็จะทำการอินสตอลโปรแกรมที่ดาวน์โหลดนั้นให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้สะดวกการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจาก YouTube นั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการcopy นะครับเราลองค้นหาดูนะครับ

ัวนี้ก็จะเป็นตัว All Package All Package นี้ก็แสดงแพ็กเกจทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับอย่างไฟล์ Zilla ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัวไฟล์อัปโหลดดาวน์โหลดนะข้อมูลจากเครื่องไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็สามารถอินสตอลนะครับติดตั้งได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกไซส์บอกขนาดอยู่นะครับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นะครับเป็นตัวที่เราใช้ในเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับช่วงดาวน์โหลดเราก็สามารถย่อหน้าจอไว้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ที่มีในระบบนะครับคุณผู้ชมสามารถดูที่ All Application นะครับก็จะเห็นนะครับทุกๆแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งลงไปใหม่นะครับตรงนี้ก็มีให้เราได้เลือกใช้งานพอสมควรนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็มีเยอะแยะพอสมควรนะครับคราวนี้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับที่เราคิดว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็ที่เราจะใช้งานนะครับเขาก็แบ่งหมวดหมู่ให้เรานะครับตามที่เราจะต้องใช้งานนะครับแบบแรกก็คือแอสเซสซอรีนะครับหมวดแรกเลยในส่วนของแอสเซสซอรีนั้นนะครับก็จะเป็นหมวดนะครับว่าด้วยเรื่องของโปรแกรมจิปาถะต่างๆนะครับนะหมวดที่2นะครับหมวดกราฟิกนะครับหมวดที่3ก็คือหมวดอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตให้เรานะครับหมวดที่4ก็จะเป็นหมวดออฟฟิศนะครับหมวดที่5ก็คือหมวดวิดีโอแอนด์ซาวด์นะครับตัวนี้ก็ว่าด้วยเรื่องบันเทิงนะครับจะดูหนังฟังเพลงจะไลฟ์แผ่นนะครับเราก็จะมาหมวดนี้นะครับหมวดแอดมินนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าโปรแกรมของเรานั้นนะครับอยู่ในหมวดไหนนะครับแอดมินก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของการคอนฟิกเรชันต่างๆของระบบนะครับก็มีชื่อให้หมวดpreference นะครับตัวนี้ก็ปรับคุณสมบัติของเครื่องนะครับนะให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับวันนี้เรามาดูหมวดแรกก่อนนะครับหมวดแรกของเราก็จะเป็นหมวดในเรื่องของตัวกิมนะครับกิมอิมเมจรีเอดิเตอร์ซึ่งในส่วนกิมนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีในส่วนของตัวไลบรารีออฟฟิศดรอมาให้ด้วยเนื่องจากว่าในหมวดออฟฟิศนะครับตัวไลบรารีออฟฟิศตัวดรอนี้นะครับก็เป็นกราฟิกได้อีกตัวหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับเขาก็เลยใส่หมวดนี้ไว้ให้นะครับถ้าเราดูรอลักษณะนี้นะครับการวางเอาท์ไลน์ลักษณะนี้ก็จะเหมือนกับตัว PowerPoint นะครับซึ่ง Microsoft PowerPoint เองนะครับก็จะวางหน้าจอต่างๆลักษณะนี้นะครับเมนูต่างๆนะครับก็จะเป็นดรอปดาวน์เมนูนะครับว่าในเรื่องของเมนูไฟล์นะครับการเปิดปิดนะครับเราจะนิวอะไรนะครับ Presentationรอนะครับ export นะครับตัวนี้ที่เราใช้ export เป็น PDF นะครับ edit ก็ทั่วๆไป insert นะครับ insert slide duplicate slide นะครับ insert รูปภาพนะครับ form scan นะครับ table ต่างๆ multimedia format นะครับเรื่องของ text นะครับ tool นะครับการตรวจคำผิดนะครับนะแทรกมาโครนะครับเอกสาร XML นะ modify นะครับก็เกี่ยวกับการปรับต่างๆนะครับแก้ไขนะอย่าง rotate ตรงนี้ก็คือการหมุน flip ก็คือพลิกภาพนะครับพลิกวัตถุ convert นะครับอันนี้เปลี่ยนรูปทรงนะครับอันนี้ก็คือการจัดตำแหน่งนะครับ

อย่างเช่นเราลองวาดสักหนึ่งรูปดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มสีนะครับต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเส้นนะครับการซูมซูมอินซูมเอาท์เราสามารถซูมได้หมดนะครับตรงนี้

อันนี้ก็คือหมวดนะครับเราสามารถใช้ใกล้เคียงนะครับกับตัวที่เราใช้ PowerPoint ทั่วไปอันนี้เรื่องเกี่ยวกับหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรซ้ายขวานะครับเราสามารถแก้ไขต่างๆได้นะครับหัวลักษณะไหนด้านซ้ายด้านขวาแก้ไขได้นะครับตัวนี้ก็คือขนาดหรือถ้าเราจะเปิดเมนูเรื่องของไลน์นะครับก็มีนะครับนี่เป็นจุดไข่ปลากับเป็นเส้นแดดนะครับคัลเลอร์กับเราจะสีแดงนะครับก็มีรีวิวให้เราดูนะครับตัวนี้ก็คือขนาดไซส์หัวลูกศรนะครับอย่างเช่นเราต้องการหัวนี้ใหญ่นะครับแล้วหัวนี้ขนาดแค่ 0.18 นิ้วก็สามารถได้นะครับเซนเตอร์นะครับก็อยู่กึ่งกลางนะครับว่าลูกศรซ้ายขวานั้นให้อยู่กึ่งกลางหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะกึ่งกลางนะครับเงานะครับแชโดว์มีเงาหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับลายสไตล์นะครับเส้นนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกรูปแบบของลายต่างๆได้นะครับอันนี้ความหนาของเส้นนะครับtransparency ก็คือทะลุปุโป่งนะครับอันนี้ 25% เราก็ลองโอเคนะครับ transparency ก็คือพอเรานำมาวางตัวนี้เขาก็จะมองทะลุนะครับถ้าเรามองสังเกตนิดหนึ่งนะครับลูกศรก็จะมองทะลุไปถึงรูปสี่เหลี่ยมเหลืองๆนะครับได้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นเรื่องการจัดการนะครับถ้าอยากให้ทะลุมากนะครับก็เพิ่มค่า transparency นะครับก็จะมองทะลุนะครับอย่างถ้าสมมติว่าเราวาดโฟชาร์ตวาดไดแกรมวาดต่างๆนะครับนะครับพอเราวาดเรียบร้อยเสร็จนะครับเราสามารถเอ็กพอร์ตนะครับเราไปดูที่เอ็กพอร์ตของเรานะครับเขารู้จักนามสกุลอะไรบ้างนะครับถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นนะครับ PDF นะครับแรกก็เป็น HTML นะครับเราก็สามารถExport เป็นไฟล์ HTML ได้นะครับในการสร้างเว็บนะหรือเป็น HTML นะครับหรือจะเป็น Portable นะครับ Document Format นะก็คือเอกสาร PDF นะครับนะหรือจะเป็น Shockwave นะครับไฟล์ของ Adobe Flash นะครับก็ Macro Media Flash ตัวนี้นะครับหรือ BMP นะครับ Window Bitmap นะครับ GIF นะครับ Graphic Interchange Format ก็ได้นะหรือจะเป็น JPEGนะครับที่เราคุ้นเคยกับรูปภาพของเราที่เป็น JPEG นะครับนะ Joint Photographic นะครับ Expert ตรงนี้นะครับก็จะเป็น JPEG นะสมมุติเราจะเอาออกเป็น JPEG ละกันนะครับสมมุติผมเลือก JPEG เสร็จนะครับเราก็ต้องมาตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่อว่าเป็น Test นิดหนึ่งครับผมเราขยายนิดหนึ่งเราเลือกเป็น Format JPEG เสร็จนะครับเราเอาเป็น Testนะครับแล้วก็สั่งเซฟตัวนี้ก็จะบอกไซส์นะครับเขาจะบอกในเรื่องของไซส์นะครับอันนี้ก็คือขนาดกระดาษเอกสารของเรานะครับว่าจะเอาไซส์เท่าไหร่นะตรงนี้ผมไม่ลดขนาดแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของ color dip นะครับก็24 bit color นะครับก็ถือว่าความละเอียดสีนั้นค่อนข้างละเอียดนะครับหรือเราจะแค่8บิตโหมดเกรย์ขาวดำก็ได้นะครับส่วนมากเราก็จะเอา24บิตควอลิตี้นะครับเราต้องการเอา100นะครับก็เต็มที่ 100% นะครับนะอินฟอร์เมชันก็นะครับโอเคลงไปนะครับพอโอเคลงไปเสร็จนะครับเราลองปิดตัวนี้ลงมาดูลองไปดูที่โฮมของเรานะครับด็อกิเมนต์ของเรานะครับเราก็จะได้ test.jpg ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับเช็คขนาดดูได้นะครับ image นะครับก็จะเป็น image jpeg นะครับไซส์ก็แค่ 26K นะครับวันไหนที่สร้างก็คือวันนี้นะครับที่เราเพิ่งสร้างเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาของเครื่องที่บอกมานะครับ permission นะครับ
เนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของไฟล์ก็สามารถอ่านและเขียนได้นะครับกรุ๊ปตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของวิวนั้นนะครับเราก็ยังสามารถอย่างฟลิปนะครับพลิกภาพในแกนแนวนอนนะครับตรงนี้ก็ฟลิปฮอร์นะครับหรือเราจะฟลิปเวอร์ติคอลก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าภาพมันลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะมองไม่เห็นข้อแตกต่างโรเทสคอกไวหมุนตามเข็มนาฬิกา90องศานะครับอันนี้ก็ย้อนกลับนะครับตรงนี้ก็เราสามารถแค่วิวดูนะครับเราก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับตรงนี้นะเพียงพอที่เราใช้งานพอสมควรนะครับโดยที่เราแทบไม่ต้องไปหาแอปพลิเคชันต่างๆมานะครับแล้วรูปภาพพวกนี้ก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นของชุด Arrival Office นะครับซึ่งเป็น Open Source อยู่แล้วนะครับเราท่านเราทำเอกสารนะครับมันก็สามารถมองทะลุปุ่มโป่งได้นะครับเราจะไปวางไว้บนนี้ก็ได้นะครับรูปดินสอก็มีเราออกแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเรานะครับเราก็สามารถใช้ตัว Arrival Office Draw ตัวนี้แอปพลิเคชันตัวแรกที่เราใช้งานกันนะครับก็จะอยู่ในหมวดของกราฟิกนะครับหมวดของกราฟิกนะกราฟิกอีกตัวนึงซึ่งเหมือนกับ Photoshop นะครับก็คือตัวกิมนะตัวกิมนี้ก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองนั้นนะครับก็ถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาเหมือนกับโปรแกรม Photoshop เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีลูกเล่นพอสมควรนะครับตัวนี้ก็โยมจะเห็นนะครับว่าเราสามารถตกแต่งต่างๆอะไรต่างๆได้เหมือนกับ Photoshop เลยนะครับตรงนี้สมมุติเราจะใช้ Crop Tool นะครับสมมุติว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราต้องการจริงๆนะครับเราใช้ Draw ออกแบบนะครับตัวนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับภาพก็จะเหลือหดแค่นี้แล้วเราก็สั่ง save as นะครับอย่าลืมนะครับ save as เสร็จเราก็ต้องเลือกนะครับไฟล์เดิมของเขานะครับ save as a copy นะครับเป็นตัวนี้เขาจะเป็น GIMP เราก็ต้อง export as นะครับเอาเป็น JPEG เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝ่ายชื่อเดิมของเขานะครับที่เห็นนะครับว่าของเดิมจะเป็นรูปกระดาษใหญ่ๆคุณสมบัตินะครับใกล้เคียงกับ Photoshop นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับ Photoshop นะครับแต่เราก็สามารถใช้งานได้นะครับมีฟิลเตอร์มีอะไรต่างๆเหมือน Photoshop เลยนะครับตรงนี้พอสมควรนะครับเราที่สำคัญเราสามารถอัปเดตนะครับปกติเราใช้ทั่วๆไปก็คงจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้เราก็ใช้งานกันค่อนข้างชำนาญอยู่แล้วเนื่องจากว่าการใช้งานเว็บไซต์เราต้องอาศัยนะครับเว็บเบราว์เซอร์ในการใช้งานนะครับตัวหนึ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือในเรื่องของ Thunderbird Mail นะครับตัว Thunderbird Mail ตัวนี้นะครับก็ถ้าเปรียบนะครับก็จะคล้ายๆกับ Outlook นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ

เราก็ใส่อีเมลของเรานะครับใส่รหัสผ่านของเรานะครับตัวนี้เราก็จะตั้ง mail account ของเราเนื่องจากว่าเครื่องจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับเครื่องก็จะทำการค้นหาข้อมูลต่างๆให้ปรากฏว่า

ข้อดีของการใช้ Mail Thunderbird นะครับก็เหมือนกับตัวเราใช้ Microsoft Outlook นะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ได้ IMAP ก็คือเราซิงค์บนเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้า POP 3นะครับPOP 3หรือว่า POP 3ตัวนี้นะครับก็เป็นการ Keep Mail on your computer หมายถึงว่าเอาข้อมูลจากอีเมลของเราจากเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น IMAP IMAP Remote Folder Remote Folder ก็หมายถึงว่าเราซิงค์ไปยังเมลเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับถ้าเครื่องนี้นะหรือว่าเมลของเซิร์ฟเวอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเมลของเครื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้กันบ่อยมากนะครับในเชิงธุรกิจนะครับคราวนี้เราตรวจสอบก็จะเป็นการซิงค์ข้อมูลมาจากนะครับนะครับเมลแล้วนะครับพอเราเซตอีเมลเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมลต่างๆที่มีในระบบของเรานะครับก็จะมีใบเมลอันนี้จากเมลที่มาจาก Google นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นเมลที่ส่งมาหาผมนะก็จะมีเมลมานะครับด้านหลังก็จะบอกนะครับว่าเมลแต่ละเมลนั้นมาวันที่เท่าไหร่นะครับมีเมลอะไรบ้างมานะครับก็ทำให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะลิงก์เมลมานะครับฉะนั้นเมลที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับก็จะเป็นอีเมลจากระบบของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีเมลอะไรบ้างที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราก็จะซิงค์มาพันแล้วเมื่อมีอีเมลเปลี่ยนแปลงในเครื่องนี้นะครับเมลของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามเนื่องจากว่าโปรโตคอลที่เราใช้ในการซิงค์ข้อมูลระหว่างตัว Thunderbird กับเซิร์ฟเวอร์เป็นลักษณะของ IMAP IMAP ก็หมายถึงว่าเป็น Remote Folder นะครับแต่ถ้าเราใช้ POP 3นั่นก็คือการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถไรท์นะครับได้นะครับจะส่งหาใครเราก็สามารถส่งได้นะครับตรงนี้ subject หัวข้อจดหมายนะครับหรือแม้เนื้อจดหมายนะครับเราจะเป็น text body นะครับหรือว่าจะใช้รูปแบบของเว็บก็ได้นะครับมี paragraph มี header 1 2 3นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ variable width ก็คือ size สามารถยืดหยุ่นได้แต่ถ้าเรา fixความหนานะครับก็หมายถึงว่าความกว้างเราฟิกไว้เลยก็ได้นะครับอันนี้เรื่องของฟอนต์นะครับจะใส่ฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงก็ได้หรือเราจะใส่ตัวอีโมจิในเนื้อจดหมายก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะไปปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถส่งจดหมายต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเห็นนะครับว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างเยอะเขาก็จะซิงข้อมูลมาให้เราอันนี้ก็คือ1ตัวที่เราใช้งานเรื่องของ Thunderbird นะครับนะครับนอกจากเว็บแล้วนะครับเราใช้งานเรื่องของเมลนะครับอันนี้ก็คือหมวดที่2นะครับเราใช้เมลเราใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับหมวดถัดไปก็จะเป็นเรื่องของSound and Video นะครับ Sound and Video ตัวนี้นะครับVLC Media Player ตัวนี้ก็คือตัวคล้ายๆกับ WinAmp Power DVD ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรันไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอไฟล์ VCD DVD ของเราก็จะใช้โปรแกรม VLC ตัวนี้รันหรือว่าไฟล์ MPEG 4ต่างๆที่เราได้มานะครับก็จะใช้ตัว VLC ตัวนี้รันนะครับหรือถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมนะครับตัวบาซิโลตัวนี้นะครับก็ใช้ในการเขียน DVD CD นะครับตัวนี้ก็เห็นนะครับว่ามี Audio Project นะครับ Create นะครับ Audio CD นะนั่นหมายถึงว่าเรามีไฟล์ MP3 อยู่เราต้องการสร้าง Audio CD ขึ้นมาเราก็สามารถแปลง MP3 เป็น Audio CD ได้นะครับ Data Project ตัวนี้ก็เป็นการไล่แผ่นธรรมดานะครับเป็นข้อมูล Video Project นะครับตัวนี้เราสามารถสร้างไตเติ้ลได้นะครับพวก DVD SVCD นะครับเราสามารถทำเป็นไตเติ้ลเมนูได้นะครับ Disk Copy นะก็จะเป็นการ Copy
DVD นะครับอาจจะเป็น DVD CD กับ CD ก็ได้นะครับใครคุณสมบัติการ Discopy นะครับ Burn Image นะครับ Burn Image ก็2กรณีก็คือเรามี DVD ต้นฉบับแล้วต้องการ Burn เป็น Image File หรือในทางกับการเรามีไฟล์ต้นฉบับเป็น Image เราต้องการ Burn ใส่ DVD นะครับเราก็เข้าหัวข้อ Burn Image ตัวนี้นะครับก็สามารถทำได้2อย่างนะครับอันนี้ก็คือตัว DVD ที่ใช้งานครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นก็เป็นคุณสมบัติของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บน Linux Mint นะครับอาจจะกระชับนิดนึงนะเนื่องจากว่าโปรแกรมที่ Linux Mint ให้มานั้นค่อนข้างมากนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ศึกษาได้นะครับจากทางเว็บไซต์เพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. ชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น

การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึก

นะครับเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงความเป็นมาพูดถึงส่วนประกอบที่เป็นพื้นฐานทางไฟฟ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำหุ่นยนต์นะครับจริงๆก็คือส่วนที่มันเป็นมาร่วมกันนะครับว่าไฟฟ้านะครับมีผลต่อการทำงานของมอเตอร์นะครับเราจะใช้อุปกรณ์อะไรมาควบคุมนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ตามโครงสร้างที่มีภารกิจที่หุ่นยนต์จะทำนะครับเพราะนั้นในส่วนนั้นเราก็ต้องแบ่งออกไปตามการทำงานนะครับซึ่งในส่วนวันนี้นะครับในส่วนวันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งถ้ามองก็คือส่วนประกอบที่เป็นลึกขึ้นมานะครับที่เอาทั้งโครงสร้างที่เป็นเฟืองเป็นมอเตอร์เป็นวงจรนะครับเป็นชิ้นส่วนต่างๆมารวมกันนะครับเพื่อให้ได้เป็นหุ่นนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันยังไงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือจุดประสงค์ในการสร้างหุ่นตัวนั้นนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงโครงสร้างเรามาดูรายละเอียดของจุดประสงค์ในหลายวิชากันนิดนึงนะครับสำหรับจุดประสงค์ในรายวิชานะครับนะก็พูดกันทุกครั้งนะครับก็คือเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานหุ่นนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถประกอบหุ่นยนต์ที่ควบคุมการทำงานเบื้องต้นได้นะครับนะคำว่าหุ่นยนต์เนี่ยบางทีมันลึกซึ้งนะครับอย่างอาซิโมที่เราเจอกันเนี่ยตัวหลายสิบล้านนะครับแต่ที่เราทำกันอาจจะตัวไม่กี่ร้อยบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คือความแตกต่างของจุดประสงค์ที่บอกว่าหุ่นยนต์เพราะว่าในขายหุ่นยนต์ที่เราเคยเรียนไปหรือเคยพูดถึงหุ่นยนต์ก็มาจากคำว่าธาตุนะครับนะโรบอทที่แปลว่าธาตุซึ่งตรงนั้นเมื่อเราทำหุ่นยนต์ที่ให้สามารถทำงานตามที่เราต้องการนะครับมันก็เท่ากับเป็นธาตุนะครับนะนี่คือหลักความเชื่อมโยงง่ายๆเพราะนั้นความเป็นหุ่นยนต์จึงมีความหลากหลายนะครับนะถึงแม้หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้เยอะแยะมีความอัจฉริยะมีการตัดสินใจนะครับในที่จะทำงานต่างๆก็เป็นหุ่นยนต์แทนมนุษย์นะครับนะซึ่งเราจะได้ว่ากันต่อไปนะครับนะซึ่งในส่วนของเบื้องต้นตรงนี้นะครับเราก็อยากจะให้เรามีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในการเรียนนะครับรักองค์กรรักฐานศึกษานะครับสร้างกิจนิสัยในการที่ดีนะครับมีความปราณีตรอบคอบมีความอดทนมีความขยันนะครับที่จะเรียนรู้นะแล้วก็วางขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รายวิชาต้องการนะครับนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกต์ทำงานตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงการบริหารโครงการใหญ่ๆนะครับก็สามารถทำงานได้เพราะมันเป็นหลักของการทำงานเบื้องต้นที่ถ้าทำเป็นกระบวนการหรือตามหลักการแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับต่อมาเรื่องสมรรถนะของรายวิชานะครับนะสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับสามารถประกอบตรวจสอบทดสอบการทำงานวงจรควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นสามารถเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานวงจรของหุ่นยนต์นะครับในเบื้องต้นได้นะครับนะส่วนมาตรฐานรายวิชานะครับมาตรฐานรายวิชาก็เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นมีทักษะมีความสามารถนะครับนะประกอบหุ่นยนต์นะครับที่สามารถควบคุมการทำงานเบื้องต้นได้นะครับอันนี้ล่ะคือสิ่งที่เมื่อเราเรียนไปแล้วเราจะได้มาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนะครับนะอย่างบอกว่าบางคนเรียนไปแล้วได้เกรด3เกรด4เกรดนะมีความรู้ระดับไหนนะครับทำงานได้ระดับไหนนะครับมันก็ดูตรงนี้แหละครับมาตรฐานนี่ว่าเราสามารถบอกหลักการทำงานหรือเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นที่สามารถทำงานอย่างเช่นด้วยแสงด้วยเสียงนะครับด้วยการเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นอินฟราเรดนะครับหรืออุลตราโซนิกนะครับหรือว่าการด้วยเซ็นเซอร์ด้วยพร็อกซิมิตี้หรือลิมิตสวิตช์นะครับมันมีความหลากหลายในการทำงานนะครับเพราะนั้น

มันจึงสามารถที่จะบ่งชี้นะครับหรือว่าจำแนกนะครับการเรียนของเราออกมาได้หลายระดับนะครับนะว่าเรามีทักษะมากน้อยแค่ไหนนะครับในการทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับนะเพราะว่าหลายวิชาเนี่ยที่กำหนดให้เรียนรู้เนี่ยเป็นข้อบังคับว่าหลายวิชานี้ที่คุณเรียนเนี่ยคุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมนะครับส่วนแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่งตำรับตำราหรือว่าตั้งความรู้นะครับนะอาจจะมีทั้งในเน็ตนะครับนะหรือว่าอาจจะแต่งเป็นตำรับตำรานะครับนะจำหน่ายจ่ายแจกอยู่ในท้องตลาดนะครับเพราะนั้นเราท่านๆที่มีความสนใจก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับความรู้ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของโครงสร้างของหุ่นยนต์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปสร้างหุ่นยนต์นะครับนะเพราะว่าปัจจุบันนี้หุ่นยนต์นะครับนะสามารถผลิตกันได้มากมายนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับนะสูงบ้างต่ำบ้างแล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วหุ่นยนต์ก็มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับนะทั้งในด้านการผลิตอุตสาหกรรมอย่างเช่นอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ารถยนต์คันนึงเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับนะ10กว่านาทีซึ่งถ้าเรามองโอ้มันไม่น่าเป็นไปได้แต่ในรายการผลิตหรือการผลิตเนี่ยเมื่อนับกระบวนการผลิตแล้วนะครับนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาทำทีหลายๆขั้นตอนนะครับนะหลายๆกระบวนการหลายๆรายการผลิตเมื่อเบ็ดเสร็จแล้วเฉลี่ยออกมาในระยะเวลารถก็สามารถเสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับอันนั้นก็คือองค์ประกอบเบื้องต้นนะครับในการผลิตด้วยเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเมื่อรายการผลิตเป็นอย่างที่ว่านี้นะครับหุ่นยนต์จึงมีบทบาทสำคัญนะครับในด้านงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีมากขึ้นนะครับนะซึ่งเขาบอกต่อไปนี้จะเข้ามาอยู่ในครัวเรือนนะครับนะซึ่งคำว่าหุ่นยนต์ก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งการแพทย์การสำรวจนะในยานอวกาศนะครับการก่อสร้างนะครับนะหรือแม้การทหารก็มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาดำเนินการนะครับนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีค่านะครับนะเป็นสิ่งมีค่าที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับชีวิตมนุษย์เพราะนั้นการที่เราสร้างหุ่นยนต์ตัวละ10ล้าน20ล้านหรือ100ล้านเอามาแทนมนุษย์ทำงานแทนมนุษย์ทำงานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้มนุษย์มีความสุขมีความสบายหรือมีความปลอดภัยมากขึ้นนะเขาก็พยายามที่จะคิดค้นคว้าการทำงานของหุ่นยนต์มาให้ทำงานแทนมนุษย์หรือว่ามาทาสมาเป็นท่ารับใช้มนุษย์นะครับเพราะนั้นการพัฒนาของหุ่นยนต์จึงดูแล้วมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับเพื่อพัฒนาให้มาอยู่ร่วมกับมนุษย์นะครับนะบางทีถ้าเราดูในหนังเนี่ยมนุษย์กับหุ่นยนต์นี่แยกกันไม่ออกนะครับแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยียังไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีแล้วนะครับนะมีสาวสวยๆคอยเสิร์ฟนะหรือเป็นพนักงานต้อนรับนะบางทีคนไม่นึกไม่ขวัญก็เข้าใจว่าหุ่นยนต์ตนนั้นคือคนหรือพนักงานต้อนรับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงมาแล้วนะครับนะรายการสอนวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างหุ่นยนต์แล้วก็วัสดุที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์นะครับนะจุดประสงค์ก็เพื่อให้เรารู้ประกอบของโครงสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างหุ่นยนต์นะครับนะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเนี่ยอาจจะสร้างง่ายกว่าหรือยากกว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีหรือการที่เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะครับนะจุดประสงค์ก็เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานนะครับมีความรอบคอบปลอดภัยนะครับตระหนักของคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการทำงานนะครับนะในวิชาชีพนะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่พึงประสงค์นะครับนะที่บอกไปแล้วนะครับหุ่นยนต์มีหลายรูปร่างลักษณะนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันนะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเรามองหุ่นยนต์บาง

ส่วนก็มีความละม้ายคล้ายคลึงกับมนุษย์นะครับนะบางส่วนก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยนะครับนะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาใช้งานอย่างไรนะครับเมื่อเปรียบเทียบหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยจะมีการคล้ายกันอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็ส่วนที่เป็นโครงสร้างนะครับนะกับส่วนที่เคลื่อนไหวนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของหุ่นยนต์ก็มีความสําคัญคล้ายๆกับโครงสร้างของมนุษย์นะครับที่มีกระดูกเป็นแกรนนะครับนะเพื่อเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีส่วนประกอบที่มีเส้นประสาทเป็นเหมือนตัวตรวจสอบนะมีกล้ามเนื้อเหมือนกับต้นกําลังที่คอยขับเคลื่อนส่วนเคลื่อนไหวนะครับเพราะนั้นหุ่นยนต์จะมีประสิทธิภาพดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับแล้วก็อยู่ที่สมองนะครับที่ควบคุมที่เราเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนะที่เอามาใช้อาจจะเป็นที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวที่ไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการใช้โปรแกรมที่เข้ามาเขียนเพื่อควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวให้เกิดการตอบสนองในลักษณะต่างๆนะครับให้มีความคล้ายคลึงหรือทำงานได้เทียบเคียงมนุษย์หรือดีกว่ามนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หรือว่าสิ่งที่เขาพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับการศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์นะครับที่จะมาเป็นโครงสร้างส่วนประกอบของหุ่นยนต์ก็ถือว่ามีความจำเป็นเพราะว่าโครงสร้างส่วนประกอบแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อรูปร่างรูปทรงแล้วก็เรื่องพลังงานที่หุ่นจะต้องใช้นะครับนะเพราะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องออกแบบว่าเราจะต้องมีมอเตอร์ที่เป็นต้นกำลังในการขับหรือมีส่วนที่จ่ายพลังงานให้มอเตอร์ต้องใหญ่ต้องนะมันก็แปรผันไม่ตามสัดส่วนนะครับนะถ้าเราต้องการเล็กๆมันก็ไม่ต้องใช้มากนะครับถ้าเราต้องการมากนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องเพิ่มต้องเติมนะครับเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมและเกิดความเสถียรภาพในการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเพราะนั้นโครงสร้างมันจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะนะครับของภารกิจหรือจุดประสงค์ของหุ่นยนต์ว่าจะทำงานแบบใดนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเห็นความแตกต่างตรงนี้แล้วเราจึงต้องศึกษานะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในเป็นการส่วนประกอบของหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเลือกอะไรมาถึงจะเกิดความเหมาะสมในการที่จะมาสร้างหุ่นให้มีความสามารถมีประสิทธิภาพนะครับมีความรวดเร็วมีความคงทนและประหยัดพลังงานนะครับนะเพราะหุ่นแต่ละชนิดที่บอกแล้วว่าไม่เหมือนกันนะครับจำนวนหรือลักษณะไม่เท่ากันเพราะนั้นการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์จึงมีความแตกต่างกันไปโดยที่เราจะต้องศึกษานะครับหรือว่าทำงานเกี่ยวกับมันนะครับนะโครงสร้างโดยปกตินี้เราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับโครงสร้างหุ่นยนต์มี4ส่วนส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างส่วนประกอบทางกลนะครับนะโครงสร้างส่วนประกอบทางกลนี่เราก็นึกแล้วนะครับว่ามันอ๋อเป็นแขนเป็นขาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะครับส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อนนะครับพวกแอคซูเลเตอร์นะครับแอคซูเลเตอร์นี่ก็คือส่วนที่จะมาขับเคลื่อนโครงสร้างนะครับให้มันเคลื่อนไหวนะครับนะเป็นอุปกรณ์แล้วต่อมาก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออุปกรณ์ควบคุมนะครับนะพวกนี้ที่เปรียบเสมือนสมองหรือเป็นเส้นประสาทนะครับที่เอามาตรวจรับเพื่อจะสั่งการให้อุปกรณ์แอคทิวเลเตอร์ไปขับเคลื่อนแมคานิกให้ทำงานตามต้องการนะครับส่วนสิ่งเหล่านี้จะทำงานได้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ก็ต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับแหล่งจ่ายพลังงานก็มีความสำคัญไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเพราะว่าคุณสร้างอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับหรือไม่มีแหล่งจ่ายไฟให้มันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเรามาว่ากันถึงอุปกรณ์ทางกลก่อนนะครับชิ้นส่วนกลไกต่างๆของหุ่นยนต์จะช่วยให้การทำงานสำเร็จภารกิจหรือวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ทางกลไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเป็นเพลาเป็นเฟืองสกรูสายพานโซ่สลิงสปริงแม่เหล็ก

นะครับเพลานะคัพปิ้งคัสเบรกนะครับข้อต่อก้านนะเชื่อมโยงตลับลูกปืนนะอะไรมากมายนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เอามาทำงานทางกลนะครับนะถ้าเราดูแล้วมันนะถ้าเหมือนถ้าเรามองตอนนี้ถ้าเรายังนึกไม่ออกเรามองเครื่องยนต์นะครับที่มีเฟืองมีอะไรขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเกิดการเคลื่อนที่เพื่อจะไปขับล้อนี่เราคิดหลักการง่ายๆนะครับนะก็จะมีทั้งเฟืองทั้งสายพานอะไรเยอะแยะหมดนะครับนะที่จะทำให้มันดำเนินการไปได้นะครับซึ่งหุ่นยนต์แต่ละตัวอาจจะประกอบชิ้นส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับภารกิจนะครับนะบางอย่างก็ต้องใช้ชิ้นส่วนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้วัสดุชิ้นส่วนที่ทรงพลังหรือต้องการลำและสามารถรับแรงกดแรงอัดได้มากๆนะครับนะอย่างเช่นหุ่นยนต์ยกของนะครับถ้าเราไปเอาไม้ทำหรือเอาโฟมทำมันก็ไม่ใช่นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้แต่ถ้าเราไปทำเป็นหุ่นยนต์บินนะครับเราจะเอาเหล็กหนักเป็นตันๆไปบินมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับจริงๆในจิตสามัญสำนึกของมนุษย์เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่จะเหมาะสมทางวิชาการหรือจะเหมาะสมตามคาดคะเนที่เขาเรียกว่าวิศวกะนะกะนู่นกะนี่นะครับจากไม่รู้ก็กะไปแล้วผิดพลาดก็เปลี่ยนแปลงจนมีประสบการณ์ก็สามารถเป็นกำหนดเป็นสูตรเป็นมาตรฐานให้สามารถปฏิบัติได้เป็นล่องลอยปฏิบัติได้ในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความเป็นมานะครับโดยปกติชิ้นส่วนทางกลที่เราพูดถึงเนี่ยนะพอจะสรุปได้ง่ายๆนะครับเอาพอที่พอจะเอามาใช้งานกับหุ่นยนต์เบื้องต้นของเราได้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ9ชิ้นส่วนนะครับอย่างเช่นโครงล่างพวกเพลาพวกเฟืองสกรูทรงกำลังสายพานโซ่ข้อต่อสวมเพลานะครับหรือที่เราเรียกคัพปิ้งเนี่ยก้านต่อโยงนะครับนะเป็นคันชกคันชักคันส่งอะไรพวกนี้นะครับตลับลูกปืนบอกสวมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่เราจะศึกษากันในสโคปใกล้ๆนะครับโครงสร้างส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์นะครับนะที่จับมาเป็นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ก็ทำให้ใช้งานกับการทำงานของหุ่นยนต์นะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราออกแบบใช้เฟืองไม่ดีนะครับเมื่อหมุนไปเฟืองหลุดเฟืองแตกเฟืองหักก็จะมีผลกระทบต่อเรานะครับนะมันก็เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับสามารถยกของได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามากเกินไปก็นะไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของรูปร่างหน้าตาโครงสร้างนะครับนะเห็นว่ามีความแตกต่างกันไปในหลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับนะที่บอกแล้วแบ่งตามภารกิจนะครับว่าอย่างเช่นมือกลนะครับนะที่ยกสมมุติว่ายกลูกปิงปองนะครับก็ไม่ต้องใช้ขนาดเหล็กนะครับใช้แค่อลูมิเนียมหรือใช้พลาสติกใช้ไม้ก็สามารถทำหุ่นยนต์ที่ยกลูกปิงปองแต่ถ้ายกเหล็กยกรถมันก็ต้องเพิ่มไปนะครับตามนี้นะครับการใช้งานก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยนะครับนะซึ่งที่ทำงานก็ต้องดูเรื่องราคาให้เหมาะสมกับภารกิจนะครับนะเพราะบางครั้งเราทำงานนะเบื้องต้นแต่เราไปใช้ของดีๆนะครับอย่างเช่นจะทำหุ่นยนต์แข่งจับลูกปิงปองออกแบบเป็นสเตตสแตนเลสเกตฟู้ดเกตหรือเกตอาหารอย่างดีนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นมันต้องดูความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเรามีกำลังทรัพย์มีกำลังความพร้อมเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถหาชิ้นส่วนหาอะไรมาประกอบทำงานไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เป็นเพลาเป็นล้อนะครับนะที่จะมาขับเคลื่อนนะครับนะเริ่มต้นที่เพลานะครับเพลาก็มีหลายลักษณะนะครับนะเพลาโดยปกติก็ไปต่อกับเฟืองนะครับเป็นตัวส่งกำลังนะครับจากมอเตอร์นะครับต่อออกไปนะครับเฟืองนะครับก็ทำหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาอีกทีนึงนะครับนะเพราะนั้นเพลากับเฟืองเนี่ยจะมีความสำคัญกันอย่างมากเพราะว่าการส่งทายกำลัง

ผ่านเฟืองนะครับก็ต้องมีเผาเป็นตัวรับเฟืองนะครับเพื่อให้ครบกันแล้วก็ส่งกำลังไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะซึ่งเฟืองก็อาจจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปหลายอย่างนะครับนะซึ่งบางครั้งต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังไปในทางตรงข้ามนะครับอย่างเช่นการหมุนของเฟือง2ตัวนะครับเมื่อหมุนไปแล้วเมื่อเราต้องการจะถ้าจะต้องการให้ไปทิศทางเดียวเราก็ต้องจัดจำนวนเฟืองให้เหมาะสมเพราะนั้นเราก็ต้องคิดนะครับเฟือง5ตัวเริ่มต้นหมุนอย่างไรตัวท้ายหมุนอย่างไรเราก็ต้องดูทิศทางนะครับนะไม่นั้นแล้วหุ่นยนต์เราก็จะเดินทางไปไม่ได้หรือว่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นยิ่งส่งกำลังมาแรงบิดเหมาะสมไหมนะครับความเร็วเหมาะสมไหมนะครับเพราะนั้นมอเตอร์เฟืองก็ต้องมีสัดส่วนในการทดรอบให้เหมาะสมนะครับซึ่งก็มีหลายลักษณะที่บอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นเฟืองตรงเฟืองเฉียงเฟืองดอกจอกเฟืองตัวนอนนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเฟืองสะพานอะไรก็ว่าไปนะครับเฟืองตรงก็คือถ้าเราดูง่ายๆก็คือเกลียวมันขับกันตรงๆนะครับนะไม่มีเยื้องไม่มีเอียงนะครับนะส่งกำลังผ่านกันตรงๆต่อมาเฟืองเฉียงนะครับสังเกตดูว่าซี่ฟันของเฟืองนี้ก็จะเฉียงออกไปนะครับนะก็หลักการง่ายๆต่อมาเฟืองดอกจอกนะครับนะเป็นลักษณะของเฟืองตรงที่วางในแนวเฉียงนะครับนะที่วางในแนวเฉียงต่อมานะครับเฟืองตัวนอนก็เป็นเฟืองที่ส่งกำลังในลักษณะของในแนวแกนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกแกนหนึ่งนะครับนะซึ่งลักษณะของเฟืองอย่างที่บอกไว้แล้วมีหลายแบบหลายอย่างนะครับเฟืองอีกหนึ่งที่มีความสนใจหรือมีความจำเป็นที่ใช้ในงานหุ่นยนต์ก็คือเฟืองสะพานนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากการเคลื่อนที่ในลักษณะการหมุนมาเป็นลักษณะเชิงเส้นเชิงมุมนะครับนะให้มันเกิดการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเราเรียกมันว่าเฟืองสะพานนะครับมีลักษณะเป็นแนวตรงนะครับนะซึ่งลักษณะการหมุนก็เป็นทำมุม90องศานะครับนะเป็นลักษณะของฟันที่ขบอยู่กับเฟืองแล้วก็เฟืองก็สามารถที่จะเคลื่อนนะครับนะซึ่งลักษณะนะครับนะแทนที่จะเป็นเฟืองหมุนรอบไปตรงๆหมุนไป2ด้านแต่เมื่อหมุนแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับยืดเข้ายืดออกนะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะของเฟืองสะพานก็มีมาใช้ในหุ่นยนต์มากขึ้นในปัจจุบันนะครับนี่นอกจากนี้ก็ยังมีสกรูทรงกำลังนะครับลักษณะสกรูทรงกำลังก็คือลักษณะการหมุนแล้วก็ผ่านเฟืองนะครับนะที่เป็นรูปเผาแล้วก็มีเฟืองอยู่นอกนะครับเฟืองแบบนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากพอสมควรนะครับนะส่งกำลังได้ดีนะครับและเป็นที่นิยมใช้นะครับในการออกแบบที่จะต้องการรับน้ำหนักแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดของความเร็วนะครับนะเรื่องทิศทางแต่ว่ามีข้อดีข้อด้อยตรงที่ว่าสามารถอ่อนตัวได้นะครับนะแล้วก็รับแรงกระตุกการสั่นได้ดีกว่าเฟืองเพราะว่าเฟืองเนี่ยเมื่อเกิดการกระตุกการสั่นเนี่ยก็จะเกิดเสียงดังแบบนี้ก็จะมีการยืดหยุ่นการให้ตัวแต่ว่ามันก็อาจจะเลื่อนหรือสลิปนะครับทำให้ใช้กับสายพานก็มีนะครับนะนะข้อเสียของสายพานก็คืออัตราส่วนที่ใช้ในการทดไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดการลื่นถลายนะครับระหว่างผู้เล่กับตัวสายพานเมื่อเจอโหลดหนักๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดกระชากนะมันก็จะมีการสลิปหรือถลายเลื่อนไปนะครับทำให้อัตราส่งกำลังนี่สูญหายไปนะครับหรือว่าตำแหน่งเกิดผิดพลาดนะครับบางอย่างไม่สามารถที่จะใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังช่วยนะครับนะสายพานก็มีทั้งแบบแบนนะครับที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับแบบกลมนะครับนะอย่างเช่นสายพานจักรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับนะก็ใช้สายพานแบบกลมสายพานตัววีนะครับในเครื่องยนต์ในพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใช้เยอะนะครับนะในเครื่องยนต์การเกษตรใช้เยอะนะครับนะแต่หุ่นยนต์ก็มีนะครับนะส่วนสายพานฟันหรือทัมมิ่งเบลนะครับก็เป็นสายพานที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับมีฟันเฟืองขบอยู่นะครับทำให้การสลิปเนี่ยมีน้อยนะครับนะสามารถมีได้นะครับถ้าเจอโหลดหนักๆเพราะสายพานดีมันสามารถเลื่อนหรือซี่ฟันมันอาจจะลู่

อะไรไปได้ถ้าเจอโหลดหนักๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของทัมมิ่งเบลนะครับหรือสายพานฟันนะครับนะจะมีร่องฟันเข้ากับร่องของผู้เล่ผู้เล่ก็จะเป็นร่องนะครับนะนะต่อมาก็เป็นโซ่นะครับโซ่ก็เป็นการส่งกำลังอีกแบบหนึ่งนะครับนะทำงานเช่นเดียวกับสายพานเฟืองเหมือนกันนะครับนะแต่โซ่เนี่ยอาจจะมีการสลิปหรือการถลายตัวได้น้อยกว่านะครับนะจะมีการให้ตัวดีกว่าเฟืองนะครับมันก็จะมีรูปแบบแต่อย่างน้อยต้องมีเฟืองสองตัวนะครับที่จะมาทำงานเกี่ยวกับโซ่นะครับนะที่จะขับเครื่องไปนะส่วนใหญ่ก็ทิศทางเดียวกันนะครับนะการต่อก็ต้องมีตัวต่อของมันโดยเฉพาะนะครับนะอันนี้คือลักษณะของโซ่นะโซ่ก็จะครบกันนะครับอย่างที่อย่างในมอเตอร์ไซค์นะที่เราเห็นกันอยู่นะครับนะนิยมมีข้อเสียก็มีเสียงดังนะครับเมื่อเกลานะครับนะแล้วต่อมาก็ตัวสวมหรือคัพปิ้งนะครับตัวสวมเพลาหรือข้อต่อที่ใช้ต่อเพลา2เพลาเข้าด้วยกันนะครับอาจจะต่อในแนวตรงแนวเอียงนะครับนะมันก็จะมีข้อต่อของมันนะครับนะทำให้สามารถส่งกำลังในลักษณะของเพลาได้นะครับนะข้อต่อโดยปกติก็จะมี3ส่วนคือข้อต่อแบบแข็งนะครับลิควิดคัพปิ้งนะครับนะพวกนี้ต่อแบบเพลา2เพลาที่อยู่ตรงกันนะครับนะต้องล็อกแน่นนะครับนะแบบแข็งนะครับอาจจะมีหลายรูปร่างลักษณะนะครับนะต่อมาแบบยืดหยุ่นได้ flexible cupping นะครับแบบนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยนะครับมีการให้ตัวนะในกรณีที่เกิดการเยื้อศูนย์เกิดแรงกระชากก็จะช่วยได้นะครับนะจะมีตัวที่เป็นตวงไม่กี่ตังค์นะครับนะไม่กี่บาทแต่มอเตอร์เราเนี่ยอาจจะหลายตังค์หรือชิ้นงานเราหลายตังค์เกิดปัญหาเกิดนั่นขึ้นมาก็มันให้มันขาดไปนะครับเขาก็ทำเป็นข้อต่อนะครับที่มีรอยนะครับให้เป็นจุดอ่อนนะครับเมื่อเกิดแรงบิดมากๆเกินกำลังที่เขาออกแบบไว้มันก็สามารถที่จะหักหรือจะขาดออกจากกันก็ทำให้ส่วนของมอเตอร์กับส่วนของชิ้นงานเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นภาระต่อกันอันนี้ก็เป็นข้อดีของมานะครับต่อมาเรื่องตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าในงานมอเตอร์ส่วนใหญ่นะครับในการดูแลเรื่องลูกปืนนี่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าลูกปืนแตกลูกปืนก็จะมีทำให้เกิดมอเตอร์พังมาในที่สุดเพราะนั้นการดูแลรักษาก็ต้องดูแลที่ลูกปืนให้ดีก่อนถ้าดูแลลูกปืนให้ดีแล้วอายุการใช้งานของมอเตอร์ก็จะยาวนานนะครับอันนี้นะเรื่องความสมดุลการส่งกำลังต้นกำลังนะครับมีลูกปืนเป็นตัวหล่อลื่นนะครับเชื่อมโยงให้มานะครับในการขับเคลื่อนนะแอคทิเลเตอร์นะครับนะอุปกรณ์เรามีเยอะนะครับนะในเรื่องมันต้นกำลังนี่ก็พวกเครื่องยนต์พวกมอเตอร์พวกเครื่องจักรไอ้น้ำนะพลังงานลมพลังงานน้ำมีเยอะแยะนะครับที่จะเป็นต้นกำลังขับนะแต่ที่เราใช้ในหุ่นยนต์ทั่วๆไปก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับนะสามารถขับเคลื่อนให้การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หรือเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์นะครับเพราะนั้นเราจะต้องหาหรือออกแบบหรือทำงานให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งโดยปกติที่นิยมใช้ในหุ่นยนต์ก็มีมอเตอร์เกียร์เซอร์โวมอเตอร์แล้วก็สเตปปิ้งมอเตอร์หรือสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของหุ่นยนต์นะครับในแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันอย่างมอเตอร์เกียร์นี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ขับเคลื่อนนะครับใช้ในการยกนะเพราะว่าภารกิจแบบนี้ต้องรับภารกิจมากๆนะครับหนักๆ นะเพราะนั้นมอเตอร์ขนาดเล็กเราจะต้องทดรอบนะครับให้มันมีรอบที่ต่ำลงมาเพื่อจะได้รับแรงบิดได้สูงขึ้นนะครับนะอันนี้ก็มีการทดเฟืองกันต่างๆเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นแพ็กเกจสำเร็จนะครับแล้วมีอัตราส่วนมาว่าหมุน30รอบต่อนาทีอะไร100รอบต่อนาทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งความจริงแล้วตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนเป็นพันรอบนะครับแต่เมื่อต่อมาถึงโหลดใช้งานนะครับถึงเมื่อต่อถึงโหลดใช้งานก็เพียงไม่กี่รอบนะครับนะ

นะเพราะนั้นความเร็วของมอเตอร์เนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องเฟืองทดทำให้มีกำลังที่สูงขึ้นนะครับนะอย่างเช่นทดมาเหลือ100รอบต่อนาทีนะครับนะแรงบิดก็จะมากขึ้นนะครับนะขึ้นอยู่กับสัดส่วนตรงนี้ยังไม่เน้นนะครับให้เขาให้แค่รู้จักเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะส่วนเกียร์ส่วนใหญ่แล้วในหุ่นยนต์เนี่ยเป็นขนาดเล็กที่เราใช้เบื้องต้นเนี่ยเราจะคิดเป็นกรัมต่อเซนติเมตรนะครับเป็นกรัมต่อเซนติเมตรที่เรามาพูดถึงนะครับนะเซอร์โวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับระยะทางความเร็วมุมในการหมุนนะครับโดยการควบคุมแบบป้อนกลับนะครับพวกนี้กำหนดตำแหน่งรักษาตำแหน่งอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของหุ่นไป10เซนนะครับนะก็ต้องใช้มอเตอร์พวกนี้แหละเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่หรือกำหนดตำแหน่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดนะอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่ผ่าตัดถ้าบอกว่าผ่าตัดแล้วให้ผ่าไป2มิลนะครับผ่าไป2มิลแต่วิ่งกลายเป็น 4-5 มิลเป็นไงครับชิ้นส่วนเส้นประสาทเส้นเลือดนะกล้ามเนื้ออะไรที่อยู่ใกล้ๆก็ถูกตัดขาดไปด้วยนะครับเพราะนั้นจะต้องเป๊ะนะครับนะในเรื่องของการทำงานที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ที่ต้องการตำแหน่งนะครับผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดก็เกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นมอเตอร์แบบเซอร์โวก็เอามาช่วยให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งนะครับนะรูปร่างหน้าตานะครับของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในระบบเล็กๆนะครับนะก็จะต้องมีวงจรควบคุมการทำงานของมันว่ามีการเขียนโปรแกรมควบคุมหรือมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมให้มันสามารถหมุนตำแหน่งต่างๆนะครับอย่างเช่นให้หมุนไป90องศา30องศา20องศานะครับเราสามารถกำหนดตำแหน่งมันได้นะครับนะซึ่งโดยปกติก็จะออกแบบมาให้เคลื่อนที่180องศาแต่เราสามารถดัดแปลงมาเป็น360องศาก็ได้นะครับนะต่อมาสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับนะสเตปปิ้งมอเตอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นมอเตอร์ที่เป็นต้นกำลังที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ส่งกำลังให้เกิดการเคลื่อนที่ของนะนี้มันก็ต้องมีความต้องการการควบคุมทั้งความเร็วทั้งตำแหน่งทั้งทิศทางต้องเหมาะสมแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนะที่ต้องการจะใช้ในการควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอีกนะครับในการขับให้มอเตอร์หมุนไปว่าจะเอากี่องศานะครับนะสเตปปิ้งมอเตอร์ก็สามารถทำได้คล้ายๆกับเซอร์โวนะครับแต่ว่าสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยสามารถจะมีแรงบิดแล้วก็องศาที่แน่นอนกว่าละเอียดกว่านะครับนะราคาก็แพงกว่าหลายสิบเท่านะครับนะเพราะนั้นในการทำงานมอเตอร์ที่ใช้งานทั่วๆไปพื้นฐานก็ DC มอเตอร์เป็นมอเตอร์ใช้เฟืองทดนะครับนะเราก็สามารถที่จะควบคุมการหมุนให้มีแบบต่อเนื่องนะครับหรือทำเป็นสเต็ปเป็นจังหวะนะครับเราก็ทำได้นะครับในเรื่องของสเตปปิ้งมอเตอร์ต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมนะครับนะควบคุมหรือว่าทำเป็นตัวเซ็นเซอร์หรือว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทางไฟฟ้านะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์เช่นอุปกรณ์ตรวจจับนะครับแสงตรวจจับเสียงนะเพื่อที่จะให้สามารถที่ทำงานในต่างๆได้นะครับอย่างเช่นใช้เช็คอัตราการไหลเยอะแยะหมดนะครับพวกนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราต่อไปเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละตัวมันทำงานยังไงอยู่ในวงจรแล้วมันมีผลเอาไปควบคุมมอเตอร์ได้อย่างไรนะครับอันนี้อย่างเช่นหุ่นยนต์เดินตามเส้นมันเจอเส้นเลี้ยวทำไมมันถึงเลี้ยวตามเส้นนะครับอันนี้นั้นก็จะเป็นลักษณะของการประมวลผลเพื่อให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังแสดงผลออกมาให้เราเห็นนะครับว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าทำงานหรือไม่ทำงานอะไรพวกนี้นะครับ

้องศึกษาต่อกันไปหรืออาจจะมีเสียงดังนะครับแจ้งเตือนมาว่าเออตอนนี้นะครบแล้วนะหรือว่ามีปัญหาแล้วนะอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับนะหรืออาจจะมีแสงให้เราเห็นนะครับพวกนี้เราเรียกว่าตัวแสดงผลนะครับนะชุดขับมอเตอร์นะครับพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องมีชุดขับมอเตอร์จะให้หมุนเร็วหมุนช้าหมุนไปกี่องศานะครับเราก็ต้องมีชุดขับนะหรือมอเตอร์ไดร์นะครับซึ่งควบคุมตำแหน่งความเร็วทิศทางนะครับก็มีหลายรูปหลายแบบนะครับอาจจะเป็นควบคุมด้วยการเขียนโปรแกรมหรือใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาควบคุมก็ได้นะครับนะซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับในการควบคุมนะครับเนื้อหาวันนี้เยอะนะครับนะเพราะว่าก็ให้พูดกันให้เห็นลึกซึ้งนะครับนะส่วนตัวควบคุมนะครับมันก็จะควบคุมให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นวิ่งตามเส้นนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวควบคุมก็เมื่อรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ก็มาสั่งให้ควบคุมนะอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เลยก็ได้จริงๆแล้วนะครับมันหรือว่าบางทีอาจจะเป็นชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์คือหลักการคอมพิวเตอร์น้อยๆนะครับนะซึ่งโดยปกติเขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับนะส่วนที่1ก็คือส่วนที่ใช้การควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะส่วนที่2ก็พวกตัวควบคุมที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ขนาดเล็กนะครับที่เราเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานนะครับในการควบคุมนะครับหรือว่าเชิงตรรกะนะครับนะอย่างเช่น PLC ซึ่งต่อไปพวกเราก็ต้องได้เรียนนะครับวิชา PLC นะครับนะหรือการโปรแกรมควบคุมระบบงานของเราเนี่ยนะครับนะก็มีหลายรูปร่างหน้าตานะครับหรือขั้นคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับนะเพราะนั้นคุณยนต์เราก็จะแตกต่างไปหลายระดับก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้นะครับนะซึ่งถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับอย่างเช่นตัวต้านทานตัวเก็บประจุทรานซิสเตอร์ IC อะไรพวกนี้ที่จะทำงานให้หุ่นยนต์เราทำงานได้นะครับนะซึ่งอาจจะเขียนโปรแกรมหรือไม่เขียนก็แล้วแต่นะครับนะครับอย่างที่ทำงานให้หุ่นยนต์ของเราสามารถทำงานไปได้มากมายหลายแบบนะครับนะเช่นอย่างที่บอกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ทำงานที่มีเงื่อนไขเหมือนกันแต่ไม่สลับซับซ้อนนะครับนะทำงานได้ไม่มากนะครับแต่ก็สามารถทำงานได้มากกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปนะครับนะซึ่งก็มีราคาไม่แพงนะครับสามารถใช้กับพลังงานต่ำนะครับนิยมใช้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์พวก Arduino PIC พวก Raspberry Pi อะไรพวกนี้นะครับนะมีหลายแบบหลายตระกูลให้เราได้ศึกษาได้รู้จักนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มี PLC นะครับนะซึ่งเป็นวงจรที่มีการทำงานทดแทนรีเลย์นะครับนะอันนี้ก็ไม่นั่นก็เป็นขั้นสูงนะครับแต่บอกให้รู้นะครับว่า PLC สามารถทำงานได้แม่นยำมีความคงทนมีทนต่อสนามแม่เหล็กนะครับนะมีจุดเด่นเหนือกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์แต่มีข้อเสียตรงราคามันแพงไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ราคาถูกประสิทธิภาพก็ต่ำลงมาหน่อยแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพราะนั้นในไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่ควบคุมผ่านอินเทอร์เฟซนะครับควบคุมหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ในชั้นสูงนะครับนะส่วนแหล่งจ่ายไฟนะครับก็เป็นแหล่งจ่ายที่สามารถจ่ายไฟให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้นะครับก็มีหลายแบบนะครับนะมีทั้งเป็นแบบแบตเตอรี่ธรรมดานะครับนะหรือเป็นถ่านไฟฉายหรือเป็นพวกถ่านที่มีคุณภาพสูงนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะถ้าผิดพลาดไปก็อาจจะระเบิดนะได้เพราะโดยปกติแล้วแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะครับมันก็มี2ชุดคือชุดหนึ่งจ่ายให้วงจรควบคุมอีกชุดหนึ่งจ่ายให้กับวงจรกำลังที่เป็นพวกแมคานิกพวกมอเตอร์นะครับเพราะนั้นจะกินไฟต่างกันนะครับเราก็จะต้องพิจารณาเลือกใช้แหล่งจ่ายให้ถูกต้องนะครับไม่ว่ากันรายละเอียดอีกทีนะครับตอนนี้ให้แค่ส่วนประกอบนะครับพวกแบตเตอรี่นะซึ่งมีความจุขนาดต่างๆเราก็ต้องเลือกใช้นะครับนะซึ่งมันก็มีความหลากหลายของมันแต่ละชนิดนะครับนะแบตเตอรี่แต่ละแบบครับนะซึ่งเราสามารถที่จะรู้จักมันนะครับนะให้เรา
ช้งานได้นะครับนะเห็นว่าอุปกรณ์ของเรานี่มีเยอะนะครับในรายละเอียดซึ่งถ้าเราสามารถรู้จักมันในแต่ละเราก็สามารถทำงานเกี่ยวกับมันได้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งใดผิดพลาดผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็ยินดีน้อมรับคำติชมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำอำลาสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: โนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช ช่างสีนะครับ

ขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่

จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมสมเกียรติปุยสูงเนินนะครับเรียกว่าพี่ปุ๋ยก็ได้นะครับเนาะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สยามชนานกิจนะเป็นเทคนิคอลโค้ชนะในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็นะมีความสนใจนะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้าน AI ด้วยนะครับเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเนาะผมอยากจะพาทุกคนนะฮะทำความรู้จักกับ AI และสิ่งที่มาแรงอย่างมากนะครับคือ Generative AI นะว่า Generative AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้และเข้าใจกันนะครับนะโดยที่เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Generative AI นะครับเนาะนะตรงนี้นะผมจะพาทุกคนทำความรู้จักนะครับใน4เรื่อง1ก็คือ AI คืออะไรนะครับ2ก็คือ Generative AI คืออะไรนะครับ3ก็คือตัว Generative AI หรือ AI เนี่ยทำงานอย่างไรกันบ้างและสุดท้ายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเข้า

้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าตัว AI นะครับมันก็คือความสามารถอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับเนาะหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์นะครับนะเพราะว่างานต่างๆบนโลกนี้มีเยอะมากๆนะถ้ามนุษย์ทำอย่างเดียวเนี่ยทำอย่างเดียวก็ไม่น่าจะไหวนะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดเรื่องของ AI ขึ้นมานะโดยที่ AI นะครับนะจะมีอยู่3เรื่องที่ทำงานเหมือนมนุษย์นะครับ1ก็คือการเรียนรู้นะครับเหมือนคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมานะครับเนาะก็เรียนรู้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะสอน AI ให้เรียนรู้เหมือนมนุษย์ได้นะทั้งการฟังการดูนะครับรวมถึงนะฮะการตัดสินใจต่างๆนะโดยที่ AI เนี่ยสามารถที่จะให้เหตุผลหรือว่าคิดเชิงlogical thinking นะครับเป็นตรรกะเป็นขั้นตอน1 2 3 4ได้นะและสุดท้ายนะจากการเรียนรู้และการอะไรฮะการเรียนรู้และการให้ผลต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็จะมาตัดสินใจว่าจะลงมือทำงานอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ AI ถูกสอนและถูกสร้างขึ้นมานะเพื่อทำงานนะโดยที่ตัว AI เนี่ยนะเกิดมานานแล้วนะแต่ทำไมตัว AI ถึงมีความนิยมในปัจจุบันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอย่างแรกก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปเรียนรู้ว่าตัว AI มีอะไรบ้างนะผมอยากให้เห็นนะครับว่าณปัจจุบันมีการกำหนดนะครับเนาะหรือว่าสรุปสเตทนะฮะหรือว่าขั้นตอนนะฮะของ AI ว่าตอนนี้ AI อยู่ตรงไหนนะโดยที่บริษัท Open AI นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของโปรดักที่เราน่าจะใช้กันเยอะนะครับก็คือ ChatGPT ได้กำหนดว่าตัว AI เนี่ยมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมองเป็นนะฮะเป็นเลเวลนะครับนะ1 2 3 4เลยโดยที่ในเลเวลที่1เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของ conversation นะหรือว่า chatbot นะก็คือเหมือนการพูดคุยถามตอบไปเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นและที่สำคัญก็คือเราสามารถพูดคุยเป็นภาษามนุษย์ได้นะครับนี่คือเลเวลที่1จากนั้นในเลเวลที่2นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนตรงนี้นะก็คือการคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นตอนนะทำให้ตัว AI เนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราคุยอยู่นะจะต้องทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็ทำงานเป็นขั้นตอน1 2 3 4และสรุปผลถึงจะอะไรฮะตอบกลับมาให้เรานะครับซึ่งตอนนี้เลเวลที่2เนี่ยเป็นเลเวลที่กำลังนะฮะพัฒนาและกำลังปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนเลเวลที่3 4และ5เป็นเลเวลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับนะเช่นเลเวลที่3เนี่ยจะเป็นเอเจนต์หรือว่าตัวแทนงานต่างๆนะครับเนาะที่ซ้ำๆนะหรือว่าผมจะเรียกว่างานที่น่าเบื่อเนี่ยณปัจจุบันนะครับเริ่มมีการพัฒนาเอเจนต์นะครับเข้ามาช่วยเหลือเรายกตัวอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนนะฮะเราต้องมีพ่อค้าคนกลางนะครับเนาะเพื่อที่จะอะไรฮะเราไปสั่งซื้อของแล้วให้พ่อค้าคนกลางไปทำงานไปซื้อของต่อมาให้เราเช่นเดียวกันครับวัน AI มีเอเจนต์แบบนั้นนะฮะแล้วเอเจนต์แต่ละตัวนะสามารถพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตรงนี้แหละนะฮะทำให้ตัวเอเจนต์ต่างๆนะครับนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะมาแทนมนุษย์ได้อันนี้ต้องระวังไว้นะครับนะส่วนเลเวลที่4นะครับเนาะจะเริ่มเข้ามาแล้วครับเป็นนวัตกรรมละเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เองนะครับและสุดท้ายเลเวลที่5นะครับเนาะตรงนี้สามารถนำมาใช้ในองค์กรต่างๆได้เลยนะที่ได้ข่าวว่าคนนะฮะการรับคนจะน้อยลงนะครับเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจจะน่ากลัวนะครับเนาะแต่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจไว้ว่าถ้าเราไม่ศึกษา AI นะครับเนาะสุดท้ายเดี๋ยว AI จะมาแทนที่เรานะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะที่เราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าสเตทนะหรือว่าเลเวลของ AI เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนนะเรื่องต่อมานะครับเนาะเรื่องของ generative AI นะแต่ก่อนที่จะมาถึง generative AI ผมอยากให้เห็นนะครับจาก AI นะครับจนมาถึง generative AI เป็นอย่างไรบ้างและมีเส้นทางอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัว AI นะครับเนาะมันจะมีทั้งแหละ AI มี machine learning มี deep learning นะฮะจนมาถึงตัว generative AI จะพบว่ามันมีขั้นตอนนะครับเนาะที่เยอะพอสมควรนะแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเป็นภาพรวมนะครับเราไม่ลงรายละเอียดมากนักนะเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับโดยที่อย่างแรกก่อนนะตัว AI อย่างที่อธิบายไปนะครับ AI คือเซตหรือว่ากลุ่มของเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์นะโดยที่งานแรกๆนะครับเกี่ยวกับ AI เนี่ยเขาจะทำงานในด้านของ NLP นะครับเนาะ Natural Language Processing หรือการเรียนรู้ภาษามนุษย์นะถ้าเราเคยพบเจอนะก็คืออย่างเช่นอะไรฮะการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเราจะตัดคำไทยอย่างไรบ้างนะครับเนาะสะกดผิดสะกดถูกอย่างไรคำเหมือนต่างๆยกตัวอย่างเช่นฮะถ้าในคำไทยเนี่ยที่จะสนุกมากเลยก็คือตากลมกระตากลมนะฮะคำถามก็คือเราจะอ่านว่าตากลมหรือตากลมนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะฮะเป็นสิ่งที่ในภาษาอะไรเขาเรียกว่า NLP เนี่ยนะครับก็ถกเถียงกันอย่างมากนะฮะแต่สิ่งที่เราใช้กันก็คือบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์ว่าตอนนี้คนกำลังพูดอะไรเช่นเดียวกันนะฮะ

ไอ้ก็ต้องเรียนรู้ว่าคอนเทกต์หรือบริบทรอบข้างเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นคนนั่งตากลมอยู่ริมทะเลหรือจะนั่งหรือจะอธิบายว่าหรือจะพูดว่านะครับนั่งอะไรฮะนั่งตากลมหรือว่าตากลมอยู่ริมทะเลนะครับตรงนี้แหละ AI ก็ต้องเรียนรู้คอนเทกต์หรือบริบทรอบข้างด้วยนะนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับหรือว่าการรับรู้นะครับเนาะให้คอมพิวเตอร์รับรู้สิ่งต่างๆทั้งอะไรฮะทั้งผ่านกล้องผ่านรูปผ่านอะไรพวกนี้นะครับนะก็สามารถเรียนรู้ได้หรือสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือโรบอติกก็คือให้หุ่นยนต์นะมาทำงานแทนเรานะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ AI ก่อนแต่ลองสังเกตนะครับนะฮะงานต่างๆของ AI เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากมนุษย์มากนะครับเนาะมันมาทำแทนมนุษย์แต่มันยังไม่เข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันเรานะมันยังไม่ฉลาดขนาดนั้นดังนั้นนะครับก็เลยเกิดแนวคิดนะครับที่น่าจะให้ AI เนี่ยเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นนะครับเนาะแล้วที่สำคัญก็คือในโลกของ AI นะครับที่มันเติบโตมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเนาะที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะฮะข้อมูลนะฮะมีจำนวนมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่า Big Data และสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะฮะหรือว่าวิธีคิดนะฮะที่มีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง3อย่างเนี้ยรวมกันนะครับนะจนก่อให้เกิดอะไรครับแนวคิดเพิ่มเติมก็คือ machine learning นะครับ machine learning แปลเป็นไทยก็คือสอนให้อะไรฮะตัว machine หรือเครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้แทนเรานะครับโดยที่เราสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่นะครับนะครับเข้ามาสอนนะครับเนาะเข้ามาเรียนรู้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่มีอะไรประสิทธิภาพสูงทั้ง CPU GPU นะครับที่มีมากในปัจจุบันเนี่ยมาสอนนะโดยที่การสอนของ machine learning จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะ1คือ supervisor learning คือมีผู้สอนนะครับก็บอกเลยว่าอันนี้สีแดงนะอันนี้สีเขียวนะครับอันนี้เป็นส้มนะเป็นแอปเปิ้ลนะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะสอนได้นะครับเนาะต่อจากนั้นนะก็จะมีแล้วฮะอันซูเปอร์ไวเซอร์นะครับก็คือตรงนี้ไม่ต้องสอนนะครับนะฮะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเนาะเช่นการแบ่งกลุ่มต่างๆนะฮะการบอกว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายตรงนี้เราสามารถที่จะทำการอะไรฮะแบ่งได้โดยอัตโนมัตินะโดยที่ไม่มีผู้สอนกับเรื่องที่3นะก็คือ reinforced learning นะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆคือสอนจากการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับเหมือนเราสอนเด็กนะครับนะฮะว่าอันนี้ไม่ควรทําทําแล้วนะดีหรือไม่ดีอันนี้ไฟช็อตนะนะฮะเดินข้ามถนนต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเนาะตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะในโลกของอะไรฮะตัว machine learning เนี่ยนะก็จะมีรูปแบบตรงนี้นะครับจากนั้นพอ machine learning คืออยู่ในรูปแบบของการสอนคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องจักรนะก็ยังไรฮะก็ยังเรียนรู้ได้เรียนรู้งานเนี่ยที่ซับซ้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะจึงมีแนวความคิดที่ให้เครื่องจักรต่างๆเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นคล้ายกับสมองคนนะก็เลยเกิดแนวคิดต่อมาก็คือ deep learning นะตามชื่อเลย deep คือลึกนะฮะหรือซับซ้อนนั่นเองเป็นการเรียนรู้ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเนาะเหมือนกับสมองของมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับในโลกของ deep learning เนี่ยจะจำลองนะครับนะสมองของมนุษย์ออกมานะครับเนาะเขาเรียกว่านิวเรลเน็ตเวิร์กนะเขาเรียกว่าประสาทเทียมนะหรือว่าสมองเทียมมนุษย์นั่นเองนะครับนะซึ่งมีหลากหลายชั้นมากนะครับเนาะตรงนี้ผมไม่ขออธิบายนะครับเนาะแต่อยากให้เห็นก่อนว่าเริ่มมีการอะไรฮะคิดนะที่ลึกและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีจำนวนมากฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะคิดได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมานะครับการใช้รีซอร์สนะครับเนาะเดี๋ยวนี้จะมีคำว่าลดโลกร้อนใช่ไหมครับนะฮะ deep learning นะฮะ AI machine learning ไม่ลดโลกร้อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเนาะนะครับมีคำพูดหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกครั้งที่เราคุยกับ AI นะครับ1คำถามนะครับเนาะนะใช้น้ำไปประมาณ6ถึง7ขวดนะครับนะฮะหรือว่า6ถึง7ลิตรนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นการวิจัยมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจนะครับจากนั้นนะพอเรียนรู้ในเชิงลึกหรือซับซ้อนได้แล้วเนี่ยจากนั้นนะครับมันจึงเกิดสิ่งหนึ่งนะครับเนาะที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปคือ generative AI นะฮะ generative มาจากคำว่า generate หรือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะเพราะฉะนั้น generative AI คืออะไรฮะเป็น AI ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆออกมาได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น text เราคุยกันเป็นแชทบอทนะฮะถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะนะหรือจะเป็นการสร้าง image นะคือรูปนะหรือว่าวิดีโอนะครับหรือในอะไรฮะในวิดีโอนี้นะครับเนาะหรือว่าที่ผมสอนอยู่เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็น AI Gen ก็ได้นะครับนะครับเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหรื
นะครับผมเป็นคนอ่านหนังสือเนี่ยนะครับผมสามารถอ่านหนังสือปุ๊บนะถ้าเป็นออนไลน์สามารถเอาหนังสือแต่ละเล่มนะครับเนาะเอามาสรุปได้โดยที่ผมไม่ต้องอ่านทั้งเล่มนะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ตัว AI นะครับเนาะสามารถทำได้ทำให้แล้วฮะจาก AI นะครับเนาะมาจนถึงแล้ว Machine Learning Deep Learning มาจนถึงตัว Generative AI หรือ Gen AI เนี่ยมันเข้าใกล้มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะนะตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนะและใส่ใจดังนั้นนะเพื่อความเข้าใจนะกันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ Generative AI กันว่ามันเป็นอย่างไรและทำงานอย่างไรบ้างนะรวมทั้งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับนะจากที่ผมอธิบายไปนะครับเนาะตั้งแต่ AI นะครับนะมาที่ Machine Learning แล้วก็ Deep Learning มาจนถึง Generative AI นะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอย่างที่อธิบายไปนะครับนะว่าตัว Generative AI หรือว่า Gen AI เนี่ยเป็นการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะแต่สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มคือตัว Gen AI หรือว่า Generative AI ทำงานอย่างไรบ้างนะครับเนาะสิ่งที่สำคัญมากนะครับนะของ Generative AI คือโมเดลนะผมเรียกว่าโมเดลนี่คือสมองนะของตัว Generative AI หรือว่า AI เลยก็ว่าได้นะครับว่าโมเดลเหล่านี้นะครับเนาะจะมีความสามารถหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยโมเดลนี้ฉลาดนะโมเดลนี้เก่งเรื่องอะไรเนี่ยเรามาดูกันว่าโมเดลเหล่านี้ทำงานอย่างไรนะฮะแล้วเขาสร้างขึ้นมาอย่างไรบ้างตลอดจนเรามาลองใช้งานกันดูนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้นะครับนะเรามาดูกันนะฮะโฟลว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับเนาะก็คือเรามีข้อมูลจำนวนมากที่ผมอธิบายไปแล้วนะ Big Data นะครับนะข้อมูลจากอะไรบ้างนะข้อมูลจากโซเชียลนะครับเนาะข้อมูลจากบางทีของบริษัทต่างๆนะที่เปิดเผยออกมานะครับจากงานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นนักพัฒนานะครับเนาะก็จะมีซอร์สโค้ดต่างๆที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตจำนวนมากตรงนี้แหละครับนะฮะตัว AI เนี่ยนะครับสามารถที่จะหยิบนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับมาแปลงนะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้นะการเรียนรู้เขาว่าการเทรนนิ่งนะเพื่อให้เกิดโมเดลต่างๆขึ้นมานะฮะซึ่งในการเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วมันมีเรื่องของ Deep Learning นะครับเนาะก็เราสามารถนำตรงนั้นแหละนะครับเนาะเอามาช่วยสอนได้นะครับเนาะยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับนะฮะโมเดลก็จะมีความรู้มากเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่machine นะครับเนาะหรือว่า AI ได้เปรียบมนุษย์ก็คือเรื่องของ memory นะครับเราจะพบว่าคนเราชอบขี้ลืมใช่มั้ยนะฮะเนาะเรียนอะไรไปแล้วลืมบ่อยนะครับเนาะแต่สิ่งที่ AI เก่งก็คืออะไรฮะอะไรที่มันเรียนรู้ไม่เคยลืมนะฮะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยเสริมนะในจุดอ่อนของมนุษย์ได้นะจากนั้นพอเราได้เลยฮะได้โมเดลต่างๆมาแล้วเนี่ยจากการเทรนนะครับเนาะสิ่งที่ผมไม่เห็นเนาะก็คือพอเราใช้งานนะครับinput เข้ามาปุ๊บ output ออกมาจะกลายเป็นอะไรฮะคอนเทนต์ใหม่ซึ่งแต่ละโมเดลนะครับจะมีความสามารถที่หลากหลายหรืออาจจะเพาะเจาะจงก็ได้นะครับเนาะสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆนะเช่นนะครับเป็น text ที่ผมออกไปแล้วนะว่า text to text นะฮะหรือว่าเป็น image เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะเป็นเสียงต่างๆนะหลายๆที่นี่คือเอาไปแต่งเพลงก็มีนะครับเนาะสร้าง 3D animation ต่างๆขึ้นมาโดยที่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับว่าโมเดลเนี่ยนะมันมีหลากหลายประเภทมากนะครับเนาะนะดังนั้นนะในโลกของตัวการทำโมเดลนะครับเนาะหรือว่าสมองของ AI เนี่ยหลักๆแล้วเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะอยากให้ทวนลองมองดูก่อนนะครับว่าตัวพื้นฐานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าโมเดลต่างๆมันเก่งยังไงและทำงานได้อย่างไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่น1 นะครับก็คือ LM หรือย่อมาจากตัว Large Language Model นะครับเนาะอันนี้แปลเป็นไทยคืออะไรฮะนะ Large คือกว้างใหญ่ใช่ป่ะlanguage นะครับเป็นภาษานะเพราะฉะนั้นแปลง่ายๆเลยก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับสามารถเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้นะครับสามารถถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดความนิยมที่สูงมากนะครับเนาะ2ก็คือตัวอะไรฮะตัว GAN นะหรือว่า GAN นะครับเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นการ generate นะครับเนาะสิ่งต่างๆออกมานะครับจากข้อมูลที่เรามียกตัวอย่างนะครับที่น่ากลัวมากๆอย่าง deepfake นะครับนะแค่เรามีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าวิดีโอหรือเสียงของเราบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะอะไรฮะเอามาสร้างนะครับเนาะวิดีโอจำลองนะว่าเอาหน้าคนอื่นแต่เอาเสียงคนอื่นเนี่ยมาใส่นะหน้าเราเสียงคนอื่นหน้าคนอื่นเสียงเรานะครับเนาะหรือเจเนเรตคนปลอมขึ้นมาได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นอันตรายเพราะว่า AI เนี่ยเหมือนดาบสองคมนะฮะใช้ดีก็ดีไปนะใช้แย่ก็แย่ไปนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมนะหรือว่าการนำมาใช้สำคัญมากนะครับเนาะตรงนี้ต้องดูนะครับเนาะหรือว่าเอามาซิมูเลตนะครับข้อมูลต่างๆขึ้นมาเพื่อทดลองนะครับตรงนี้เป็นอย่างหนึ่งเนาะกับอีกแบบนึงนะครับตัวสุดท้ายนะคือ VAE นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราอาจจะใช้งานโดยที่ไม่รู้ด้วยนะเช่นการทำ data compression คือการบีบอัดข้อมูลนะครับเนาะก็คืออะไรฮะถ้าข้อมูลมันมีขนาดใหญ่เนี่ย
นะส่งไปมานะตามระบบเน็ตเวิร์กต่างๆว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันดาวน์โหลดช้าหรืออัปโหลดช้าเนี่ย

เราก็สามารถบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงได้นะครับเนาะหรือนะครับถ้าใครมีรูปเก่าๆนะครับเนาะรูปของอะไรทางรูปเด็กๆของเราเนี่ยนะครับถ่ายมาแต่ก่อนเนี่ยแล้วรูปมันเสียนะครับเราอยากจะเอาไปแล้วฮะซ่อมรูปเนี่ยนะเขาจะมีอะไรฮะเรื่องของการทำ image reconstruction เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นไทป์เนาะหรือว่าชนิดของตัวโมเดลใน generative AI หรือว่า AI นั่นเองนะแต่อย่างที่บอกนะครับเนาะนี่คือไทป์แต่นะครับเนาะในการสร้างโมเดลนะครับเนาะมันก็จะมีโมเดลเฉพาะจุดนะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละโมเดลมีอะไรที่น่าสนใจนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปนะครับเนาะว่าตัวหัวใจนะรั้วสมองของตัว AI เนี่ยคือโมเดลนะดังนั้นผมอยากให้เห็นนะว่ารูปแบบของโมเดลเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ณปัจจุบันนะครับโมเดลต่างๆนะของ AI เนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะหนึ่งก็คือเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้เนาะนะฮะอาจจะเป็นโมเดล A โมเดล B โมเดล C และโมเดล D นะครับเนาะโมเดล A เนี่ยอาจจะอะไรฮะทำงานเรื่องเทคก็คือ input เป็น text มา output เป็น text ไปเช่นการถามตอบนะครับนะหรือว่าเป็นแชทบอทต่างๆนะอย่างที่2เนี่ยโมเดลที่2ก็คืออะไรฮะใส่ข้อมูลเป็น text เราถามไปนะครับนะฮะแต่ออกมาเป็นรูปนะครับอันนี้คือใช้ในการอะไรฮะ generate รูปภาพนะฮะ3นะโมเดล C เนี่ยก็คือเราใส่ image ไปนะครับให้อะไรฮะโมเดลตัวนี้ generate แล้วเป็น text ออกมานะไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นเชิงหลักการก็คือถ้าในรูปของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเข้าไปแล้วนะครับเนาะสามารถให้ตัว Gen AI เนี่ยสรุปมาว่ารูปนี้คืออะไรหรือให้ extract data นะครับดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในรูปเนี่ยออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ3ก็คือไอ้ตัวนี้คือ voice to text นะครับเนาะหรือว่า speech to text หมายความว่าอะไรนะครับเนาะเราสามารถพูดใส่เสียงเข้าไปพอผ่านโมเดลปุ๊บนะครับออกมาเป็น text ได้เลยนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวันนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ทันสังเกตเท่านั้นเองนะเพราะว่าในเรื่องของ generative AI เนี่ยมันเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเราบางทีคือใกล้ชิดจนไม่รู้ว่านั่นคือ AI นะแต่หลายๆโมเดลนะครับเนาะถ้าทำโมเดลเฉพาะทางเนี่ยมันจะเก่งนะครับเนาะแต่อาจจะขายได้ยากเนี่ยนะณปัจจุบันมันเลยมีโมเดลอีกประเภทนึงนะเขาเรียกว่ามัลติโมเดลคือโมเดลที่สามารถทำทุกอย่างได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะtake to takeนะครับเนาะ image to text นะฮะนะ voice to text นะฮะหรือว่า image to video ก็มีนะครับเนาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะฮะในโลกของ generative AI ที่บอกว่า generative เนี่ยคือการ generate หรือสร้างของใหม่เนี่ยดังนั้นโมเดลนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าโมเดลต่างๆนะครับเนาะทำงานอย่างไรบ้างนะฮะแต่โมเดลที่ผมให้ความสนใจนะเยอะที่สุดนะก็คือโมเดลที่เป็น text to text กับ text to imageนะเพราะว่าณปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อะไรฮะคนส่วนใหญ่ใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านะ text to text นะฮะหรือว่า image to text เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมจะเดโมให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับเราว่าถ้าเราลองใช้แอปพลิเคชันหรือโมเดลต่างๆของตัว Gen AI เนี่ยในการทำพวก text to text นะครับเนาะหรือว่า image to text เนี่ยนะมันใช้ยังไงกันบ้างนะแล้วลองดูซิว่าถ้าตรงนี้มันน่าจะอะไรฮะหยิบไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรนะครับเนาะโดยที่การเดโมนะฮะหรือว่าสิ่งที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือผมใช้product ตัวหนึ่งนะชื่อว่าตัว ChatGPT นะเป็นของบริษัท OpenAI นะซึ่งตัวระบบนี้นะครับเนาะหรือว่าโปรแกรมเนี้ยนะได้รับความนิยมทั้งโลกเลยนะครับเนาะแต่ถามว่ามีตัวอื่นอีกไหมมีนะครับเนาะแต่เราจะเริ่มไปทีละตัวนะครับโดยที่ตัว ChatGPT นะครับตัวนี้นะฮะลองเข้ามาดูนะครับเราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับแต่มีลิมิตนะครับนะว่าใช้ต่อวันได้กี่ครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้อย่างแรกก่อนนะก่อนที่เราจะตัว ChatGPT ผมอยากแนะนำนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโมเดลใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันนะฮะ ChatGPT เขาก็จะมีโมเดลนะครับนะให้ใช้นะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเนาะโมเดลก็จะมีหลากหลายตัวนะครับเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้มากขึ้นนะครับว่าโมเดลต่างๆเหล่านี้ทำงานอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างโดยที่ณปัจจุบันนะครับจะมีอยู่2โมเดล2กลุ่มแล้วกันนะก็คือ GPT 4o นะครับนะโมเดลนี้ก็คือเป็นโมเดลที่อะไรฮะสามารถเรียนรู้นะครับเนาะการพูดคุยของภาษามนุษย์ได้นะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้ต่างๆเนี่ยแล้วก็รับ image ต่างๆได้เลยนะครับแต่เป็นโมเดลเก่านะฮะแต่โมเดลใหม่เนี่ยจะมี o1 นะฮะแล้วก็ o3 นะจะสังเกตนะว่า product ตัวเดียวจะมีอะไรฮะโมเดลที่หลากหลายนะครับเนื่องจากณปัจจุบันนะครับโมเดลนะครับมีการแข่งขันกันสูงมากก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะครับก็คืออะไรฮะการใช้งานมันนะครับ
นะครับนะจากนั้นถ้าใครสนใจก็คือสามารถที่จะไปศึกษาเชิงลึกนะก็คือการเรียนรู้เรื่องการสร้างโมเดลต่อจากนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเดโมให้เห็นนะว่าเราลองเป็นผู้ใช้ก่อนซิว่าเราจะเรียนรู้นะครับกับมันอย่างไรนะแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างนะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเนาะผมอยากให้ลองดูก่อนนะว่าตอนนี้นะครับตัว ChatGPT กับโมเดลเนาะผมใช้ GPT-4o นะครับมันมีความรู้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างนะฮะเอาตลกตลกนิดนึงนะฮะเนาะผมอยากถามมันนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าให้ทุกคนนะฮะลองคิดในใจนะว่าคำตอบจะเป็นอะไรยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปฟังมานะฮะนะครับผมพิมพ์ถามมันนะว่าสีเหลืองนะให้ทุกคนนะครับคิดในใจนะครับเนาะว่าคุณจะตอบอะไรคิดในใจนะฮะเนาะจะตอบอะไรนะครับนะฮะผมคิดในใจไว้นะครับเนาะผมคิดในใจว่าถ้าผมถ้ามีสีเหลืองมาปุ๊บในหัวผมเลยผมจะตอบว่าเยลโล่ลองดูนะฮะเนาะนะหรือถ้าผมพิมพ์คำว่าเต่านะเนาะในหัวผมนะมันดังขึ้นมาเลยนะอังโล่นะฮะมีใครคุ้นๆไหมอันนี้นะครับเนาะแต่พอเราถามแล้วฮะตัว ChatGPT นะครับลองดูนะครับตัว ChatGPT ผมพิมพ์ไปปุ๊บนะครับ ChatGPT นะฮะแล้วใช้GPT-4o นะถึงเป็นโมเดลหรือสมองเนี่ยโอ้มันตอบมาจริงจังมากนะฮะนะสีเหลืองนะครับเป็นสีให้ความรู้สึกสดใสนะครับร่าเริงนะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โอ้อะไรก็ไม่รู้ตอบเป็นทางการมากนะครับแต่คำถามก็คือสิ่งที่ ChatGPT เนี่ยตอบกลับมาเนี่ยนะครับเนาะมันตอบตรงใจเราไหมนะครับนะถ้าบอกว่าอ๋อตอบตรงใจแสดงว่าอะไรฮะความคิดของมันเนาะนะกับคอนเทกต์หรือบริบทของตัว ChatGPT เนี่ยเป็นเหมือนเรานะครับเนาะแต่สำหรับผมนะผมบอกว่าถ้าผมพิมพ์สีเหลืองเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะอะไรฮะตอบว่าเยลโล่นะเช่นเดียวกันนะฮะลองดูนะตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะผมพิมพ์นะฮะอีกอันนึงเนาะเมื่อกี้บอกว่าอะไรฮะพิมพ์เต่าใช่ป่ะเนาะนะในหัวสมองผมนะฮะนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอะไรนะอังโลนะโอ้โหนี่เก่ามากแล้วเนาะนะแต่ลองสังเกตนะฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะมันอะไรฮะมันตอบจริงจังมากเตาอะไรนะเตาแบบไหนนะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาถ่านเตาหลอมโอ้โหมันเยอะมากนะซึ่งตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรฮะตอนนี้นะฮะสมองหรือว่าความคิดของตัว ChatGPT นะครับเนาะซึ่งใช้โมเดลคือ GPT-4o เนี่ยมันมีความคิดเนาะหรือว่าคอนเทกต์แล้วกันนะหรือว่าความรู้ที่ต่างจากผมโอเคปะนะตรงนี้ครับเนาะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งว่าถ้าเราอยากให้ตัวอะไรฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะหรือว่า GPT-4o เนี่ยที่เป็นโมเดลมันเนี่ยเข้าใจเราหรือเราควบคุมมันได้เพราะอย่างที่ผมบอกนะว่า AI มันเก่งนะครับ Generative AI เก่งแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องควบคุมมันได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะหรือว่าเดโมให้ทุกคนดูก็คือเราลองมาฝึกการควบคุมมันดูนะเพราะมันเก่งนะฮะเนาะนะผมจะบอกเสมอคือถ้าคนเก่งนะครับที่รู้มากนะแล้วไม่เคยตอบว่าไม่รู้นะฮะมาเจอกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะให้ลองจินตนาการนะครับว่าเมื่อ2คนนี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะความสนุกบังเกิดแน่นอนนะฮะนะฮะหรือทําให้อะไรฮะทุกอย่างมันเละเทะไปหมดนะครับเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยดังนั้นเรามาฝึกควบคุมกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากนะซึ่งเรื่องที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้นะครับเนาะจะเป็นอีกอาชีพนึงนะครับเนาะที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนะครับนั่นคือพร้อมเอนจิเนียริงนะฮะก็คือคนสร้างพร้อมหรือคนนะฮะคิดคำถามนะรูปแบบของคำถามที่ให้ AI ไปคิดนะฮะหรือว่าไปทำตามที่เราต้องการนะโดยที่เราจะใช้โมเดลที่เป็นแบบ text to text นะครับนะดังนั้นเรามาฝึกควบคุมกันนะจากเมื่อกี้นะที่ผมอธิบายไปนะว่าเราจะมาลองเราก็คือเมื่อกี้ถ้าเราพิมพ์อะไรสีเหลืองใช่ป่ะนะผมบอกว่ามันน่าจะตอบแล้วฮะ yellow นะฮะแล้วเตาก็คืออะไรฮะอังโลนะฮะแต่ตัว ChatGPT เนี่ยมันตอบไม่ตรงเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการอะไรฮะควบคุมนะครับเนาะถ้าเราสามารถควบคุมได้เราจะเอาไปประยุกต์อย่างอื่นได้นะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนะครับของการเขียนพร้อมเนี่ยนะเชิงศัพท์เทคนิคก็คือนะครับเขาเรียกว่าพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเนาะโดยที่พร้อมหรือคำถามที่ดีเนี่ยนะครับเนาะเราจะต้องมีอะไรฮะรูปแบบที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นผมมีอินสตรัคชั่นนะหรือคำสั่งตรงนี้สามารถเขียนภาษาไทยได้นะครับเนาะแต่นี่คือผมอยากให้ลองดูก่อนว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนาะดังนั้นนะครับเนาะสิ่งที่ให้ดูนะครับก็คือเรามีอินสตรัคชั่นนะบอกว่าอะไรฮะให้ตัว AI นะครับนะฮะเนาะเรียนรู้นะ
อย่างไรนะครับเนาะถามตอบนะฮะแล้วอย่างหนึ่งเนาะที่ AI มี

ปัญหานะครับก็คือมันจะไม่ค่อยตอบนะว่าไม่รู้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องบอกก็คือโอเคถ้าไม่มีข้อมูลตามที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเนาะบอก AI ว่าอะไรครับให้ตอบว่าไม่รู้นะครับเนาะจากนั้นเนี่ยนะเราก็ให้ความรู้นะครับเนาะกับ AI ว่าอ๋อตอนเนี้ยผมกำลังจะอะไรฮะให้ AI เนี่ยถามตอบนะฮะด้วยเป็นมุกตลกคาเฟ่นะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกนะฮะแต่มันเหมือนตลกนะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเราทำได้นะครับเราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเนาะผมก็ใส่เข้าไปเลยนะคุณไหมฮะมีสีเหลืองเนาะนี่เยลโล่มะม่วงแมงโก้นะเต่าอังโลกอันนี้คือเป็น knowledge ละกันนะหรือว่าความรู้ที่เราจะเอาไปให้ AI นะครับเนาะนะแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่เราพิมพ์ในนี้นะครับเนาะต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าโดย default ของพวก AI ต่างๆนะครับที่เราใช้งานเนี่ยการจัดการเรื่องของ data นะครับเนาะคือ data control หรือว่า security ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราเอาข้อมูลของบริษัทนะครับเนาะที่เป็นความลับเลยเอามาใส่ในนี้นะครับเนาะคำถามก็คือข้อมูลที่เราใส่ที่นี่นะครับหรือว่าพูดคุยที่ตัว ChatGPT เนี่ยมันจะไปเทรนหรือว่าคนอื่นจะเห็นหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ต้องเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะโดยที่นะเดี๋ยวเราจะอะไรฮะต้องมาเซตเรื่องของ data control นะหรือว่า security ว่าข้อมูลที่เราพิมพ์ไปตรงเนี้ยนะครับเนาะห้ามออกไปข้างนอกนะครับห้ามไปแล้วเทรนให้คนอื่นนะครับหรือว่าสอนคนอื่นด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอะไรฮะใน account ของแต่ละคนฮะจะมี setting อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนาะจะมีเรื่องของ data control นะแล้วลองเช็คดูนะครับว่ามันจะมีส่วนคือ improve model นะ for everyone นะครับตรงเนี้ยให้ลองเช็คนะครับว่าเป็น on หรือ off ถ้า on นั่นแหละครับคุณเป็นคนใจดีนะครับเอาอะไรฮะข้อมูลตรงนี้ไปอะไรฮะสอนคนอื่นด้วยดังนั้นคนอื่นอาจจะเห็นข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะครับต้องเป็น off นะครับนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเนาะจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆของเรานะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับหรือถ้าเราพิมพ์อะไรไม่รู้เนาะผมพิมพ์มั่วๆนะลองดูนะปึ๊บอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะพอผมพิมพ์มั่วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ้าวนี่มุกใหม่หรือนะสำหรับกันนะบอกไปได้ไหมสังเกตไหมเพราะว่าอะไรฮะนะตรงนี้นะครับเนาะซึ่งหลังจากที่เราควบคุมแบบนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาใช้ของจริงกันดูนะครับว่าเราจะเอามาประยุกต์ทำอย่างไรกันบ้างซึ่งสิ่งที่ผมจะพาทำต่อไปนะก็คือเรื่องของแชทบอทนะในการถามตอบนะครับเนาะเช่นนะครับมีลูกค้าเนี่ยมาถามแล้วมาถามร้านค้าเนาะนะเพื่อจะสั่งซื้อของบางอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำแชทบอทได้ง่ายสิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับเนาะไอ้ตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นตัวพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเนาะเผื่อใครสนใจนะครับตรงนี้อยากแนะนำนะให้ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะว่าตัวพร้อมเอนจิเนียร์เนี่ยนะมันมีโครงสร้างนะครับของพร้อมนะหรือว่าคำถามเนี่ยนะมีทั้งแหละคอนเท็กซ์เนาะคือความรู้นั่นเองนะอินสตรัคชั่นคือคำเขาเรียกคำสั่งต่างๆนะที่เรากำหนดให้นะแล้วก็จะมีอินพุตนะอินพุตคือควีชชั่นนะกับเอาท์พุตก็คือสิ่งที่จะตอบออกมาตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะเพราะฉะนั้นนะจากที่เราเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บมาลองดูของจริงกันดูนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเป็นยูสเคสที่ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะพบเจอกันมากเนาะที่ผมบอกไปนะก็คือเรื่องของตัวแชทบอทนะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเป็นคนซื้อเนาะคนซื้อเพื่อไปจะซื้อของออนไลน์เนี่ยจะต้องไปสอบถามร้านค้าก่อนนะบางทีแม่ค้าหรือเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาก็มีแชทบอทให้นะครับหรือว่าตอบผ่านไลน์ผ่านอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็เลยคนมันเยอะนะตอบไม่ทันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่างั้นเราลองเลยมาทำระบบแชทบอทสินะครับของร้านค้าเพื่อตอบคำถามต่างๆนะผมเรียกว่า FAQ แล้วกันเนาะนะตัวคำถามที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะหรือว่า frequency asked question เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็สรุปมาเลยนะว่าโอเค Q&A นะครับเนาะที่ถามบ่อยๆเนี่ยนะเราควรจะต้องตอบยังไงบ้างซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเราสามารถเขียนมาได้เลยนะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับนะผมไปเอามาจาก Shopee นะบางร้านนะครับนะผมก็เลยลองหยิบมาให้ดูนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างเช่นอะไรฮะการสั่งซื้อสินค้ามีขั้นต่ำหรือไม่นะก็ตอบว่าไม่มีค่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็เยอะมากนะครับอันนี้คือเราสรุปเอาไว้นะครับจากนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเราสามารถระบุได้ว่า instruction คือนะครับให้ตอบตามที่เรากำหนดไว้ในส่วนของ section คือ FAQ เท่านั้นนะนะถ้าไม่พบให้อะไรฮะตอบกับว่าอะไรฮะติดต่อมาเบอร์นี้ยกตัวอย่างนะครับเนาะจะได้เลยฮะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะว่าเป็นอย่างไรจากนั้นนะครับสุดท้ายoutput นะครับหรือว่า response ที่ตอบกลับมาเนี่ยเราสามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าอ๋อให้ตอบแบบกระชับนะฮะเนาะแต่ชัดเจนนะครับเนาะตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะว่าจะให้เป็น mood and tone อย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเหล่านี้นะครับลองดูนะครับว่าเราเอามา
ใช้งานในตัว ChatGPT นะครับก่อน

ดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับผมลองเอามาใส่ดูนะครับปุ๊บนะครับนี่ผมมาใส่ปุ๊บนะฮะลองดูเนาะโอเคตอนนี้นะครับเนาะตัวอะไรฮะ ChatGPT ก็เห็นแล้วนะว่าโอเคนะถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะฮะคำถามของคุณไม่อยู่ในอะไรอยู่ใน FAQ จะตอบให้ทันทีแต่ถ้าไม่พบนะครับเนาะก็จะให้ก็เรียกอะไรก็คือพูดกลับแบบนี้นะก็คือบอกว่ากรุณาติดต่อเบอร์นี้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะพอเราให้ความรู้นะครับกับ AI แล้วหรือว่า ChatGPT แล้วปุ๊บเนี่ยลองมาทดสอบกันดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเนาะมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับนะถามเลยคิดค่าจะส่งอย่างไรสังเกตนะเราถามเป็นภาษามนุษย์นะฮะเป็นประโยคทั่วไปเลยหรืออาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ได้นะครับนี่นะฮะจริงจังไหมฮะโอ้โหดูมันตอบนะฮะเนาะนี่นะฮะนะครับเนาะตรงนี้จาก knowledge หรือว่าความรู้นะที่เราใส่เข้าไปนะครับเนาะตัว AI นะฮะมันจะมีโมเดลของมันหรือสมองของมันใช่ไหมฮะทำการสังเคราะห์หรือว่าวิเคราะห์นะแล้วทำการสรุปและตอบกลับมาว่าอ๋อสินค้านะครับเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในการจัดส่ง1 2 3 4จัดส่งสำหรับอะไรฮะ Curly SCG นะครับเนาะนะโลจิพดต่างๆตามน้ำหนักเนี่ยสังเกตไหมฮะเขาสรุปมาให้ซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถย้อนกลับไปดูนะหรือว่าตรวจสอบในข้อมูลที่เราสอนหรือให้ตัว AI มันเรียนรู้ได้นะแต่ตรงนี้คือมันยังไม่เป็นซิสเต็มเนาะแต่ผมอยากให้เห็นนะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถเลยครับควบคุม AI ได้นะครับซึ่ง AI มันจะมีความสามารถหลักๆเลยที่ผมบอกนะคือตัวนี้ก็คือถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเราถามแบบนึงเนาะนะที่เป็นแบบนี้ปุ๊บมนุษย์ถามไปการตอบไม่เหมือนกับบอทเลยนะครับเหมือนกับมนุษย์คนๆนึงเลยที่ตอบตรงนี้แหละนะครับมันจึงมาช่วยลดงานตรงนี้ลงไปหรือถ้าเราอะไรฮะถามแบบผมเรียกมั่วๆแล้วกันเหมือนเดิมนะแล้วการถามนี้ไม่อยู่ในอะไรฮะไม่อยู่ใน FAQ ที่เรากำหนดไว้สังเกตไหมนะครับนี่นะก็จะบอกเลยว่าขออภัยไม่เข้าใจคำถามของคุณนะครับแล้วสุดท้ายสามารถติดต่อมาที่นี่ได้นะจะพบว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้และแน่นอนนะครับมันสามารถที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้เราได้นะยกตัวอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือตำแหน่งงานใหม่เลยนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือ prompt engineering นะซึ่งตรงนี้เราจะพบว่าตัว AI นะหรือว่า generative AI สร้างโอกาสต่างๆขึ้นมามากมายนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะอะไรฮะเรียนรู้หรือว่าหยิบโอกาสนั้นมาได้ขนาดไหนบ้างนะครับใน EP ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ use case ต่างๆมากขึ้นในตัวของ AI และ generative AI นะเพื่อทำให้เราสามารถนำไปใช้นะประกอบอาชีพได้หรือสร้างอาชีพต่างๆขึ้นมาได้มากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับผม

นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์ควาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้าง

0: าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์1 3 4 A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าคุณครูพี่เบสค่ะ Makeup Artist Thailand แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะเวที K Beauty ค่ะ2018นะคะวันนี้พี่เบสก็จะมาสอนแต่งหน้าหรือว่าแนะนำการแต่งหน้าแบบ Everyday Look นะคะในการแต่งหน้าตนเองยังไงให้สวยง่ายในแต่ละวันนะคะ
1: การแต่งหน้าในโทนสดใสเป็นธรรมชาติไม่เน้นใช้เทคนิคการแต่งหน้ามากนักไม่เน้นสีสันที่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปและไม่เน้นการแต่งหน้าที่หนาการแต่งหน้า Everyday Look นี้ส่วนใหญ่จะเน้นงานผิวเผยผิวสวยฉ่ำโกลแต่งให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนและสุขภาพดีสามารถแต่งหน้าได้ง่ายและรวดเร็วแถมยังเหมาะกับทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และเข้ากับทุกชุดที่เลือกใส่ด้วย
0: มาเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะการแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำผิวให้คลีนก่อนนะคะเริ่มจากการฉีดน้ำแร่นะคะน้ำแร่ก็ควรจะเป็นน้ำแร่ที่มีวิตามินหรือว่ามอยเจอไรเซอร์ผสมด้วยนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดน้ำแร่เสร็จแล้วนะคะบำรุงเราก็จะเริ่มจากการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะ

0: พอผิวเราชุ่มชื้นแล้วการแต่งหน้าก็จะทำให้ติดทนนะคะตอนนี้นวดระหว่างที่เราลงครีมบำรุงนะคะเราก็จะนวดผิวให้ครีมน่ะซึมเข้าผิวนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าก็จะทำให้รองพื้นอยู่ติดทนระหว่างวันนะคะหลังจากที่เราลงบำรุงเสร็จแล้วเราก็จะลงไปครีมกันแดดนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงครีมกันแดดเนี่ยเราก็จะให้ผิวเนี่ยบำรุงอ่ะนวดจนให้ซึมก่อนนะคะบำรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทากันแดดกันแดดเมืองไทยเนาะแนะนำว่าควรจะนี่นะคะแล้วก็จะนวดเหมือนครีมบำรุงเลยค่ะให้เขาซึมก่อนที่จะทาตัวไหนก็อาจจะต้องเซตทิ้งไว้ประมาณสัก10 วินาทีนะคะนี่นะคะพอเห็นไหมคะลงกันแดดผิวก็จะมีความฉ่ำวาวโกลแล้วนะคะก็จะเป็นเรียกว่าการเตรียมผิวที่ดีนะคะเราจะได้ลงขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราลงครีมกันแดดแล้วนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าตัวเองในเอวีเดย์ลุคที่แต่ละวันเนี่ยปกติแล้วถ้าการแต่งหน้าไปงานหรือว่าใดๆก็อาจจะต้องใช้เป็นรองพื้นแบบเข้มข้นปกปิดนะคะแต่ถ้าในเอวีเดย์ลุคเนี่ยพี่เบ๊กก็จะแนะนำให้ใช้เป็นคูชั่นนะคะ
1: แนะนำให้เลือกใช้รองพื้นหรือคูชั่นที่บางเบาแต่ให้การปกปิดจะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติและโชว์งานผิวมากกว่าใช้แบบ full coverage อีกทั้งแนะนำให้เลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพผิวแต่ละแบบอย่างผิวมันควรเลือกแบบ finish เนื้อแมตต์และผิวแห้งควรเลือกใช้แบบคูชั่นที่ให้งานผิวฉ่ำโกล
0: คูชั่นก็เป็นรองพื้นนั่นแหละค่ะแต่เป็นคูชั่นที่เหมือนเบาบางเป็นรองพื้นที่เบาบางมากขึ้นนะคะก็สีผิวนะคะเวลาที่เราไปเลือกซื้อใช้เนี่ยเราควรจะเลือกในการเทสก่อนนะคะเราจะเทสด้วยการที่ลำคอหรือว่าใบหน้าให้ดูว่าเข้ากับผิวเราไหมนะแบบนี้นะคะแล้วก็จะดูได้ว่าโอเคถ้าคูชั่นที่เราซื้อเนี่ยเข้ากับผิวเราเราก็สามารถใช้ในทุกๆวันได้เลยนะคะคูชั่นข้อดีของเขาเนี่ยคือจะปกปิดแบบเบาบางนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าในแต่ละวันที่ไม่ต้องใช้ความหนาแน่นมากนะคะเวลาที่เราลงคูชั่นนะคะเทคนิคการลงคูชั่นที่ทำให้บางเบาแต่ว่าเนียนด้วยแล้วก็ติดทนนะคะเวลาที่เรากดนะคะเราจะใช้พับแบบนี้เต็มมือเลยแบบนี้นะคะกดลงไปโดยที่ไม่ใช่แค่ข้างบนนะคะหรือว่าด้านล่างก็คือเต็มฝ่ามือแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่เราจะลงไปเลยสักทีเดียวก็อาจจะมากเกินไปหรือเปล่าก็แนะนำใหแท็บไปที่ฝาก่อนหรือว่ากดๆไปที่ฝาตรงนี้นะคะจะได้กลับมาใช้ได้ด้วยไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาที่เราลงนะคะแนะนำในส่วนที่พื้นที่กว้างที่สุดคือแก้มนะคะเราจะลงเริ่มจากใต้ตาก่อนเลยกดลงไปแบบนี้ค่ะกดลงไปทีละแถวนะคะจะเห็นได้ว่าสีผิวเข้ากับคูชั่นที่เลือกมานะคะตัวนี้ซอกจมูกเป็นส่วนที่ผลิตน้ำมันบนใบหน้าเราที่จะทำให้หน้าเรามันง่ายในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องเอาพับเนี่ยเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยทำให้ไม่มันง่ายระหว่างวันนะคะค่ะแล้วก็เราก็กดไปเรื่อยๆเลยค่ะในแต่ละชั้นแบบนี้คูชั่นจะไม่หนาเหมือนรองพื้นจะเหมาะกับคนที่ใช้ในแต่ละวันได้นะคะพี่เบสก็จะลงแก้มก่อนเลยซ้ายขวาทำไมเราถึงไม่ทาแบบข้ามกระโดดนะคะเพราะว่าการทาแบบข้ามกระโดดเนี่ยจะทำให้ผิวที่ตรงนี้ลงแล้วสวยแล้วเข้าไปลงซ้ำอาจจะหลุดติดพับฟองน้ำมาได้นะคะถ้ามันสวยแล้วเราก็พอนะคะตรงนะคะส่วนตรงไหนที่เป็นสิวนะคะรอยดำรอยแดงเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเป็นกังวลนะคะเพราะว่าผู้รอยพวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์อีกทีนึงจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยจะไม่ปาดแบบนี้เลยจะเน้นเป็นการกดเท่านั้นนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยหรือว่าคูชั่นเนี่ยจะเข้าสู่รูขุมขนได้ดีแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าครั้งนี้คือติดทนเราจะแทบไม่จุ่มเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่า

0: เยอะเกินไปการแต่งหน้าที่เยอะมากๆก็อาจจะทำให้เยิ้มหยาระหว่างวันนะคะก็จะลงไปเรื่อยๆส่วนที่ควรจะลงน้อยที่สุดบนใบหน้าคือหน้าผากค่ะเพราะว่าหน้าผากนะคะจะเป็นส่วนที่ใกล้กับขอบผมและก็ไม่ได้มีผิวที่มีปัญหาใดๆเลยเราควรจะลงให้น้อยที่สุดไม่จุ่มเพิ่มแล้วก็ใช้ส่วนที่เหลือของพับนะคะลงไปแบบนี้เห็นไหมเมื่อกี้ถือว่าจุ่มน้อยมากนะคะแล้วก็ได้ผิวที่เรียบเนียนแล้วนะคะแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีรอยค้ำใต้ตาไปกันนะคะจะเห็นได้ว่านางแบบของเราก็ยังมีรอยต่างๆอยู่นะคะใครที่ไม่เป็นกังวลก็สามารถเซตแป้งฝุ่นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นกังวลเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนื้อที่เหมือนรองพื้นนะคะแต่เป็นรองพื้นที่หนาแน่นเฉพาะจุดนะคะเวลาที่เราแต้มเนี่ยเราจะถ้าเราแบบยังไม่ชํานาญเราอาจจะแต้มไว้ที่หลังมือนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้พู่กันเนี่ยแตะๆก็ได้หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่ากลับปริมาณได้เราก็สามารถแต้มไปที่รอยได้เลยอะค่ะแบบนี้คอนซีลเลอร์นะคะก็ควรจะแต้มในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นที่มีรอยดํานะคะรอยแดงใดๆที่เราไม่มั่นใจเราก็แต้มลงไปเลยแบบนี้นะคะ
1: ช่วยปกปิดรอยคล้ำใต้ตารอยสิวหรือรอยดำช่วยทำให้ผิวยิ่งดูกระจ่างใสและเรียบเนียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ต้องการแต่งให้ออกมาลุคใสๆสบายๆแนะนำให้ควรลงแบบไม่ต้องมากลงเพียงแค่ปกปิดก็เพียงพอ
0: ถ้าหลังจากที่เราลงคูชชั่นเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่งลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะจะลงเฉพาะจุดนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เหมือนเนื้อเหมือนรองพื้นแต่ว่าปกปิดเฉพาะจุดจะมีความแบบแน่นหนากว่านะคะแล้วเราก็จะลงเฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆอย่างเช่นถ้าเรามีสิวตรงนี้นะคะเราก็จะแต้มไว้อย่างนี้ให้เขาเซตตัวประมาณสัก10วินาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้แปรงแต่งหน้าหรือว่าฟองน้ำนะคะส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ให้ใช้มือเพราะว่าบางทีนิ้วมือค่ะบางคนก็อาจจะแทบไม่ชำนาญหรือว่าไม่เป็นก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือได้นะคะพี่เบสก็แนะนำเลยว่าให้ใช้เป็นฟองน้ำหรือว่าพับในคูชชั่นนั่นเองนะคะก็จะค่อยๆกดไปแบบนี้นะคะอย่างนี้กดค่อยๆกดก็จะเห็นได้ว่าแบบเฮ้ยหน้าเริ่มเรียบเนียนแล้วนะคะประมาณนี้แล้วรอยคล้ำใต้ตาล่ะเราจะทำยังไงนะคะรอยคล้ำใต้ตาอ่ะลืมบอกนะคะว่าคอนซีลเลอร์ที่ใช้ปกปิดควรจะเป็นสีผิวเดียวกับผิวของเราเพราะไม่งั้นนะเวลาที่เราลงไปนะคะก็จะมีความขาวหรือว่าดำลอยบนผิวขึ้นมาแต่ว่าคอนซีลเลอร์ที่ทำให้หน้าสว่างตรง T zone นะคะทำให้ดูมีมิตินะคะการแต่งหน้าก็เหมือนเป็นงานศิลปะค่ะที่เราลงเพื่อให้มีแสงและเงามีขาวตรงนี้มีเข้มตรงนี้ทำให้หน้าดูแบบมีมิติพุ่งแบบมีออร่านะคะการลงคอนซีลเลอร์ตรง T zone น่ะหรือว่าใต้ตาควรใช้คอนซีลเลอร์บางเบาแต่ว่าเป็นชนิดแบบสีเบอร์ที่ขาวกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์เลยนะคะอย่างวันนี้พี่เป๊กก็เลือกคอนซีลเลอร์เบอร์1มาเวลาที่แต้มนะคะใต้ตาเราไม่จำเป็นต้องแต้มทั้งหมดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เยอะแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยแครกเป็นแบบเส้นๆแบบกองเป็นคอนซีลเลอร์แบบเหมือนคนแต่งหน้าหนาได้นะคะแนะนำว่าลงแค่นี้พอเลยนะคะตรงนี้ก็คือลงไว้ให้เขาทิ้งไว้เซตตัวก่อนนะคะแล้วก็ลงตรงหน้าผากเพื่อเกิดแสงและเงาทำให้หน้าผากเราเนี่ยดูนูนดูแบบว่ามีความมีออร่านะคะตรงนี้สันจมูกนิดนึงทำให้จมูกดูโด่งปลายมีหยดน้ำนะคะรวมถึงกระจับปากทางเล็กน้อยอ่ะการลงทีโซนตัวนี้นะคะจะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยมีความสว่างอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ฟองน้ำนะคะจุดแรกที่เราลงนะคะแล้วเราก็แทบย้ำอยู่ที่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยับที่แบบนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะก็จะมีความใต้ตาหายคล้ำแล้วนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้เข้าไปถึงตรงขนตาเลยเพราะว่าจะทำให้เป็นเส้นๆระหว่างวันแล้วทำให้เหมือนเราแต่งหน้าหนาเพราะว่าตรงนี้ต้องมีอายแชโดว์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นเข้าไปชิดขนตามากนะคะแล้วเราก็เบรนไปเรื่อยๆเลยค่ะจุดใดๆจุดต่างๆที่เราได้ลงไว้เซตตอนแรกเนาะค่ะ หน้าผากนะคะค่ะแบบนี้ควรเป็นชนิดน้ำนะคะคอนซีลเลอร์ที่เป็นแท่งแบบชนิดน้ำบางเบามีเบอร์ที่ขาวกว่าผิวของเรานะคะเวลาที่เราลงไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าอุ๊ยมีความแบบสว่างนะตรงกลางทำให้หน้าดูยาวได้นะคะดูแบบมีออร่าอ่ะก็จะได้ประมาณขาแต่ว่าหน้าเราก็ยังแบบซีดๆอยู่ใช่ไหมคะทุกคนยังไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วเนี่ยการลงคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเตรียมผิวให้ดีก็คือเหมือนเราแบบทำให้ผิวสะอาดเหมือนกระดาษสีขาวอะค่ะพอเราลงสีอะไรไปก็แล้วแต่มันก็จะสวยนะคะทีนี้ทำยังไงให้แบบถ้าเป็นแบบต่างประเทศอากาศหนาวๆนะคะลงคูชั่นน่ะไม่ต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันออกจากบ้านได้เลยแต่ทีนี้เมืองไทยเนาะเมืองไทยของเราเนี่ยร้อนเวลาที่เราจะออกจากบ้านน่ะคุณพี่เบคก็แนะนำว่าควรจะเซตแป้งฝุ่นอีกทีนึงหรือว่าแป้งพับนั่นเองทำให้ควบคุมความมันระหว่างวันนะคะแป้งฝุ่นแนะนำให้ใช้เป็นแปรงแต่งหน้าที่เวลาลงนะคะบางคนอาจจะใช้พับแบบนี้นะคะใช้พับแต่ว่าพับเนี่ยเหมาะกับวันหนักๆที่เราต้องใช้หน้าไปเจอแดดหนักๆนะคะก็คือแทบตบแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เราอยู่บ้านอยู่ในห้องแอร์ทำงานแบบในห้องแอร์นะคะแนะนำว่ามันอาจจะหนักเกินไปแนะนำว่าให้ใช้เป็นแปรงที่มีหัวกลมๆบานๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทแป้งฝุ่นออกมาใส่ฝาแบบนี้นะคะแล้วเราก็วนแป้งฝุ่นให้แป้งฝุ่นน่ะเข้าไปในแปรงให้ได้มากที่สุดนะคะให้เขาเข้าไปเวลาที่เราไปลงบนใบหน้านะคะก็จะช่วยเซตนะคะอ่ะก็จะเห็นว่าเอาเข้าไปให้หมดเลยนะคะเวลาที่เราลงแนะนำว่าให้ลงเซตที่ใต้ตาก่อนนะคะใต้ตา T โซนข้างจมูกจะเป็นส่วนที่หน้ามันง่ายเซตเนี่ยถ้าตรงไหนที่ยังเหนียวอยู่นะคะก็ให้เราเพิ่มเอานะคะอย่างนี้พี่เบสก็เช็คแบบนี้ตรงนี้ถ้ามันยังมีความมันๆเหนียวเหนียวก็เติมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปลงแป้งพับค่ะแป้งพับผสมรองพื้นนะคะก็วันนี้แนะนำว่าเลือกเป็นเบอร์ที่เข้ากับผิวอย่างที่บอกเลยก็เหมือนคูชั่นเหมือนรองพื้นทั่วๆไปเวลาที่เราเทสซื้อแป้งพับนะคะก็แนะนำว่าเทสโดยการแบบป้ายเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะได้ผิวที่จริงว่าโอเคแป้งพับควรจะเข้ากับผิวของเราแบบนี้นะคะวิธีการลงแป้งพับเนี่ยถ้าเราลงด้วยพับก็ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราลงด้วยพับก็จะเป็นวันที่หนักเราต้องใช้หน้าออกงานหรือว่าคะแต่อันนี้คือ everyday look อะค่ะเราลงแบบแปรงที่ใช้เมื่อกี้ได้เลยนะคะโดยการจุ่มแบบนี้แล้วก็อาจจะมีการเคาะหลังมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาลงก็คือกดเหมือนเดิมเลยค่ะใต้ตาแบบนี้นะคะลงแบบเบาบางนะคะแต่สวยถ้าใครรู้สึกหนักหน้าวันนี้ไม่ได้ทําแบบเอาหน้าไปทําอะไรไปออกงานอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนก็ลงแค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวพอนะคะเพราะว่าแป้งพับผสมรองพื้นตัวนี้ก็จะทําให้เนียนนะคะลงแบบบางๆเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้หน้าที่เรียบเนียนแบบเบาบางแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการลงผิวตอนนี้เราได้ผิวที่เรียบเนียนสวยแล้วนะคะเราก็จะไปลงแบบสีสันกันนะคะปัญหาของสาวๆเลยส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้จะแต่งสีอะไรยังไงใช่ไหมคะก็วันนี้แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นสีแบบกลางๆจะเป็นแบบน้ำตาลหรือว่าออกพีชๆแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับผิวของคนเอเชียของเรานะคะแต่ว่าทีนี้พี่เบก็วันนี้จะมาสอนโดยการแต่งจากบนลงล่างไปเลยนะคะเราได้งานผิวแล้วอาจจะรู้สึกว่ายังขาวๆเนียนๆยังไม่มีมิติอยู่อันนี้คือเดี๋ยวเราค่อยมาลงตอนหลังนะคะเราก็จะทำคิ้วก่อนเลยนะคะ
1: ผู้ที่กำลังเริ่มต้นแต่งหน้าแนะนำให้ลองเริ่มเขียนคิ้วตามรูปคิ้วก่อนควรเลือกใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบหัวออโต้ถ้าเริ่มมีความชำนาญสามารถเขียนตามแนวที่ชอบได้เลยและที่สำคัญควรเลือกโทนสีให้เข้ากับสีผมด้วย
0: คิ้วเนี่ยควรจะกันให้เรียบร้อยนะคะเป็นทรงสำหรับใครที่กันคิ้วไม่เป็นสามารถเป็นกันแบบที่ล้าหรือว่าเป็นการแว็กคิ้วอย่างนี้ได้ แล้วก็จะ

0: แป้งออกฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งอะไรรองพื้นใดๆก็จะใช้เป็นเหมือนแปรงที่แบบมีความเป็นขยักแขยักแบบนี้นะคะเราก็จะลงแบบนี้ถูถูถูทำให้คิ้วเนี่ยคลีนนะคะแล้วก็ไม่มีละไม่มีฝุ่นนะคะหลังจากนั้นนะคะแนะนำว่าใช้เป็นมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าก็วันนี้ผมสีดำก็ควรจะเลือกเป็นน้ำตาลนะคะให้ดูนะเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ถ้าเรามีผมที่เป็นสีทองทองอย่างนี้นะคะก็แนะนำว่าเลือกมาสคาร่าคิ้วที่ดูสว่างกว่านี้หน่อยนะคะเวลาที่เราปัดนะคะปัดขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเวลาที่เราปัดช่วงหัวคิ้วจะเป็นการปัดแบบตั้งๆเห็นไหมคะแค่ปัดขนคิ้วด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลก็จะดูใบหน้าเนี่ยมีมิติให้สังเกตจากหน้าซ้ายขวาคิ้วทั้งสองข้างนะคะถ้าตรงไหนเลอะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นเต้นนะคะนักเรียนเราก็ใช้คัตเตอร์บัดเช็ดแบบนี้ได้เลยแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะคิ้วก็คือจะเริ่มได้รูปได้ทรงนะคะหลังจากนั้นอันนี้ต้องทำให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าแค่การคิ้วให้เรียบร้อยปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลให้ดูแบบสวยนะคะทีนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วแบบคิ้วเราเนี่ยบางทีคิ้วไม่มีหางคิ้วล่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่มีขนคิ้วที่หางคิ้วน้อยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเราเลือกใช้เป็นคิ้วฝุ่นอย่างเช่นเป็นตลับนะคะคิ้วฝุ่นอ่ะเราสามารถเลือกสีให้เข้ากับผมได้อย่างเช่นคิ้วของเราผมของเราเข้มเราก็เลือกเป็นสีฝุ่นแบบนี้สีเข้มๆหน่อยช่องนี้นะคะทีนี้เขาก็จะมีแปรงเล็กๆมาให้ในตลับแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้เป็นจุ่มๆสีเข้มแบบนี้แล้วเติมช่วงหางคิ้วตามรอยของคิ้วโครงเดิมของเราได้แล้วถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าแบบอ้าวแต่ว่าคิ้วของเราไม่มีโครงล่ะเป็นคนที่แบบหาโครงตรงไหนไม่เจอนะคะก็แนะนำว่าให้เราวัดสกิลแบบนี้ค่ะปลายจมูกปลายตามองก้อนนะคะเดี๋ยวนั่งแบบมองก้อนปลายจมูกปลายตาห่างคิ้วของเราค่ะก็อยู่แค่ตรงนี้พอนะคะก็จะได้ห่างคิ้วที่รู้แล้วว่าอยู่ประมาณตรงไหนแล้วเราก็เติมสีฝุ่นลงไปให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้หรือว่าจําไว้เมื่อกี้นะคะว่าห่างคิ้วยาวประมาณนี้เราก็จะได้ห่างคิ้วที่พอดีกับใบหน้าเราแล้วนะคะเติมแค่ห่างพอเบาๆนะคะแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดข้างนี่นะคะปัดลงปัดลงแบบนี้ค่ะปัดขึ้นนะคะทำไมถึงไม่สอนเขียนคิ้วด้วยดินสอนะคะก็คือถ้าเป็นดินสอเขียนคิ้วบางคนถ้าคุมน้ำหนักมือไม่ได้ก็อาจจะทำให้เข้มเกินไปในสำหรับลุคที่เป็น everyday look ของเรานะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ถ้าตรงนี้รู้สึกว่าหางคิ้วสั้นไปนะคะใช้สีฝุ่นลงด้วยแปรงเล็กๆของเขาที่มีมาในตลับนะคะเราก็จะเติมไปแบบนี้ตามโครงที่เรากันให้เรียบร้อยโอเคค่ะเราก็จะได้คิ้วที่สวยนะคะแล้วก็ความยาวคิ้วที่พอดีนะคะหัวคิ้วไม่ต้องเข้มมากนะคะ
1: ควรเลือกโทนสีโทนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีพีชหรือสีน้ำตาลหากใครที่ชอบให้ดวงตาดูมีประกายแนะนำให้เลือกใช้แบบเนื้อชิมเมอร์หรือสำหรับใครที่อยากได้ลุคธรรมชาติบางเบาแนะนำให้เลือกแบบเนื้อแมตต์สีเอิร์ธโทนอย่างสีน้ำตาลอ่อนหรือสีส้มพีช
0: หลังจากที่เราได้คิ้วที่เป็นมงกุฎของใบหน้าแล้วนะคะเราก็จะไปดูอายแชโดว์ค่ะหรือว่าตานะคะตาน่ะเป็นหน้าต่างของหัวใจคือต้องสวยหน่อยเนาะทีนี้เวลาที่เราลงตาเนี่ยสาวๆหลายๆคนนะคะก็จะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยสีทาตาลมีกี่สีนะคะบางทีไปซื้อพาเลตมาเนี่ยหลายสีมากๆไม่รู้จะจิ้มสีไหนลงตาเรานะคะแต่ครูพี่เบนแนะนำเลยค่ะว่าสีกันตายของเรานะคะก็หาง่ายๆเลยพกพาได้ไปต่างจังหวัดได้นะคะหรือว่าใช้ง่ายมากก็คือแนะนำให้เป็นเนื้อสติ๊กที่เป็นสีออกมีความพีชๆแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบมีความเป็นชิมเมอร์เหมาะกับเอเชียสีตุ่นๆแบบพีชทิชแบบนี้นะคะ

0: คะแล้วก็พอเราเบรนแล้วเนี่ยก็จะมีความเห็นความเป็นตาแบบมีความบ่มส้มบ่มแดดแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเกลี่ยง่ายพอผ่านไปสักพักก็จะมีความแมตต์เวลาที่เราลงนะคะอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสามารถแบบลงได้ทุกวันไปไหนออกจากบ้านได้ทุกชุดไปทํางานไปเรียนหนังสือหรือว่าใดๆนะคะก็สามารถลงได้เลยเวลาที่เราลงนะคะค่อยๆลงแต่ว่าแนะนําให้ลงแบบครึ่งตาอ่ะลองลืมตาดูนะคะสําหรับใครที่มีเนื้อตาที่แบบเยอะหรือว่าไขมันที่เปลือกตาเยอะนะคะแนะนําว่าให้เราลืมตาแล้วก็ทาอายแชโดว์ในกระจกแล้วเราก็จิ้มไว้เลยแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นเพราะบางคนลืมตามาเราไม่เห็นอายแชโดว์เลยนะคะเวลาที่เราทาเนี่ยเราก็ควรจะลงลืมตาลงแบบนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้นางแบบของเราแบบชั้นตาสวยนะคะก็ให้หลับตาทานะคะลงประมาณครึ่งนึงแบบนี้นะคะเวลาที่เราลงแล้วเนาะเราก็จะใช้เป็นนิ้วมือหรือว่าเป็นแปรงที่เป็นหัวฟูฟูนี้ก็ได้นะคะแปรงหัวฟูฟูแบบนี้ช่วยอะไรคะอ่ะมาดูกันเวลาที่เราลงนะคะเกิดความเบรนสีเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าสีดูแบบเป็นขั้นยังไม่สมูทยังดูแบบเลอะเทอะอยู่นะคะพอเราลงแปรงเบรนหัวฟูฟูแบบนี้ไปแล้ววนวนวนปัดไปปัดมาอย่างนี้นะคะลองลืมตาดูนะคะก็จะได้สีที่แบบสวยแล้วก็ได้เข้ากับทุกชุดแบบนี้เลยนะคะอ่ะด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ตาข้างล่างนะคะโลนแล้วก็แบบเป็นคนละสีกันลงไปเลยค่ะเมื่อกี้นะคะลงใต้ขนตานะคะประมาณนี้ด้านล่างก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเบรนนะคะลงเหมือนกันเลยซ้ายขวานะคะหลับตานะคะลงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะสีก็คือเข้ากับชุดสีดำสีขาวหรือว่าได้แทบทุกชุดเลยลืมตามาข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนสามารถทำได้เองแน่นอนง่ายมากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ก็เบรนสีให้เนียนไปกลับหรือว่าจะวนๆแบบนี้ก็ได้นะคะสีก็จะมีความติดแล้วนี่ไงอ่ะลืมตาได้เลยคือ everyday look ไปทำงานไปสมัครงานไปเรียนหนังสือได้หมดเลยนะคะเราก็จะได้สีตาที่มีความเป็น undertone อะไรของเราแล้วนะคะไปต่อกันค่ะที่ eyeliner
1: การเขียนเส้น eyeliner บริเวณขอบตาด้านในสุดทำให้ดวงตาดูกลมโตขึ้นโดยอาจเขียนแบบเส้นบางหรือเส้นหนาช่วยให้ขอบตาด้านในดูคมชัดขึ้นทำให้ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นสดใสและดูตาไม่ลอย
0: และเราก็ได้อายแชโดว์ที่สวยงามเป็นแบบว่าผิวแล้วนะคะเราก็จะไปที่อินไลเนอร์ต่อนะคะทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นอินไลเนอร์ไม่เป็นอายไลเนอร์ล่ะคะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนก็จะบอกว่าอายไลเนอร์เนี่ยมันเขียนยากเดี๋ยวจะให้ดูความต่างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ใช่แบบโปรเฟสชันนอลมืออาชีพนะคะอายไลเนอร์นะคะจะมีเส้นที่เป็นไงคะดำคมหนักแบบนี้เลยนะคะแล้วบางคนเขียนพลาดแล้วต้องล้างทั้งหน้าเลยซึ่งเสียเวลามากๆเราก็จะวันนี้ครูพี่เบจะแนะนำเป็นการเขียนเป็นอินไลเนอร์ดูสีนะคะสีจะมีความซอฟมากๆเลยต่างจากอายไลเนอร์อินไลเนอร์ส่วนใหญ่นะคะก็ในสมัยก่อนเนาะจะเขียนแค่ด้านในเท่านั้นแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของเกาหลีหรือว่าใดๆนะคะก็นำเข้ามาถึงเราแล้วก็จะเป็นการเอาอินน่ะมาไว้ข้างนอกเขียนเป็นอายแทนวันนี้เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะจะได้ดูหน้าซอฟๆระหว่างวันค่ะวิธีการเขียนอายไลเนอร์ละกันใช้คำนี้เนาะเพราะว่าเราแต่ว่าเราใช้เป็นอินนะคะอันนี้เราจะเขียนด้วยเทคนิคที่ส่วนใหญ่นะคะคุณครูจะเริ่มจากห่างตาก่อนเลยห่างตาเนี่ยหมายถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเขียนให้ถึงตรงไหนก็คือแนะนำว่าห่างจากขนตาเส้นสุดท้ายมาเล็กน้อยประมาณสัก1เซนหรือว่าครึ่งเซนได้นะคะเวลาที่เราเขียนนะคะเราควรจะดึงให้ตึงแบบนี้ใช้นิ้วมือดึงผิวหนังให้ตึงเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนให้ตรงๆต่อจากขนตาเส้นสุดท้ายของเรามาเลยแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ลองดูนะคะว่าโอเคหรือยังเหมาะกับตาเราหรือยังนะคะอย่างก็อันนี้ก็จะทำให้

0: ให้ความรู้สึกที่ตาดูยาวอ่ะเดี๋ยวลืมตาดูนะคะตาจะดูยาวแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ารับกับคิ้วของเรานะหลังจากที่เราได้ห่างคิ้วแล้วแบบนี้นะคะห่างตาแล้วเราก็จะดูแลอ่ะเขาเท่ากันแล้วแบบนี้เราก็จะเริ่มเติมค่ะเติมเส้นให้อ้วนให้ชัดคมเขียนง่ายลื่นเส้นเล็กนะคะพอเราได้ห่างแล้วก็เขียนเข้ามาถึงตรงกลางค่ะทุกคนแบบนี้หลังจากที่เราได้ห่างตาหรือว่าอายไลเนอร์ของเราที่สวยงามแล้วนะคะมีไกด์ไลน์แล้วเทคนิคการเขียนนะคะก็คือห่างจากขนตาจริงประมาณ 0.5 หรือว่า 1 เซนก็คือแบบกะเอาให้สวยอะค่ะทุกคนให้เรารู้สึกว่าเราชอบนะคะการแต่งหน้าไม่มีผิดถูกนะคะเราก็เวลาที่เขียนนะคะที่ให้เลือกเป็นอินเพราะว่าเนื้อนิ่มเขียนง่ายไม่เจ็บนะคะทีนี้เราเขียนน่ะให้ชิดกับขนตาที่สุดเลยเวลาที่เขียนจะดึงเข้าหรือว่าดึงออกเน้นให้เป็นเส้นเล็กๆจำไว้ว่าหางของอินไลเนอร์นะคะหรืออายไลเนอร์ควรจะเป็นการสะบัดให้ดูแหลมไม่ทื่อนะคะไม่อ้วนเนาะเราเขียนมาถึงตรงกลางแล้วนะคะแบบนี้เราก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าพอและสวยและจบเลยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าตาฉันหน่วยตาฉันเล็กก็อาจจะดึงเขียนมาให้ถึงหัวตาได้เลยนะคะอะอย่างวันนี้พี่เบ๊กก็รู้สึกว่าน้องดังแบบคนนี้นะคะก็จะมีความที่ตาโตอยู่แล้วชั้นตาสวยการเขียนอินไลเนอร์หรืออายไลเนอร์น่ะให้แค่ห่างตาหรือว่าตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงห่างตาแบบนี้นะคะแค่นี้สวยแบบพอดีแล้วเป็น everyday look ที่ได้โชว์อายแชโดว์ด้วยได้โชว์ชั้นตาด้วยนะคะก็เราจะเขียนแค่นี้เลยง่ายๆนะคะง่ายมากเลยนะคะทุกคนมาดูข้างนี้กันอีกนิดนึงดีกว่าดึงให้ตึงนะคะเขียนจากขนตาเส้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมองตรงนี้นะคะเขียนจากขนตาเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะดึงให้ตึงแล้วก็ไม่ต้องเชิดมากค่ะเขียนแล้วก็ไม่ต้องตกมากเขียนมาตรงๆแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะพอได้ความยาวที่โอเคแล้วก็ถ้าเราไม่โอเคล่ะทำยังไงบางทีก็อาจจะมีคัตเตอร์บัตเล็กๆนะคะไว้แบบเช็ดนิดนึงทำให้หางอะไรเนื้อของเราเล็กลงให้สวยงามแบบนะคะเขียนให้ได้หางตาที่สวยก่อนหลังจากนั้นก็มาเติมให้เต็มนะคะแบบนี้ปิดตานะคะเราก็จะเขียนเข้ามาเลยค่ะถึงตรงกลางๆตาเขียนให้ชิดกับขนตามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะได้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลองลืมตาดูนะคะไม่ว่าจะเขียนแบบไหนให้ลืมตามองกระจกถอยตัวเองออกมาเล็กน้อยแล้วเราก็มาดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะคะบางคนอาจจะเขียนข้างนี้สวยข้างนี้สวยแต่มองหน้าตรงไม่เท่ากันนะคะก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากแค่เติมหางให้มีความคมยาวโตแล้วก็ให้บาลานซ์กันซ้ายขวานะคะ
1: การแต่งหน้าในโทนสดใสเป็นธรรมชาติไม่เน้นใช้เทคนิคการแต่งหน้ามากนักไม่เน้นสีสันที่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปและไม่เน้นการแต่งหน้าที่หนาการแต่งหน้า Everyday Look นี้ส่วนใหญ่จะเน้นงานผิวเผยผิวสวยฉ่ำโกลเน้นแต่งให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนและสุขภาพดีสามารถแต่งหน้าได้ง่ายและรวดเร็วแถมยังเหมาะกับทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และเข้ากับทุกชุดที่เลือกใส่ด้วย
0: หลังจากที่เราได้อายไลเนอร์สวยๆแล้วแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยก็แทบจะไม่พอแล้วแหละแต่ว่าพี่เบสเนี่ยอยากจะมาทวนนะคะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าขั้นตอนแรกนะคะจำได้ไหมคะหลังจากที่เราลงคูชั่นไปแล้วนะคะนี่คูชั่นก็จะเป็นการปรับพื้นผิวนะคะแทนตัวรองพื้นนั่นเองทำให้ผิวเสมอเรียบเนียนปกปิดนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะที่ปกปิดรอยสิวรอยดำรอยแดงนะคะแบบที่เราไม่มั่นใจและต่อมาเราก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ทีโซนเบอร์สว่างขาวนะคะทำให้หน้าดูมีมิติตรงกลางนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคะเราก็จะเสร็จด้วยแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นนะคะก็อย่าลืมนะคะเราต้องลงด้วยแป้งแบบนี้นะคะหลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นน่ะคือทำให้คุมความมันนะคะให้หน้าไม่มันระหว่างวันและตัวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการลงด้วยแป้งพับเซตแป้งพับแบบปกปิดนะคะแป้งพับผสมรองพื้นนะคะเราลงด้วยแปรงเช่นการทำให้เบาบางนะคะจากที่เราได้งานผิวหมดแล้วเราก็จะไปงานคิ้วจำได้ไหมคะทุกคนจะเริ่มจากการ ปัดมัสคาร่าค่ะแบบนี้นะคะปัดลงปัดขึ้นทั้งสองข้างเรียงขนคิ้วให้สวยงามเป็นการย้อมขนคิ้วต่อกันด้วยการลงหางคิ้วด้วยสีฝุ่นนะคะก็จะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเติมหางคิ้วที่มีความรับกับดวงตาของเรานะคะเติมเต็มให้หางคิ้วเต็มนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้หางคิ้วแล้วเราก็จะลงอายแชโดว์ด้วยเนื้อสติกค่ะอายแชโดว์ลงสีกันตายคือสีออกพีชๆส้มๆหรือว่าน้ำตาลนะคะทั้งบนและล่างเบรนให้สวยงามด้วยแปรงแบบผู้กันตัวนี้นะคะทุกคนและสิ่งสุดท้ายเลยเมื่อกี้ที่เราทำกันถึงก็คือเป็นอินไลเนอร์ที่ใช้แทนอายไลเนอร์ค่ะด้วยการเขียนดวงตาให้สวยงามคมโตแบบนี้นะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเวลาของเราไม่น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP หน้าค่ะ EP หน้าของเรานะคะก็จะมาแนะนำการดัดขนตายังไงให้งอนสวยนะคะปัดมัสคาร่าคอนทัวร์หน้าเรียวปัดแก้มแบบน่ารักผิวสุขภาพดีหรือว่าไฮไลท์ผิวดีๆนะคะลิปสติกทายังไงให้สวยฉ่ำวาวนะคะทั้งหมดนี้ที่แต่งมานะคะครูพี่เป๊กอยากจะแนะนำว่าแต่งยังไงให้สวยคือแต่งแบบน้อยๆบางๆแต่แต่งให้ครบค่ะแล้วเราก็จะมีใบหน้าที่สวยใน Everyday Look ทุกๆวันนะคะค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพข
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5 มิลลิเมตรโดยหน้าที่

0: ที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เท

0: เอฟมันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็ท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสาน
2: วดินทรกินดา

0: นี่มาเที่ยวเหรอ
1: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสั่ง
0: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วย
2: โหอร่อยครับ
3: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: าก
0: ินเลยมาก
1: ินเข้าไป
3: เดี๋ยวค่ะ
1: กิน
0: โอ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
3: ิ่งแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
1: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ดูว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สื่อวิดิทัศน์หรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์และเพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างอาชีพแบบใช้ได้จริงเพื่อสร้างรายได้ให้กับทุกท่านค่ะ
1: ซึ่ง EP นี้เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการทำขนมจีบโดยผู้ที่จะมาถ่ายทอดสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำขนมจีบใน EP นี้ก็คือครูอ้นซึ่งเป็นครูเชฟจากวิทยาลัยดุสิตธานีเชฟฟูอ้นเป็นครูเชฟที่มีประสบการณ์ในเรื่องอาหารนานาชาติฝั่งเอเชียโดยตรงมีประสบการณ์ที่มากกว่า10ปีดังนั้นเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีสูตรเด็ดมาแบ่งปันให้พวกเราทุกคนแน่นอน
0: สำหรับเรื่องราวของขนมจีบใน EP นี้นะคะจะเป็นขนมจีบไส้หมูและขนมจีบไส้หมูไข่เค็มที่ครูเชฟของเราหาวิธีทำแบบง่ายๆทุกคนสามารถทำได้ค่ะจะทำกินเองที่บ้านก็ได้หรือใครจะนำไปพัฒนาในการสร้างเงินสร้างอาชีพก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
1: สูตรที่ครูเชฟของเรานำมาสอนให้ในครั้งนี้สามารถนำไปแปลงเป็นเมนูต่อยอดได้อีกหลากหลายเมนูเลยทั้งเปลี่ยนไปใช้ไส้กุ้งไส้ปูหรือจะทำฮักเก๋าก็อร่อยมากและแน่นอนว่าถ้าได้นำไปรวมกับการตกแต่งเพิ่มเติมจากการใส่ไข่เค็มหรือไข่กุ้งก็จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมจีบของเราได้ด้วยยังไม่หมดนะคะยังมีเคล็ดลับเทคนิคต่างๆ

0: ที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการตีและการฟาดหมูให้นุ่มเด้งหรือวิธีการเลือกซื้อแผ่นเกี๊ยวเพื่อนำมาห่อขนมจีบและยังมีเทคนิควิธีการห่อขนมจีบให้ออกมาน่ารับประทานรวมไปถึงเคล็ดลับการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ปรุงเรียกได้ว่าครูเชฟของเราบอกหมดในทุกรายละเอียดจริง
1: ๆครูเชฟของเราบอกละเอียดยิบเสมือนจับมือทุกคนทำเลยนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆและเป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงค่ะเป็นยังไงคะสูตรนี้นะเราย้ำเลยนะคะว่าสูตรขนมจีบของครูเชฟเนี่ยอร่อยเด็ดโดนใจมากถ้าทุกคนไปทำให้คล่องสามารถที่จะนำไปสร้างเงินสร้างรายได้เป็นอาชีพให้กับทุกคนได้เลยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับการทำขนมจีบของเรานะคะวันนี้ขนมจีบของเราอาจารย์นำเสนอเป็นขนมจีบไส้หมูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไข่แดงเค็มนะคะเข้ามาด้วยในอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัตถุดิบกันได้เลยนะคะตอนนี้นะตัวแรกค่ะที่อาจารย์ใช้นะคะจะเป็นเนื้อหมูบดนะคะหมูบดละเอียดค่ะ900กรัมนะคะมันหมูแข็งค่ะมันหมูแข็งที่เราทานในหมูกระทะกันนะคะจะอยู่ที่300กรัมนะคะเวลาเอามาอาจารย์จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นต่ออีกส่วนหนึ่งนะคราวนี้ค่ะมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอาจารย์จะประกอบด้วยน้ำตาลทรายค่ะ45กรัมนะคะเกลือค่ะ15กรัมแป้งข้าวโพดนะคะ8กรัมเหล้าจีนและก็น้ำมันงาอย่างละ8กรัมนะคะพริกไทยขาวป่นนะคะ5กรัมแล้วก็ตัวของ MSG อีก10กรัมนะคะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของตัวขนมจีบไส้หมูสับนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการทำกันก่อนเลยวันนี้อาจารย์ใช้เครื่องตีช่วยในการทำงานแต่ถ้าใครกลับไปที่บ้านอยากใช้มือนวดก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องตีที่อาจารย์ใช้ในวันนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของเราลงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนแรกก่อนเลยค่ะที่เราจะทำนะคะวันนี้มันหมูแข็งที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นละเอียดก่อนเลยนะส่วนแรกค่ะใส่มันหมูค่ะลงไปเวลาปั่นนะคะอาจารย์ต้องการให้เนื้อสัมผัสของตัวมันหมูแข็งเขาเนี่ยค่ะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอย่าเพิ่งปั่นทีละเยอะนะคะแบ่งปั่นไปสักสองรอบก็ได้ค่ะถามว่าถ้าสมมุติเราไม่ปั่นจะเป็นยังไงไม่ได้นะคะมันหมูที่เราใส่เข้าไปเราต้องการให้ตัวของขนมจีบของเรามีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันยังเป็นก้อนที่สามารถสังเกตได้นะคะมันจะเกิดการเลี่ยนขึ้นมานะค่ะ

วันนี้นะคะเนื้อสัตว์ที่อาจารย์ใช้งานอาจารย์จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีอุณหภูมิเย็นนะคะอย่าใช้เนื้อสัตว์ที่มีอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปั่นไปเครื่องปั่นมันมีความร้อนอยู่มันจะทําให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราอะค่ะน้ําในเนื้อมันออกมาได้นะคะตอนนี้เครื่องปั่นของอาจารย์ประมาณนี้นะแต่พอดีว่าอาจารย์อยากให้เขาละเอียดเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวขอต่อก่อนค่ะ

เนื้อเนียนแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะนะสามารถเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใส่เข้าไปสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราใช้ตัวมันหมูแข็งที่มันมีความนิ่มหรือความไม่เย็นนะคะจะทำให้ตัวหมูที่เราปั่นออกมาเขาจะเหลวได้ง่ายนะคะอย่าหั่นก้อนใหญ่นะคะเมื่อใดที่ใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องปั่นเราจะทำงานหนักนะอ่า

วิธีการนะคะถ้าสมมุติว่าเราปั่นไปแล้วเรารู้สึกว่าตัวเนื้อสัตว์ของเราเขามีความร้อนอยู่นะคะหรือว่าตัวมันหมูเขาคายความเย็นออกมาแล้วเนี่ยให้ทุกท่านสามารถเติมน้ําแข็งลงไปได้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยให้ตัวหมูเขามีความเย็นอยู่นะวันนี้สูตรที่อาจารย์ให้ไปสำหรับการทำหมูวันนี้นะคะเราสามารถดัดแปลงในส่วนของปริมาณหมูบดเป็นเนื้อกุ้งได้นะเนื้อกุ้งนะคะเวลาที่เราได้มาแล้วนะถ้าสมมุติว่าเป็นกุ้งแช่แข็งก็สามารถทุบให้ใช้วิธีการทุบนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะไม่ต้องให้มันละเอียดนะคะสามารถผสมเป็นส่วนของขนมจีบกุ้งได้เลยโอเคค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะหลังจากปั่นตัวมันหมูแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับตัวหมูเรียบร้อยแล้วที่เราเป็นหมูสับไว้นะคะกรณีบ้านไหนใช้เครื่องนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะตอนแรกนะในการผสมทุกอย่างนะคะให้นําตัวเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งผสมลงไปก่อนนะน้ําตาลทราย MSG พวกตัวเกลือนะคะแป้งข้าวโพดหรือกระทั่งตัวพริกไทยขาวป่นนะคะผสมลงไปเปิดไฟนะคะให้เปิดไฟเบอร์1ก่อนนะคะเป็นเวลา1นาทีเพื่อตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะให้เราเปิดไฟเป็นไฟแรงนะคะเพิ่มอีก5นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการในการทำในปริมาณที่เยอะนะคะแล้วก็ทำสามารถย่นระยะเวลาในการทำงานลงไปได้ด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นเพิ่งเริ่มต้นนะคะวันนี้อาจารย์จะสอนในส่วนของการนวดมือนะคะมาวันนี้นวดมือในส่วนน้อยๆทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมูนะคะมาดูกันเลยหลังจากที่อาจารย์ผสมเนื้อหมูแล้วก็มันหมูเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปก่อนค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดที่เราใส่ลงไปนะคะเพื่อต้องการให้ตัวหมูและตัวมันหมูเขาผสานรวมตัวกันค่ะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะเราจะทำโดยการผสมส่วนผสมของแห้งลงไปก่อนนะคะ MSG ค่ะแล้วก็พริกไทยขาวป่นนะคะใส่ลงไปอันดับแรกค่ะนวดทุกอย่างให้เข้ากันอาจารย์จะใช้วิธีการนวดโดยอาจารย์จะรู้สึกสัมผัสว่าตัวน้ำตาลทรายหรือว่าเกลือเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาเริ่มละลายดีแล้วนะคะเห็นไหมคะช่วงเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยเขาติดมือจังเลยเดี๋ยวนวดไปสักพักพอเขาเริ่มได้ที่เขาจะรวมตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะไม่ติดมือเรานะสังเกตนะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใส่เหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงานะคะส่วน2ตัวนี้ให้ใส่เป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะถ้าใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเรามีโอกาสเสี่ยงที่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิห้องปกตินะคะหรือว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเขาอาจจะคลายหมูอาจจะคลายน้ำทำให้หมูเหลวได้นะคะค่ะเห็นไหมคะหลังจากที่อาจารย์นวดเห็นไหมคะเขาเริ่มดวนตัวกันเป็นก้อนแล้วอาจารย์จะนวดจนกว่าตัวของมือของอาจารย์จะเริ่มสัมผัสได้ว่าตัวน้ําตาลทรายหรือเกลือเขาเริ่มละลายแล้วนะคะเหมือนกันค่ะถ้าไปในส่วนของการใช้เครื่องตีก็ตามเวลาที่อาจารย์บอกได้เลยนะคะโอเคค่ะอาจารย์เริ่มรู้สึกสัมผัสแล้วว่าตัวเกลือและน้ําตาลของเขาเริ่มละลายแล้วนะคะส่วนต่อมาเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เหล้าจีนแล้วก็น้ํามันงาค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูความอาจารย์จะรู้สึกว่าหมูตอนนี้มันยังผสานกันไม่ดีแล้วก็ยังไม่เกิดความเงาเวลาที่เราใส่น้ำมันงาลงไปแล้วและเวลาที่เรานวดหมูได้ที่แล้วนะคะหมูของเราจะมีเหมือนมันจะขึ้นเงาอะค่ะสังเกตด้วยตาจะสามารถเห็นเลยเหมือนเป็นน้ำมันอยู่นะคะแปลว่าหมูของเราเริ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์นวดไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าบ้านใครอุณหภูมิอากาศร้อนๆนะคะอาจารย์แนะนําให้ใช้อ่างน้ําแข็งนะลองแล้วก็นวดค่ะ

ขนมจีบวันนี้นะคะถ้าใครกลับไปทําที่บ้านนะคะให้ใช้ระยะเวลานะหลังจากผสมนวดเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะให้ทิ้งไว้ก่อน1คืนแล้วค่อยมาขึ้นรูปนะเพื่อให้ตัวแป้งหรือตัวเครื่องปรุงเขาสามารถที่จะละลายได้ดีนะทิ้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะหรือใครทําในปริมาณเยอะๆให้นําเข้าช่องแข็งได้เลยนะคะก่อนออกมาใช้งานเราออกมาละลายในช่องธรรมดาก่อนสักประมาณ4-6ชั่วโมงได้เลยค่ะเวลาที่เรานวดไปนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นก้อนเริ่มไม่ติดมือเราแล้วเป็นอันใช้ได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์จะนวดไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่ได้ค่ะไปต่อเรื่อยๆเลยเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยแล้วนะเห็นไหมสังเกตดูเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะขอไปต่ออีกเล็กน้อยนะขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆนวดถ้าเรานวดไม่ได้ที่นะตัวขนมจีบของเราเวลาที่ทำออกมาโอเคปิดแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าตู้เย็นธรรมดาไว้ก่อนกรณีอาจารย์จะขึ้นรูปเลยนะคะพักเขาไว้อาจารย์จะเอาใส่ไว้ในช่องเย็นธรรมดาจะไม่พยายามใส่ช่องแข็งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไข่แดงเค็มกันต่อเลยนะคะถ้าหลังจากที่อาจารย์พักในส่วนของตัวเนื้อของขนมจีบได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของไข่แดงเค็มกันก่อนเลยนะตัวไข่แดงเค็มค่ะไม่ใช่ว่าจะเอาออกจากถุงแล้วเราก็มาใช้ในงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีกรรมวิธีในการลดความคาวของเขาก่อนนะคะคืออาจารย์จะเอาตัวขนมจีบตัวไข่แดงเค็มมาค่ะมาผสมกับตัวเหล้าจีนก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําไปนึ่งในน้ําเดือด5นาทีนะคะเดี๋ยวเราดูวันนี้อาจารย์ใช้ไข่แดงเค็ม25ฟองนะคะต่อด้วยเหล้าจีนนะคะ20มิลลิลิตรนะคะวิธีการทํานะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนําไปนึ่งบนน้ําเดือดไฟแรงอาจารย์ขอเวลา5นาทีในการนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่นึ่งในตัวไข่ตัวนี้เลยนะคะมันจะทําให้ตัวของเวลาที่เรานําไปทานนะคะไข่เขาจะยังไม่สุกได้เต็มที่นะคะมาเลยค่ะ

จับเวลา5 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรในระหว่างที่เรารอนะคะในส่วนของตัวไข่แดงเค็มเรียบร้อยนะคะอาจารย์จะพาไปดูนี่แผ่นเกี๊ยวนะคะวันนี้อาจารย์เลือกใช้แผ่นเกี๊ยวไข่นะคะยี่ห้อแบบตามชอบได้เลยนะคะอยากใช้ตัวไหนอยากใช้สีเหลืองอยากใช้สีไข่อยากใช้สีขาวขึ้นอยู่กับความชอบไปเลยค่ะแต่มีทริคอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ทราบเมื่อใดที่เราได้แผ่นเกี๊ยวมาเรารู้สึกว่าเขาหนานะคะอาจารย์จะให้ครึ่งออกเล็กน้อยนะคะครึ่งออกเล็กน้อยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งที่เราห่อขนมจีบอะค่ะเขาจะหนาจนเกินไปเวลาที่เราทานจะไม่อร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวไข่เกี๊ยวใบเกี๊ยวหยกนะคะใช้เหมือนกันนะคะครึ่งก่อนค่ะเฮ้ อันนี้จะตัดเป็นรูปวงกลมเตรียมไว้นะคะหรือเราสามารถไปดีลกับร้านต่างร้านนะคะเขาให้เขาตัดมาให้เลยก็ได้นะราคาก็อาจจะขึ้นมาเล็กน้อย5 บาท10 บาทนะคะที่ให้เขาตัดให้บางครั้งนะคะเศษแป้งที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถนําไปทอดหรือว่าเราสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางเจ้าเขานํามาผสมกับตัวส่วนของหมูที่ใส่ในขนมจีบให้มันเหนียวยิ่งขึ้นนะคะลองไปปรับเปลี่ยนดูได้นะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยคลึงไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดอย่านวดทีละเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแผ่นมันจะไม่ค่อยบางเพราะว่าแรงเราไม่ถึง

มาถามว่าเอ้ยอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าหนูไม่อยากตัดนะได้ไหมได้ไม่อยากตัดหรือว่าไม่อยากให้กดให้มันครึ่งเป็นแผ่นบางได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราทานมาแผ่นแป้งเขาจะหนาจนเกินไปนะค่ะเตรียมไว้ข้อสำคัญนะคะในระยะเวลาที่เราทำเขาเนี่ยให้เก็บเขาในกล่องที่เป็นสุญญากาศหรือว่าปิดไม่ให้อากาศเข้านะคะเพราะว่าแผ่นพวกนี้เขาจะสามารถเวลาโดนลมเนี่ยเขาแข็งได้ง่ายนะคะมา

อย่าทิ้งนะสามารถนำไปเกิดประโยชน์ได้นะคะตัวเนี้ยอืม

โอเคค่ะหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูได้เวลาครบ5นาทีละสำหรับตัวไข่แดงเค็มของเรานะคะมาค่ะอาจารย์จะปิดไว้นะไม่ให้เขาโดนลมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูไข่แดงเค็มของเราได้เลยค่ะมาไข่แดงเค็มที่ได้มานะคะมาดูกันเขาจะสุกประมาณนี้นะคะยังไม่100%นะคะยังไม่100%แต่ว่าอาจารย์ต้องการให้เขาไปสุกอีกเวลาที่เรานำไปใส่ตัวหน้าขนมจีบนะคะอันนี้ประมาณ50%นะคะผ่าเข้าไป

ใหญ่มากก็ไม่ดีนะคะถ้าใหญ่มากเนี่ยไข่หนึ่งลูกจะอยู่ที่ประมาณ12ชิ้น10 ถึง 12ชิ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําไข่ตัดในขนาดที่ใหญ่มากของอาจารย์ประมาณ1เซนคูณ1เซนนะคะถ้าใหญ่มากเกินไปรสชาติของตัวไข่แดงเค็มเขาจะไปเสริมความเค็มให้ตัวขนมจีบมันจะทําให้เค็มมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะตักใส่แล้วเผื่อเอาไปแต่งหน้านะคะมาอีกหนึ่งลูกผ่าครึ่งค่ะผ่าข้างนะคะเอาในข้างผ่ากลางครึ่งค่ะ1 2 3 4โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมไว้สำหรับตกแต่งหน้าตัวขนมจีบของเรา

ค่ะหลังจากที่อาจารย์พักในส่วนของหมูได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทําการห่อกันเลยจําได้ไหมเอ่ยเนี่ยตอนช่วงต้นอาจารย์พาทําในส่วนของแผ่นเกี๊ยวไปนะคะตัดเป็นวงกลมนี่ค่ะน้ํามันไข่แดงเค็มที่เรานึ่งสุกแล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ตัวนี้อาจารย์จะนํามาใช้เพื่อที่จะให้ตัวไข่แดงแล้วก็หมูเขาติดกันถ้าเราไม่นํามาไข่แดงเค็มมาจุ่มไข่ขาวก่อนเวลาที่เรานําไปนึ่งอะค่ะตัวหมูเขาจะขยายตัวจะทําให้ไข่แดงหลุดออกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยค่ะด้านข้างของอาจารย์จะเป็นซึ้งนึ่งนะคะก่อนที่อาจารย์จะนําขนมจีบนะคะลงไปนึ่งอาจารย์จะนําตัวซึ้งนึ่งของอาจารย์ชุบน้ํามันแล้วก็สามารถนําขนมจีบวางลงได้ถ้าเราไม่ชุบนะคะตัวขนมจีบของเราจะติดค่ะสามารถใช้ใบตองได้นะคะแต่ใบตองแค่ว่าแต่ละรอบที่เรานํามานึ่งใหม่เราต้องทําการฉีกใหม่นะคะเพราะว่าเวลาเขาโดนความร้อนเขาจะหดตัวนะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะหมูของอาจารย์ได้ที่แล้วแผ่นแป้งนะคะแผ่นแป้งมาได้ที่แล้วนะคะอาจารย์ตักหมูขึ้นมา1ก้อนอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะคะประมาณนี้นะใส่ไว้ตรงกึ่งกลางค่ะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้บีบขึ้นค่ะเป็นแบบนี้โป้งชี้ด้านซ้ายบีบขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะทํามือเป็นวงกลมเพื่อที่จะใส่ตัวขนมจีบเข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่ามันมีหมูอยู่ด้านบนอาจารย์จะใช้ตัวช้อนค่ะกดลงไปในระหว่างที่กดอาจารย์จะไม่ใช้นิ้วมือนะคะในการบีบตัวขนมจีบเพราะว่าถ้าคุณใช้บีบตัวเนี้ยค่ะเขาแป้ง1แผ่นนะคะหมูประมาณ15กรัมใส่ลงไปตรงกลางเลยค่ะใส่เสร็จแล้วโป้งชี้ขวาดันขึ้นโป้งชี้ซ้ายดันขึ้นนะคะเป็นเหมือนดอกไม้เสร็จแล้วครอบเข้าไปค่ะปึ๊บแบบนี้นะคะครอบเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมให้ตัวแผ่นแป้งกับตัวนิ้วมือเราเสมอกันในแนวเดียวกันนะคะและ เสร็จแล้วค่ะใช้ปลายช้อนกดลงปึ๊บ1รอบหมุนกดลงปึ๊บ1รอบหมุนการที่เราทําแบบนี้เพื่อต้องการให้ไส้ด้านในของเรามันแน่นนะคะหมุนหมุนหมุนหมุนโอเคค่ะมาปึ๊บอาจารย์จะกดตูดเขาเล็กน้อยนะเพื่อให้ตัวตูดเขาสามารถตั้งได้นะคะเป็นทรงตั้งแบบนี้มาดูอีกหนึ่งรอบค่ะต่อมาปึ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วปึ๊บปิดค่ะปิดหมุนปิดหมุนปิดหมุนปิดหมุนทำทรงตูดให้เรียบนะคะใส่ลงไปน่ะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บครอบเขาไว้ให้แผ่นแป้งเสมอกับระดับมือของเรากดไปหมุนกดหมุนกดหมุนกดแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนค่ะครับปึ๊บดันตูดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ลงไปจะทำไปเรื่อยๆหลังจากที่เต็มซึ้งแล้วนะคะจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดนะคะ6นาทีแต่ก่อนที่อาจารย์จะนึ่งอาจารย์จะนําเขาไปพรมน้ําก่อนเพื่อให้หน้าของหมูเขาไม่แห้งนะคะหมุนกดหมุนกดหมุนกดหมุนค่ะกดหมุนไปเรื่อยๆเราจะหมุนนะคะจนกว่าเรารู้สึกว่าแป้งเนี่ยเราสามารถเก็บขอบแป้งได้เรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บหมุนไปเรามาดูกันอีกหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตนะเนี่ยเห็นไหมปึ๊บนิ้วครอบกดลงหมุนกดลงหมุนเป็นไงคะง่ายไหมเนี่ยค่ะหมุนไปเลยเร็วเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายหรือเปล่าคะ
ค่ะตอนนี้ห่อเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกระบวนการก่อนสุดท้ายของเราเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาชุบไข่เค็มนะไข่แดงเค็มที่เรานึ่งเสร็จแล้วกับเหล้าจีนนะคะอาจารย์จะแตะในส่วนของไข่ขาวเล็กน้อยค่ะปุ๊บปุ๊บติดค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจารย์จะพาใส่ในส่วนของไข่กุ้งนะคะมาดูกันไข่กุ้งนะคะอาจารย์จะไม่แนะนําให้ทําแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้เพราะว่าไข่กุ้งจะเป็นตัวการทําให้เขาเสียได้ง่ายสามารถทํานึ่งแล้วก็ทานได้เลยนะคะไข่กุ้งแบบนี้นะใช้ปลายช้อนกดลงไปเล็กน้อยค่ะให้เขาติดอยู่

โอเคตัวต่อมาค่ะอีกรอบหนึ่งเห็นไหมง่ายค่ะใส่ลงไปนิดเดียวเราสามารถเพิ่มมูลค่ากับตัวขนมจีบของเราได้เลยนะคะแต่ว่าต้องกดลงไปหน่อยนะให้เขาติดค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะแบบนี้กดลงปึ๊บกดลงค่ะอย่าลืมนะไข่แดงเค็มของเราอย่าลืมไปนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่นึ่งก่อนนะเวลาที่ทานมันจะรู้สึกเลี่ยนๆนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นสาบกลิ่นคาวของไข่ลดกลิ่นสาบกลิ่นคาวของไข่ด้วยเหล้าจีนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำสักครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนี้นะอาจารย์จะเอาไปนึ่งในน้ำเดือดนะคะ6นาทีนึ่งน้ำเดือด6นาทีก่อนที่อาจารย์จะนึ่งนะคะอาจารย์จะทำการฉีดพรมนะคะให้ตัวหน้าของขนมจีบเขาไม่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอเคค่ะมาใช้ฟอกกี้นะคะเติมน้ำเปล่าฉีดลงไปให้ชุ่มหน่อยก่อนที่เราจะนึ่งนะคะวิธีการนี้จะทำให้ช่วยให้เวลาที่เรานึ่งในส่วนของแป้งออกมาแป้งเขาจะไม่แข็งกระด้างนะคะถ้าเราไม่พรมน้ำเลยหน้าเขาจะแห้งเป็นสีดำคล้ำแล้วคราวนี้ตัวแป้งของเขามันจะแข็งด้วยค่ะโอเคค่ะนึ่งน้ำเดือดนะคะ6นาทีสามารถนึ่งซ้อนกันได้2ชั้นนะคะสำหรับตัวขนมจีบนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปนึ่งก่อนนะคะ

0: ค่ะตอนนี้ขนมจีบของเราได้ที่แล้วนะคะจําได้ไหมคะตอนที่อาจารย์พานึ่งอาจารย์บอกว่าน้ําต้องใช้น้ําเดือดไฟแรงนะคะนึ่งขนมจีบก้อนของอาจารย์ประมาณสัก15กรัมนะคะจะใช้เวลานึ่งประมาณ6นาทีนะคะเนาะข้อสําคัญของขนมจีบคือคุณต้องพักให้ตัวหมูของคุณนะคะสักประมาณ4 ถึง 6ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวหมูเขาเนี่ยเกิดการรัดตัวเกิดตัวเครื่องเทศเขาได้มีการผสมผสานให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะไม่สามารถที่จะนํามาแล้วมาห่อได้เลยนะเดี๋ยวหมูเขาจะเกิดการหดตัวค่ะขึ้นนะคะจะทําให้ขนมจีบของเราออกมาไม่สวยงามนะอันนี้ค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะขนมจีบไข่กุ้งค่ะขนมจีบหมูไข่แดงเค็มนะคะค่ะขอจบในส่วนของขนมจีบวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีเทคนิคหรือว่าสูตรอาหารดีๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาเผยแพร่อีกนะคะติดตามอาจารย์ได้ในเทปหน้าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับสูตรขนมจีบไส้หมูของครูเชฟของเราที่หมูทั้งดูนุ่มดูเด้งดูรสชาติละมุนลิ้นขนาดนี้สมกับที่ลักเกริ่นไว้ตอนต้นเลยใช่ไหมล่ะ
2: สูตรและวิธีการทำที่ครูเชฟสอนก็ง่ายและไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะซึ่งในแต่ละขั้นตอนการทำนั้นครูเชฟก็ได้คอยเผยเคล็ดลับขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่เรียกได้ว่าสอนกันจนหมดเปลือก
3: เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ
4: เช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้

ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหล่อ

ลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนนะครับออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมนะครับระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับครูสอนนะครับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับในภาคเรียนที่2ทับ2559นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครับก็ในพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครูก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของความหมายของคำว่าดิจิตอลเบื้องต้นนะครับระบบเลขฐานต่างๆนะครับมาดูก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำอธิบายรายวิชาของวิชาวงจรดิจิตอลก่อนนะครับนะครับก็คือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆนะครับรหัสลอจิกนะฟังก์ชันตารางความจริงและสัญลักษณ์พีชคณิตบูลินนะครับวงจรคอมบิเนชันนะครับจุดประสงค์รายวิชาของวิชาวงจรดิจิตอลนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัสนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจลอจิกฟังก์ชันต่างๆนะครับตารางความจริงและ

สัญลักษณ์ทางลอจิกนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจนะครับวงจรคอมบิเนชันลอจิกนะครับเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบลอจิกเกตนะครับคอมบิเนชันลอจิกครับเพื่อให้มีกิจที่ใส่ในการทำงานนะครับด้วยความละเอียดรอบคอบน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาน้อมนำใช้นะครับความหมายของนะครับดิจิตอลนะครูจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าดิจิตอลวงจรดิจิตอลครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าดิจิตอลเนี่ยเราต้องเข้าใจกับความหมายของคำว่าอนาล็อกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าดิจิตอลหรืออนาล็อกนะมันกล่าวถึงสัญญาณนะครับสัญญาณความถี่สัญญาณไฟฟ้านะครับเรามาดูความหมายของอนาล็อกก่อนแล้วอนาล็อกก็คือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของข้อมูล

โค้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรูปขึ้นนี้เรียกว่ารูปขึ้นไซด์เวฟนั่นเองนะครับนะหลักการเกิดสัญญาณรูปขึ้นที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเราโยนเหรียญบาทลงไปในน้ำนะครับน้ำก็จะเกิดนะครับรูปขึ้นในลักษณะวงรอบนะครับสะท้อนต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นรูปขึ้นนะครับนี่คือสัญญาณอนาล็อกนะนี่ข้อสังเกตของสัญญาณอนาล็อกนะจะเป็นสัญญาณไซด์เวฟเป็นสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดก็คือความสูงแล้วก็ขนาดของสัญญาณเนี่ยจะมีหลายระดับสัญญาณนะครับตั้งแต่ 0.1 0.2 เป็นต้นไปนะครับก็จะมีหลายระดับสัญญาณนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่เราจะแบ่งสัญญาณละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้มาดูความหมายของดิจิตอลบ้างนะครับดิจิตอลนะครับเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บประมวลผลข้อมูลนะครับเน้นย้ำนะครับเป็นการเก็บนะครับโทษนะครับเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้สร้างเก็บและประมวลผลข้อมูลพอพูดถึงตรงนี้แล้วนักเรียนให้นึกถึงตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ครับในลักษณะ2สถานะก็คือบวก positive แสดงด้วยเลข1นะครับเปรียบเสมือนว่ามีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ5โวลต์นั่นเองและไม่บวกหรือลบนะหรือไม่บวกก็คือ non positive แสดงด้วยเลข0นะครับสัญญาณดิจิตอลคือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับอนาล็อกต่อเนื่องดิจิตอลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจจะโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าก็คือ1กับ0นั่นเองนะครับดูรูปร่างของสัญญาณดิจิตอลนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าสัญญาณดิจิตอลจะลักษณะคล้ายๆเป็นรูปขึ้นสี่เหลี่ยม square wave หรือเป็นรูปขึ้นพันนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ระดับคือ1คือนะครับคือส่วนที่เป็นด้านค่าสูงสุดด้านบนตรงนี้แล้วก็ศูนย์ส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้แล้วก็จะมี2ระดับสัญญาณนี่คือสัญญาณดิจิตอลครับเมื่อนำเอาสัญญาณนะครับอนาล็อกและดิจิตอลมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับรูปบนเป็นสัญญาณอนาล็อกรูปขึ้นเป็นไซด์เวฟนะครับโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับส่วนด้านล่างเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นรูปขึ้นในลักษณะของรูปขึ้นสี่เหลี่ยมหรือว่าสแควร์เวฟหรือว่าพันเวฟนะครับจะสังเกตว่าสัญญาณดิจิตอลจะมีอยู่2ระดับคือระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดครับสูงสุดก็จะมีระดับเดียวครับต่ำสุดก็จะมีระดับเดียวใน1รูปขึ้นครับคือ1กับ0ส่วนสัญญาณอนาล็อกนั้นมีหลายระดับสัญญาณแล้วแต่เราจะจับจุดตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลนะครับจึงมีต้นกำเนิดมาจากสัญญาณอนาล็อกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวงจรในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับจะต้องมีการแปลงสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเปรียบเทียบครับนี่คืออนาล็อกส่วนดิจิตอลก็จะเป็นลักษณะของรูปขึ้นสี่เหลี่ยมและมีอยู่2ระดับก็คือ1กับ0นะครับต่อไปนะครับเป็นพื้นฐานของระบบตัวเลขนะครับระบบตัวเลขในที่นี้หมายถึงว่าระบบตัวเลขที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เรามีการศึกษาความรู้เรียนพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับต้นๆนะตั้งแต่ระดับประถมมัธยมนะครับคือเลขที่เราใช้นะเลขที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเลข1 2 3 4 5นะครับ6 7 8 9 10เลข20เลข100เลข1000เลข10,000เลข1ล้านใดๆก็ตามนั่นคือเลขที่เราใช้นะครับแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปเลขเหล่านั้นเรียกว่าเลขฐาน10เลขฐาน10คือเลขที่มีฐานเป็น10นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเลขเหล่านี้คือเลขฐาน10นะครับอย่างเช่นเลขตัวแรกนะครับคือเลข256เลขตัวที่2นะครับ1267เลขตัวที่3 100ตัวที่4 15,345เลขที่5 67.34ไม่ว่าจะมีทศนิยมหรือไม่เลขเหล่านี้คือเลขฐาน10เพราะว่ามีฐานเป็น10ยกตัวอย่างเช่น256ก็คือ6อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10แล้วก็2อยู่ในหลักร้อยเอามาประกอบกันแต่ละส่วนก็จะมีฐานเป็น10 6ก็อยู่มีค่าน้ำหนักเป็นเลขฐาน10ยกกำลัง0นะครับก็คือ10ยกกำลัง0ได้1นั่นเองอยู่ในหลักหน่วย5นะครับอยู่ใน
ฐาน10ยกกำลัง

หนึ่งสองอยู่ในหลักฐานสิบยกกำลังสองนะครับนะตรงนี้คือยกตัวอย่างเลขฐานสิบเรียกภาษาอังกฤษว่าดิซิมอนนะเลขฐานสิบเรียกภาษาอังกฤษว่าดิซิมอนนะครับนี่คือพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราเรียนในวิชาดิจิตอลเราต้องการเลขที่มีอยู่2ตัวเท่านั้นคือ1กับ0เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการแปลงเลขฐาน10ที่เราเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมาเป็นเลขฐาน2ซึ่งมีอยู่2ระดับคือ1กับ0นั่นเองเลขฐาน2เรียกว่าไบนารีภาษาอังกฤษนะครับเลขฐาน10เรียกว่าดิซิมอนนะครับคราวนี้มาดูในเนื้อหานะครับเนื้อแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเลขฐาน10และเลขฐาน2เลขฐาน10คือเลขที่เราใช้อยู่นะครับเลขฐาน2คือเลขที่อยู่ในรายวิชาในวงจรเป็นข้อมูลของวงจรดิจิตอลนะครับมาดูเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10คือเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือยกตัวอย่างนะครับเลขฐาน10ก็เช่นเลข0 1นะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลงมาเลขฐาน2เหล่านี้นะครับเชื่อได้เลยว่านักเรียนที่ไม่เคยเรียนในวิชาดิจิตอลที่ไม่เคยเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับหรือไม่เคยเรียนเกี่ยวกับเลขฐานก็จะไม่เข้าใจเลยว่าเลขฐาน2มันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครูจะสอนให้รู้วันนี้เลยว่ามันแปลงได้ยังไงนะครับมันยากหรือง่ายนะครับอย่าง0ก็คือ0เลขฐาน2 1เลขฐาน10เท่ากับ1เลขฐาน2เท่ากัน2เลขฐาน10เท่ากับ1 0เลขฐาน2อ่านว่า1 0นะครับไม่ได้อ่านว่า10นะเพราะเลขฐาน2มีเลขอยู่แค่2ตัวคือ1กับ0นะครับเลข3เท่ากับเลข1 1เลขฐาน2เลข4เท่ากับ1 0 0เลขฐาน2ครับเลข5เท่ากับ1 0 1เลขฐาน2เลข6เท่ากับ1 1 0เลขฐาน2นะครับเลข7นะครับเท่ากับ1 1 1เลขฐาน2แล้วก็เลข8เท่ากับ1 0 0 0เลขฐาน2เหล่านี้นะครับน่าสนใจว่าแล้วมันมีวิธีการอย่างไรล่ะที่จะแปลงเลขฐาน10เหล่านี้มาเป็นเลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับหรือเรียกว่าทบทวนระบบเลขฐาน10นะครับ this system ก่อนนะครับดูนะครับเลขฐาน10คลิกเลยนะครับคือเลขที่ประกอบด้วยเลขอยู่10ตัวนะครับคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เราเลขเหล่านี้มาประกอบเป็นเลขในหลัก10ในหลัก100ในหลักพันในหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ครับแต่ก็จะมีเลขอยู่เพียง10ตัวเท่านี้นี่คือเลขฐาน10นะครับค่าประจำหลักนะครับมันก็สามารถเขียนได้ตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่มีที่สิ้นสุดครับเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นหลักหน่วยนะหลักที่1เป็นหลักหน่วยก็จะมีค่าประจำหลักคือ10ยกกำลัง0นะครับกฎทางคณิตศาสตร์ก็คือไม่ว่าเลขใดๆยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1เสมอเพราะนั้น10ยกกำลัง0ตรงนี้มีค่าเป็น1หลัก10นะครับคือหลักที่2ก็จะมีค่าประจำหน่วยคือ10ยกกำลัง1 10ยกกำลัง1คิดเป็นตัวเลขกลมๆคือได้10นะครับหลักที่3หลัก100นะครับคือหลักนะครับที่มีค่าประจำหลักก็คือเลข10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ100นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นมันก็ไล่ลำดับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n นะครับ n คือหลักที่มากที่สุดที่เราจะคิดนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่ครูให้เป็นเลขฐาน10นะครับกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ 23,065 นะครับเขียนแทน n ด้วยนะครับก็คือนะครับ 8,000 เขียนแทน n ด้วยตรงนี้นะครับโทษนะครับตรงนี้จะเป็นเลขนะครับ 23,000 นะครับ65นะครับ32,065นะครับตรงนี้ได้เขียนผิดนะครับขออภัยด้วยนะตรงนี้ต้องเป็นเลขต้องเป็นเลข 23,065 นะครับคราวนี้นักเรียนดูนี้เวลาเรากระจายหลักนักเรียนต้องทำการแยกหลักก่อนหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นใช่ไหมครับ10กำลัง0 10กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ก็กระจาย

ครับก็เป็น2คูณ10ยกกำลัง4นะบวก3คูณ10ยกกำลัง3นะครับบวก0คูณ10กำลัง2บวก6คูณ10กำลัง1แล้วก็บวก5คูณ10ยกกำลัง0นะครับพอคูณเสร็จแล้วมันก็จะได้ 23,065 นั่นเองนะครับนี่ก็กระจายคิดอย่างละเอียดนะครับครูก็คิดอย่างละเอียดให้ดูนะครับนี่คือคำตอบพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับโทษทีนะครับคราวนี้การเขียนแทนเลขเศษส่วนและทศนิยมนะครับการเขียนเลขนี่มันเกี่ยวกับเลขฐาน10อยู่นะครับคราวนี้เลขฐาน10นอกจากกำลังมันเป็นบวกแล้วเลขฐาน10ก็จะมีกำลังเป็นลบด้วยยกตัวอย่างเช่น10ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน10นะครับเพราะนั้นเวลาคิดแล้ว1ส่วน10ก็ได้ 0.1 นั่นเอง10ยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับ1หารด้วย100หรือ1หารด้วย10ยกกำลัง2นั่นเองครับ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 0.01 นะครับ10กำลังลบ3มีค่าเท่ากับ1หารด้วย 1,000 นะครับมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับต่อนะครับต่อไป10ยกกำลังลบ4นะครับ10ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับ1หารด้วย 10,000 หรือหารด้วย10ยกกำลัง4นั่นเองเมื่อคำนวณแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็ไล่เรียงก็มากไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าจะลบยกกำลังติดลบแค่ไหนนะครับหรือตัวอย่างที่2ครับอันนี้จะเป็นการกระจายเลขฐาน10ที่มีทศนิยมอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นเลข 837.526 นะครับ 837.526 นั่นเองอันนี้เวลากระจายมันกระจายไงกระจายส่วนหน้าจุดที่เป็นบวกไม่มีปัญหาครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับ8คูณ10ยกกำลัง2 3คูณ10ยกกำลัง1นะครับแล้วก็7คูณ10ยกกำลัง0นะตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็จะได้837แต่หลังทศนิยมนะครับคิดยังไงเรียนนะครับก็เป็นกำลังติดลบนั่นเองครับนักเรียนเริ่มจากลบ1นะเรียนสังเกตตรงนี้อย่างนึงถ้าเป็นหน้าจุดนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับที่เป็นจำนวนเต็มไม่มีทศนิยมเนี่ยมันจะเริ่มจาก10กำลัง0กำลัง1กำลัง2แต่ถ้าหลังจุดมันจะเริ่มจาก10กำลังลบ1นะครับไม่ใช่10กำลังลบ0นะครับมันจะเริ่ม10กำลังลบ1 10กำลังลบ2 10กำลังลบ3นะครับก็เขียนกระจายเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ1นะครับบวก2คูณ10ยกกำลังลบ2บวก6คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นคิดโดยละเอียดแล้วก็จะได้ดังนี้นะครับนะ800นะครับ30แล้วก็7บวกกันนะครับ5คูณ105คูณ10ยกกำลังลบ1ก็เหมือน5หารด้วย10 2คูณ10ยกกำลังลบ2ก็เหมือน2หารด้วย100นะครับ6คูณ10ยกกำลังลบ3ก็เหมือน6หารด้วย10กำลัง3หรือ6หารด้วย 1,000 คลิปเลขกลมๆออกมาครับก็จะเป็นนะครับ837บวก 0.5 บวก 0.02 บวก 0.06 บวกเป็นตัวเลขกลมๆก็จะได้เลขฐาน10ตรงนี้นะครับ 837.526 นะเป็นการกระจายถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของเลขฐาน10นะครับทั้งที่มีทศนิยมแล้วก็ไม่มีทศนิยมนะครับต่อไประบบเลขฐาน2ครับ binary system ระบบเลขฐาน2นะครับเป็นระบบนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องนำนะครับจะต้องแปลงข้อมูลต่างๆให้เป็นเลขฐาน2นะครับเพื่อจะให้มาเก็บในวงจรเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลในวงจรดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ก็คือเลขที่มีตัวเลขอยู่2ตัวก็คือ0กับ1นะมีเลขอยู่2ตัวเท่านั้นมี0กับ1นะครับแล้วก็เลขมันก็มีฐานเป็น2นั่นเองครับนักเรียนอาจจะควรอธิบายว่ามีฐานเป็น2อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับ1010 2 subscript นะครับเขียน2ห้อยไว้เล็กๆให้รู้ว่านี่คือเลขฐาน2นะครับอ่านว่า1010นะครับไม่ใช่1010นะครับถ้า1010นี่คือเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน2จะอ่านว่า1010อ่านทีละหลักนะครับทีละบิตเลยการนับเลขฐาน2นะครับดูนะครับ0 1นะครับเดี๋ยวคลิกขึ้นมาก่อนนะครับ
มันก็จะไล่อย่างนี้ครับ0นะครับ1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1นะครับ1 1 0แล้วก็1 1 1นี่คือเป็นวิธีการไล่หลักเลขฐาน2ข้อควรข้อสังเกตครับว่ามันไล่ยังไงนักเรียนดูนะครับจาก0เป็น1เป็น2หลักนะครับจาก1เป็น1 0พอ1 0ปุ๊บนะครับค่านับไปก็คืออะไรครับจาก0นี้กลายเป็น1ก็เป็น1 1 1 1นี่คือจำนวนนะครับค่ามากที่สุดของเลขฐาน2แล้วเพราะมีเลขอยู่2ตัวพอมีค่ามากที่สุดแล้วก็จะทดไปอีกหลัก1เป็น1ก็เหมือนเรานับเลขฐาน10ครับ0ถึง9พอ9แล้วทดเป็น10นะครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็เป็น20พอเต็มหลัก10แล้วก็ขยับเป็นหลัก100นะคิดอย่างนี้ก็ได้พอเต็มหลัก100แล้วขยับเป็นหลัก 1,000 นั่นเองหัวข้อนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10กำลังสูตรเห็นไหมครับ1คูณ2ยกกำลัง1นะครับแล้วก็1คูณ2ยกกำลัง2ไล่มาเรื่อยๆครับแล้วก็มา0คูณ2ยกกำลัง3สุดท้ายครับมา1คูณ2ยกกำลัง4นะครับเพราะเลขฐาน2จะมีฐานเป็น2กระจายแค่นี้ครับเวลาคิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นเลขฐาน10นะเมื่อคิดออกมาแล้วก็จะเป็น16บวก0 16นะครับบวก0บวก4บวก2บวก1นะครับ2ยกกำลัง4ได้16คูณกับ1ได้16 0คูณอะไรได้0นะครับ1คูณกับ4ใช่ไหมครับก็ได้4นะครับ2คูณกับ1ก็ได้2นะครับ2ยกกำลัง0ได้1 1คูณ1ได้1ครับพอบวกกันแล้วก็จะได้23นั่นเองสรุปนะครับก็คือนะครับ10111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือสรุปออกมาอันนี้เป็นเทคนิคการแปลงเลขฐาน10นะครับเป็นเลขโทษนะครับเป็น1หารด้วย2นั่นเองก็เป็น 0.5 0คูณอะไรได้0อยู่แล้วอันนี้ทำไมได้ 0.25 นะครับ1คูณกับ2ยกกำลังลบ3ก็เหมือนกับ1หารด้วย2ยกกำลัง3ก็คือ1หารด้วย8นั่นเองพอตั้ง1หารด้วย8แล้วก็จะได้เป็นตัวเลขมาคือ 0.125 ตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน1คูณ2ยกกำลังลบ4ก็เหมือนกับ1หารด้วย2ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย16นั่นเองเมื่อเอา1หารด้วย16ก็จะได้เป็นตัวเลขก็คือ 0.0625 เมื่อเอาตัวเลขมาบวกกันก็จะสรุปว่า 0.1 นะครับ011เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ 0.6875 เลขฐาน10นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเรียนครั้งแรกก็ถือว่าเรียนค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรนะครับในการในเรื่องของเลขฐานแล้วการแปลงเลขฐานแล้วนะครับระหว่างที่นักเรียนชมนะครับหรือเรียนผ่านจอทีวีกับครูเนี่ยนักเรียนควรจะจดนะครับเป็นตัวอย่างไว้นะครับหรือปัจจุบันมีเทคโนโลยีโทรศัพท์ก็ถ่ายเป็นภาพดิจิตอลไว้ดูก็ได้นะครับต่อไปนะครับหัวข้อถัดไปเลยนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน2บ้างเมื่อสักครู่เราแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน2มันมีหลายวิธีการครับถ้าเป็นวิธีการแบบตามหลักวิชาการเลยครับตามหลักการเลยก็ต้องมีการเอา2มาหารสั้นนะครับจนลงตัวนะครับจนหารไม่ได้แล้วหารเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับคราวนี้มาดูนี่เลยครับนี่ครับเป็นการหารสั้นขอโทษนะครับขอโทษทีครับนี่ไม่ได้เขียนสัญลักษณ์หารสั้นนะครับให้นักเรียนรู้นี่คือการหารสั้นนะครับนี่คือการหารสั้นมันจะเป็นเลขหารสั้นจะเป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นสีดำนะครับก็เลยมองไม่ชัดโทษทีนะครับนี่คือเป็นการหารสั้นตัวอย่างที่5นะครับครูจะแปลงเลข37ฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2วิธีการง่ายๆครับก็คือเอา37ตั้งแล้วก็เอา2หารสั้นไปเรื่อยๆจนได้เศษส่วนอย่างต่ำเดี๋ยวครูหารไปพร้อมกันเลยนะครับหารสั้นนักเรียนต้องไปทวนวิธีการหารสั้นนะครับ2 37หารด้วย2 2หาร3ได้1นะ2 1 2เศษ1เป็น17ใช่ไหมครับ2 8 16ก็เหลือเศษ1ครูไปไลฟ์เป็นไวนิดนึงครับต่อไปก็หารสั้นต่อครับเอา18หารด้วย2ก็ลงตัวครับ2 9 18พอลงตัวเศษก็ไม่มีเศษก็เป็น0ต่อไปเอา9หาร2สั้นต่อครับ9หารด้วย2 2 4 8เศษ1นะครับต่อนะครับเอา4หารด้วย2ต่อ2 2 4ลงตัวเศษ0ต่อนะครับ2หารด้วย2 2 1 2ลงตัวเศษ0ตอนนี้นะครับ
ได้ตัวเลข

อย่างต่ำแล้วนะครับคราวนี้เวลาตอบอย่างไรครับให้เรียนตอบจากล่างขึ้นไปบนนะครับเรียงหลักจากล่างขึ้นไปบนโดยนะครับเลขด้านล่างเนี่ยครับจะอยู่ทางซ้ายมือไล่ไปขวามือซ้ายมือไล่ไปขวามือดูนะครับล่างคือตัวนี้ด้วยนะครับคือ1เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็คือ100101นะครับเห็นไหมครับ100101ไล่จากล่างขึ้นบนเป็นคำตอบนะครับ1นะครับ0 0นะครับแล้วก็1ใช่ไหมครับ0แล้วก็1สรุปว่า37เลขฐาน10มีค่าเท่ากับ100101เลขฐาน2นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการฐานสั้นในการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2โดยเอา2มาหารสั้นกับเลขฐาน10เอาฐาน10ตั้งและหารด้วย2นะจนลงตัวจนเป็นตัวเลขอย่างต่ำนะครับต่อไปนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็น2นั่นแหละครับนี่ดูจะดูซับซ้อนขึ้นนะครับหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่ครูแปลงเลขฐาน10ที่เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ทศนิยมเป็นเลขฐาน2โดยเอา2มาหารสั้นแต่ตอนนี้นะครับครูกำลังจะแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมก็คือเลข 0.6875 ให้เป็นเลขฐาน2วิธีการครับให้เอา2มาคูณนะครับมาคูณทีละสเต็ปทำอย่างไรนักเรียนดูตามครูนะครับเลขโจทย์ก็คือ 0.6875 เอา2มาคูณเลยครับดูนะครับก็คูณเวลาคูณแล้วมันก็จะได้เลข 1.3750 นะครับ 1.3750 นะครับเมื่อได้เลขที่คูณแล้วให้นักเรียนดึงนะครับเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อฟังดีๆครับให้นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อเลขหน้าจุดไม่ต้องดึงไปครับเลขหน้าจุดก็คือ1ไม่ต้องดึงไปก็เหลือ 0.3750 เอา2ไปคูณนักเรียนคูณได้อยู่แล้วคูณเสร็จแล้วตัวเลขต่อไปได้ 0.7500 ก็ให้นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อครับไปคูณต่อนะครับเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.75 นั่นเองนะครับก็ดึงไปคูณ2ต่อเมื่อคูณกับ2แล้วตรงนี้มันได้ 1.5 นะครับ 1.5000 นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมก็คือ 0.5 ใช่ไหมครับไปคูณต่อนะครับคูณจนกว่ามันจะลงตัวคูณจนกว่าจะได้ 1.0 นั่นเองคูณจนกว่าจะได้ 1.0 นะครับถือว่าเสร็จสิ้นนะถือว่านะเสร็จสิ้นวิธีการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน2แล้วเพราะฉะนั้นเวลาตอบนั่นเองก็ดึงเลขหน้าจุดนะครับมาตอบนะดึงเลขหน้าจุดทศนิยมเนี่ยมาตอบแต่ตอบมันจะเป็นคำตอบที่เป็นจุดทศนิยมเลขฐาน2ถูกไหมครับเพราะเลขฐาน10มันเป็นทศนิยมคำตอบก็คือ0จุดอะไรครับ1ใช่ไหมครับ0นะครับ1แล้วก็1นะครับดึงเลขหน้าจุดของการคูณของแต่ละชุดมาตอบนั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน10ทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2นะครับนี่มีวิธีลัดด้วยนะวิธีลัดนี่นะครับก็เกิดจากนะครับประสบการณ์โดยตรงของครูที่ครูได้เรียนมาในนะครับสมัยนั้นเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบนะตั้งแต่สมัยปวช.ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ครูเขาสอนวิธีลั่นมาซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้เรียนแปลงเลขฐานได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องมาตั้งหารสั้นไม่ต้องมาคูณทศนิยมนะครับทำยังไงดูครับน่าสนใจมาดูวิธีลัดในการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ก่อนทำยังไงเรียนดูนะครับครูยกตัวอย่าง37นะครับเลขฐาน10จะแปลงเป็นเลขฐาน2แต่ว่านักเรียนทำนักเรียนไม่ต้องตีตารางนี้ก็ได้ให้นักเรียนดูอย่างนี้ครับนักเรียนให้สังเกตว่าเลขฐาน2มันจะมีค่าน้ำหนักเลขยกกำลังของแต่ละชุดมาก็ไล่เรียงตั้งแต่2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4 2กำลัง5ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จะมีเลขฐาน2กี่หลักนักเรียนลองคิดดูนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขนะค่าน้ำหนักของแต่ละหลักของเลขฐาน2นั้น2กำลัง0ได้1ครับ2กำลัง1ได้2 2กำลัง2ได้4 2กำลัง3ได้8 2กำลัง4ได้162กำลัง5ได้32นั่นคือสังเกตว่ามันจะไล่ลำดับได้ยกกำลังจากขวาไปซ้ายเนี่ยโดยคูณ2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ16คูณ2ได้32ถ้าต่อไปก็คือ64 128 256 1012นะครับให้ดูนี่คือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเลขตรงนี้นะครับจะเราจะเอาไปใช้ในการทำวิธีลัดดูดีๆนะครับเลข1 2 4 8 16 32

ได้จากเลขนะครับประจำนะครับหลักนะน้ำหนักประจำหลักของเลขฐานสองแต่ละหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการบอกเลยครับวิธีการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสองโดยวิธีลัดให้นักเรียนไล่ลำดับเลขยกกำลังของเลขฐานสองแต่ละหลักจากขวามาซ้ายจนไล่จนไม่เกินเลขที่เราต้องการแปลงครับเช่นเราต้องการแปลงเลขฐานสิบเจ็ดนะครับเราต้องการแปลงเลขฐานสามสิบเจ็ดเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสองนักเรียนก็ไล่มาเลยครับไล่เลขยกกำลังมาเลยของน้ำหนักของเลขฐานสองแต่ละหลักก็ไล่มาหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองไล่จนกว่าเลขที่เราไล่ค่าน้ำหนักของเลขฐานสองไม่เกินเลขที่เราต้องการแปลงครับต่อไป64มันเกินนะครับเราก็ใช้เลขแค่นี้จากนั้นนักเรียนเอาเลขเหล่านี้มาเอาเลขใดมาบวกกันให้ได้ 3.7 ครับเอาเรียนมาดูพร้อมกัน32บวก16เป็น48ไม่ได้เกินครับก็ไม่ใช้ก็ใส่0 32ใช้ครับใส่1ต่อไปครับ16ไม่ได้แล้วเกิน32บวก8ก็เป็น40ก็เกิน37อีกก็ไม่ใช้ครับ8เลข8ไม่ได้ใช้ก็ใส่0ต่อไปครับ32บวก4เป็น36ไม่เกินนะครับก็ใช้ใส่1ต่อไปครับ32บวกอีก1ก็เป็น37นะครับตอบก็คือ100101นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขใดที่เราเอามาบวกกันแล้วได้คำตอบก็คือให้ใส่เลข1ตัวเลขใดที่ไม่ใช้ก็ใส่เลข0นะครับมันก็จะได้เป็นคำตอบ100101นั่นเองนะครับนี่คือวิธีลัดในการแปลงเลขฐานนะครับ10นะครับเป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดนะครับต่อไปมาดูเลขฐานอื่นๆนะครับไม่เพียงแค่มีเลขฐาน10กับเลขฐาน2เท่านั้นมีเลขฐานอีก2เลขฐานนะครับที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับมาดูเลขฐาน8ก่อนเลขฐาน8นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออคตอลนะครับออคตอลซิสเต็มนะครับก็คือเลขฐาน8คือเลขที่มีเลขอยู่8ตัวก็คือมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองนะครับค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน8นั่นเองครับง่ายๆเลยนะเลขฐาน10ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน10เลขฐาน2ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน2เลขฐาน8ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน8นั่นเองก็ไล่จาก8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆแล้วแต่เลขฐาน8นั้นจะมีกี่หลักนะครับคราวนี้มาดูการเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นักเรียนทำได้โดยการนะครับเขียนค่าประจำหลักของแต่ละหลักของเลขฐาน8คูณกับตัวเลขประจำหลักนั้นนะครับแค่นั้นเองยกตัวอย่างเลยนะครับครูใช้ครูยกตัวอย่างเลขเยอะนะครับหลายหลักครูยกตัวอย่างนะครับเลข3 2 4 5 2เลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ตรงนี้ไม่ใช่อ่านว่า 32,452 นะครับเพราะมันเป็นเลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักไม่ใช่เลขฐาน10แปลงยังไงครับนักเรียนดูตรงนี้ก่อนเลยครับเลขฐาน8มันมีอยู่1 2 3 4 5หลักมันก็จะเริ่มจากคาบจำหลักนะครับหลักแรกสุดทางขวามือคือ8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3 8กำลัง4นะก็ไล่ไปแล้วแต่กี่หลักผมวิธีการแปลก็กระจายหลักเข้าไปนะครับเริ่มจาก3คูณ8กำลัง4บวก2คูณ8กำลัง3บวก4คูณ8กำลัง2บวก5คูณ8กำลัง1บวก2คูณ8ยกกำลัง0จากนั้นเราก็คิดเลขทีละในวงเล็บเลยครับ8ยกกำลัง4ได้4096คูณกับ3 8ยกกำลัง3ได้512คูณกับ2 8ยกกำลัง2ได้64คูณกับ4 8กำลัง1ก็ได้8ครับคูณกับ5 8ยกกำลัง0ได้1ครับอะไรยกกำลัง0ได้1หมดคูณกับ2เมื่อคิดเป็นเลขกลมๆครับเป็นส่วนนี้ก็3คูณกับ4096ก็จะได้ 12,288 บวกกับ2คูณกับ512ก็คือ1024บวกกับ4คูณกับ64ได้256บวกกับ40 85 40บวกกับ2คูณ1ได้2พอบวกกันแล้วก็จะสรุปเป็นตัวเลขดังนี้นะครับ3 2 4 5 2นะครับฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นี่คือการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับถ่ายรูปไว้นะครับหรือไม่ก็จดไว้นะครับเป็นวิธีการนะครับหลักๆตัวอย่างต่อ

ไปนะครับคราวนี้ล่ะคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน10บ้างวิธีการก็เหมือนเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10ครับนักเรียนก็เอา8คูณไปเรื่อยๆนะครับ8คูณไปเรื่อยๆนั่นเองครับมาดูตัวอย่างเลยขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับที่เป็นทศนิยมนักเรียนก็กระจายหลักค่าประจำหลักของเลขฐาน8นะครับคล้ายๆกับเลขฐาน2โดยหลังจุดทศนิยมก็จะเริ่มจาก8ยกกำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3 8กำลังลบ4นะครับนักเรียนก็กระจายหลักไปครับ3คูณ8กำลังลบ1 4บวก4คูณ8กำลังลบ2บวก7คูณ8กำลังลบ3บวก2คูณ8กำลังลบ4ก็คิดเป็นเลขกลมๆคิดออกมาเลยก็จะได้ก็จะเอา 0.375 บวก 0.0625 บวก 0.0ครับ1367บวก 0.0005 บวกเป็นคำตอบนี้ครับสรุปว่า 0.3472 เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10ก็ต้องตอบเป็นทศนิยมเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลขฐานระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2บ้างพูดง่ายคือเราจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8แล้วเราก็จะแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ก็ดูซิว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมาดูความสัมพันธ์ข้อที่1เขาบอกว่าเลขฐาน8 1บิตหรือ1หลักมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตหรือว่า3หลักนั่นเองครับที่มาก็อย่างเงี้ยครับนะครับ2 2 2 2เท่ากับ8นั่นเองนะครับก็ใช้ชัดเลขฐาน2 3หลักนะครับเทียบกันครับเทียบกันนะครับเลขฐาน8 0 1 2 3 4 5 6 7เลขฐาน8มันเลขมันมีเลขอยู่8ตัวนะก็คือเลข0ถึงเลข7อยู่แล้วนะครับพอแปลงมาเลขฐาน2ก็ยังได้ดังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น5ก็คือ101 6ก็คือ110 7ก็คือ111แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันแปลงยังไงบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้คราวนี้มาดูครับวิธีการดูนี่เลยครับยกตัวอย่างเช่นครับ00เลขศูนย์เลขฐาน8แปลงมาเลขฐาน2นะครับวิธีการคือนักเรียนก็เขียนเลขยกกำลังเลขฐาน2 3หลัก2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2นะพอคิดเป็นตัวเลขคือ1 2 4นั่นเองนะ0ก็ได้0 0 0เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช้เลขใดมาบวกกันเลยต่อไปครับ1นะครับก็ใช้เลข1ก็คือแบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4เช่นเดียวกันคราวนี้มาทำทีละชุดครับทำทีละหลักเอาทำทางไหนก่อนก็ได้ครับแต่เวลาครูทำครูนิยมเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับมาดู1ก่อน1ก็ใช้1ตัวเดียวใช่ไหมครับก็เป็น001 0ไม่ใช้เลขใดมาบวกกันเลยก็ใส่0หมดเลย6เอา4กับ1บวกกันได้6โทษนะครับ4กับ2บวกกันได้6 4บวก2ได้6ก็ใช้ตรงนี้ครับใช้4กับ2ก็คือเป็น110 4ก็ใช้4ตัวนี้นะครับนะมีค่าเท่ากับ4ตรงนี้พอดีก็คือ100สรุปว่าเลข4601เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100 110 000แล้วก็001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่เป็นการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐานนะครับ2ต่อไปครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับด้วยเวลานะครับจะหมดพอดีเลยนะครับนี่มาดูวันนี้ครูจะแบ่งเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8บ้างนี่ก็ยิ่งง่ายเลยนะครับก็ให้นักเรียนแบ่งเลขฐาน2เป็น3เป็นชุดละ3หลักเลขฐาน2ที่ครูยกตัวอย่างก็คือ10101 011แล้วก็111แล้วก็แบ่งเลขฐาน2เนี่ยเป็น3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ3หลักแรกนี่111นะครับต่อไปชุดต่อไปครับก็เป็นนะครับ011ตรงนี้ชุดต่อไปก็เป็นอะไรครับ101นะครับแบ่งเลยชุดต่อไปก็เป็นนะครับ10เติม0ข้างหน้าครบ3หลักก็เป็น010จากนั้นให้นักเรียนเอาเลขจากนั้นพอแบ่งเป็น3หลักเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับแบ่งเป็น3หลักต่อเลขฐาน8 1หลักเรียบร้อยแล้วก็จะได้เลขทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับเป็นเลขฐาน8 4หลักจากนั้นให้นักเรียนเขียนน้ำหนักเลขยกกำลังของเลขฐาน2แต่ละหลักนะครับก็คือ1 2 41 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นให้นักเรียนเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันทีละชุดครับชุดนี้ครับชุดนี้ก็คือเลขที่อยู่บนเลข1มีทั้งเลข4เลข2เลข1เลยเอา4 + 2 + 1ก็ได้7ชุดนี้นะครับ

เลขที่อยู่บนเลขหนึ่งก็มีเลขสองกับเลขหนึ่งบวกกันได้สามชุดนี้นะครับเลขที่อยู่บนเลขหนึ่งก็คือมีเลขสี่กับเลขสองบวกกันได้ห้าชุดนี้นะครับมีเลขที่อยู่บนนะครับเลขหนึ่งก็คือมีเลขสองก็ตอบได้สองสรุปว่านะครับเลขฐานสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับสองห้าสามเจ็ดเลขฐานแปดนั่นเองนะครับนะครับวันนี้นะครับก็สอนเนื้อหาพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครับสอนเนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นความหมายของอนาล็อกนะครับความหมายของดิจิตอลนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของระบบเลขฐานนะครับจริงๆแล้วระบบเลขฐานเหลืออีกระบบหนึ่งก็คือเลขฐาน16นะครับซึ่งเวลามันหมดแล้วครูคงจะต่อคราวหน้าก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนโดยเฉพาะเรื่องเลขฐานครับมันค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีในการมีเทคนิควิธีการนะครับให้นักเรียนไปทบทวนให้เข้าใจนะครับบทต่อไปนะครับเราจะเอาเรื่องของเลขฐาน2นี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมครูดานะสบายใจนะครับในสอนในวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูง

งสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิด

วัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้อง

การนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตาม
ตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับ
นะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะ

ข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการ

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนวีดนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งาน

ทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับหมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับนะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทำการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการ

ไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตาม

ที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับอันนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมา

ตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้ทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์

มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่ที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไป

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ราจะมาเข้าสู่บทนำวิชาเทคนิคการอินเทอร์เฟซนะว่าวิชานี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาหรือมีเนื้อหาอย่างไรบ้างในอดีตเนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์มากมายเท่าไหร่นักเนี่ยเราคงได้ยินคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำได้ทุกอย่างดูหนังฟังเพลงคำนวณควบคุมแต่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะทำได้หมดทุกอย่างแทบจะว่า around the world ในโลกนี้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวใช้คอมพิวเตอร์ไปซื้อกาแฟนะคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่ได้แล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อะไรบ้างที่ว่าทำได้มากมายอย่างเช่นว่าทำด้านพิมพ์งานเนี่ยนี่ที่เราเรียกว่าโปรแกรมประเภท word process นะดูหนังฟังเพลงทำงานด้าน database เนี่ยเราจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าที่เขามีสินค้าที่เวลาเราออกมาชำระเงินเนี่ยนะเขาจะมีการยิงบาร์โค้ดปั๊บรู้เลยว่าสินค้าที่เราเอามาชำระเงินเนี่ยราคาเท่าไหร่ชนิดประเภทไหนเราซื้อรวมเป็นเท่าไหร่อันนี้คืองานเดต้าเบสนะเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำได้นะท่องอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมพวกตกแต่งภาพซึ่งเป็นวิชาเอกของพวกเราเนี่ยเราจะเห็นว่า Photoshop เนี่ยตกแต่งภาพคนให้หล่อให้สวยก็ได้ตัดต่อหนังก็ได้ใช่ไหมเยอะแยะเลยนะที่คอมพิวเตอร์ทำได้แล้วก็ตำราพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเป็นยังไงเยอะอย่างช่างภาพตามข้างนอกเนี่ยเขาต้องการที่จะทำอะไรล่ะทั้งรับตกแต่งภาพข้าจะไม่จำเป็นที่ต้องมาเรียนในคอร์สเลยก็ได้เขาไปซื้อหนังสือซื้อซีดีวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ Photoshop แล้วเขาก็ศึกษาเองมันก็ทำได้นะค่อนข้างจะเยอะนะตำราพวกนี้แต่พอพูดถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไปปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะหาตำราสักด้านนี้มาสักเล่มเนี่ยปรากฏว่าเป็นยังไงนานๆนะจะเจอทีหนึ่งแต่ Photoshop Word Excel อะไรล่ะเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Deliver เนี่ยพวกนี้ตำราในท้องตลาดเป็นไงนักศึกษาเยอะเลยใช่ไหมหาเมื่อไหร่ก็มีแทบจะทุกห้างนะสาเหตุที่ตำราด้านนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าวิชานี้เนี่ยต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ข้อมกลางระหว่าง2ด้านคือด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราเรียกว่าด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ด้านการเขียนโปรแกรมที่เราเรียกกันว่าด้านซอฟต์แวร์คือต้องรู้ทั้ง2เนี่ยในระดับที่ดีพอสมควรถึงจะเอา2วิชานี้มาเป็นยังไงกันได้มาเชื่อมต่อกันได้คำว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยโดยคำศัพท์แล้วมันแปลว่าการเชื่อมต่อนะเช่นเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราเขียนโปรแกรมชุด MySQL หรือ AppServe ที่เราเรียกกันเนี่ยนะพอเราเขียนแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมจะใช้งานหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าจอที่เราออกแบบมาเพื่อให้ติดต่อกับผู้ใช้หรือ User เนี่ยการที่เราเขียนหน้าออกแบบหน้าจอเนี่ยเพื่อให้ติดต่อผู้ใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าอินเทอร์เฟซเหมือนกันฝรั่งเขาเรียกนะทางเมืองนอกเขาจะเรียกกันอย่างนั้นแต่ในวิชานี้วิชาเทคนิคการอินเทอร์เฟซความหมายมันคืออะไรความหมายคือการนำคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่อเพื่อปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือควบคุมหรือปิดเปิดอุปกรณ์อะไรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะมาเชื่อมต่อเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายชนิดนะทางของเรานักวิชาการของ

แรมแต่หลักๆแล้วคือต้องออกแบบวงจรหรือใช้วงจรเนี่ยที่จะเชื่อมจากคอมพิวเตอร์ออกมายังอุปกรณ์ภายนอกเราเลยใช้เรียกเพื่อไม่ซ้ํากับของเขานะตัวอย่างเช่นนะเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนื้อหาวิชานี้นะเราจะไปสั่งเปิดไฟหรือสั่งปิดไฟเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของอะไรอินเทอร์เฟซนะเทคนิคของอินเทอร์เฟซที่เราจะเรียนตอนนี้นะไปสั่งอันนี้แค่ปิดเปิดหลอดไฟนะในสไลด์แต่จริงๆแล้วเราไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมได้นะปิดเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเราลองมาดูซิว่างานอะไรบ้างอ่ะที่เราเอา PC ไปควบคุมการทำงาน 1. ปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการเอาคอมพิวเตอร์มาควบคุมปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือควบคุมระบบไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะเช่นการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยการที่จะสั่งควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ย PC ทำได้อย่างเดียวระยะหลังๆถึงพัฒนามารายได้มาทำด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าผ่านสมาร์ทโฟนพอผ่านสมาร์ทโฟนตอนหลังมาเนี่ยการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกลายเป็นฟังก์ชันหรือออปชันพิเศษที่แถมมากับเครื่องอะไรแล้วนักศึกษามากับเครื่องปรับอากาศแล้วนะอย่างนี้รุ่นใหม่ๆไม่ต้องไปจ้างคนทำนะไม่ต้องมาต่อกล่องข้างนอกสามารถที่จะแอดมาในชุดอะไรได้เลยในเครื่องปรับอากาศมาเลยอันที่สองก็ชุมสายโทรศัพท์นะถ้าใครเคยไปตามบริษัทใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยจะติดต่อคนข้างในจะต่อโทรศัพท์ไปหาตรงไหนเนี่ยเขาจะมีโอเปอเรเตอร์อยู่คนนึงแล้วก็มี PC มีหน้าจอมีหูฟังให้เขานะโอเปอเรเตอร์คนนี้จะทำหน้าที่ต่อสายภายในให้เราจะคุยกับคนในออฟฟิศใหญ่ๆเนี่ยห้องไหนชั้นไหนแผนกไหนเขาจะต่อให้โดยที่การต่อนั่นแหละเขาไปสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งโดยสั่งผ่านหน้าจอของเครื่องคอมนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นเยอะมากเพราะนั้นไองานอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ PC แล้วใช้แค่ไมโครอะไรไมโครคอนโทรลเลอร์ก็พอนะก็ใช้ตู้สาขาเอามาใส่ในกล่องเป็นตู้สาขาไปที่เขาทำขายกันการนำคอมพิวเตอร์ไปควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโอ้อันนี้ชัวร์เลยนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไมโครคอนโทรลเลอร์เล็กๆมาควบคุมระบบโรงงานทั้งระบบได้ต้องอาศัยอะไรนักศึกษา PC หรือแขนกลหุ่นยนต์เงี้ยโรงงานประกอบรถยนต์ที่เราเคยเห็นในวิดีโอใช่ไหมเวลาเอาโครงเหล็กเข้ามาไอ้นั่นมาหมุนน็อตไอ้นี่จี้ไอ้นี่ออกอะไรเนี่ยพวกนั้นน่ะใช้ PC นั้นเลยแล้วโปรเซสหรือว่าการประมวลผลออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นยังไงนักศึกษาสูงนะอย่างตำแหน่งของแขนกลเนี่ยที่มันยื่นไปหมุนซ้ายหมุนขวานักศึกษาใช่ไหมว่ามันตำแหน่งความละเอียดมันเป็น1ส่วนพันมิลหมายว่าใน1มิลลิเมตรเนี่ยมันได้ทศนิยมอีก3ตัวมันละเอียดขนาดนั้นน่ะซึ่งจะไปใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆคุมเนี่ยมันได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าโปรเซสแล้วก็ data ที่ต้องเก็บเนี่ยมันเยอะเอาไปใช้แล้วอีกเทคนิคการอินเทอร์เฟซที่เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปควบคุมก็คือควบคุมจรวดนำวิถีข้ามทวีปเลยนะซึ่งไอการที่ยิงจรวดข้ามทวีปสักลูกเนี่ยมันต้องใช้การคำนวณมากเลยตั้งแต่ว่าเชื้อเพลิงใช้เท่าไหร่ความเร็วไปเท่าไหร่แรงลมที่มากระทำตำแหน่งตอนนี้เช็คตำแหน่งจรวดตอนนี้อยู่ถึงตำแหน่งไหนอะไรเนี่ยแม้แต่คอมพิวเตอร์เราถ้าไปอ่านประวัติดีๆเนี่ยเราเกิดเพราะสงครามนะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนี่ยเพื่อจะใช้ยิงจรวดข้ามทวีปเพราะว่าก่อนเขาคำนวณเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดนะใช้เวลาคำนวณประมาณ7วันคนคิดนะแต่เขาบอกว่าถ้าคิดคอมพิวเตอร์หรือสร้างคอมพิวเตอร์ได้เหลือวันเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยอนุมัติให้สร้างกันขึ้นมานะหรือการไปควบคุมปืนปตอเนี่ยบนเรือรบเพื่อใช้ต่อต้านจรวดนำวิถีที่วิ่งมาตามผิวน้ำนะก็ถ้าเราเคยผ่านหูผ่านตาข่าวสงครามระหว่างอังกฤษกับอะไรนะอาร์เจนตินาที่เกาะฟอกแลนด์น่ะอังกฤษเอากองเรือไปเลยปรากฏว่าอังกฤษพลาดท่าเสียทีอาร์เจนตินาเพราะว่าเจอจรวดชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอ็กโซเซ่เอ็กโซเซ่จะเป็นจรวดชนิดที่วิ่งบนเรียบบนผิวน้ำคือจรวดทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้ยิงเรือยิงเครื่องบินเนี่ยมันจะจากพื้นสู่อากาศหรือพื้นสู่พื้นคือมันวิ่งขึ้นไปเป็นวงโค้งแล้วก็ไปตกที่เรือซึ่งไอ้จรวดประเภทนั้นน่ะในการสงครามของทหารเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะยิงให้ตกได้ง่ายคือเขาเอาจรวดด้วยกันเนี่ยพอมันลอยมาตรงท้องฟ้าเขาเอาจรวดด้วยกันเนี่ยนำวิถีด้วยความร้อนจับความร้อนที่ท้ายจรวดได้จรวดวิ่งชนระเบิดตั้มกลางอากาศไปเลยแต่แบบนี้เนี่ย
เรดาร์เขาไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นมันจะวิ่ง

เรียมาตามผิวเลยนะด้วยความเร็วเหนือเสียง2 เท่า 3 เท่าเลยเพราะงั้นเรือของอังกฤษโดนเข้าไปแล้วคอมพิวเตอร์ที่เขามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาตัวนี้เขาทำยังไงคำตอบก็คือเขาใช้วิธีว่าเอาเรดาร์มาจับจรวดที่วิ่งมาตามผิวน้ำอะเรดาร์ที่อยู่บนเรือเสร็จแล้วจับได้ตำแหน่งจรวดอยู่ตรงไหนเขาก็ไปคำนวณความเร็วทิศทางที่มันวิ่งเข้ามาแล้วตัวคอมพิวเตอร์ก็ไปสั่งปืนปตอ.ซึ่งควบคุมการยิงด้วยอะไรด้วยคอมพิวเตอร์นี่แหละให้เล็งเลยว่าจรวดมาถึงตำแหน่งไหนเล็งดักหน้าแล้วก็ไล่ถ้าเกิดว่าเล็งดักหน้าไล่แล้วจรวดยังไม่ตกแสดงว่าการยิงนั้นพลาดก็ดักหน้ามาอีกรอบซึ่งการยิงในระดับความเร็วขนาดนั้นน่ะเอาคนไปควบคุมทันไหมไม่ทันนะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์แม้แต่เวลาในการประมวลเวลาในการคิดยังต้องเอามาบวกเลยว่าที่คิดไปคำนวณไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะดักยิงไม่ถูกแต่บางทีถามว่าคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นแล้วทำไมมันยังไม่ถูกนะคำตอบก็คือว่าเวลาจรวดมันวิ่งเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงตลอดเพราะมันน้ำขึ้นทะเลมันขึ้นสูงขึ้นต่ำแล้วเขาจะออกแบบโปรแกรมมาให้มันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นิดนึงเพื่อหลบการอะไรหลบจรวดนำวิถีด้วยเพราะงั้นมันก็สู้กันนะแต่ว่าแน่นอนก็คือต้องใช้อินเทอร์เฟซนี่แหละมาคุมนะเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่ทันหรือป้ายไฟวิ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์เรามาใช้ป้ายกับป้ายไฟวิ่งขนาดใหญ่นะถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเมื่อ10-20 ปีก่อนโอ้โหป้ายในไฟวิ่งขนาดยาวเลยยาวประมาณเกือบเป็น10 เมตรน่ะ10-20 เมตรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีของเราเป็นอย่างหนึ่งคือเราไปสั่งหลอดไฟให้ติดเป็นจุดๆเลยหลอดกลมๆที่เราเรียกว่า incandescent น่ะหลอดกลมเนี่ยติดเป็นหลอดทีละหลอดเลยนะเพื่อให้ขึ้นเป็นตัวอักษรสมมติว่า8 × 16อย่างเงี้ยนักศึกษาคิดดูสิอักษรหนึ่งใช้16ความกว้าง8สูง16แล้วถ้าต้องเป็น100ตัวอักษรเนี่ยไอ้20 30กี่พันหลอดล่ะมันหลายพันนะหลายพันบิตที่จะต้องไปควบคุมการปิดเปิดเพราะงั้นต้องใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมซึ่งเขาจะนิยมเอาอะไรเอาคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า8088 8086เนี่ยมาเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา C นะในที่ที่เคยเห็นโปรเจกต์เขาทำที่ต้องใช้ CPU เนี่ยเนื่องจากว่าป้ายไฟวิ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยต้องการ IO จำนวนบิตที่จะเชื่อมต่อเนี่ยเป็นจำนวนมากการใช้คอมพิวเตอร์มาต่อเนี่ยจะควบคุมได้ดีกว่าอันที่7ระบบไฟจราจรนะระบบไฟจราจรตามแยกต่างๆเนี่ยถ้าเป็นระบบเล็กๆโอเคใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวคุมได้ไมโครเวสเซอร์เล็กๆก็ได้คุมได้ไปนั่งออกแบบนะว่าจะให้ทางนี้กี่นาทีปล่อยทางนี้กี่นาทีทางนี้กี่นาทีก็เขียนโปรแกรมควบคุมไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเมืองใหญ่อะเมืองใหญ่นี่มันต้องสัมพันธ์กันนะปล่อยรถมาทางนู้นถนนเส้นนู้นมากี่ร้อยคันถ้าจะมาออตรงนี้จะให้ระบายออกไปได้เร็วเนี่ยจะต้องปล่อยตรงไหนก่อนที่จะไม่ให้เกิดการติดขัดซึ่งไอ้ระบบขนาดนั้นนะเอาคนมานั่งคุมถามว่าถ้าแยกไม่กี่แยกเนี่ยคนก็คิดได้นะแต่ถ้าทั้งเมืองล่ะเป็นหลายๆร้อยแยกอ่ะก็ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาควบคุมเขาก็จะมีวิธีการของเขานะอย่างที่เราเคยเห็นในหนังพวกไดฮาร์ดพวกอะไรเนี่ยเราคงจะพอจำได้ใช่ไหมที่คนร้ายเข้าไปบุกเข้าไปยึดระบบจราจรของเมืองเสร็จแล้วก็ไปสั่งให้รถไฟเขียวเป็นยังไงทั้งสองทางรถยนต์ก็วิ่งชนกันแล้วก็เอามาข่มขู่มาไฮแจ็ครัฐบาลเพื่อที่จะให้ทำตามต้องการเนี่ยแล้วก็นั่นแหละก็คือเมืองนอกเขาใช้ระบบควบคุมอย่างนี้มานานแล้วนะของเรายังไม่มีนะยังไม่ทำการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาอันนี้ก็เรื่องเดียวกันเนี่ยแหละนะที่เห็นสั่งปิดน้ำเปิดน้ำเปิดไฟทำได้หมดเลยระบบเล็งปืนไปยังเป้าหมายควบคุมในคอมพิวเตอร์อันนี้มีตั้งแต่เล็งปืนที่ยิงบุคคลนะเดี๋ยวนี้มีแล้วนะเอามาทำกันแล้วจนถึงยิงจรวดยิงเครื่องบินเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคือตัวอย่างในการที่เรานำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปควบคุมปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาจากวิชานี้ทั้งนั้นพื้นฐานในความรู้พวกนี้ทั้งนั้นและทีนี้เทคนิคการอินเทอร์เฟซเนี่ยทางอังกฤษหรือว่าอเมริกาเนี่ยหรือพวกเราชอบเรียกเขาว่าฝรั่งเนี่ยนะเขาเรียกวิชานี้ว่ายังไงเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์คอนโทรลทำไมครูต้องบอกอ่ะบอกไว้เผื่อว่ามีโอกาสคุยกับชาวต่างชาติที่เขาเป็นช่างเทคนิคเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องไปบอกอินเทอร์เฟซก็จะงงแต่บอกเขาว่าคอมพิวเตอร์คอนโทรลเขางงไหมไม่นะเขาจะเข้าใจกับเราทันทีเลยอันนี้คือคำจำกัดความนะของทางอังกฤษเขาว่ายังไง A control system consists of microprocessor อะไรเนี่ยนะเอาแปลเป็นไทยเลยละกันหมายถึงระบบควบคุมที่เชื่อมต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งต้องการโปรแกรมควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลจากเซ็นเซอร์

ยานนะที่ส่งมาจากภายนอกไปที่กล่องเชื่อมต่อซึ่งแปลงสัญญาณระหว่างพวกเขาคำว่าระหว่างพวกเขาหมายถึงไมโครโปรเซสเซอร์กับอะไรเซนเซอร์เช่นคอมพิวเตอร์แปลงสัญญาณระหว่างอะไรอุณหภูมิในบ้านอย่างเงี้ยตัวอุณหภูมิในห้องอย่างเงี้ยอันนี้เซนเซอร์ก็รายงานความร้อนเข้ามาแต่เซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะรายงานเข้าไมโครโปรเซสเซอร์โดยตรงได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีกล่องอะไรนักศึกษาตรงนี้ที่เรียกว่ากล่องเชื่อมต่อเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมทีนี้การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานควบคุมอ่ะมันดียังไงอันดับแรกก็คือตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนะมันเร็วบางทีเอาคนมาทำทันไหมไม่ทันต้องใช้คอมนะสามารถทำงานได้24ชั่วโมงต่อวันแล้วก็350วันต่อปีนะ365วันต่อปีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องการพักผ่อนนะขอให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไงตลอดทำงานตลอดเอามาเฝ้าบ้านเอามาระบบรักษาความปลอดภัยเอาจ้างยามอาจหลับแต่จ้างคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์มนุษย์ไม่มีหลับนะเข้ามาเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์เป็นยังไงเซ็นเซอร์เจอทันทีปฏิบัติงานในสถานที่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือคนอยู่ได้ลำบากร้อนจัดหนาวจัดเชื้อโรคเยอะมีกัมมันตภาพรังสีอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ทำแทนได้นะให้อาวุธคงเส้นคงวาไม่มีข้อผิดพลาดนะคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกลไกสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเขาเป็นแมชชีนเป็นเครื่องจักรแล้วควบคุมอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์ลองดูตัวอย่างสิควบคุมแอร์คอนดิชันควบคุมความร้อนในอาคารใหญ่ควบคุมแอร์นี่เราเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าควบคุมความร้อนเราจะงงเอ๊ะบ้านเราก็ร้อนอยู่แล้วต้องควบคุมความร้อนเหรอไม่ใช่นะอันนี้เป็นบทความที่แปลจากต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการควบคุมความร้อนในห้างเพราะว่าถ้าหน้าหนาวนี่เขาหนาวเป็นยังไงจริงๆนักศึกษาหนาวทารุณเลยอุณหภูมิติดลบก็มีเพราะงั้นถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ควบคุมตัวนี้คนอาจตายนะคนหนาวตายจะได้ยินบ่อยๆถ้าเกิดอุณหภูมิติดลบเขาต้องมีฮีตเตอร์ในการที่จะปั่นที่จะเป่าลมร้อนเข้าไปในอาคารเพื่อให้คนปลอดภัยนะแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากความเย็นระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยอันนี้รู้สึกว่าเราจะรู้จะได้ยินได้ฟังเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นเครื่องป้องกันขโมยตัวเล็กๆเนี่ยแต่พอบอกว่าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยเรามักจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเอาคอมพิวเตอร์ไปคุมยังไงถ้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาโฆษณาเราจะรู้ใช่ไหมจะเห็นแล้วมี PC สักตัวเราจะทำยังไงให้เขาเป็นระบบรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างเงี้ยเอามาทำได้นะไฟที่ปล่อยรถผ่านไปมาเนี่ยก็จะกลายเป็นไฟอะไรไฟแดงเพื่อห้ามรถไม่ให้คนข้ามไปเงี้ยหรือว่าในระบบที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะก็จะควบคุมจำนวนรถที่วิ่งซ้ายขวาได้เลยหรือระบบรถยนต์เข้าออกเงี้ยเมืองนอกเขาจะใช้เป็นอะไรแมกเนติกเซนเซอร์นะว่ามีรถเข้าออกอาคารหรือเปล่าหรือควบคุมระดับน้ำอันนี้เช่นระดับน้ำเข้ามาสูงเกินไปก็ไปสั่งวาล์วเปิดระบายน้ำซะหรือระดับน้ำเนี่ยเช็คแล้วเขายิงสัญญาณแล้วปรากฏมันต่ำมากก็เปิดน้ำเข้ามาในอ่างนะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยอย่างเช่นระบบเมืองนอกเขาเรียกกรีนเฮาส์แต่บ้านเราเรียกอะไรสมาร์ทฟาร์มเขาก็จะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็อะไรความชื้นอยู่ตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าหนาวเกินไปเมืองนอกนี่ถ้าหนาวเกินไปนี่พืชในสวนนี่ตายนะในโรงพยาบาลตายเพราะว่าอุณหภูมิติดลบเขาก็จะ เปิดฮีตเตอร์เข้าไปให้โรงเรือนได้มีอุณหภูมิที่พอดีหรือถ้าแห้งไปตายเหมือนกันพืชเขาเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาเวลาเขาหนาวจนเป็นน้ำแข็งเนี่ยความชื้นจะไม่มีเลยเขาจะฉีดละอองน้ำเข้าไปแล้วก็ปิดนะเซ็นเซอร์แล้วฉีดละอองน้ำจากด้วยสปริงเกอร์พร้อมกับปิดอะไรปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้งานที่จับต้องได้ในระดับผู้เรียนคืออะไรปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในคอมพิวเตอร์นะปิดเปิดหลอดไฟนี่ทำยังไง RFID project นะเช็คชื่อผู้มาเรียนหรือว่าที่เขาเปิดปิดประตูเอาบัตรไปทาบแล้วเปิดปิดประตูเนี่ยทำได้นะในระดับนี้ fingerprint จะเช็คสแกนลายนิ้วมือเชื่อมต่อกับ PC เนี่ยใช้งานยังไงคอนโทรลระบบน้ำนะระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอันนี้ก็จะมีในคอร์สเรียนเราก็จะมีอะไรการเรียนวิชานี้

นี่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะก็คือฮาร์ดแวร์กับอะไรซอฟต์แวร์เพราะถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเพียงอย่างเดียวทำงานไม่ได้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเขียนด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมโดยใช้ VB 6.0ก็จะเก่าหน่อยนึงแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานนะโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมจะแบ่งใบงานออกเป็น2ชุดชุดแรกก็คือเรียกว่าชุด Exerciseก็คือเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ย15ใบงานแล้วก็จะเป็นชุดประยุกต์หมายความว่าเริ่มไปสู่การประยุกต์แล้วนะติดต่อกับฮาร์ดแวร์แล้วนะ17ใบงานนะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนเรื่องของการอะไรการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกนะพื้นฐานมันว่าเราต้องทำอย่างไรความรู้พื้นฐานการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกนะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนนะครับจะประกอบด้วย1 CPU อันนี้2 Memory อันนี้3หน่วย Input อันนี้4หน่วย Output ให้นักศึกษาสังเกตลูกศรนะ CPU นี่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นหน่วยประมวลผล Input สังเกตลูกศรว่าจะเป็นจากภายนอกเข้ามาในตัวอะไร CPU ส่วน Memory นั้นลูกศรจะเป็นกี่ทิศทาง2ทิศทางใช่ไหมหมายความว่ามีทั้งเขียนและอ่านหมายความว่ามีการส่งข้อมูลไปมาระหว่าง Memory กับ CPU แต่ถ้าเราเดินไปเป็นกลุ่มสัญญาณอะไรก็แล้วแต่เดินไปเป็นกลุ่มเดินไปเป็นชุดพร้อมกันหลายๆเส้นเราจะเรียกว่า Bus กรณีนี้เป็น Data เดินไปเป็นกลุ่มเราก็เรียก Data Bus ถ้า Address นักศึกษาเห็น Address ข้างล่างไหมมี16เส้นเดินไปพร้อมๆกันเราก็เรียกว่า Address Bus การที่เดินไปเป็นกลุ่มเนี่ยทำให้เทคนิคในการออกแบบลายปริ้นหรือวงจรเป็นราคาขึ้นมานะนักศึกษานักศึกษาจะเห็นว่าเวลานักศึกษาซื้อเมนบอร์ดมาประกอบ CPU เท่ากันความเร็วเท่ากัน2จิก3จิกแต่พอเมนบอร์ดคนละรุ่นราคาต่างกันเยอะไหมเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าความเร็วในการส่งข้อมูลขนาดนี้เนี่ยในปัจจุบันนักศึกษาจะเห็นว่าสล็อต PCI มีความเร็ว800 1200เมก400เมกก็มีต่ำๆและขึ้นวิทยุอันที่2การ cross talk ก็คือสาย2เส้นมาขนานกันเกิดความเป็นคาปาซิเตอร์เพราะงั้นโอกาสที่ข้อมูลจะข้ามช่องกันมีอันที่3 loss ลายปิ้นถ้าเดินสังเกตนักศึกษาไปดูเลยเมนบอร์ดขา Data เขามีหักฉากไหมส่วนใหญ่เดินสายลายปิ้นมาแล้วหักเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยขา Data ไม่มีเพราะถ้าหักพอหักฉากเมื่อไหร่สัญญาณวิ่งแหกโค้งนะมันจะรีดิเอทออกไปเลยเพราะนั้นการวางสายลายปิ้นออกแบบเนี่ยออกแบบมาแล้วทำให้ได้ความเร็วสูงราคาเมนบอร์ดหลายเมนบอร์ดแพงกว่าอะไรแพงกว่า CPU นะในบทนี้จะได้กล่าวถึงว่าไมโครโปรเซสเซอร์มีวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างไรปัญหานะเราตั้งปัญหาขึ้นมาถ้าหากว่าเราจะนำไมโครโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่นทรานซิสเตอร์หรือรีเลย์เพื่อให้ไปปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไปขับ LED เนี่ยอะไรไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์อะไร Z80 คำถามก็คือเอาขา Data ของ Z80 มาต่อขับอุปกรณ์ภายนอกโดยตรงได้หรือไม่ได้เปล่าเอา LED มาต่อเลยได้ไหมไม่ได้นะผิดทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรขา Data คอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้แค่แสดงสถานะได้เท่านั้นเป็น High เป็น Low ได้เอาลอจิกพอไปวัดส่ง High มาเห็นเป็น High ส่ง Low เห็นเป็น Low แต่ไม่มีอำนาจในการขับกระแสพูดง่ายๆคือเอาไปขับอะไรไม่ได้อะนะไปต่อหลอดไฟให้ติดก็ไม่ได้ต่อ LED ให้ติดก็ไม่ได้เพราะกระแสเป็นยังไงมากน้อยมากเป็นแค่ระดับแรงดันมาให้เห็นแค่นั้นเองเราก็ต้องเอา IC ตัวหนึ่งมาขั้นกลางระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ภายนอกเราเรียก IC นั้นว่า IC อะไรพอร์ต
ถ้าเป็นการส่งข้อ

มูลจากไมโครโปรเซสเซอร์ไปยังอุปกรณ์ภายนอกเราเรียกว่าพอร์ตอะไรพอร์ตเอาท์พุตพอร์ตเอาท์พุตจะทำหน้าที่อ่าน Data จากขาอินพุตทางด้านซ้ายมือส่งออกสู่ขาเอาท์พุตทางด้านอะไรขวามือนิยมใช้เบอร์อะไร373 374นะเบอร์จริงก็ตามนี้เบอร์จริงก็คือ 7CLS 373 7CLS 374 SN74 HC 373 HCT 373ถือว่าเป็นซีรีส์อะไรเหมือนกันหมดเป็นซีรีส์373กับ374มาดูตัวอย่างกันต่อนี่เราก็เอาขาอะไรขา D0 ถึง D7 ของ CPU ต่อไปหาอะไรครับต่อไปหาพอร์ตเอาท์พุตหน้าตาอย่างนี้นะเดต้าชีตอย่างนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรไม่พูดยี่ห้อนะออคตัลTransparent Latch อันนี้ T-State Output Octon D Type Flip Flop แสดงว่ามีกี่เบอร์มี2ชนิดใช่ไหมชนิดหนึ่งเป็น Octon แปลว่าอะไรครับกี่ตัว Octon นี่8 Transparent Latch With Tri-State Output มี2แบบนี่คือเป็น Tri-State Output กับเป็นอะไร D Flip Flop Type ใช่ไหมต่อมาพอร์ตอินพุตการเชื่อมต่อพอร์ตเอาท์พุตเนี่ยจากไมโครโปรเซสเซอร์ส่งข้อมูลออกได้ก็จริงแต่การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์นั้นต้องอาศัยการรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาด้วยนะถึงจะทำการประมวลผลได้เป็นยังไงได้สมบูรณ์เหมือนยกตัวอย่างเรื่องเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยถ้าไม่อ่านอุณหภูมิในห้องเข้ามาในอาคารเข้ามาปรับให้ได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านเข้ามาพอร์ตที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเรียกว่าพอร์ตอะไร input port หรือ port input นะนิยมใช้เบอร์อะไร244หรือ245เช่นเบอร์ 7CLS 244ดูตัวอย่างอันนี้สังเกตนะ octon 8เหมือนกัน octon buffer แสดงว่าข้างในมี buffer กี่ตัว8ตัว and line diver line diver ก็คือขับไลน์ขับสายสัญญาณนั่นแหละนะwith tri-state output สังเกตหน้าพอร์ต input มีคำว่า d flip flop latch ไหมไม่มีต้องใช้อะไรเท่านั้น tri-state เท่านั้นหน้าตา IC ที่มาใช้ต่อก็ประมาณนี้นะตัวอย่าง IC ทีนี้พอเราเอามาต่อนักศึกษาสังเกตไหมว่าเราต่อแค่กี่จุด8จุดแสดงว่าใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ทั้งทีเนี่ยต่อเอาท์พุตอินพุตได้แค่กี่ตัว8ตัวมันใช่ไหมไม่ใช่ใช้ได้หลายตัวนะแล้วจะตัวชุดที่2ที่จะมาต่ออีก8 IO นี่ทำไงต่อขนานครับอันนี้เราย้ายอะไรมาข้างล่างนะสาย้ายขา Data มาข้างล่างเห็นไหมอันนี้คือตัวต้นฉบับจริงๆเลยอันนี้คือชุดแรกที่เราเป็นยังไงนะสาต่อออกไปพอเราจะมาเพิ่มเราก็เอา IC อีกตัวนี้มาวางลงแล้วก็ขาขนานกันเลย D0 ขนาน D นี่อะไร D0 ขนาน D0 D1 ต่อพ่วงเข้ากับเส้น D1 เลยเนี่ยที่ออกมาจาก CPU อะเส้นนี้ก็เส้นเดียวกันที่ต่อกับ U1 ใช่ไหม U2 เรามาเพิ่มก็คือเชื่อมไปเรื่อยๆ D3 กับ D2 กับ D2 D3 กับ D3 D4 กับ D4D5 กับ D5 D6 กับ D6 D7 กับ D7 ทั้งหมดกี่เส้น8เส้นถ้าตัวที่3มาทำไงเอา IC ตัวที่3มาต่อทำไงเอ้ยเสียงแว่วๆไม่รู้ใช่เหรอตัวที่3กันวางเข้าไปแล้วก็ต่อสายนี่อีกกี่เส้นเหมือนกัน8เส้นก็คือขา D0 ถึง D อะไร D7 ขนานกันเลยนะเอานักศึกษาทีนี้ถ้าเราจะต่ออุปกรณ์ไปยังภายนอกเราต้องต่อ IC ผ่านอะไรพอร์ตนะครับเบอร์3อะไร373 373 374ทีนี้ปัญหาก็มีมาอีกก็คือว่านักศึกษาจะเห็นว่าขา Data

เนี่ยมีแค่8บิตก็คือ D0 ถึง D7 ถ้านักศึกษาจะไปคอนโทรลอุปกรณ์อันนี้ครูยกตัวอย่างนะว่าเช่นไปเปิดปิดหลอดไฟสมมุตินี้นะจริงๆต้องต่อวงจรด้านนี้เพิ่มเยอะกว่านี้แต่หมายความว่าให้เห็นว่านี่คือไปเปิดหลอดไฟแค่นั้นนักศึกษาจะเปิดได้กี่จุด8จุดใช่ไหม8 outputซึ่ง CPU อ่ะถ้าเปิดได้แค่8 output มันจะใช้งานถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้ไม่ใช่นะเราสามารถใช้ได้เป็นหลายร้อยหลายพันเลยแหละแล้ววิธีการเขาทำยังไงนักศึกษาคำตอบก็คือเพิ่มพอร์ต output มาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะติดต่อ I/O ข้างนอกวิธีการต่อเขาก็จะขนานสาย data ไอ้เจ้า D0 ถึง D7 เนี่ยนะ D0 มาต่อ D อะไรนักศึกษาD0 D1 ต่อ D1 D2 ต่อ D2 นะไล่เข้ามาเรื่อยๆ D2 ต่อ D2 D3 ต่อ D3 D4 ต่อ D4 D5 ต่อ D5D6 ต่อ D6 D7 ต่อ D7 โดยวิธีนี้เราก็เพิ่มเอาพุทออกมาได้แล้วปึ้มทันทีเลยทั้งหมดกี่หลอดนักศึกษา8หลอดแต่ถามว่าในขณะเดียวกันที่สายที่ขนานกันเนี่ยไอ้เจ้าลอจิก1ทั้ง8ตัวมาปรากฏข้างหน้าของพอร์ตที่2ไหมโอ้ทวดจีต้องเขียนเป็นลอจิกอะไรลอจิก1ดินะลอจิก1ทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเป็นยังไงปรากฏที่ใน IC ตัวนี้ด้วยในเมื่อปรากฏที่ใน IC ตัวนี้ด้วยมันก็ถูกส่งออกมาให้เปิดตัวนี้ด้วยแปลว่าสั่งเปิดหลอดไฟ8หลอดเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เปิดตามไปด้วยซึ่งถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะต้องมีการแยกกันแล้วการแยกทำยังไงอ่ะย้ำนะที่กำลังพูดนี้เป็นหลักการเพื่อให้จะเข้าไปของจริงยังไม่ของจริงที่ใช้งานจริงนะแต่เราพูดหลักกันก่อนวิธีการแก้ของเราก็คือเราเพิ่มอะไรเข้าไปนักศึกษาเพิ่มสวิตช์เข้าไปข้างในมันสวิตช์เข้าไปอย่างนี้สวิตช์ทั้งหมดกี่ตัวนักศึกษาสวิตช์ทั้งหมดก็จะต้อง8ตัวเหมือนกันตัวล่างเหมือนกันพอร์ตตัวล่างเหมือนกันก็ใส่สวิตช์เข้าไปกี่ตัวมารวมสวิตช์ทั้งหมดกี่ตัว8ตัวห้อยปลายนี้พอจะสั่งเปิดไฟเอามือมากระตุกตัวนี้สับจึ้งลงสวิตช์ทั้ง8ตัวเป็นยังไงลงสับลงเพราะงั้นลอจิก1ก็ผ่านออกมาด้านนี้ออกมาด้านนี้ได้หลอดไฟด้านนี้ก็ติดแต่แอร์ข้างล่างเนี่ยสวิตช์ยังเป็นยังไงอยู่นักศึกษายังยกอยู่อยู่เพราะงั้นลอจิก1ออกมาสั่งได้มั้ยไม่ได้พอเราจะสั่งปิดแอร์ไอ้สั่งเปิดแอร์บ้างแต่ไม่เปิดไฟเราก็ให้ลอจิก1มาแล้วก็สับสวิตช์ตัวล่างส่วนตัวบนเนี่ยสวิตช์มันยังคงยกอยู่มันไปยุ่งได้ไหมไม่ได้นะอันนี้คือหลักการอย่างหนึ่งโดยวิธีการอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นยังไงขยายเจ้าพอร์ตตัวนี้ไปเป็นร้อยตัวพันตัวได้ไหมได้นะจะพอร์ตที่3พอร์ตที่4ก็คือเอาไอ้สาย D0 ถึง D7 เนี่ยเข้าหน้าอุปกรณ์แต่ละตัวและที่เอาท์พุตมันก็ต่อไปควบคุม I/O ตามที่เราต้องการนะที่พูดนี่คือพูดในเชิงเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบว่าอะไรการที่จะส่งเอาท์พุตออกไปเนี่ยแบ่งกันคนละอะไรคนละเวลาวินาทีที่1แบ่งมาคุมหลอดไฟวินาทีที่2แบ่งมาคุมอะไรเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยวิธีการคืออย่างนี้ซึ่งในทางวิชาการสื่อสารเขาจะเรียกตัวนี้ว่า time multiplex การ multiplex มีอยู่2อย่างนะ frequency multiplex กับ time multiplex time multiplex ก็คือแบ่งเวลากันแบ่งเวลากันใช้งานแบ่งเวลากันทำงานซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ย

ที่อธิบายเนี่ยเป็นการอธิบายหลักการในความเป็นจริงแล้วของที่มาจะมาใช้จริงก็มีความแตกต่างนะอันดับแรกความแตกต่างคือยังไงอันดับแรกคือพอเราสับสวิตช์มานะลอจิกมาปรากฏ1ที่นี่ถ้าในความเป็นจริงเรายกสวิตช์ไอ้1ที่นี่ยังค้างไว้มั้ยพูดถึงว่าถ้าเป็นสวิตช์อย่างเดียวไม่1ก็หายไปด้วยแต่อุปกรณ์ที่เราจะมาทําเนี่ยมีคุณสมบัติการสับสวิตช์ดึงลอจิกซ้ายมือไปออกขวามือก็จริงแต่พอยกสวิตช์แล้วลอจิกข้างหน้าจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามลอจิกด้านขวามือยังคงเป็นอะไรเหมือนเดิม1เหมือนเดิมคือคงสภาพครั้งสุดท้ายไว้อ่ะเขาเรียกอาการนี้เรียกว่า latch and hold latch and hold คือถือค้างไว้นะสิ่งที่สองด้านหน้าเนี่ยต่อเข้าไปเยอะๆต่อสายพวกนี้เข้าไปเยอะๆ IC หลายๆตัวเนี่ยถามว่าความต้านทานนี่ควรจะต่ำลงไหมตามหลักที่เราเรียนมาความต้านทานต่อขนาดกันในตัวต้องต่ำลงแต่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยความต้านทานจะต้องสูงมากจนเสมือนว่าขาดเรียกว่า high set จนเสมือนว่าขาดวงจรคือจะต่อเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ไปดรอปแรงไฟที่เป็นลอจิกโวลต์5โวลต์ออกมาเนี่ยให้ตกลงนะอันนี้คุณสมบัติข้อที่2High input impedance นะสิ่งต่อมาที่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรที่จะไม่ตรงกับเรื่องของสวิตช์นักทีเดียวก็คืออะไรเจ้าตัวสัญญาณที่มากระตุกเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนักศึกษาจับมือเอาพวกเราเอาปริชาติมานั่งคอยกระตุกเอาสิริบุตรมากระตุกอีกตัวนี่ได้ทำงานไหมไม่สิ่งที่จะมากระตุกมันก็คือสัญญาณทางไฟฟ้าอาจจะเป็นไฮหรือเป็นอะไรโลก็ได้สัญญาณเหล่านี้เรียกว่าอะไรนักศึกษา D0 ถึง D7 เนี่ยเรียกว่าสัญญาณอะไร Data สัญญาณ Data นะที่แปลว่าข้อมูลถ้าเส้นเดียวเขาเรียกเป็นสัญญาณแต่ถ้ามันไปเป็นกลุ่มอย่างนี้เนี่ยสังเกตครูจะพูดบ่อยๆไปเป็นกลุ่มอย่างนี้ไปทีเป็น7-8เส้นหรือ16เส้นจะมีต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรนักศึกษาบัสเดต้าบัสเดต้าบัสทำหน้าที่อะไรนักศึกษาส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลแต่ละเส้นนี่ส่งได้กี่สถานะข้อมูลที่ไปในเส้นนี้แต่ละเส้นเนี่ยมีกี่สถานะเอาครูสับขาหลอกเฉยนะก็อะไรเหมือนเดิมไฮกับอะไรไฮกับโลเหมือนเดิมนั่นแหละอันที่สองถ้าเราไปตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยครูถามว่าถ้าเราเอามิเตอร์มาวัดขาไหนกับขาไหนเดียเอาตัวนี้แล้วกันวัดเส้นนี้ D6อีกข้างหนึ่งวัด D7 ถามว่าความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่คิดความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่นักศึกษาเข็มมิเตอร์ไม่ควรจะกระดิกเลยความต้านทานต้องประมาณอินฟินิตี้ถ้าเมื่อไหร่ความต้านทานขึ้นแสดงว่าสาย2เส้นนี้เป็นยังไงกันช็อตกันนะถ้ามันช็อตกันแน่นอนจะส่งข้อมูลเข้านี่ไอ้นี่ก็รั่วมาทางนี้ไอ้นี่ก็รั่วมาทางนี้เพราะงั้นวัดระหว่างเส้นแล้วไม่ควรจะมีความต้านทานขึ้นก็คือต้องขาดออกจากกันทีนี้บังเอิญเขาเอาเครื่องมาซ่อมสมมติว่าเราซ่อมได้นะเราไปเรียนการซ่อมแล้วปรากฏว่าสัญญาณหายไปเส้นหนึ่งครูถามว่าเท่ามิเตอร์วัดตรงนี้ล่ะข้างหนึ่งวัด D0 ที่อยู่หน้า CPUอีกเส้นหนึ่งโยงมาตรงนี้มาวัดอยู่ตรงนี้เลยความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่กรณีนี้ความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่วัดสายไฟเส้นเดียวกันน่ะความต้านทานต้องเท่าไหร่นักศึกษา0 โอห์ม

ก็ที่สอนแบบงานอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานไงตั้งอาคูณ1วัดสายขาดไม่ขาดในเมื่อ data 0เส้นนี้กับ data 0หน้าพอร์ตตัวนี้เป็นเส้นเดียวกันความต้านทานก็ควรอยู่ใกล้เคียงที่กี่โอห์ม0โอห์มแล้วพอร์ตเทอร์ตี้100อ่ะสมมติต่อ IC นี้ไป100ตัวล่ะความต้านทาน D0 กับ D0 ของตัวที่100ควรจะเป็นยังไงเหมือนกัน0โอห์มเหมือนกันนะตรงนี้มีใครสงสัยอะไรเติมไหมไม่มีนะทีนี้เราก็จะมาดูต่อว่าไอ้เจ้าวงจรที่จะใช้เนี่ยจดหรือยังครับตรงนี้ตรงมิเตอร์นี่จดแล้วนะจะได้ขึ้นรูปใหม่

การส่งข้อมูลเนี่ยถามว่าถ้าเราจะเอามือมากระตุกมันไม่ทันเพราะนั้นที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นมาคืออะไรวงจรที่ทำหน้าที่บอกว่าจะติดต่อกับพอร์ตไหนนักศึกษาจะไปควบคุมอุปกรณ์เนี่ย IC ต่อได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะนักศึกษาจะเป็นยังไงจะต้องมีวงจรเพิ่มขึ้นใหม่วงจรหนึ่งเรียกว่าวงจรดีโคดพอร์ต

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันงานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มี

0: ลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองโดยเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้

0: เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับถ้าลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์สุภาวดีโกยดุลนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของบทบาทการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและก็ระบบมาตรฐาน GAP นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความสำคัญการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วนะคะว่าปลาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนนะคะที่สำคัญนะคะเป็นอาหารและก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากนอกจากนี้เรายังพบว่าตัวปลาเนี่ยนะว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นโปรตีนที่มีราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนจากแหล่งน้ำอื่นๆนะคะจากแหล่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่านอกจากนี้นะคะเรายังพบได้เลยนะคะว่าสัตว์น้ำหรือว่าปลาเนี่ยเป็นแหล่งของตัวโอเมก้า3นะคะซึ่งปัจจุบันยอมรับแล้วนะคะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะนอกจากนี้เนื้อสัตว์น้ำหรือว่าเนื้อปลาเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะแล้วก็กรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมากนะคะมีวิตามินแล้วก็แคลเซียมนะคะราคาในการผลิตนะคะต่อกิโลเนี่ยก็ถูกกว่าโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นนะคะไม่ว่ากรณีของไก่กรณีของหมูแล้วก็กรณีของเนื้อนะคะทีนี้การเพาะเลี้ยงในระบบต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะในกรณีนี้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะหมายความว่าเราต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบที่เราต้องการจะลดต้นทุนการผลิตกินนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูกันเลยว่าต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมาจากไหนได้บ้างนะคะตัวอย่างเช่นมาจากอาหารมาจากส่วนของลูกพันธุ์สัตว์น้ำนะคะหรือมาจากส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะกินนี้ถ้าเรามาดูนะคะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็แนวโน้มราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าต้นทุนในเรื่องของลูกพันธุ์สัตว์น้ำถ้าเกิดเราอยากจะไปลดต้นทุนตรงนั้นเราจะพบว่าต้นทุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยจริงๆจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเกษตรกรเนี่ยนะคะในการไปเพาะพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมามุ่งประเด็นว่าในกรณีวันนี้นะคะในหน่วยเรียนเนี้ยเราก็จะมุ่งประเด็นว่าเราจะลดต้นทุนทางด้านอาหารซึ่งกรณีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารเม็ดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะราคาก็จะประมาณ22จนถึง35บาทต่อกิโลขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในอาหารชนิดนั้นนะคะทีนี้เรามามองกันว่าถ้าสมมติว่าเราใช้อาหารสัตว์น้ำเนี่ยจากแหล่งอื่นๆที่ต้นทุนต่ำกว่ามาทดแทนนะคะเหมือนอย่างดังในภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะเราใช้ในส่วนของเนื้อไก่บดเนี่ยฮะมาทดแทนราคาก็จะตกประมาณ6บาทถึง8บาทต่อกิโลนะคะทีนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนับว่าเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมากที่สุดนะคะถึง 33% ถ้าไปเทียบกับกรณีของการเลี้ยงไก่ในกรณีของการเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนะคะต้นทุนหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราจะพบว่าต้นทุนอาหารเนี่ยเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 60-80% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลดต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเราก็เลยจะใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ที่นำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำนะคะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะคะเนื่องมาจากว่าเหตุผลที่เราเอาวัตถุดิบเหลือใช้เนี่ยนำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำเนื่องมาจากว่าพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นในแหล่งน้ำในแหล่งธรรมชาติทีนี้วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะ

โครงไก่นะคะหรือว่าพวกอวัยวะภายในของไก่ใช้ในส่วนของตัวกระพานไก่นะคะหรือว่าในส่วนของขนมปังนะคะในส่วนของเศษขอบขนมปังหรือว่าเศษอาหารต่างๆนะคะก็สามารถที่เอามาใช้ได้ส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เราใช้กันอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นปลายข้าวหรือว่าใช้มูลนกกระทาตากแห้งพวกมูลสัตว์เนี่ยสามารถจะใช้ได้นะคะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะในกรณีของตัวมูลนกกระทานอกจากว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติในการกระตุ้นนะคะก่อให้เกิดอาหารธรรมชาติขึ้นมาในบ่อแล้วนะคะตัวนกกระทาตรงนี้ก็ยังมีเศษของอาหารที่นกกระทาเนี่ยนะคะกินเหลืออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะปลาสามารถจะกินแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้เราจัดถ้าเรามาจัดกลุ่มเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าอาหารที่เราออกมาลดต้นทุนเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีโปรตีนสูงนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเน้นไปที่ปลากินเนื้อนะคะยกตัวอย่างปลากินเนื้อยกตัวอย่างเช่นปลาดุกกลุ่มของปลาดุกนะคะหรือว่ากลุ่มของปลาสวายนะคะในลักษณะนี้นอกจากนี้เราก็สามารถจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโปรตีนต่ำนะคะเหมือนอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนของปลายข้าวนะคะเราก็จะมาเลี้ยงกลุ่มของปลากินพืชอย่างเช่นพวกปลายี่สกเทศปลาตะเพียนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีวัตถุดิบแล้วนะคะที่เราเหลือมาจากส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะคะเราก็เอามาใช้นะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะมักมีบดนะคะบดผสมอาหารกันนะคะอย่างดังภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะนั่นก็คือส่วนของเศษเนื้อไก่บวกกับโครงกระดูกไก่นะคะก็มาบดก็ใช้เครื่องบดอาหารมากับเครื่องบดหมูในตามตลาดปกติทั่วๆไปเนี่ยคะก็สามารถที่จะผสมรวมกันแล้วมันก็ย่อยออกมานะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปให้ไปใช้เลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเลี้ยงปลาได้นะคะเหมือนอย่างดังในภาพเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็จะเป็นอาหารสดที่ใช้นะคะก็คือเป็นเศษเนื้อไก่เนี่ยนะคะก็เอาไปใช้เลี้ยงกลุ่มของปลาดุกนะคะแล้วก็ปลาสวายนะคะจะเห็นได้เลยว่าก็จะแบบปลาก็ยอมรับได้ดีนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าอาหารสดที่เราใส่ลงไปมันอาจจะเหลือปลาไม่กินนะคะมีปัญหาต่างๆบางทีก็มีกระบวนการนะคะการป้องกันการเหลือของอาหารนะคะมันจะไม่เหมือนกับกรณีอาหารเม็ดอาหารเม็ดละหว่านลงไปในบ่อนะคะมันก็จะส่วนที่เหลืออยู่ก็จะลอยมองเห็นอยู่นะคะแต่ถ้าพอเป็นอาหารสดอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติก็คือจมน้ำนะคะพอจมน้ำปุ๊บเนี่ยถ้ามันเหลืออยู่เยอะเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดของเสียขึ้นมาในน้ำได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือการใช้ตัววัสดุนะคะไม่ว่าในกรณีของตัวกระบะให้ใส่อาหารสดนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยในกระบะตรงนี้นะคะถ้าปลากินไม่หมดเราก็จะมองเห็นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะง่ายๆนะคะก็คือใช้ในส่วนของตัวกะละมังแล้วก็จะมีการผ่าเป็นช่องๆนะคะตรงนี้เพื่อจะให้ปลาลอดเข้ามากินอาหารได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็กะละมังตัวนี้สามารถที่จะลอยได้โดยใช้นะคะเหมือนอย่างกรณีของบางเกษตรกรบางท่านก็ใช้ง่ายๆขวดน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะก็ปิดฝาให้เรียบร้อยมากก็จะช่วยในเรื่องของการลอยน้ำได้นะคะพยุงให้กระบะตัวนี้ไม่จมน้ำทีนี้ชนิดปลาเรามาดูว่าชนิดของพันธุ์ปลาที่เราจะเลี้ยงในระบบต้นทุนต่ำนะคะทีนี้เวลาเราเลี้ยงเนี่ยครับมันก็จะมี2กลุ่มประเภทที่เราต้องยอมรับกันอยู่นะคะนั่นก็คือปลาที่เลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นสูงนะคะปลาชนิดที่สามารถจะเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นสูงนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นดังภาพเนี่ยจะเป็นกลุ่มของปลาดุกลูกผสมหรือปลาที่เราเรียกว่าปลาดุกบิ๊กอุยนะคะหรือว่ากลุ่มปลาดุกยักษ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะปลาดุกลูกผสมหรือว่าดุกบิ๊กอุยเนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกันนะคะเป็นลูกผสมกันระหว่างส่วนของปลาดุกอุยกับปลาดุกยักษ์นะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะใช้ชนิดอื่นๆได้นะคะที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงนะคะยกตัวอย่างดังภาพนี่ก็จะเป็นปลาสวายนะคะหรือว่าภาพทางด้านบนก็จะเป็นกลุ่มของปลาแรดพวกนี้จริงๆเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้แน่นได้นะคะเนื่องมาจากว่าตัวมันเองเนี่ยนะคะมีระบบอวัยวะช่วยหายใจนะคะถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ในน้ำที่มันขาดออกซิเจนนะคะตัวมันเองมันสามารถที่จะพัฒนานะคะตัวเองสามารถที่จะรับอากาศมาจากในอากาศรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรงได้นะคะนอกจากนี้มันจะมีชนิดปลาที่เรานิยมเลี้ยงในอัตราความเน้นต่ำนะคะพวกนี้ก็เป็นปลาที่ถ้าในทางภาษาทั่วไปก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของปลาหัวเบานะคะนั่นก็คือกลุ่มของปลาตะเพียนหรือว่ากลุ่มของปลานิลหรือว่าถ้าเป็นรูปที่เราเห็นอยู่นะคะทางด้านนี้ที่เป็นสีแดงๆก็คือเป็นกลุ่มของปลาทับ

0: ทิมนะคะที่ใช้เลี้ยงทีนี้เราจะมาพบนะคะตัวอย่างเกษตรกรในภาคกลางที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบต้นทุนต่ำนะคะรายแรกที่เรายกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ก็เป็นฟาร์มของคุณพรปวีนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะคุณพรปวีเนี่ยนะคะก็เป็นปราดปรานินของจังหวัดอ่างทองนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะใช้กลุ่มของพวกขี้นกกระทาตากแห้งส่วนของปลายข้าวส่วนของน้ำละเอียดนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของอาหารนะคะว่าถ้าวัตถุดิบของอาหารเนี่ยนะคะมีชนิดไหนมีราคาแพงก็แปรเปลี่ยนไปนะคะก็ตัดสินใจเลือกแล้วแต่แตกต่างกันไปเวลาเลี้ยงปลาก็เป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของปลาเบญจพรรณนะคะนั่นก็คือปล่อยส่วนของปลานิลตะเพียนยี่สกเทศส่วนของปลาจีนนะคะถ้าเวลาดูภาพด้านหลังไปกราวด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นบ่อที่เป็นขนาดใหญ่มีขนาดบ่อประมาณ50ไร่นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางบ่อเนี่ยนะคะที่ทำวงสีแดงไว้ให้เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวนะคะก็จะบ่อจะมีลักษณะเป็นเนินอยู่ตรงกลางนะคะด้านล่างก็จะลึกด้านข้างๆก็จะลึกกว่านะคะพื้นที่ปลูกข้าวตรงนี้นะคะก็จะใช้ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวแล้วไม่เก็บเกี่ยวนะคะก็คือปล่อยให้ข้าวเนี่ยนะคะก็ยืดสูงไปจนกระทั่งออกรวงออกอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันตายลงมาแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำอาหารของปลานะคะก็เป็นการลดต้นทุนอาหารอย่างหนึ่งนอกจากนี้ตัวข้าวตัวนี้นะคะก็จะมีการดึงส่วนของแร่ธาตุต่างๆเข้าไปนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยนะคะมีค่าที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างช่วงเล็กๆเนี่ยลูกปลาวัยอ่อนที่ปล่อยลงไปก็สามารถที่จะไปหลบนะคะศัตรูหนีศัตรูตามต้นข้าวได้นะคะเป็นระบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยที่ชนิดปลาที่คุณพรปวีปล่อยเนี่ยนะคะก็มีอัตราส่วนนะคะก็คือปล่อยปลานิลดำอยู่นะคะประมาณ 2,500 ตัวต่อไร่ส่วนของตะเพียนขาวประมาณ500ตัวนะคะส่วนของยี่สกเทศแล้วก็นวลจันทร์เนี่ยนะคะ200ถึง 2,250 ตัวนะคะส่วนของปลาจีน100ตัวแล้วก็ส่วนของปลาใน50ถึง100ตัวนะคะการที่คุณพรปวีตัดสินใจเลือกปล่อยปลาต่างชนิดกันเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าต้องการให้ปลาเนี่ยมีการหากินในระดับน้ำเนี่ยนะคะต่างกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของปลาจีนเนี่ยนะคะก็จะกินที่ผิวน้ำกลางน้ำส่วนของปลาในเนี่ยก็ให้ไปกินที่พื้นท้องน้ำนะคะก็เป็นการใช้พื้นที่น้ำเนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของบ่อนะคะที่เห็นแล้วก็ผลผลิตนะคะก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสัก8เดือนถึง9เดือนนะคะพบว่าก็ได้ผลผลิตขนาดปลาเนี่ยตัวโตดีมากนะคะทีนี้มาดูรายที่2นะคะตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือฟาร์มของคุณไพศาลนะคะส่วนของคุณไพศาลอุทัยศรีสมนะคะสถานที่เลี้ยงก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงก็เป็นกลุ่มของตัวปลาสวายนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็ใช้อาหารที่ใช้เลี้ยงนะคะนะนี่ก็เป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าจับเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นเศษอาหารที่เหลือมาจากเรือนจำนะคะก็ใส่ในเรือแล้วก็สาดเหมือนอย่างดังในภาพนะคะสภาพของบ่อนะคะที่เราที่ใช้เลี้ยงอาหารที่ใช้เลี้ยงกรณีของปลาดุกนะคะคุณมงคลก็ใช้ลักส่วนของไก่บดกับกระดูกไก่เนี่ยบดผสมกันนะคะแล้วก็ใช้เลี้ยงเหมือนอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าส่วนของปลาที่ปลาดุกเนี่ยนะคะเป็นปลาที่ต้องการโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้แน่นนะคะในลักษณะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้ในส่วนของส่วนประกอบของไก่ซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนของปลาสวายเนี่ยก็จะใช้เศษขนมปังนะคะเจนได้เลยก็คือใช้ขอบของขนมปังนะคะที่เป็นของเหลือใช้นะคะเอามาเลี้ยงในกลุ่มของตัวปลาสวายนะคะก็จะเป็นตัวที่เห็นได้เลยนอกจากนี้ในของมงคลฟาร์มเนี่ยก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะจำหน่ายนะคะทำค่อนข้างจะครบวงจรนะคะก็คือทำกลุ่มของตัวปลาดุกเด็ดเดียวเกิดขึ้นนะคะก็มีการจำหน่ายเป็นกลุ่มของปลาดุกเด็ดเดียวนอกจากนี้ก็มีส่วนของปลาดุกสวรรค์นะคะเราจะเห็นได้ดังภาพนะคะตอนนี้เมื่อเช้านี้นะคะส่วนของตรงนี้อาจารย์เจษดาก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณมงคลนะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณมงคลค่ะ
1: ครับต่อไปครับเราจะพา ทุกท่านเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวอย่างนะที่ได้ประยุกต์ใช้วิธีการผลิตอาหารต้นทุนต่ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งวันนี้เราได้เรียนเชิญ

0: นะเกษตรกรท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยวิธีนี้ค่อนข้างมากนะท่านอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเรามาทำความรู้จักนะครับสวัสดีครับพี่มงคล
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยแนะนำตัวเองนะว่าพร้อมทั้งสถานที่อยู่ของพี่ว่าฟาร์มพี่อยู่ที่ไหนนะช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมเขาได้รู้จักสักนิดหนึ่ง
1: ครับผมนายมงคลพันดีนะครับอยู่บ้านเลขที่90หมู่13ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทั้งหมดนะครับผม
0: คือในการเลี้ยงปลาของพี่เนี่ยพี่ได้เลี้ยงปลาชนิดไหนบ้างครับ
1: ก็เราเลี้ยงปลา2ประเภทนะครับ1ปลาดุกก็แยกเป็นปลาดุก2สายพันธุ์คือทั้งรัสเซียทั้งบิ๊กอุยและ2ปลาสวายกับพวกปลานิลนะครับผม
0: จำนวนบ่อที่พี่ใช้ในการเลี้ยงเนี่ยพี่ใช้จำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ทั้งหมดเราเลี้ยง2ที่นะครับทั้งหมดจำนวน8ใบนะครับผมหรือ8บ่อนะครับผม
0: 8บ่อในการเลี้ยงปลาแต่ละชนิดระยะเวลาการเลี้ยงต่างกันมั้ย
1: ปลาดุกก็ต่างกันแล้วก็ปลาสวายก็ต่างกันครับผม
0: แล้วอาหารที่พี่ใช้เลี้ยงนี่มันต่างกันมั้ย
1: ต่างกันครับผม
0: พี่ลองเล่าให้ฟังว่าพี่ใช้อาหารอะไรในการเลี้ยง
1: เป็นปลาดุกทั้งหมดเนี่ยเราจะเลี้ยงสำหรับเป็นพวกไก่นะครับที่ของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานไก่นะครับพวกไส้ไก่หัวไก่โครงไก่นะครับแล้วก็พวกปลาสวายนี่เราเลี้ยงพวกเศษข้าวที่เหลือจากโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผม
0: อยากทราบว่าพี่มีเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจได้เลือกอาหารประเภทนี้มาใช้ในการเลี้ยง
1: 1ต้นทุนเงินนะครับผมเราเคยเลี้ยงพวกอาหารเม็ดนะครับอาหารกระสอบนะครับผมที่เรียกอาหารกระสอบเนี่ยเราเกิดภาวะขาดทุนแล้วเราลองเอาตัววัตถุดิบตามที่เขาเหลือใช้เนี่ยมาเลี้ยงนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็ตลาดยอมรับนะครับผม
0: แล้วโดยเฉลี่ยอาหารที่พี่ผลิตขึ้นมาเองเนี่ยมันตกอยู่ที่กิโลละกี่บาทครับ
1: ก็ถ้าเป็นปลาดุกนะครับโลละโดยเฉลี่ย5บาทนะครับผมแล้วก็อัตราการแลกเนื้อก็ประมาณ 3.5 ต่อเนื้อปลา1โลซึ่งอาหารเป็นกระสอบนะครับผมก็โลตกประมาณ23บาทแล้วก็อัตราแลกเนื้อก็ประมาณ 1.5 ซึ่งถ้าราคาเราต่ำกว่า30บาทเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้คือต้นทุนการผลิตจริงๆนะครับผม
0: คือต้นหมายความว่า30บาทนี่คือราคาปลาใช่ไหมที
1: ่ขายใช่ครับผม
0: ครับผมแสดงว่าไอ้รูปแบบของการเลี้ยงพี่มีความคิดว่าแนวทางที่พี่เลือกเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหม
1: ผมว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ที่เราเลี้ยงมาทั้งหมดประสบการณ์10กว่าปีเนี่ยเราได้กำไรทุกปีนะครับผม
0: พี่แล้วผมอยากจะทราบว่าไอ้ตลาดเนี่ยเขายอมรับสินค้าพี่ไหม
1: ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าเราผลิตเท่าไหร่ตลาดเราต้องการทั้งหมด
0: ในการเลี้ยงโดยระบบการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยผมอยากทราบว่าปัญหาเรื่องโรคที่สาเหตุเกิดจากเรื่องของอาหารโดยตรงอ่ะมันมีไหม
1: อาหารโดยตรงก็มันขึ้นอยู่การขุ่นและคุณภาพน้ำเท่านั้นเองครับ
0: คืออาหารเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นโรค
1: ไม่ได้เป็นโรค
0: แต่ว่าอาหารเนี่ยทำให้คุณภาพน้ำอาจจะแย่ถ้าเทคนิคการให้ผิดพลาดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แสดงว่าพี่ก็ต้องมีเทคนิควิธีการให้อาหารที่ถูกด้วย
1: ใช่ครับผม
0: คราวนี้ว่าคุณภาพเนื้อของปลาม
1: ันไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะตลาดเขาต้องการได้แน่นอนครับผม
0: คือจากที่เราได้ฟังพี่มงคลให้ข้อมูลกับเราเนี่ยมันพอจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมและวิธีการหนึ่งคือใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆนะคือมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆในตอนหลังเนี่ยอาจจะมาขอติดต่อมีที่อยู่ต่างๆติดต่อนะมาเรียนรู้กับพี่มงคลได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับยินดีเสมอครับผม
0: ครับผมนะผมก็ขอรบกวนพี่มงคลแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: นะคะต่อไปก็มาดูเกษตรกรอีกรายหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปนั่นก็คือของคุณนพดลรัตดาแย้มนะคะฟาร์มเป็นปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มของปลาสวยงามนะคะก็มีปลาเนื้อบ้างนะคะปลาสวยงามก็คือกลุ่มของปลาคาร์ฟนะคะกลุ่มของปลาสวายเผือกกลุ่มของปลาทับทิมตะเพียนทองนะคะหรือว่ากลุ่มของปลาที่มีราคาแพงอย่างเช่นเรดเทลนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น

0: นั้นกรณีของคุณนพดลเนี่ยฮะจะมาเน้นทางด้านกลุ่มของปลาสวยงามมากขึ้นเนื่องมาจากว่าตัวคุณนพดลหรือว่าปิ่นฟ้าฟาร์มจริงๆเนี่ยก็มีร้านจำหน่ายปลาสวยงามอยู่เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นก็เอาปลาที่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยนะคะมาขายในร้านปลาสวยงามของตัวเองนะคะก็จะเป็นชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่ากลุ่มของปลาทับทิมหรือว่ากลุ่มของปลาคาร์ฟนะคะนี่ก็ปล่อยในบ่อดินขนาดใหญ่ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาใส่ในกระชังเตรียมไว้จำหน่ายนะคะอันนี้ก็กลุ่มของปลาช่อนอเมซอนนะคะซึ่งมีการใส่ลงไปในบ่อนะคะเพื่อที่จะกลุ่มประชากรปลาไม่ว่ากรณีของลูกปลานิลที่ปล่อยออกมานะคะในลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของปลา Red Tail Catfish นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มของปลาสวยงามที่มีราคานะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงในกรณีของคุณนพดลจะเห็นได้เลยนะคะก็ลดต้นทุนนะคะใช้ฟางข้าวนะคะเนื่องมาจากว่าตัวทางบ้านของคุณนพดลเองเนี่ยก็มีการทำนานะคะก็เอาฟางเนี่ยนะคะมาเก็บไว้แล้วก็หมักไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ่อเนี่ยค่ะก็ใช้ตัวฟางข้าวเนี่ยมาหมักกระตุ้นให้เกิดอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นมาในบ่อนะคะในตรงนี้ก็ใช้พอมันยุบลงไปนะคะพอฟางตรงนี้มันยุบลงไปนะคะก็จะเติมเอาท่อนฟางเนี่ยใส่ลงไปใหม่นะคะก็จะเติมเข้าไปเรื่อยๆนอกจากนี้นะคะของกรณีของคุณปิ่นฟ้าฟาร์มเนี่ยนะคะก็ยังมีกระบวนการให้อาหารเสริมเข้าไปนะคะเนื่องมาจากว่าในฟาร์มเนี่ยนะคะทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะมีร้านค้าก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับมาต้มผสมกับปลายข้าวนะคะแล้วก็เทให้อาหารปลาที่เลี้ยงในบ่อนะคะเป็นตัวที่เราให้เราเห็นได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสภาพกระชังในบ่อนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวร้านค้านะคะตัวนี้ก็เป็นกระชังในบ่อเห็นไหมคะว่าก็จะเป็นสภาพของบ่อดินแล้วก็มีกระชังไว้พักลูกพักปลาที่ต้องการที่จะจำหน่ายเพื่อจะให้สะดวกในการจำหน่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของตัวท่อนฟางอาหารเป็นธรรมชาตินะคะเป็นกระตุ้นให้ก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นในบ่อไม่ว่ากลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์นะคะหรือว่าแพลงก์ตอนซึ่งที่เกิดขึ้นในบ่อนะคะเราได้สัมภาษณ์คุณนพดลแล้วนะคะก็เชิญไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณนพดล
1: ครับต่อไปนะก็จะเป็นการนะสัมภาษณ์เกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงปลานะวันนี้เราได้เชิญคุณตุ้ยนะคุณตุ้ยเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคนิคราชมงคลสุวรรณภูมิเรานะแต่บังเอิญว่าออกไปทำงานนะทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะทำธุรกิจการขายปลาเลยเห็นช่องทางนะหลายๆอย่างในการที่จะทำธุรกิจเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตต่างๆวันนี้เราจะให้คุณตุ้ยเนี่ยมาช่วยให้ความรู้นะนิดนึงว่าแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยนะว่าเรามีแนวทางยังไงคือก่อนอื่นผมขอให้คุณตุ้ยแนะนำเป็นทางการให้กับน้องๆเขาได้รู้จักนิดนึงว่าคุณตุ้ยเนี่ยชื่อจริงคืออะไรฟาร์มอยู่ที่ไหนยังไงนะเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนพดลรัตดาแย้มนะครับหรือว่าตุ้ยนะครับเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับซึ่งมีอยู่2สาขาก็คืออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ตัวฟาร์มเราตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ร้านเราที่ฟาร์มเรามีตลาดรองรับของเราเองก็คือเป็นเราเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเราขายปลาสวยงามเป็นหลักนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราไปผลิตปลาสวยงามหรือว่าปลาเนื้อร่วมกับปลาสวยงามน่าจะเป็นผลดีที่สุดผมก็เลยไปขุดบ่อจำนวนทั้งหมด3ไร่นะครับไอ้3บ่อนะครับทั้งหมด10ไร่ได้ขุดบ่อแล้วเลี้ยงปลาตะเพียนปลานิลปลาคาร์ฟแล้วก็กลุ่มปลากินเนื้อนะครับผสมผสานกันนะครับทั้งหมดจำนวน3บ่อนะครับมีบ่อละ1ไร่อยู่2บ่อแล้วก็บ่อ5ไร่1บ่อนะครับที่เหลือจะเป็นพื้นที่ดินอีกประมาณ2ไร่นะครับในการทำโรงเรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับ
1: แสดงว่าไอ้เจตนาจริงๆของคุณตุ้ยเนี่ยคือผลิตปลาที่มีความหลากหลายคือทั้งปลาสวยงามที่มีราคาแพง
2: ครับ
1: รวมทั้งปลาเนื้อใช่ไหมแต่คราวนี้ว่าอย่างปลาตะเพียนหรือปลานิลเนี่ย ที่เจตนาปล่อยเนี่ยส่วนหนึ่งคือเจตนาเพื่อให้เป็นปลาเหยื่อใช่ไหม

0: ครับผมคือผมจะปล่อยเป็นสามสเต็ปอย่างนี้ครับอาจารย์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะปล่อยปลากินพืชผมยกตัวอย่างบ่อที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นะครับคือบ่อ5ไร่บ่อ5ไร่เนี่ยเราจะเลี้ยงปลาลักษณะการเลี้ยงปลาในนาข้าวเพราะเราต้องการเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนการเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยพื้นที่น้ำจะไม่สูงแต่เราจะมีจุดที่น้ำสูงคือเราจะขุดไว้สำหรับเวลาวิทย์บ่อเพื่อที่ว่าให้ปลาเนี่ยลงไปอยู่ในบ่อที่ลึกกว่าส่วนพื้นที่นาเนี่ยจะค่อนข้างตื้นเราจะขุดคันล้อมรอบบ่อนะครับให้สูงประมาณ1เมตรแล้วปล่อยน้ำท่วมนาข้าวประมาณ50เซนเราก็จะปล่อยปลากลุ่มปลากินพืชลงไปก่อนเพราะว่าซึ่งการขุดและการเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยนะครับเราจะมีวัตถุดิบของที่เหลือจากการปลูกข้าวแล้วก็คือฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารปลาชั้นยอดนะครับอาจารย์เพราะว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเผาทิ้งโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของฟางข้าวเลยผมก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราขุดบ่อรอบนาข้าวแล้วปล่อยให้น้ำท่วมนาแล้วก็เลี้ยงปลาน่าจะได้ผลดีก็เลยปล่อยปลาจำนวนทั้งหมดประมาณ4ชนิดนะครับก็คือปลาตะเพียนปลานิลนะครับแล้วก็ปลาคาร์ปปลาช่อนอเมซอนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้ปลากลุ่มคือพื้นที่บ่อมันมีขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ก็เลยผมก็เลยปล่อยปลาตะเพียนลงไปก่อนจำนวน 20,000 ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยปลาปลาคาร์ปจำนวน 1,000 ตัวแล้วก็ปลาช่อนอเมซอนจำนวน10ตัวนะครับปล่อยตามกันไป
1: คือในการเลี้ยงเนี่ยคือเป้าหมายของฟางข้าวก็คือเพื่อที่จะให้เป็นอาหารกับพวกปลาเล็กๆใช่ไหม
0: ครับ
1: คือเป็นพวกอาหารธรรมชาติ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมพอปลามันโตขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกปลาคาร์ปหรือว่าเป็นพวกปลาช่อนอเมซอนเนี่ย
0: ครับ
1: คืออาหารที่ตุ้ยใช้ในการเลี้ยงคือกลายเป็นอาหารอะไร
0: อาหารปลาเนี่ยนะครับคือที่ฟาร์มเราเนี่ยเรามีฟางข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเราก็จะใช้หลักปักนะครับหลักปักเป็นจุดเป็นคอกนะครับลักษณะเป็นคอกเป็นรูปตัว U นะครับที่มุมบ่อห่างกันต่อ1หลักเนี่ย1ฝ่ามือนะครับทำเป็นคอกแล้วเราก็เอาฟางไปหมักไว้มุมบ่อตามมุมบ่อประมาณ 3-4 จุดนะครับแล้วก็เราก็ใส่ฟางข้าวหมักลงไปเป็นชั้นสลับด้วยมูลสัตว์อะไรก็ได้ครับอย่างเช่นไก่หมูหรือว่านกกระทานะครับสลับเพื่อที่ว่าให้ฟางข้าวเนี่ยย่อยได้เร็วขึ้นเพราะในฟางข้าวเนี่ยถ้าเปิดให้ปลากินทันทีเนี่ยปลาไม่สามารถกินได้ครับเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วมันจะย่อยไม่ได้เราก็เลยต้องทำการหมักก่อนเพื่อที่ว่าให้ฟางข้าวเปื่อยในฟางข้าวเนี่ยปลาสามารถกินได้แต่ต้องทำให้เปื่อยก่อนเพราะว่าในฟางข้าวมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 3% นะครับอาจารย์ที่เราให
1: ้พอปลามันโตได้อีกระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็คือมันจะกินพวกฟางไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอคราวนี้แหละอาหารสเต็ปต่อไปเนี่ยลองตุ้ยลองเล่าให้ฟังว่าอาหารสเต็ปต่อไปคืออาหารอะไรฮะ
0: สเต็ปต่อไปนะครับอาหารที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นปลายข้าวต้มกับเศษอาหารที่เหลือใครที่ในละแวกบ้านหรือในครัวเรือนเราเนี่ยมีของใช้ที่เหลือจากครัวเรือนอย่างเช่นอย่างของผมเองยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมขายก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหลือวันละ1ถังนะครับอาจารย์วันละ1ถังเนี่ยผมก็นำไปต้มใส่กระทะใบบัวนะครับแล้วก็ต้มกับปลายข้าวพอเวลาเราใช้น้ำก๋วยเตี๋ยว1ถังเราจะใส่ปลายข้าวประมาณ2กิโลครับอาจารย์ใส่ไปต้มกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บเมื่อน้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดเราใส่ปลายข้าวลงไปปลายข้าวเขาก็จะไปดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้ามาที่ข้าวทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุกอยู่กับข้าวแล้วก็ปลาก็จะสามารถกินได้ถ้าเราเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือเศษอาหารเนี่ยทิ้งลงไปในบ่อโดยตรงมันก็จะละลายไปกับน้ำไม่สามารถที่จะปลาไม่สามารถจะทานได้ครับอาจารย์ก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องต้มซะก่อนเพื่อที่ว่าให้เศษอาหารสุกด้วยแล้วก็การใช้ประโยชน์จากอาหารนั้นคุ้มค่าที่สุดครับ
1: คือผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงเกิดแนวความคิดที่จะใช้อาหารพวกนี้มาใช้ในการเลี้ยงทั้งที่ก่อนหน้านี้กลุ่มพวกปลาสวยงามเนี่ยมักจะนิยมใช้อาหารสำเร็จรูป
0: ครับผม
1: เพราะว่าเร่งสีบ้างอะไรบ้างสารพัดเลยแต่นี่ผมได้ยินจากคุณตุ้ยเนี่ยตุ้ยบอกว่าผมใช้อาหารต้นทุนต่ำ
0: ครับผมฟางข้าวเนี่ยครับอาจารย์มันจะเป็นการที่อาหารที่เราให้ที่ฟาร์มเนี่ย

0: จะให้เป็น3ชนิด1ก็คือฟางข้าว2ก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มกับปลายข้าว3ก็คืออาหารเม็ดนะครับฟางข้าวเนี่ยเมื่อเราหมักเนี่ยปลากินได้โดยตรง1แล้วปลาฟางข้าวก็ยังย่อยสลายเป็นอาหารทางอ้อมให้กับปลาได้อีกทางหนึ่งคือเมื่อเราหมักฟางไปแล้วเนี่ยในบ่อก็จะเกิดไรแดงจะเกิดอาหารธรรมชาติขึ้นครับมันก็จะเป็นอาหารทางอ้อมให้กับปลาแล้วปลายข้าวเนี่ยปลายข้าวต้มเนี่ยหนึ่งกระทะนะครับเศษอาหารเราไม่ได้ซื้อเราใช้ปลายข้าว2กิโล2กิโลต้นทุนตก20บาทครับอาจารย์2กิโลตก20หรือ20 24บาทโดยประมาณเมื่อต้มแล้วจะได้ข้าวถึง24กิโลเป็นน้ำหนักอาหารสดนะครับ24กิโลเท่ากับว่า1กิโลเรามีต้นทุนกิโลละ1บาทเท่านั้นเองครับ
1: กิโลประมาณ1บาท
0: ครับผมส่วนฟางข้าวเนี่ยเราจ้างเขาอัดแต่ถ้าเราไปเก็บเองไปโกยมาเองเนี่ยเราจะไม่มีต้นทุนค่าเก็บแต่อย่างของผมเนี่ยผมจะมีค่าอัดครับอาจารย์ก้อนนึง14บาท14บาทเราก็อัดเก็บไว้เลยว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยตลอด1ปีเนี่ยเราเตรียมไว้200ก้อนต้นทุนก็ตกแค่2,000กว่าบาทโดยประมาณต่อฟอฟาง200ก้อนนะครับ
1: ก็คือสรุปว่าการใช้อาหารที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าต้นทุนอาหารเม็ดที่ซื้อจากตลาดเยอะมากประมาณกี่เท่า
0: ถูกกว่าประมาณของถ้าใช้อาหารปลาดุกนะครับโลละ25บาทหรือว่าอาหารปลากินพืชอาหารปลากินพืชตกโลละ17ถึง18บาทถ้าเราผลิตอาหารเองเนี่ยอาหารเราตกกิโลละ1บาทซึ่งอาหารปลากินพืชจะตกกิโลละ17ถึง18บาทคือ18เท่าเลยครับอาจารย์ตก18เท่าเลยครับผมแต่ก็คือมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถ้าเป็นอาหารเม็ดจะใช้เวลาเลี้ยงน้อยครับ
1: คือไอ้เลี้ยงนานเลี้ยงน้อยเนี่ยผมถามนิดนึงว่าปลาชนิดไหนที่ต้องใช้เลี้ยงเวลานานปลาคุณตุ้ยเนี่ยเลี้ยงปลาหลายชนิดในบ่อใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผมไล่ทีละตัวก่อน
0: ครับผม
1: ว่าอย่างกรณีปลาช่อนอเมซอนเนี่ยใช้เวลานานผิดปกติไหม
0: คือผมอธิบายนิดนึงว่าการที่ผมปล่อยปลาคือตลาดคือใครจะเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะผมขอแนะนำให้ศึกษาตลาดก่อนว่าตลาดแถวบ้านนั้นต้องการอะไรอย่างของผมเนี่ยตลาดผมแบ่งเป็น3ส่วนก็คือปลาเนื้อปลาเศรษฐกิจอย่างเช่นปลาตะเพียนปลานิล2ปลาคาร์ฟซึ่งหน้าร้านเราเป็นร้านปลาสวยงามปลาคาร์ฟมีราคาต่อ1ตัวราคาสูงแล้วก็ตลาดในปลาสวยงามเป็นปลาที่ขายดีครับอาจารย์แล้ว3คือปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนหรือกลุ่มปลาอเมซอนเนี่ยต้นทุนลูกพันปลาสูงก็จริงตัวนึงตก 1,500 บาทแต่เมื่อเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งโคประมาณ1เมตรเราจะขายได้เมตรละ 10,000 บาทครับอาจารย
1: ์
0: ปลาช่อนเป็นปลาช่อนอเมซอนไม่สามารถกินฟางข้าวหรือกินปลายข้าวต้มได้ครับอาจารย์เราจะปล่อยปลาตะเพียนไปก่อนเพื่อที่ว่าให้ปลาตะเพียนเนี่ยเลี้ยงเป็นปลาเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมเพราะด้วยความที่พื้นที่บ่อเราใหญ่เราจะปล่อยปลาตะเพียนไปประมาณ 20,000 ตัวปลานิลประมาณ 5,000 ตัวแล้วก็ปล่อยปลาคาร์ฟ 1,000 ตัวปล่อยปลาช่อนอเมซอน10ตัวเมื่อปล่อยปลาตะเพียนได้ผมจะปล่อยเป็น3ระยะระยะที่1คือปล่อยปลาตะเพียนไปแล้ว1-2 เดือนปลาตะเพียนจะเริ่มยาวประมาณ 1-2 นิ้วครับแล้วก็ปล่อยปลานิลตามไปปลานิลเราจะปล่อยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็คือปลานิลเราจะปล่อยลูกปลานิลที่โตประมาณสัก2นิ้วแล้วครับเราจะทำการอนุบาลไว้จนได้2นิ้วแล้วก็ปล่อยลงไปพอเริ่มได้2นิ้วปล่อยไปประมาณสัก3เดือนเขาจะเริ่มออกลูกแล้วครับอาจารย์ลูกปลานิลนี่แหละครับคือไปเป็นอาหารของปลาช่อนอเมซอนครับผมมันก็เลยสร้างเป็นวัฏจักรภายในบ่อนั้นเกิดขึ้นมา
1: ก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นปลาเหยื่อ
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เอาไปเป็นใบเหยื่อส่วนหนึ่งก็คือจะรอดสามารถจะเป็นปลาเนื้อให้กับเราได้
0: ใช่ครับตัวพ่อแม่เขาจะเป็นปลาเนื้อให้เราได้แต่ตัวลูกก็จะไปเป็นอาหารให้กับปลาช่อนอเมซอนอีกทีนึงครับอาจารย์
1: คราวนี้ผมถามอีกคำถามนึงว่ากรณีของตลาดการรองรับของตลาดสมมติว่าเป็นปลาช่อนอเมซอนปลาสวยงามเวลาจับมาวางลงในอ่างเพื่อขายกับเกษตรกรกับผู้ซื้อเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้ซื้อสามารถที่จะแยกออกไหมว่าอาหารนี้คืออาหารที่เราเลี้ยงด้วยอาหารทำขึ้นมาเองแล้วก็อันนี้เป็นอาหารตลาด
0: ครับแยกไม่ออกครับอาจารย์ปลาที่เลี้ยงด้วยต้นทุนต่ำกับต้นทุนสูงเนี่ยผู้ซื้อจะไม่แยกไม่ออกเลยครับนอกจากว่าจะเป็นปลานิลที่เลี้ยงจากกระชังกับปลานิลที่เลี้ยงจากบ่อผู้ค้าจะแยกออกเพราะว่าจะมีลักษณะของครีบเนี่ยที่ก่อนถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงจากกระชังคือครีบท้องเขาจะก่อนแต่ถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงจากบ่อดินครีบจะยาวปกติครับอาจารย์ครับครับผม
1: นะแต่คราวนี้ผมถามอีกคำถามหนึ่ง คือปัญหาเรื่องของโรคคือหลังจากที่เราใช้อาหารที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนต่ำเนี่ยปัญหาเรื่องของอาหารเนี่ยส่งผลทำให้เป็นการเป็นโรคความอ่อนแอของปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมากกว่าอาหารสำเร็จรูปไหม
0: คือการที่จะเป็นโรคปลาเป็นโรคหรือไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งการเลือกซื้อพันธุ์ปลาถ้าเราเลือกซื้อพันธุ์ปลาที่จากฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับเลือกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพปลามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราปล่อยในปริมาณที่ไม่สูงมากนะครับไม่หนาแน่นมากให้อาหารไม่เยอะมากโรคจะไม่ค่อยเกิดครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือเราสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับควบคุมคุณภาพน้ำได
1: ้คราวนี้ว่าคำถามสุดท้ายนะก็คือว่าเรื่องของคุณภาพเนื้อคือกรณีของปลาช่อนอเมซอนมันเป็นปลาสวยงามไม่กินเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมแต่คราวนี้ว่ากรณีที่เป็นปลานิลหรือปลาตะเพียนเนี่ย
0: ค
1: ุณภาพเนื้อเนี่ยผู้บริโภครองรับยังไงบ้างนะ
0: คุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อของปลาที่เลี้ยงแบบต้นทุนต่ำกับต้นทุนสูงไม่มีความแตกต่างครับอาจารย์แต่จะมีความแตกต่างในระยะเวลาการเลี้ยงเท่านั้นเองครับต้นทุนต่ำเราใช้ต้นทุนต่ำเราเพราะว่าเราใช้อาหารธรรมชาติหรือเศษที่เหลือจากครัวเรือนเนี่ยครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างสูงเพราะเป็นอาหารต้นทุนต่ำโปรตีนมักจะต่ำตามต้นทุนไปด้วยครับก็ใช้เวลาการเลี้ยงอย่างน้อยเนี่ย8 เดือนถึง1 ปีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยผู้เลี้ยงมักจะเลี้ยงระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่น4 เดือนถึง6 เดือนเขาจะจับได้แล้วครับแต่ต้นทุนเขาจะสูงมากกว่าหลายเท่าตัวเลยครับอาจารย์กำไรที่ได้ก็เลยจะน้อยกว่าตรงนั้น
1: ครับนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ผลิตอาหารต้นทุนต่ำมาใช้ในการเลี้ยงปลาและประสบความสำเร็จนะเพราะเราเห็นแล้วว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยการพยายามใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเป็นแนวทางอย่างดีนะที่จะลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอขอบคุณคุณตุ้ยนะที่ได้มาให้ข้อมูลนะเป็นการยืนยันที่แน่ชัดชัดเจนว่าการใช้ต้นทุนต่ำวัตถุดิบต้นทุนต่ำนั้นสามารถที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขอบคุณครับตุ้ยสวัสดีครับ
2: นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณนพดล นะคะจากปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะทีนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณปีชาสารบันนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมงนะคะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการประเมินฟาร์ม GAP นะคะจะได้มาให้ความรู้นะคะว่าจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถที่จะผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP ได้ไหมวันนี้เราได้เชิญเจ้าหน้าที่มาจากของกรมประมงนะคะเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐาน GAP ในการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งในครั้งนี้ในหน่วยเรียนที่เรากำลังจะทำการศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐาน GAP การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยสำหรับกรณีฟาร์มที่เป็นการเลี้ยงระบบการลดต้นทุนนะคะในลักษณะของตรงนี้ทีนี้ขอเชิญคุณปีชาแนะนำตัวเองหน้าที่การทำงานแล้วก็ตำแหน่งที่ทำงานหน่วยงาน
3: ครับก็ขอแนะนำตัวเองนะครับผมนายปีชาสารบันครับเป็นนักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรีนะครับงานที่ทำก็อยู่งานตรวจสอบคุณภาพและรับรองสินค้าประมงครับก็จะเป็นหลักๆ ก็พวก GEP นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามหรือปลาที่เราบริโภคครับผม
2: ทีนี้อยากจะถามว่ากรณีธรรมดามาตรฐานการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้นะครับก็มีGP ทั่วๆไปก็จะมี GP สัตว์เลี้ยงน้ำจืดนะครับที่จะเป็นพวกปลากินพืชหรือปลาดุกปลาสวายเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะมีกุ้งกลางๆนะครับอาจจะมีจระเข้มีตภาพน้ำมาด้วยนะครับผม
2: ทีนี้มาตรฐาน GP ที่เราใช้อยู่เนี่ยธรรมดาเนี่ยนะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดยปกติจริงๆเกษตรกรทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำมาตรฐานตัว GP ตรงนี้ไหมคะ
3: ก็ในการพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับทุกวันนี้ถามว่า GEP มีความสำคัญไหมเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยุโรปเขาก็จะมี Global GAP หรือ Global GEP นะครับญี่ปุ่นก็จะมี JGEP ของเวียดนามเองก็มีเวียด GEP เหมือนกันนะครับเพื่อสิ่งที่ทำมาก็คือ1ข้อเดียวก็คือลดต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการฟาร์ม สิ่งที่เกษตร

0: กษตรกรจะได้รับหรือผู้บริโภคจะได้รับก็คือมีการลดใช้สารเคมีนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราได้ทำตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ตลาดทางยุโรปหรือทางญี่ปุ่นที่จะนำสินค้าเรามากขึ้นเพราะว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับก็จะเริ่มมีการทำ GP แล้วนะครับทุกวันนี้ครับผม
1: ทีนี้ในฐานะในส่วนของตรงนี้อยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเหมือนอย่างตัวเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงเป็นการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบลดต้นทุนนะคะโดยอย่างเช่นผลิตอาหารสดใช้เองหรือว่าอาจจะใช้พวกลักษณะของตัวฟางมาหมักเพื่อเป็นอาหารธรรมชาติเนี่ยไม่ทราบว่าสามารถจะยื่นขอตัว GAP ได้ไหม
0: อ๋อได้ครับผมเพราะว่า GAP หลักๆนะครับก็จะมีการตรวจประเมินจริงๆก็คือเรื่องสุขอนามัยฟาร์มแล้วก็ยาและสารเคมีที่ใช้นะครับถ้าเป็นการลดต้นทุนก็สามารถขอยื่นจดขอ GAP ได้ครับผม
1: ก็คือสามารถที่จะขอยื่นในส่วนของการยื่นจด GAP ก็สามารถจะยื่นได
0: ้
1: ทีนี้ไม่ทราบว่าตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีหลักฐานหรือว่ามีเอกสารอะไรบ้างคะที่จะมาขอในการที่จะขอยื่นตัว GAP
0: ในการยื่นขอใบรับรองใบ GAP เนี่ยนะครับเอกสารที่จะต้องประกอบนะครับในการยื่นขอก็คืออันดับแรกก็คือ1สำเนาทะเบียนบ้านนะครับ2สำเนาบัตรประชาชนนะครับ3ก็คือทะเบียนเกษตรกรนะครับต้องแนบแล้วก็แผนที่แผนผังนะครับที่ประกอบประมาณนี้นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเช่นข้อมูลการเลี้ยงณปัจจุบันประมาณนั้นนะครับผมก็หลักๆก็จะมี4อย่าง
1: ทีนี้อยากจะถามว่าโดยปกติณปัจจุบันนี้ค่ะมีเกษตรกรที่มาขอยื่น GAP แล้วยื่นไม่ผ่านบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วในการตรวจประเมิน GAP นะครับก็จะมีการตรวจประเมินอยู่ทั้งหมด36ข้อนะครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติข้อควรที่ต้องปฏิบัติเนี่ย9ข้อนะครับมีข้อควรปฏิบัติ20ข้อแล้วก็ควรแนะนำเนี่ย20ข้อเกษตรกรที่ขอถ้าจะไม่ผ่านจริงๆก็คือหมายความว่าข้อต้องปฏิบัติของคุณ9ข้อนี้คุณทำแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีนะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับใน9ข้อนี้ก็อย่างเช่นนะครับถ้าคุณยื่นขอครั้งแรกเลยคุณไม่มีทะเบียนฟาร์มนะครับทางผู้ตรวจประเมินเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปรับรองให้ได้นะครับ2ก็มีการใช้เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมีการใช้มูลสัตว์สดนะครับก็คือพวกมูลไก่มูลหมูมูลเป็ดที่ให้สดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับหรือพวกผลการตรวจเนื้อของสัตว์น้ำนะครับก็จะไม่ผ่านเหมือนกันครับผม
1: ผลการตรวจเนื้อของสัตว์น้ำนี่หมายความว่าก็คือมาตรฐานไม่ผ่านมาตรฐานยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยยาที่ต้องห้ามเช่นไนโตรโฟลานนะครับคอแลมฟินิคอนหรือมาลาไคกรีนนะครับถ้าเมื่อไปตรวจแล้วมีผลเกินเราก็ไม่สามารถออกไปรับรองให้ได้ต้องให้เกษตรกรมาแก้ไขนะครับในการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องมีเวลาถึง180วันในการที่จะยื่นขอใหม่นะครับ
1: ในส่วนของแสดงว่าถ้าสมมติว่าตัวเกษตรกรใช้กรณีของตัวมูลสัตว์แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะขอยื่นขอ GAP ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับก็ต้องทำนะฮะอย่างมูลสัตว์สดเนี่ยเราไม่สามารถให้ใช้ได้แต่ถ้าทำให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งหรือว่าหมักนะฮะอย่างน้อยๆเป็นเวลาถึง30วันเนี่ยเราก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้แล้วก็สามารถขอจดทะเบียนได้ครับ
1: แล้วทีนี้ไม่ทราบว่าขั้นตอนการตรวจ GAP เนี่ยเขาทำยังไงบ้างคะ
0: ในขั้นตอนการตรวจขอ GAP เนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกเกษตรกรก็ต้องไปยื่นความจำนงนะฮะอย่างเช่นอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็สามารถไปขอยื่นความจำนงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใบ GAP ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนะครับสถาบันวิจัยสัตว์น้ำจืดนะฮะหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือว่าสถาบันหรือศูนย์ก็จะทำเรื่องหาผู้ตรวจประเมินผู้ตรวจประเมินก็คืออาจจะเป็นที่ศูนย์ หรือที่สถาบันก็ทำการตรวจรับรองตรวจประเมินฟาร์มพอตรวจประเมินฟาร์มเสร็จก็จะต้องส่งตัวอย่างนะครับส่งตัวอย่างไปตรวจเนื้อสัตว์น้ำตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเนี่ยก็คือเช่นเนื้อปลาดุกเนื้อปลาตะเพียนเป็นต้นนะครับที่จะไปส่งก็คือที่ถ้าที่พระนครศรีอยุธยาก็คือที่สถาบันนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะส่งผลกลับมาที่ศูนย์ก็จะเป็นผู้ออกไปรับรองได้นะครับ
1: ก็คือหมายถึงว่าตัวเกษตรกรก็ไปยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดโดยใช้เอกสารเหมือนอย่างที่คุณพิชาได้พูดมาแล้วน
0: ั่
1: นก
0: ็คือ
1: บัตรประจำตัวบัตรประชาชนพวกบัตรสำเนาว่าเป็นอาชีพเป็นเกษตรกร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็เรื่องของแผนที่ที่ใช้ไปประกอบ
0: ครับก็คือที่สำคัญก็คือว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าเกษตรกรบอกว่าผมเป็นคนสระบุรีแต่มาเลี้ยงที่อยุธยาผมไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่จริงไม่ใช่นะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ณจุดที่เราเลี้ยงนะครับเป็นคนที่ไหนก็ตามก็อยู่ที่จังหวัดไหนก็ขอยื่นความจำนงที่จังหวัดนั้นได้ครับผม
1: ทีนี้อยากจะสอบถามหน่อยว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเองเป็นที่ดินเช่าเป็นที่ดินของญาติกันหรืออะไรเงี้ยสามารถจะไปยื่นขอได้ไหมคะ
0: ต้องท้าความถึงการขึ้นทะเบียนฟาร์มก่อนนะฮะก็คือถ้าการขึ้นทะเบียนฟาร์มนี้ก็จะมีเป็นเจ้าของฟาร์มเองนะครับเจ้าของฟาร์มเองสองก็คือพื้นที่เช่า
1: พื้นที่เช่า
0: ถ้าพื้นที่เช่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเอกสารในการเช่าซื้ออ
1: ๋อมีต้องมีเอกสารของการเช่าซื้อ
0: ครับผมก็แนบได้แต่ถ้าไม่มีก็ให้ผู้ใหญ่บ้าน
1: อ๋อรับรอง
0: ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้รับรองว่านายกนายขอเลี้ยงในพื้นที่นี้จริงเช่นนั้นครับได้ครับ
1: อ๋อใช่สามารถเช่นนั้นได้ทีนี้ไม่ทราบว่าระยะเวลาในการยื่นขอเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: โดยกระบวนการของกรมประมงจะอยู่ที่ประมาณ60วันนะครับ60วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ในหลายๆอย่างว่าจำนวนเกษตรกรในแต่ละปีที่ขอรับการรับรองเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มากน้อยแค่ไหน
0: ถ้าเกินในจำนวนที่อาจจะต้องเลื่อนเวลาไป
1: อาจจะเลื่อนระยะเวลา
0: แต่โดยประมาณคร่าวๆก็จากกระบวนการตั้งแต่ยื่นนะครับตั้งแต่ยื่นจนถึงออกไปรับรองเนี่ยจะอยู่ประมาณ60วัน
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนจริงๆก็คือเราเตรียมเอกสารไปยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นปุ๊บสำนักงานประมงจังหวัดก็จะพัฒนาการต่อไปในส่วนของตรงนี้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างที่ฟาร์ม
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะใช่ครับ
1: เก็บตัวอย่างน้ำตัวอย่างดิน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือใช้ระยะเวลาอยู่60วัน
0: 60วันครับ
1: เพราะฉะนั้นในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบนี้นะคะนอกจากเราจะลดต้นทุนแล้วจริงๆเราสามารถจะพัฒนาคุณภาพของฟาร์มเข้าไปสู่ระบบมาตรฐาน GAP ได้นะคะก็เป็นเครื่องหนึ่งที่จะยืนยันเกษตรกรให้เห็นได้นะคะว่าเราสามารถจะผลิตสัตว์น้ำในระบบตรงนี้ได้นะคะได้มาตรฐานได้นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางworldwideweb.rchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลง

0: เหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่

0: คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A โอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีทุกท่านที่รับชมการบรรยายผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนีเอียบมุสิกภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหัวข้อบรรยายในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายเรื่องแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรนะคะขั้นตอนการบรรยายวันนี้นะคะนักศึกษาจะได้ทราบถึงแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรนะคะซึ่งหมายความถึงอาจารย์จะพูดถึงความหมายและความสำคัญของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรเนื้อหาการเรียนการสอนและขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรนะคะและในช่วงสุดท้ายนะคะอาจารย์จะขอแนะนำและหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งอยู่ที่วิทยาเขตปราจีนบุรีค่ะความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรนะคะอุตสาหกรรมเกษตรภาษาอังกฤษเรียกว่า agro industryอุตสาหกรรมเกษตรสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยนะคะตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมเป็นครัวของโลกมีผลผลิตทางการเกษตรมากมายหลากหลายจากสถิติการส่งออกระหว่างปี2551ถึง2555พบว่าอาหารแปรรูปต่างๆจัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ15รายการแรกของประเทศจากเว็บไซต์นะคะของกรมการค้านะคะจากหมวดสินค้าถ้าได้ดูตามตารางนะคะพบว่าจากสินค้าเกษตรกรรมซึ่งรวมถึงกสิกรรมปศุสัตว์ประมงในปี2558นะคะจะพบว่ารายการสินค้าที่เราส่งออกประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับแรกนะคะคือยางพาราอันดับที่2คือข้าวมันสำปะหลังจนถึงลำดับสุดท้ายคือ10สินค้าปศุสัตว์อื่นๆก็จะพบว่าในหมวดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยเป็นสินค้าที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆ นะคะของประเทศนะคะถ้าเจาะลึกลงไปอีกนะคะต่อไปนะคะเป็นรูปนะคะเราส่งออกอะไรมากข้าวนะคะเราส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะผลไม้สดนะคะเนื้อปลาแช่แข็งนะคะแล้วก็พวกไก่นะคะไก่สดไก่ตัดแต่งแปรรูปแต่การส่งออกเหล่านี้นะคะอย่างปลาแช่แข็งก็คงไม่ใช่ปลาแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปอย่างเช่นถ้าเราส่งออกต่างประเทศมันก็จะมีกระบวนการที่จะทำให้สินค้านั้นคงคุณภาพอยู่ได้ระหว่างการส่งออกนะคะเมื่อไปถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยยังคงคุณภาพอยู่นะคะอุตสาหกรรมเกษตรจะเกี่ยวข้องกับการคงคุณภาพของสินค้าระหว่างการส่งออกด้วยเช่นกันค่ะถ้าเจาะลึกลงไปอีกนะคะเมื่อกี้เป็นสินค้าประเภทกสิกรรมต่อไปเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นอย่างสไลด์เมื่อที่ผ่านมานะคะนักศึกษาจะทราบว่าสินค้าเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปสังเกตว่าเป็นยางพาราเป็นข้าวเปลือกเป็นปลาสดนะคะหรือปลาแช่แข็งไก่สดหรือไก่แช่แข็งที่ตัดแต่งแต่ยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปคราวนี้ถ้าเป็นสินหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรคือสินค้าที่ผ่านการแปรรูปแล้วนะคะสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ส่งออก10อันดับแรกในปี2558ได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันนะคะก็จะพบว่ารายการแรกคืออาหารทะเลกระป๋องแล้วก็แปรรูปนะคะมูลค่าการส่งออก1,026,000 ล้านบาทนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะต่อมาก็คือเป็นน้ำตาลทรายนะคะ90,000ล้านบาทผลไม้กระป๋องแปรรูปเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆตลอดจนไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์นะคะ10,000ล้านบาทเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะประเทศไทยส่งออกสินค้า

ผลิตสับปะรดได้เป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรนะคะตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าอุตสาหกรรมเกษตรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า agro industry เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างต่างกับเกษตรกรรมและคหกรรมอย่างไรนะคะอุตสาหกรรมเกษตรเกี่ยวข้องกับการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารก็ได้หรือไม่ใช่อาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่อาหารเพื่อสุขภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารเพราะฉะนั้นสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารตามที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอยางพาราอาหารสัตว์การบริหารจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคราวนี้สไลด์นี้นะคะเราจะมาดูว่าเกษตรกรรมคหกรรมศาสตร์หรืออุตสาหกรรมเกษตรต่างกันอย่างไรยังมีหลายคนที่เข้าใจว่าการเรียนอุตสาหกรรมเกษตรจะเป็นเกษตรกรรมนะคะอุตสาหกรรมเกษตรคนที่เรียนอุตสาหกรรมเกษตรไม่สามารถที่จะปลูกพืชหรือปลูกผักพืชทำนาได้นะคะแต่คนที่เรียนอุตสาหกรรมเกษตรจะเอาผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาแปรรูปเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะการเปรียบเทียบนะคะความแตกต่างของเกษตรกรรมคหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของเกษตรกรรมคหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเกษตรกรรมนะคะหมายถึงการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการป่าไม้นะคะในขณะที่คหกรรมศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์โดยมุ่งพัฒนาครอบครัวด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลวัสดุและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรวมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคมนะคะพูดง่ายๆว่าคหกรรมศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของการคลองเรือนนะคะไม่ได้หมายความว่าคหกรรมศาสตร์จะต้องทำอาหารเป็นเพียงอย่างเดียวนะคะคหกรรมศาสตร์ยังหมายถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าการจัดโต๊ะอาหารการจัดดอกไม้เป็นต้นคราวนี้อุตสาหกรรมเกษตรนะคะหมายถึงอะไรก็คือเอาผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมนะคะเพื่อการค้าและการส่งออกจากความคำจำกัดความข้างต้นนะคะนักศึกษาพอจะเข้าใจนะคะว่าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรนะคะอย่างรูปข้างบนทางด้านซ้ายมือนี่คือเกษตรกรรมนะคะเพาะปลูกนะคะเลี้ยงสัตว์นะคะทำไร่ทำสวนต่อมานะคะรูปซ้ายด้านล่างนะคะนี้เกี่ยวข้องกับเป็นส่วนหนึ่งของคหกรรมศาสตร์นะคะทำอาหารนะคะจัดดอกไม้ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นศาสตร์ของการครองเรือนในขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมเนื้อหาการเรียนการสอนและขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปอาจารย์จะพูดถึงเนื้อหาการเรียนการสอนขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมเกษตรซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้วก็สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือแม้แต่กระทั่งในหน่วยงานของรัฐเองก็ตามนะคะเนื้อหาการเรียนการสอนอันแรกนะคะคือการแปรรูปอาหารภาษาอังกฤษเราเรียกว่า food processing การแปรรูปอาหารเป็นการศึกษากระบวนการและเทคนิคเพื่อเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบให้กลายเป็นอาหารฉันก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นอาหารนะคะเช่นคุณยกตัวอย่างก่อนหน้านั้นปู

ปูกับปูกระป๋องในกระบวนการผลิตปูและปูกระป๋องเนี่ยเราต้องใช้กระบวนการใดบ้างนะคะมีกระบวนการบรรจุกระบวนการให้ความร้อนนะคะกระบวนการจัดการคลังสินค้าการขนส่งนะคะแต่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหารเลยจริงๆก็ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบนะคะแล้วก็แปรรูปเอาปูมาบรรจุกระป๋องแล้วไปให้ความร้อนอย่างเงี้ยเราต้องให้ความร้อนเท่าไหร่ที่เวลานานเท่าไหร่อันนี้ฟู้ดโปรเซสนะคะจะได้เรียนในฟู้ดโปรเซสทำไมถึงต้องเรียนกระบวนการนี้ทำไมต้องมีการแปรรูปอาหารเกิดขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะยืดอายุการเก็บรักษาอาหารเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะโดยที่วัตถุประสงค์หลักต้องคงรักษารสชาติและคุณภาพของอาหารให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคลองนึกสภาพนะคะเราต้องการปูที่สดนะคะแต่พอดีอยู่ทางภาคเหนือสมมตินะคะอยู่ทางภาคเหนือแต่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเราต้องการทานปูไม่สามารถซื้อปูสดได้นะคะอันนี้สมมตินะนะคะคราวนี้โรงงานอยู่ทางภาคใต้มีปูมีอาหารทะเลเยอะแยะเลยอยากจะทำปูกระป๋องส่งไปให้คนที่อยู่ทางภาคเหนือรับประทานเวลาเขารับประทานเขาก็อยากได้รสชาติได้กลิ่นรสได้เนื้อสัมผัสที่เหมือนกับปูสดจริงๆเพราะงั้นกระบวนการแปรรูปอาหารจะต้องทราบจะว่าแปรรูปอย่างไรเพื่อให้คงรักษารสชาติและคุณภาพของอาหารไว้นะคะขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้เนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารนะคะเช่นการวางการผลิตและการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารการวางระบบในสายการผลิตอาหารเนื้อหาการเรียนการสอนและขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะคือวิศวกรรมอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า Food Engineering ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหารปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะปฏิบัติการเฉพาะหน่วยได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่กระบวนการคัดแยกกระบวนการให้ความร้อนกระบวนการถ่ายเทความร้อนกระบวนการบรรจุนะคะเป็นปฏิบัติการเฉพาะหน่วยต่างๆที่วิศวกรรมอาหารจะต้องทราบแล้วก็เรียนรู้นะคะเพื่อใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นคำนวณปริมาณวัตถุดิบปริมาณความร้อนที่ควรจะได้รับนะคะอัตราเร็วเพื่อวางแผนการผลิตรวมถึงควบคุมความคุ้มค่าในการผลิตขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหารเช่นควบคุมและวางแผนการผลิตควบคุมอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3. เทคโนโลยีการบรรจุ packaging technology ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุบรรจุการเลือกใช้วัสดุบรรจุการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์การใช้งานภาชนะบรรจุและการจัดการภาชนะบรรจุหลังใช้งานนะคะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและภาชนะบรรจุรวมทั้งระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายหรือขนส่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทางการบรรจุเพื่อเพิ่มมูลค่ายืดอายุการเก็บและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องวิจัยและพัฒนาวัสดุทางการบรรจุออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ออกกฎระเบียบและมาตรฐานการบรรจุจากสไลด์นี้ฉันก็ยกตัวอย่างเพื่อมองให้เห็นภาพถึงบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะมีทั้งรูปทางซ้ายมือนะคะมีทั้งกระป๋องอลูมิเนียมนะคะที่ใช้บรรจุอาหารกระป๋องต่างๆนะคะมีทั้งกล่องกระดาษโคนกระดาษที่ใช้บรรจุไอศครีมนะคะมีทั้งอะไรเอ่ยฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ภาษาทางเทคนิคเราเรียกว่ารีทอร์ตพาวช์เพราะว่าถุงพาวช์เนี้ยนะคะจะต้องทนต่อความร้อนในกระบวนการให้อาหารนะคะมีพลาสติกมีกล่องพลาสติกคราวนี้เราจะเลือกใช้วัสดุบรรจุอย่างไรให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของอาหารของเราอย่างเช่นจันยกตัวอย่างทางขวามือเป็นกลุ่มถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์นมคุณเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปเลือกซื้อนมนะคะคุณก็จะเจอนมที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่หลากหลายนะคะมีทั้งขวดแก้วนะคะเป็นแกลลอนพลาสติก

มีทั้งกล่องกระดาษแล้วก็ยังมีนมบรรจุกระป๋องนะคะคราวนี้จะเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลังจากการแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือต้นทุนของการผลิตนะคะ 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า product development ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นศึกษาขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอบข่ายงานเช่นปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภควิจัยร่วมกับกลุ่มการตลาดเพื่อวางแนวทางการผลิตสินค้าใหม่จากรูปนี้นะคะไปเป็นอะไรเอ่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะคุณเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะต้องการบะหมี่สำเร็จรูปสัก1ยี่ห้อสมมุติผู้ปกครองที่บ้านบอกว่าลูกช่วยไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปให้หน่อยสำเร็จรูปให้หน่อย1ยี่ห้อถ้าบอกแค่นี้คุณก็เดินไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีให้เลือกเป็นไงคะมากมายหลากหลายสมัยนี้สมัยก่อนมีแค่รสต้มยำกุ้งปกติทุกยี่ห้อจะมีรสต้มยำกุ้งต่อมามีรสยี่ห้ออื่นๆนะคะก็มีถ้าผู้ปกครองที่บ้านนะคะให้บอกคุณว่าไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปนะคะในท้องตลาดถ้าบอกแค่นี้นะคะคุณเดินเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เชลฟ์ชั้นวางสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาตินะคะคุณไม่สามารถจะเลือกซื้อแล้วถูกใจตามคนที่สั่งซื้อได้นะคะยี่ห้อแรกๆนะคะที่ผลิตนะคะรสชาติแรกๆที่ผลิตก็คือต้มยำกุ้งกับน้ำใสปกตินี้มีรสชาติอะไรบ้างคะมีเย็นตาโฟนะคะมีแกงเขียวหวานหลังๆก็จะเริ่มมีข้าวซอยนะคะซึ่งกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะรสชาติใหม่เช่นนี้นะคะก็คือต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะนมนะคะสมัยก่อนก็จะมีแค่นมรสชาติปกตินะคะนมรสจืดรสหวานรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวนี้มีรสชาติอื่นๆและอาจจะไม่ได้หมายความถึงรสชาติที่แตกต่างไปแต่ว่ามีการเติมสารอาหารชนิดอื่นๆที่เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภคนะคะเช่นอะไรมั่งถ้าพูดถึงรสชาติใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีรสกล้วยหอมนะคะช็อกโกแลตกล้วยหอมมีนมช็อกโกแลตส้มนะคะมีรสชาติอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมานะคะส่วนสารอาหารนะคะเช่นมีการเติมคอลลาเจนโคเอนไซม์คิวเทนนะคะเพื่อให้ตรงตามต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นเดี๋ยวนี้นมยังมีเวโปรตีนเพิ่มไปสำหรับบุคคลที่ต้องการเพาะกล้ามค่ะ 5. การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร Agro Industry Management เป็นการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคการเงินและการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในอุตสาหกรรมเกษตรเช่นไรบ้างนะคะจัดหาปัจจัยการผลิตระบบคุณภาพและความปลอดภัยจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าวางแผนการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศระบบข้อมูลจัดส่งและกระจายสินค้าขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรเช่นกำหนดแผนการตลาดพัฒนาแผนธุรกิจวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรสไลด์นี้ยกตัวอย่างภาพให้เห็นนะคะว่าเวลาเราทำอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าอุตสาหกรรมเกษตรคือเอาสินค้าเกษตรมาแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมการแปรรูประดับอุตสาหกรรมเพื่อที่จะขายในประเทศเองก็ตามหรือว่าจะส่งออก

ไปต่างประเทศเองก็ตามนะคะกระบวนการจัดการสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการตลาดนะคะในธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตรจะยกตัวอย่างเช่นเราผลิตเอาง่ายๆผลิตปูกระป๋องไม่พ้นปูกระป๋องนะคะปูกระป๋องจัดผลิตอยู่ที่ทางภาคใต้ต้องการลำเลียงสินค้าที่เราผลิตเนี่ยกระจายไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆคราวนี้วิธีการกระจายขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆทำได้หลายวิธีใช้รถบรรทุกก็ได้ขนส่งทางเครื่องบินก็ได้นะคะทางภาคใต้มีพื้นที่ติดกับทะเลอาจจะส่งขนส่งทางเรือก็ได้นะคะคราวนี้เราก็ต้องมาคิดนะคะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่บอกว่าควรจะขนส่งอย่างไรให้เกิดต้นทุนที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ตามต้องการนะคะวางแผนการผลิตไม่ให้เกิดสินค้าคงคลังเหลืออยู่มากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส sensory evaluation ศึกษาขั้นตอนการเตรียมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อวัดวิเคราะห์และแปลความรู้สึกที่ผู้ทดสอบมีต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ขอบข่ายงานเช่นตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์วิจัยร่วมกับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารนะคะมีหลายขั้นตอนทำไมเราต้องมีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารธุรกิจอาหารถ้าจะออกผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บผู้บริหารคิดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สั่งการผลิตเลยนะคะซึ่งไม่ใช่การออกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางจำหน่ายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จะต้องผ่านการทดสอบจากผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะที่จะจำหน่ายนี้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในกระบวนการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางอาหารนะคะเขาก็จะมีทำได้หลายแบบนะคะทางซ้ายมือจะเป็นแบบโฟกัสกรุ๊ปก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อธิบายกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารแบบไหนที่เราต้องการต้องการให้มีสีแบบไหนมีลักษณะแบบไหนมีรสชาติอย่างไรนะคะหวานไปไหมคือต้องมาคุยกันเพื่อที่ให้ได้แนวทางของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อตกลงกันได้ว่าต้องการที่จะผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสลักษณะนี้นะคะเขาก็จะทดลองทำผลิตภัณฑ์อาหารนั้นขึ้นมานะคะในสเกลเล็กๆก่อนนะคะเมื่อผลิตได้เขาก็จะให้ผู้ทดสอบนะคะซึ่งผู้ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารเนี่ยมีทั้งแบบที่ผู้ทดสอบที่ผ่านการเทรนนะคะมาแล้วผู้ทดสอบทั่วไปคือประชาชนทั่วไปนะคะผู้ทดสอบที่ผ่านการเทรนมาเขาก็จะถูกสอนให้รู้ว่าแบบนี้คือหวานไปนะคะแบบนี้คือหวานน้อยนะคะและแบบไหนคือหวานกำลังดีเขาจะถูกเทรนถูกสอนนะคะว่าสเกลไหนเป็นสเกลที่ต้องการแต่สำหรับผู้ทดสอบทั่วไปนะคะคือรูปขวามือด้านล่างนะคะก็คือบุคคลทั่วไปอะค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรือทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรนะคะแต่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าแบบนี้หวานไปหรือแบบนี้หวานน้อยไปหรือแบบไหนคือหวานกำลังดีเขาไม่ทราบแต่เขาทราบว่าแบบนี้คือแบบที่ฉันชอบและฉันจะซื้อแบบนี้เพราะฉะนั้นการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจึงต้องคำนึงถึงผู้บริโภคในกลุ่มที่หลากหลายต่อไปนะคะเป็นเคมีอาหารฟู้ดเคมิสทรีเป็นการศึกษาองค์ประกอบเบื้องต้นของอาหารเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ทางเคมีของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมขีดจำกัดในการใช้วัตถุเจือปนอาหารบนพื้นฐานความ

ความปลอดภัยของผู้บริโภคขอบข่ายงานเช่นตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารควบคุมการเติมวัตถุเจือปนที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารจากรูปนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเคมีอาหารนะคะนักศึกษาทราบไหมคะว่าทำไมกล้วยจากที่เป็นกล้วยดิบนะคะมีสีเขียวนะคะลำดับที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเมื่อเก็บที่งานไปนะคะถ้ายังไม่ได้รับประทานจากกล้วยดิบจากสีเขียวทำไงคะก็เริ่มกลายเป็นสีเขียวอ่อนสีเหลืองเอ๊ะถ้าทิ้งไว้นานยังไม่ทันรับประทานก็เริ่มมีจุดเกิดขึ้นซึ่งจุดที่เกิดขึ้นนี้นะคะคือจุดสีน้ำตาลนะคะเกิดขึ้นจากจำนวนน้อยนะคะถ้ายังไม่ทานอีกก็มันก็จะเกิดขึ้นจำนวนมากนะคะจนสุดท้ายเบอร์7นะคะสีน้ำตาลก็เริ่มเข้มขึ้นนะคะจนเป็นสีดำสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองนะคะลักษณะอันนี้แค่ภายนอกนะคะลักษณะภายนอกเปลือกเปลี่ยนไปถ้าเป็นคุณภาพภายในเนื้อกล้วยนะคะจากกล้วยดิบเบอร์หนึ่งนะคะก็จะมีรสชาติที่ฝาดถูกไหมคะมีลักษณะแข็งนะคะรสชาติฝาดถ้าทิ้งไว้เรื่อยๆจากรสชาติฝาดจะกลายเป็นรสหวานลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งก็จะกลายมีลักษณะอ่อนนุ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าทิ้งไว้จนระดับหนึ่งยังไม่ทานอีกอ่อนนุ่มนั้นก็กลายเป็นเละนะคะจากหวานก็กลายจะเริ่มเป็นรสชาติที่เน่าเสียนะคะซึ่งเราก็ไม่รับประทานนะคะเคมีอาหารค่ะจะบอกเราว่าทำไมจากกล้วยสีเขียวๆกล้วยดิบกลายเป็นกล้วยสุกสีเหลืองได้และจากที่ไม่มีจุดดำทำไมถึงมีจุดสีดำเกิดขึ้นบนกล้วยได้นะคะรวมถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปและลักษณะอาหารที่เปลี่ยนไปนะคะถ้าเรียนเคมีอาหารจะทราบรูปข้างล่างต่อมาเป็นน้ำผึ้งนะคะเขาก็จะทดสอบว่าน้ำผึ้งลักษณะความหวานของน้ำผึ้งมีหวานเหมือนกันนะคะให้ความหวานเช่นเดียวกับน้ำตาลนะคะเช่นเดียวกับน้ำตาลปี๊บแต่จะรู้ได้ยังไงว่าน้ำผึ้งถ้าทดสอบนะคะมีแก้ว2แก้วมาวางนะคะอันนึงละลายน้ำตาลปี๊บอันนึงละลายน้ำผึ้งไว้นะคะทดสอบได้ยังไงว่าไหนเป็นน้ำผึ้งนะคะเคมีอาหารจะบอกค่ะว่าตัวไหนเป็นน้ำผึ้งนะคะจุลชีววิทยาอาหารฟู้ดไมโครไบโอโลจีนะคะศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและเน่าเสียของอาหารศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์เหล่านั้นการนำความเข้าใจด้านจุลินทรีย์ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาทางอาหารเช่นตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทดสอบและประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ควบคุมและวางแผนหลักสุขาภิบาลในโรงงานอาหารป้องกันและควบคุมการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์อาหารในกระบวนการผลิตเมื่อพูดถึงจุลชีววิทยาทางอาหารนะคะพูดถึงจุลินทรีย์ถามว่าทำให้เกิดการเน่าเสียนะคะโดยส่วนใหญ่บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ต้องการนะคะจันก็ยกตัวอย่างรูปขึ้นมานะคะรูปแรกด้านซ้ายด้านบนนะคะเป็นขนมปังนะคะที่มีราขึ้นราที่เกิดขึ้นก็คือจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะจุลินทรีย์มียีสต์ราแบคทีเรียที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้สีเขียวนะคะเกิดสีเขียวขึ้นเพราะงั้นถ้าเรียนจุลชีววิทยาทางอาหารจะทราบว่าจุดสีเขียวที่เกิดขึ้นทำไมโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากขอบด้านนอกไล่เข้าไปทางด้านในนะคะถามว่าจุลินทรีย์ทุกอย่างเป็นพิษไหมไม่จำเป็นนะคะทำไมราที่เกิดขึ้นในชีสนะคะอันนี้คือชีสนะคะชนิดหนึ่งไม่ได้เสียนะชีสชนิดนี้แพงด้วยนะคะรสชาติก็ถ้าใครเคยทานก็จะเหม็นๆนิดนึงรสชาติก็เราในฐานะทางคนไทยก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชีสนี้นะคะไม่ได้เสียยิ่งมีราขึ้นยิ่งแพงนะคะคราวนี้ถามว่าจุลชีววิทยาทางอาหารจะบอกได้ว่าทำไมมันมีราแค่สีเขียวๆขึ้นนะคะทำไมไม่มีราสีเหลืองทำไมไม่มีราสีแดงเกิดขึ้นในชีสนะคะแล้วทำไมมันถึงยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ในขณะที่ราสีเขียวเหมือนกันที่เกิดขึ้นใน
ขนมปังนี้เราไม่ทานเราทานไม่ได้ผู้บริโภคไม่ต้องการนะคะกระบวนการอื่นๆนะคะที่มีใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตนะคะอย่างเช่นอะไรไวน์นะคะจากที่เป็นองุ่นไวน์ทำมาจากองุ่นนะคะองุ่นหมักแล้วก็กลั่นแอลกอฮอล์ออกมาให้เป็นไวน์จริงๆไม่ได้กลั่นด้วยซ้ำถ้ากลั่นก็จะเป็นบลันดีเป็นวิสกี้นะคะไวน์ก็คือกระบวนการหมักจากองุ่นนะคะที่เป็นลูกกลมๆนะคะเราทานซื้อตามท้องตลาดเนี่ยเราทานมันก็มีรสหวานทำไมหมักไปหมักมากลายเป็นแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์นะคะหรือโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตก็คือนมชนิดหนึ่งนมหมักนะคะจากนมปกตินะคะหมักไปเอ๊ะทำไมนมที่มีลักษณะใสเกิดความข้นหนืดเกิดกลิ่นรสเกิดรสเปรี้ยวขึ้นมาเกิดกรดขึ้นมานะคะทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาทางอาหารต่อไปเป็นโภชนาการของอาหารนิวทริชั่นนะคะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพและการก่อให้เกิดโรคนะคะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่คงคุณค่าทางโภชนาการขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องเช่นวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพตามที่เราทราบกันดีนะคะว่าประชากรนะคะโดยทั่วไปของคนไทยเดี๋ยวนี้เสี่ยงต่อโรค NCD ถ้าเรียนโภชนาการอย่างน้อยจะทราบว่า NCD ย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะภาษาไทยคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะที่พึงระวังได้แก่อะไรบ้างโรคเบาหวานโรคไตโรคมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองนะคะหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจถ้าดูจากโรค NCD นะคะจะพบว่าโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินนะคะอย่างเช่นเบาหวานทานหวานมากไปไหมโรคไตทานเค็มไปไหมนะคะความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจทานอาหารที่มีมันไหมขาดการออกกำลังกายหรือเปล่านะคะคราวนี้โภชนาการนะคะจะบอกว่าทำไมโรคเหล่านั้นจะวินิจฉัยอย่างไรว่าเป็นเบาหวานนะคะหรือเป็นโรคไตหรือมีความดันโลหิตสูงหรือมีไขมันในเลือดสูงแล้วอาหารอย่างไรที่ส่งผลต่ออาการของโรคเหล่านั้นนะคะนอกจากการบ่งบอกว่าอาหารเกี่ยวข้องกับโรคเหล่านั้นอย่างไรนะคะก็จะเรียนถึงอาหารที่เหมาะกับบุคคลในแต่ละวัยในชุมชนหนึ่งหรือในยกตัวอย่างในบ้านหนึ่งบ้านครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะคะมีทั้งอะไรคะมีทั้งเด็กทารกนะคะเด็กอ่อนเด็กปฐมวัยนะคะมีผู้ใหญ่มีวัยรุ่นมีผู้ใหญ่มีผู้สูงอายุคุณทำอาหารชนิดเดียวให้ทุกคนกินบางทีทำได้แต่บางทีอาหารที่ย่อยยากผู้สูงอายุอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะงั้นก็โภชนาการจะบอกว่าอาหารประเภทไหนนะคะผู้สูงอายุต้องการสารอาหารประเภทไหนไปกว่ากลุ่มประชากรวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งเด็กทารกเองก็ตามนะคะอยู่ในวัยเจริญเติบโตต้องการสารอาหารประเภทไหนมากเป็นพิเศษนะคะเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องนะคะลำดับต่อไปคือการตลาดของอาหารฟู้ดมาร์เก็ตติ้งศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดการวิจัยตลาดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคศึกษาการคำนวณต้นทุนและกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ขอบข่ายงานเช่นสำรวจความต้องการของผู้บริโภคสำรวจการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศึกษาความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์จะประสบความสำเร็จในการวางจำหน่ายนะคะตามที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปขั้นต้นนะคะไม่ใช่ว่าผู้บริหารคิดว่าต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นชนิดนี้ฝ่ายผลิตทำเลยนะคะผลิตขึ้นมาเลยวางจำหน่ายเลยไม่ได้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคจะขายได้เพราะงั้นต้องการฟู้ดมาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อไปศึกษาก่อนว่าเอ๊ะบริษัทเนี้ยเราต้องการขายผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยจริงๆแล้วผู้บริโภค

ต้องการหรือไม่นะคะต่อมาเทคโนโลยีชีวภาพ Bioเทคโนโลยีศึกษาการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยอาศัยจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นปรับปรุงสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมตรวจสอบการปนเปื้อนของ GMO พัฒนากระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงการบำบัดของเสียในกระบวนการผลิตขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นตรวจสอบและพัฒนากระบวนการผลิตควบคุมระบบการจัดการน้ำเสียนะคะต่อมาเป็นวิทยาการสิ่งทอ textile science นะคะจากเนื้อหานะคะที่กล่าวมาข้างต้น1ถึง11เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอาหารนะคะแต่อุตสาหกรรมเกษตรนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเพียงอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับที่ไม่ใช่อาหารด้วยนะคะวิทยาการสิ่งทอเป็นตัวอย่างที่ดีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารนะคะวิทยาการสิ่งทอเรียนอะไรบ้างนะคะเขาจะศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสิ่งทอตลอดจนกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตเครื่องนุ่มห่มเชิงวิศวกรรมอุตสาหการแพทเทิร์นอุตสาหกรรมนะคะการควบคุมคุณภาพการออกแบบการจัดการสินค้าแฟชั่นและการสร้างแบรนด์ขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องเช่นทดสอบและควบคุมการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอนะบริหารจัดการการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเชิงอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจแฟชั่นการนำเข้าและการส่งออกสินค้าแฟชั่นนะคะทั้งหมดนะคะเนื้อหาการเรียนการสอนและขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์อ้างอิงจากคู่มือการเรียนการคู่มือการเรียนรู้ก่อนเรียนอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งจัดทำโดยสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่าอุตสาหกรรมเกษตรนะคะต่อมานะคะอาจารย์จะแนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะที่อาจารย์สังกัดอยู่นะคะก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะมหาวิทยาลัยนี้นะตอนนี้มีอยู่3วิทยาเขตนะคะมีที่กรุงเทพนะคะมีที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มีที่จังหวัดระยองนะคะส่วนคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจะอยู่ที่วิทยาเขตปราจีนบุรีนะคะคณะนี้นะคะจัดการเรียนการสอนนี้มีแค่3หลักสูตรในระดับปริญญาตรีเท่านั้นนะคะมีอยู่3หลักสูตรได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ Food Science and Management วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Food Science and Nutrition นะคะและนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะInnovation and Technology of Food Product Development นะคะถ้าสังเกต2สาขาแรกนะคะจะเป็นวิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science นะคะถ้าเป็นการจัดการอาจารย์ก็เป็นหลักสูตรที่บวกด้าน Management นะคะด้าน Agro Industry Management เข้าไปนะคะอย่างที่บอกว่าผลิตทางภาคใต้จะส่งออกทางภาคเหนือเนี่ยจะทำยังไงเนาะที่ให้ต้นทุนน้อยสุดและยังคงคุณค่าของอาหารไว้นะคะจัดการคลังสินค้าอย่างไรนะคะ Food Science and Nutrition ก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแต่บวกทางโภชนาการการแปรรูปอาหารอย่างไรให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากที่สุดนะคะส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นนะคะจะพัฒนารสชาติใหม่ขึ้นมาเนี่ยควรจะพัฒนารสชาติอะไรดีให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็อาจจะคงคุณค่าของอาหารไว้นะคะกระบวนการแปรรูปอาหารยังไงนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดนั้นขึ้นมาเพื่อวางจำหน่ายนะคะจันก็ขอจบการบรรยายนะคะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรไว้ณบัดนี้ค่ะนะคะนักศึกษาสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net นะคะของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับ

ขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีก1ผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลาง

และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ละในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดี

0: แล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
3: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
3: ิ่งสิแม่

0: แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สวัสดีครับผมสมเกียรติปุ๋ยสูงเนินนะครับเรียกว่าพี่ปุ๋ยก็ได้นะครับเนาะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สยามชนานกิจนะเป็นเทคนิคอลโค้ชนะในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็นะมีความสนใจนะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้าน AI ด้วยนะครับเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเนาะผมอยากจะพาทุกคนนะทำความรู้จักกับ AI และสิ่งที่มาแรงอย่างมากนะครับคือ Generative AI นะว่า Generative AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้และเข้าใจกันนะครับนะโดยที่เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Generative AI นะครับเนาะนะตรงนี้นะผมจะพาทุกคนทำความรู้จักนะครับใน4เรื่อง1ก็คือ AI คืออะไรนะครับ2ก็คือ Generative AI คืออะไรนะครับ3ก็คือตัว Generative AI หรือ AI เนี่ยทำงานอย่างไรกันบ้างและสุดท้ายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเข้ามามีบทบาทอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนรู้มันนะโอเคนะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับว่าตัว AI หรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยคืออะไรนะอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าตัว AI นะครับมันก็คือความสามารถอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับเนาะหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์นะครับนะเพราะว่างานต่างๆบนโลกเนี้ยมีเยอะมากๆนะถ้ามนุษย์ทำอย่างเดียวเนี่ยทำอย่างเดียวก็ไม่น่าจะไหวนะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดเรื่องของ AI ขึ้นมานะโดยที่ AI นะครับนะจะมีอยู่3เรื่องที่ทำงานเหมือนมนุษย์นะครับ1ก็คือการเรียนรู้นะครับเหมือนคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมานะครับเนาะก็เรียนรู้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะสอน AI ให้เรียนรู้เหมือนมนุษย์ได้นะทั้งการฟังการดูนะครับรวมถึงนะฮะการตัดสินใจต่างๆนะโดยที่ AI เนี่ยสามารถที่จะให้เหตุผลหรือว่าคิดเชิงlogical thinking นะครับเป็นตรรกะเป็นขั้นตอน1 2 3 4ได้นะและสุดท้ายนะจากการเรียนรู้และการอะไรฮะการเรียนรู้และการให้ผลต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็จะมาตัดสินใจว่าจะลงมือทำงานอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ AI ถูกสอนและถูกสร้างขึ้นมานะเพื่อทำงานนะโดยที่ตัว AI เนี่ยนะเกิดมานานแล้วนะฮะแต่ทำไมตัว AI ถึงมีความนิยมในปัจจุบันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอย่างแรกก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปเรียนรู้ว่าตัว AI มีอะไรบ้างนะครับผมอยากให้เห็นนะครับว่าณปัจจุบันมีการกำหนดนะครับเนาะหรือว่าสรุปสเตทนะฮะหรือว่าขั้นตอนนะฮะของ AI ว่าตอนนี้ AI อยู่ตรงไหนนะโดยที่บริษัท Open AI นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของโปรดักที่เราน่าจะใช้กันเยอะนะครับก็คือ ChatGPT ได้กำหนดว่าตัว AI เนี่ยมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมองเป็นนะฮะเป็นเลเวลนะครับนะ1 2 3 4เลยโดยที่ในเลเวลที่1เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของ conversation นะหรือว่า chatbot นะก็คือเหมือนการพูดคุยถามตอบไปเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่สำคัญ

คือเราสามารถพูดคุยเป็นภาษามนุษย์ได้นะครับนี่คือเลเวลที่1จากนั้นในเลเวลที่2นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนตรงนี้นะก็คือการคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นตอนนะทำให้ตัว AI เนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราคุยอยู่นะจะต้องทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็ทำงานเป็นขั้นตอน1 2 3 4และสรุปผลถึงจะอะไรฮะตอบกลับมาให้เรานะครับซึ่งตอนนี้เลเวลที่2เนี่ยเป็นเลเวลที่กำลังนะฮะพัฒนาและกำลังปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนเลเวลที่3 4และ5เป็นเลเวลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับนะเช่นเลเวลที่3เนี่ยจะเป็นเอเจนต์หรือว่าตัวแทนงานต่างๆนะครับนะที่ซ้ำๆนะหรือว่าผมจะเรียกว่างานที่น่าเบื่อเนี่ยณปัจจุบันนะครับเริ่มมีการพัฒนาเอเจนต์นะครับเข้ามาช่วยเหลือเรายกตัวอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนนะฮะเราต้องมีพ่อค้าคนกลางนะครับเนาะเพื่อที่จะอะไรฮะเราไปสั่งซื้อของแล้วให้พ่อค้าคนกลางไปทำงานต่อไปซื้อของต่อมาให้เราเช่นเดียวกันครับณปัจจุบัน AI มีเอเจนต์แบบนั้นนะฮะแล้วเอเจนต์แต่ละตัวนะสามารถพูดคุยกันได้นะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตรงนี้แหละนะฮะทำให้ตัวเอเจนต์ต่างๆนะครับนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะมาแทนมนุษย์ได้อันนี้ต้องระวังไว้นะครับนะส่วนเลเวลที่4นะครับเนาะจะเริ่มเข้ามานะครับเป็นนวัตกรรมละเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เองนะครับและสุดท้ายเลเวลที่5นะครับเนาะตรงนี้สามารถนำมาใช้ในองค์กรต่างๆได้เลยนะที่ได้ข่าวว่าเอ้ยคนนะฮะการรับคนจะน้อยลงนะครับนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจจะน่ากลัวนะครับเนาะแต่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจไว้ว่าถ้าเราไม่ศึกษา AI นะครับเนาะสุดท้ายเดี๋ยว AI จะมาแทนที่เรานะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะที่เราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าสเตทนะหรือว่าเลเวลของ AI เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนนะเรื่องต่อมานะครับเนาะเรื่องของ Generative AI นะแต่ก่อนที่จะมาถึง Generative AI ผมอยากให้เห็นนะครับจาก AI นะครับจนมาถึง Generative AI เป็นอย่างไรบ้างและมีเส้นทางอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัว AI นะครับเนาะมันจะมีทั้งอะไรฮะ AI มี Machine Learning มี Deep Learning นะฮะจนมาถึงตัว Generative AI จะพบว่ามันมีขั้นตอนนะครับเนาะที่เยอะพอสมควรนะแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเป็นภาพรวมนะครับเราไม่ลงรายละเอียดมากนักนะเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับโดยที่อย่างแรกก่อนนะตัว AI อย่างที่อธิบายไปนะครับ AI คือเซตหรือว่ากลุ่มของเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์นะโดยที่งานแรกๆนะครับเกี่ยวกับ AI เนี่ยเขาจะทำงานในด้านของ NLP นะครับเนาะ Natural Language Processing หรือการเรียนรู้ภาษามนุษย์นะถ้าเราเคยพบเจอนะก็คืออย่างเช่นอะไรฮะการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเราจะตัดคำไทยอย่างไรบ้างนะครับเนาะสะกดผิดสะกดถูกอย่างไรคำเหมือนต่างๆยกตัวอย่างเช่นฮะถ้าในคำไทยเนี่ยที่จะสนุกมากเลยก็คือตากลมกระตากลมนะฮะคำถามก็คือเราจะอ่านว่าตากลมหรือตากลมนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ในภาษาอะไรเขาเรียกว่า NLP เนี่ยนะครับก็ถกเถียงกันอย่างมากนะครับแต่สิ่งที่เราใช้กันก็คือบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์ว่าตอนนี้คนกำลังพูดอะไรเช่นเดียวกันนะฮะ AI ก็ต้องเรียนรู้ว่าคอนเท็กซ์หรือบริบทรอบข้างเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นคนนั่งตากลมอยู่ริมทะเลหรือจะนั่งหรือจะอธิบายว่าหรือจะพูดว่านะครับนั่งอะไรฮะนั่งตากลมหรือว่าตากลมอยู่ริมทะเลนะครับตรงนี้แหละ AI ก็ต้องเรียนรู้คอนเทกต์หรือบริบทรอบข้างด้วยนะนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับหรือว่าการรับรู้นะครับเนาะให้คอมพิวเตอร์รับรู้สิ่งต่างๆทั้งอะไรฮะทั้งผ่านกล้องผ่านรูปผ่านอะไรพวกนี้นะครับนะก็สามารถเรียนรู้ได้หรือสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือโรบอติกก็คือให้หุ่นยนต์นะมาทำงานแทนเรานะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ AI ก่อนแต่ลองสังเกตนะครับนะฮะงานต่างๆของ AI เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากมนุษย์มากนะครับเนาะมันมาทําแทนมนุษย์แต่มันยังไม่เข้ามาสู่ในชีวิตประจําวันเรานะมันยังไม่ฉลาดขนาดนั้นดังนั้นนะครับก็เลยเกิดแนวคิดนะครับที่น่าจะให้ AI เนี่ยเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นนะครับเนาะแล้วที่สําคัญก็คือในโลกของ AI นะครับที่มันเติบโตมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเนาะที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับข้อมูลนะครับมีจำนวนมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่า Big Data และสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะฮะหรือว่าวิธีคิดนะที่มีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง3อย่างเนี้ยรวมกันนะครับนะจนก่อให้เกิดอะไรครับแนวคิดเพิ่มเติมก็คือ Machine Learning นะครับ Machine Learning แปลเป็นไทยก็คือสอนให้อะไรฮะตัว Machine หรือเครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้แทนเรานะครับโดยที่เราสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่นะครับนะฮะเข้ามาสอนนะครับเนาะเข้ามาเรียนรู้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง CPU GPU นะครับที่มีมากในปัจจุบันเนี่ยมาสอนนะโดยที่การสอนของ Machine Learning จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะฮะ
หนึ่งคือ supervisor learning คือมีผู้สอนนะครับก็บอกเลยว่าอันนี้สีแดงนะอันนี้สีเขียวนะครับอันนี้เป็นส้มนะฮะเป็นแอปเปิลนะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะสอนได้นะครับเนาะต่อจากนั้นนะก็จะมีแล้วฮะ unsupervisor นะครับก็คือตรงนี้ไม่ต้องสอนนะครับนะฮะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเนาะเช่นการแบ่งกลุ่มต่างๆนะฮะการบอกว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายตรงนี้เราสามารถที่จะทำการอะไรฮะแบ่งได้โดยอัตโนมัตินะโดยที่ไม่มีผู้สอนกับเรื่องที่3นะก็คือ reinforced learning นะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆคือสอนจากการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับเหมือนเราสอนเด็กนะครับนะฮะว่าอันนี้ไม่ควรทำทำแล้วนะดีหรือไม่ดีอันนี้ไฟช็อตนะนะฮะเดินข้ามถนนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเนาะตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะในโลกของอะไรฮะตัว machine learning เนี่ยนะก็จะมีรูปแบบตรงนี้นะครับจากนั้นพอ machine learning คืออยู่ในรูปแบบของการสอนคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องจักรนะก็ยังอะไรฮะก็ยังเรียนรู้ได้เรียนรู้งานเนี่ยที่ซับซ้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะจึงมีแนวความคิดที่ให้เครื่องจักรต่างๆเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นคล้ายกับสมองคนนะก็เลยเกิดแนวคิดต่อมาก็คือ deep learning นะตามชื่อเลย deep คือลึกนะฮะหรือซับซ้อนนั่นเองเป็นการเรียนรู้ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเนาะเหมือนกับสมองของมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับในโลกของ deep learning เนี่ยจะจำลองนะครับนะสมองของมนุษย์ออกมานะครับเนาะเขาเรียกว่า neural network นะเขาเรียกว่าประสาทเทียมนะหรือว่าสมองเทียมมนุษย์นั่นเองนะครับนะซึ่งมีหลากหลายชั้นมากนะครับเนาะตรงนี้ผมไม่ขออธิบายนะครับเนาะแต่อยากให้เห็นก่อนว่าเริ่มมีการอะไรฮะคิดนะที่ลึกและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีจำนวนมากฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะคิดได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมานะครับการใช้ resource นะครับเนาะเดี๋ยวนี้จะมีคำว่าลดโลกร้อนใช่ไหมครับนะฮะ deep learning นะฮะ AI machine learning ไม่ลดโลกร้อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเนาะนะครับมีคำพูดนึงนะครับอันนี้เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกครั้งที่เราคุยกับ AI นะครับ1คำถามนะครับเนาะนะใช้น้ำไปประมาณ6ถึง7ขวดนะครับนะฮะหรือว่า6ถึง7ลิตรนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นการวิจัยมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจนะครับจากนั้นนะพอเรียนรู้ในเชิงลึกหรือซับซ้อนได้แล้วเนี่ยจากนั้นนะครับมันจึงเกิดสิ่งหนึ่งนะครับเนาะที่เรียนรู้กันต่อไปคือ generative AI นะฮะ generative มาจากคำว่า generate หรือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะเพราะฉะนั้น generative AI คืออะไรฮะเป็น AI ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆออกมาได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น text เราคุยกันเป็นแชทบอทนะฮะถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะนะหรือจะเป็นการสร้าง image นะคือรูปนะหรือว่าวิดีโอนะครับหรือในอะไรฮะในวิดีโอนี้นะครับเนาะหรือว่าที่ผมสอนอยู่เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็น AI Gen ก็ได้นะครับนะครับเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือนะครับผมเป็นคนอ่านหนังสือเนี่ยนะครับผมสามารถอ่านหนังสือปุ๊บนะถ้าเป็นออนไลน์สามารถเอาหนังสือแต่ละเล่มนะครับเนาะเอามาสรุปได้โดยที่ผมไม่ต้องอ่านทั้งเล่มนะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ตัว AI นะครับเนาะสามารถทำได้ทำให้อะไรฮะจาก AI นะครับเนาะมาจนถึงแล้ว Machine Learning Deep Learning มาจนถึงตัว Generative AI หรือ Gen AI เนี่ยมันเข้าใกล้มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะนะตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนะและใส่ใจดังนั้นนะเพื่อความเข้าใจนะกันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ generative AI กันว่ามันเป็นอย่างไรและทำงานอย่างไรบ้างนะรวมทั้งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับนะจากที่ผมอธิบายไปนะครับเนาะตั้งแต่ AI นะครับนะมาที่ machine learning แล้วก็ deep learning มาจนถึง generative AI นะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอย่างที่อธิบายไปนะครับนะว่าตัว generative AI หรือว่า Gen AI เนี่ยเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะแต่สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมก็คือตัว Gen AI หรือว่า generative AI ทำงานอย่างไรบ้างนะครับเนาะสิ่งที่สำคัญมากนะครับนะของ generative AI คือโมเดลนะผมเรียกว่าโมเดลนี่คือสมองนะของตัว generative AI หรือว่า AI เลยก็ว่าได้นะว่าโมเดลเหล่านี้นะครับเนาะจะมีความสามารถหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยโมเดลนี้ฉลาดนะโมเดลนี้เก่งเรื่องอะไรเนี่ยเรามาดูกันว่าโมเดลเหล่านี้ทำงานอย่างไรนะฮะแล้วเขาสร้างขึ้นมาอย่างไรบ้างตลอดจนเรามาลองใช้งานกันดูนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้นะครับนะเรามาดูกันนะฮะโฟลว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับเนาะก็คือเรามีข้อมูลจำนวนมากที่ผมอธิบายไปแล้วนะ Big Data นะครับนะข้อมูลจากอะไรบ้างนะข้อมูลจากโซเชียลนะครับเนาะข้อมูลจากบางทีของบริษัทต่างๆนะที่เปิดเผยออกมานะครับจากงานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นนักพัฒนานะครับเนาะก็จะมีซอร์สโค้ดต่างๆที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตจำนวนมากตรงนี้แหละครับนะฮะตัว AI เนี่ยนะครับสามารถที่จะ
หยิบนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับ

มาแปลงนะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้นะการเรียนรู้เขาว่าการเทรนนิ่งนะเพื่อให้เกิดโมเดลต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งในการเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วมันมีเรื่องของดีฟเลิร์นนิ่งนะครับเนาะก็เราสามารถนำตรงนั้นแหละนะครับเนาะเอามาช่วยสอนได้นะครับเนาะยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับนะฮะโมเดลก็จะมีความรู้มากเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่แมชชีนนะครับเนาะหรือว่า AI ได้เปรียบมนุษย์ก็คือเรื่องของเมมโมรีนะครับเราจะพบว่าคนเราชอบขี้ลืมใช่ไหมนะฮะเนาะเรียนอะไรไปแล้วลืมบ่อยนะครับเนาะแต่สิ่งที่ AI เก่งก็คืออะไรฮะอะไรที่มันเรียนรู้ไม่เคยลืมนะฮะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยเสริมนะในจุดอ่อนของมนุษย์ได้นะจากนั้นพอเราได้เลยฮะได้โมเดลต่างๆมาแล้วเนี่ยจากการเทรนนะครับเนาะสิ่งที่ผมไม่เห็นเนาะก็คือพอเราใช้งานนะครับอินพุตเข้ามาปุ๊บเอาท์พุตออกมาจะกลายเป็นอะไรฮะคอนเทนต์ใหม่ซึ่งแต่ละโมเดลนะครับจะมีความสามารถที่หลากหลายหรืออาจจะเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับเนาะสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆนะเช่นนะครับเป็น text ที่ผมออกไปแล้วนะว่า text to text นะฮะหรือว่าเป็น image เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะฮะเป็นเสียงต่างๆนะหลายๆที่นี่คือเอาไปแต่งเพลงก็มีนะครับเนาะสร้าง 3D animation ต่างๆขึ้นมาโดยที่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับว่าโมเดลเนี่ยนะมันมีหลากหลายประเภทมากนะครับเนาะนะดังนั้นนะในโลกของตัวการทำโมเดลนะครับเนาะหรือว่าสมองของ AI เนี่ยหลักๆแล้วเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มอยากให้ทวนลองมองดูก่อนนะครับว่าตัวพื้นฐานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าโมเดลต่างๆมันเก่งยังไงและทำงานได้อย่างไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นก็คือ LM หรือย่อมาจากตัว Large Language Model นะครับเนาะอันนี้แปลเป็นไทยคืออะไรฮะนะ Large คือกว้างใหญ่ใช่ป่ะLanguage นะครับเป็นภาษานะเพราะฉะนั้นแปลง่ายๆเลยก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับสามารถเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้นะครับสามารถถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดความนิยมที่สูงมากนะครับเนาะสองก็คือตัวอะไรฮะตัว GAN นะหรือว่า GAN นะครับเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นการ generate นะครับเนาะสิ่งต่างๆออกมานะครับจากข้อมูลที่เรามียกตัวอย่างนะครับที่น่ากลัวมากๆอย่าง deepfake นะครับนะแค่เรามีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าวิดีโอหรือเสียงของเราบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะอะไรฮะเอามาสร้างนะครับเนาะวิดีโอจำลองนะว่าเอาหน้าคนอื่นแต่เอาเสียงคนอื่นเนี่ยมาใส่นะหน้าเราเสียงคนอื่นหน้าคนอื่นเสียงเรานะครับเนาะหรือเจเนเรตคนปลอมขึ้นมาได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นอันตรายเพราะว่า AI เนี่ยเหมือนดาบสองคมนะฮะใช้ดีก็ดีไปนะใช้แย่ก็แย่ไปนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมนะหรือว่าการนำมาใช้สำคัญมากนะครับเนาะตรงนี้ต้องดูนะครับเนาะหรือว่าเอามาซิมูเลตนะครับข้อมูลต่างๆขึ้นมาเพื่อทดลองนะครับตรงนี้เป็นอย่างหนึ่งเนาะกับอีกแบบนึงนะครับตัวสุดท้ายนะคือ VAE นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราอาจจะใช้งานโดยที่ไม่รู้ด้วยนะเช่นการทำ data compression คือการบีบอัดข้อมูลนะครับเนาะก็คืออะไรฮะถ้าข้อมูลมันมีขนาดใหญ่เนี่ยนะส่งไปมานะตามระบบเน็ตเวิร์กต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตมันดาวน์โหลดช้าหรืออัปโหลดช้าเนี่ยเราก็สามารถบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงได้นะครับเนาะหรือนะครับถ้าใครมีรูปเก่าๆนะครับเนาะรูปของอะไรทางรูปเด็กๆของเราเนี่ยนะครับถ่ายมาแต่ก่อนเนี่ยแล้วรูปมันเสียนะครับเราอยากจะเอาไปแล้วฮะซ่อมรูปเนี้ยนะเขาจะมีอะไรฮะเรื่องของการทำ image reconstruction เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นไทป์เนาะหรือว่าชนิดของตัวโมเดลใน generative AI หรือว่า AI นั่นเองนะแต่อย่างที่บอกนะครับเนาะนี่คือไทป์แต่นะครับเนาะในการสร้างโมเดลนะครับเนาะมันก็จะมีโมเดลเฉพาะจุดนะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละโมเดลมีอะไรที่น่าสนใจนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปนะครับเนาะว่าตัวหัวใจนะรั้วสมองของตัว AI เนี่ยคือโมเดลนะดังนั้นผมอยากให้เห็นนะว่ารูปแบบของโมเดลเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ณปัจจุบันนะครับโมเดลต่างๆนะของ AI เนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะ1ก็คือเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้เนาะนะฮะอาจจะเป็นโมเดล A โมเดล B โมเดล C และโมเดล D นะครับเนาะโมเดล A เนี่ยอาจจะอะไรฮะทำงานเรื่องเทคก็คืออินพุตเป็นเทคมาเอาพุตเป็นเทคไปเช่นการถามตอบนะครับนะหรือว่าเป็นแชทบอทต่างๆนะอย่างที่2เนี่ยโมเดลที่2ก็คืออะไรฮะใส่ข้อมูลเป็นเทคเราถามไปนะครับนะฮะแต่ออกมาเป็นรูปนะครับอันนี้คือใช้ในการอะไรฮะเจเนเรตรูปภาพนะฮะ3นะโมเดล C เนี่ยก็คือเราใส่อิมเมจไปนะครับให้อะไรฮะโมเดลตัวนี้เจเนเรตแล้วเป็นเทคออกมานะไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นเชิงหลักการก็คือถ้าในรูปของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเข้าไปแล้วนะครับเนาะสามารถให้ตัว Gen AI เนี่ยสรุปมาว่ารูปนี้คืออะไรหรือให้ extract data นะครับดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในรูปเนี่ยออกมาอีกทีนึงนะครับเนาะ3ก็คือไอ้ตัวนี้คือ voice to text นะครับเนาะหรือว่า speech to text หมายความว่าอะไรนะครับเนาะเรา

ามารถพูดใส่เสียงเข้าไปพอผ่านโมเดลปุ๊บนะครับออกมาเป็นเท็กซ์ได้เลยนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวันนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ทันสังเกตเท่านั้นเองนะเพราะว่าในเรื่องของ Generative AI เนี่ยมันเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเราบางทีคือใกล้ชิดจนไม่รู้ว่านั่นคือ AI นะแต่หลายๆโมเดลนะครับเนาะถ้าทำโมเดลเฉพาะทางเนี่ยมันจะเก่งนะครับเนาะแต่อาจจะขายได้ยากเนี่ยนะณปัจจุบันมันเลยมีโมเดลอีกประเภทนึงนะเขาเรียกว่ามัลติโมเดลคือโมเดลที่สามารถทำทุกอย่างได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะtext to textนะครับเนาะ image to text นะฮะนะ voice to text นะฮะหรือว่า image to video ก็มีครับเนาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะในโลกของ generative AI ที่บอกว่า generative เนี่ยคือการ generate หรือสร้างของใหม่เนี่ยดังนั้นโมเดลนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าโมเดลต่างๆนะครับเนาะทำงานอย่างไรบ้างนะฮะแต่โมเดลที่ผมให้ความสนใจนะเยอะที่สุดนะก็คือโมเดลที่เป็น text to text กับ text to imageนะเพราะว่าณปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อะไรฮะคนส่วนใหญ่ใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านะ text to text นะฮะหรือว่า image to text เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมจะเดโมให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับเราว่าถ้าเราลองใช้แอปพลิเคชันหรือโมเดลต่างๆของตัว Gen AI เนี่ยในการทำพวก text to text นะครับเนาะหรือว่า image to text เนี่ยนะมันใช้ยังไงกันบ้างนะแล้วลองดูซิว่าถ้าตรงนี้มันน่าจะอะไรฮะหยิบไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรนะครับเนาะโดยที่การเดโมนะฮะหรือว่าสิ่งที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือผมใช้product ตัวหนึ่งนะชื่อว่าตัว ChatGPT นะเป็นของบริษัท OpenAI นะซึ่งตัวระบบนี้นะครับเนาะหรือว่าโปรแกรมเนี้ยนะได้รับความนิยมทั้งโลกเลยนะครับเนาะแต่ถามว่ามีตัวอื่นอีกไหมมีนะครับเนาะแต่เราจะเริ่มไปทีละตัวนะครับโดยที่ตัว ChatGPT นะครับตัวนี้นะครับลองเข้ามาดูนะครับเราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับแต่มีลิมิตนะครับนะว่าใช้ต่อวันได้กี่ครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้อย่างแรกก่อนนะก่อนที่เราจะใช้ตัว ChatGPT ผมอยากแนะนำนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโมเดลใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันนะฮะ ChatGPT เขาก็จะมีโมเดลนะครับนะให้ใช้นะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเนาะโมเดลก็จะมีหลากหลายตัวนะครับเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้มากขึ้นนะครับว่าโมเดลต่างๆเหล่านี้ทำงานอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างโดยที่ณปัจจุบันนะครับจะมีอยู่2โมเดล2กลุ่มแล้วกันนะก็คือ GPT 4o นะครับนะโมเดลนี้ก็คือเป็นโมเดลที่ละสามารถเรียนรู้นะครับเนาะการพูดคุยของภาษามนุษย์ได้นะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้ต่างๆเนี่ยแล้วก็รับ image ต่างๆได้เลยนะครับแต่เป็นโมเดลเก่านะฮะแต่โมเดลใหม่เนี่ยจะมี o1 นะฮะแล้วก็ o3 นะจะสังเกตนะว่า product ตัวเดียวจะมีละฮะโมเดลที่หลากหลายนะครับเนื่องจากณปัจจุบันนะครับโมเดลนะฮะมีการแข่งขันกันสูงมากก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะครับก็คืออะไรฮะการใช้งานมันนะครับนะครับนะจากนั้นถ้าใครสนใจก็คือสามารถที่จะไปศึกษาเชิงลึกนะก็คือการเรียนรู้เรื่องการสร้างโมเดลต่อจากนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเดโมให้เห็นนะว่าเราลองเป็นผู้ใช้ก่อนซิว่าเราจะเรียนรู้นะครับกับมันอย่างไรนะแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างนะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเนาะผมอยากให้ลองดูก่อนนะว่าตอนนี้นะครับตัว ChatGPT กับโมเดลเนาะผมใช้ GPT 4o นะครับมันมีความรู้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างนะฮะเอาตลกนิดนึงนะฮะเนาะผมอยากถามมันนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าให้ทุกคนนะฮะลองคิดในใจนะว่าคำตอบจะเป็นอะไรยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปฟังมานะฮะนะครับผมพิมพ์ถามมันนะว่าสีเหลืองนะให้ทุกคนนะครับคิดในใจนะครับเนาะว่าคุณจะตอบอะไรคิดในใจนะฮะเนาะจะตอบอะไรนะครับนะฮะผมคิดในใจไว้นะครับเนาะผมคิดในใจว่าถ้าผมถ้ามีสีเหลืองมาปุ๊บในหัวผมเลยผมจะตอบว่าเยลโล่ลองดูนะฮะเนาะนะหรือถ้าผมพิมพ์คำว่าเต่านะเนาะในหัวผมนะมันดังขึ้นมาเลยนะอังโลนะฮะมีใครคุ้นๆไหมอันนี้นะครับเนาะแต่พอเราถามแล้วฮะตัว ChatGPT นะครับลองดูนะครับตัว ChatGPT ผมพิมพ์ไปปุ๊บนะครับ ChatGPT นะฮะแล้วใช้GPT 4o นะถึงเป็นโมเดลหรือสมองเนี่ยโอ้มันตอบมาจริงจังมากนะฮะนะสีเหลืองนะฮะเป็นสีให้ความรู้สึกสดใสนะครับร่าเริงนะกระตุ้นความคิดโอ้อะไรก็ไม่รู้ตอบเป็นทางการมากนะครับแต่คำถามก็คือสิ่งที่ ChatGPT เนี่ยตอบกลับมาเนี่ยนะครับเนาะมันตอบตรงใจเราไหมนะครับนะถ้าบอกว่าอ๋อตอบตรงใจแสดงว่าอะไรฮะ
ความคิดของมันเนาะนะกับคอนเทกต์หรือบริบทของตัว ChatGPT เนี่ยเป็นเหมือนเรานะครับเนาะแต่สำหรับผมนะผมบอกว่าถ้าผมพิมพ์สีเหลืองเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะอะไรฮะตอบว่า yellow นะเช่นเดียวกันนะฮะลองดูนะตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมพิมพ์นะฮะอีกอันนึงเนาะเมื่อกี้บอกว่าอะไรฮะพิมพ์เตาใช่ป่ะเนาะนะในหัวสมองผมนะฮะนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอะไรนะอังโลนะโอ้โหนี่เก่ามากเลยเนาะนะแต่ลองสังเกตนะฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะมันอะไรฮะมันตอบจริงจังมากเตาอะไรนะเตาแบบไหนนะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาถ่านเตาหลอมโอ้โหมันเยอะมากนะซึ่งตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรฮะตอนนี้นะฮะสมองหรือว่าความคิดของตัว ChatGPT นะครับเนาะซึ่งใช้โมเดลคือ GPT-4o เนี่ยมันมีความคิดเนาะหรือว่าคอนเทกต์แล้วกันนะหรือว่าความรู้ที่ต่างจากผมโอเคป่ะนะตรงนี้ครับเนาะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งว่าถ้าเราอยากให้ตัวอะไรฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะหรือว่า GPT-4o เนี่ยที่เป็นโมเดลมันเนี่ยเข้าใจเราหรือเราควบคุมมันได้เพราะอย่างที่ผมบอกนะว่า AI มันเก่งนะครับ Generative AI เก่งแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องควบคุมมันได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะหรือว่าเดโมให้ทุกคนดูก็คือเราลองมาฝึกการควบคุมมันดูนะเพราะมันเก่งนะครับเนาะนะผมจะบอกเสมอคือถ้าคนเก่งนะครับที่รู้มากนะแล้วไม่เคยตอบว่าไม่รู้นะฮะมาเจอกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะให้ลองจินตนาการนะครับว่าเมื่อ2คนนี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะความสนุกบังเกิดแน่นอนนะฮะนะฮะหรือทำให้อะไรฮะทุกอย่างมันเละเทะไปหมดนะครับเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยดังนั้นเรามาฝึกควบคุมกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากนะซึ่งเรื่องที่ผมจะแนะนำต่อจากนี้นะครับเนาะจะเป็นอีกอาชีพนึงนะครับเนาะที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนะครับนั่นคือพร้อมเอนจิเนียริ่งนะฮะก็คือคนสร้างพร้อมหรือคนนะฮะคิดคำถามนะรูปแบบของคำถามที่ให้ AI ไปคิดนะฮะหรือว่าไปทำตามที่เราต้องการนะโดยที่เราจะใช้โมเดลที่เป็นแบบ text to text นะครับเนาะดังนั้นเรามาฝึกควบคุมกันนะจากเมื่อกี้นะที่ผมอธิบายไปนะว่าเราจะมาลองเนาะก็คือเมื่อกี้ถ้าเราพิมพ์อะไรสีเหลืองใช่ป่ะนะผมบอกว่ามันน่าจะตอบแล้วฮะเยลโล่นะฮะแล้วเตาก็คืออะไรฮะอังโลนะฮะแต่ตัว ChatGPT เนี่ยมันตอบไม่ตรงเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการอะไรฮะควบคุมนะครับเนาะถ้าเราสามารถควบคุมได้เราจะเอาไปประยุกต์อย่างอื่นได้นะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนะครับของการเขียนพร้อมนะเชิงศัพท์เทคนิคก็คือนะครับเขาเรียกว่า prompt engineer นะครับเนาะโดยที่พร้อมหรือคำถามที่ดีเนี่ยนะครับเนาะเราจะต้องมีอะไรฮะรูปแบบที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นผมมี instruction นะหรือคำสั่งตรงนี้สามารถเขียนภาษาไทยได้นะครับเนาะแต่นี่คือผมอยากให้ลองดูก่อนว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนาะดังนั้นนะครับเนาะสิ่งที่ให้ดูนะครับก็คือเรามี instruction นะบอกว่าอะไรฮะให้ตัว AI นะครับนะฮะเนาะเรียนรู้นะอย่างไรนะครับเนาะเนี่ยถามตอบนะฮะแล้วอย่างนึงเนาะที่ AI มีปัญหานะครับก็คือมันจะไม่ค่อยตอบนะว่าไม่รู้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องบอกก็คือโอเคถ้าไม่มีข้อมูลตามที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเนาะบอก AI ว่าอะไรครับให้ตอบว่าไม่รู้นะครับเนาะจากนั้นเนี่ยนะเราก็ให้ความรู้นะครับเนาะกับ AI ว่าอ๋อตอนเนี้ยผมกําลังจะอะไรฮะให้ AI เนี่ยถามตอบนะฮะด้วยเป็นมุกตลกคาเฟ่นะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกตลกฮะแต่มันเหมือนตลกนะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเราทำได้นะครับเราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเนาะผมก็ใส่เข้าไปเลยนะคุณมีสีเหลืองเนาะนี่เยลโล่มะม่วงแมงโก้นะเต่าอังโลอันนี้คือเป็นโนเลจละกันนะหรือว่าความรู้ที่เราจะเอาไปให้ AI นะครับเนาะนะแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่เราพิมพ์ในนี้นะครับเนาะต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าโดย default ของพวก AI ต่างๆนะครับที่เราใช้งานเนี่ยการจัดการเรื่องของ data นะครับเนาะคือ data control หรือว่า security ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราเอาข้อมูลของบริษัทนะครับเนาะที่เป็นความลับเลยเอามาใส่ในนี้นะครับเนาะคำถามก็คือข้อมูลที่เราใส่ที่นี่นะครับหรือว่าพูดคุยที่ตัว ChatGPT เนี่ยมันจะไปเทรนหรือว่าคนอื่นจะเห็นหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะโดยที่นะเดี๋ยวเราจะอะไรฮะต้องมาเซตเรื่องของ data control นะหรือว่า security ว่าข้อมูลที่เราพิมพ์ไปตรงเนี้ยนะครับเนาะห้ามออกไปข้างนอกนะครับห้ามไปแล้วเทรนให้คนอื่นนะครับหรือว่าสอนคนอื่นด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอะไรฮะใน account ของแต่ละคนฮะจะมี setting อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนาะจะมีเรื่องของ data control นะแล้วลองเช็คดูนะครับว่ามันจะมีส่วนคือ improve model นะ for everyone นะครับตรงเนี้ย
ให้ลองเช็คนะครับว่าเป็น on หรือ off ถ้า on นั่นแหละครับคุณเป็นคนใจดีนะครับเอาละฮะ

ตรงนี้ไปอะไรฮะสอนคนอื่นด้วยดังนั้นคนอื่นอาจจะเห็นข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะครับต้องเป็นออฟนะครับนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันของการใช้งานนะเครื่องมือต่างๆนะครับระบบต่างๆมีการเซตตรงนี้หมดนะครับแต่ default เน้นย้ำนะครับมันเป็นออนนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมานะครับเนาะในเรื่องของการควบคุมนะครับตรงนี้ผมอธิบายไปเนาะว่าเรากำหนดคำสั่งต่างๆมีข้อมูลต่างๆไปนะให้เรียบร้อยปุ๊บจากนั้นผมลองคุยกับ AI ดูนะครับปุ๊บนะครับตรงนี้นะโอเคนะผมถามว่าเฮ้ยพร้อมที่จะคุยกับผมไหมนะ AI ก็ตอบโอเคพร้อม let's go นะจากนั้นลองดูนะครับเนาะพอผมสอน AI แล้วควบคุมความรู้มันแล้วนะครับว่าให้ทำงานตามที่ผมต้องการเนี่ยผมก็ลองถามใหม่นะฮะสีเหลืองลองดูนะครับนะเกิดอะไรขึ้นครับ yellow ครับลองดูนะนะเหมือนเดิมนะฮะเตานะครับตอบอะไรครับลองดูนะครับมาไหมเนี่ยอังโลเห็นปะนะนั่นหมายความว่าเราสามารถอะไรฮะควบคุมตัว AI ได้เพราะอย่างที่บอกนะฮะ AI เก่งมากนะครับเนาะแล้วสามารถถามตอบเป็นภาษามนุษย์ได้นะครับดังนั้นถ้าเราฝึกควบคุมได้เนี่ยนะทุกอย่างนะครับเนาะ AI นะครับเนาะจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆของเรานะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับหรือถ้าเราพิมพ์อะไรไม่รู้เนาะผมพิมพ์มั่วๆนะลองดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะพอผมพิมพ์มั่วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ้าวนี่มุกใหม่หรือนะสำหรับกันนะบอกไปได้ไหมสังเกตไหมเพราะว่าอะไรฮะนะตรงนี้นะครับเนาะมันไม่มีข้อมูลอยู่ในแล้วอยู่ในความรู้เนาะที่เรากำหนดไปนะดังนั้น AI ก็จะบอกเฮ้ยทำไมมันไม่ได้นะเนาะนี่คือไอเดียนะที่ผมไม่เห็นก่อนว่าเราสามารถเลยฮะใช้งาน AI ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่า AI มันรู้มากนะครับเราก็สามารถจัดการแบบนี้ได้นี่คือการควบคุมอย่างแรกก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่เราควบคุมแบบนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาใช้ของจริงกันดูนะครับว่าเราจะเอามาประยุกต์ทำอย่างไรกันบ้างซึ่งสิ่งที่ผมจะพาทำต่อไปนะก็คือเรื่องของแชทบอทนะในการถามตอบนะครับเนาะเช่นนะครับมีลูกค้าเนี่ยมาถามแล้วมาถามร้านค้าเนาะนะเพื่อจะสั่งซื้อของบางอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำแชทบอทได้ง่ายสิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับเนาะไอ้ตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นตัวพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเนาะเผื่อใครสนใจนะครับตรงนี้อยากแนะนำนะให้ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะว่าตัวพร้อมเอนจิเนียร์เนี่ยนะมันมีโครงสร้างนะครับของพร้อมนะหรือว่าคำถามเนี่ยนะมีทั้งแหละคอนเท็กซ์เนาะคือความรู้นั่นเองนะอินสตรักชั่นคือคำเขาเรียกคำสั่งต่างๆนะที่เรากำหนดให้นะแล้วก็จะมีอินพุตนะอินพุตคือเควสชั่นนะกับเอาท์พุตก็คือสิ่งที่จะตอบออกมาตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะเพราะฉะนั้นนะที่เราเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บมาลองดูของจริงกันดูนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเป็นยูสเคสที่ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะพบเจอกันมากเนาะที่ผมบอกไปนะก็คือเรื่องของตัวแชทบอทนะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเป็นคนซื้อเนาะคนซื้อเพื่อไปจะซื้อของออนไลน์เนี่ยจะต้องไปสอบถามร้านค้าก่อนนะบางทีแม่ค้าหรือเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาก็มีแชทบอทให้นะครับหรือว่าตอบผ่านไลน์ผ่านอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็เลยแบบเฮ้ยคนมันเยอะนะตอบไม่ทันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่างั้นเราลองเลยมาทำระบบแชทบอทสินะครับของร้านค้าเพื่อตอบคำถามต่างๆนะผมเรียกว่า FAQ แล้วกันเนาะนะตัวคำถามที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะหรือว่า frequency are question เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็สรุปมาเลยนะว่าโอเค Q&A นะครับเนาะที่ถามบ่อยๆเนี่ยนะเราควรจะต้องตอบยังไงบ้างซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเราสามารถเขียนมาได้เลยนะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเนาะผมไปเอามาจาก Shopee นะบางร้านนะเออนะผมก็เลยลองหยิบมาให้ดูนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างเช่นอะไรฮะการสั่งซื้อสินค้ามีขั้นต่ำหรือไม่นะก็ตอบว่าไม่มีค่ะอะไรอย่างงี้นะครับก็เยอะมากนะครับอันนี้คือเราสรุปเอาไว้นะครับจากนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเราสามารถระบุได้ว่า instruction คือนะครับให้ตอบตามที่เรากำหนดไว้ในส่วนของเซกชันคือ FAQ เท่านั้นนะนะถ้าไม่พบให้อะไรฮะตอบกับว่าอะไรฮะติดต่อมาเบอร์นี้ยกตัวอย่างนะครับเนาะจะได้เลยฮะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะว่าเป็นอย่างไรจากนั้นนะครับสุดท้าย output นะครับหรือว่า response ที่ตอบกลับมาเนี่ยเราสามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าอ๋อให้ตอบแบบกระชับนะฮะเนาะแต่ชัดเจนนะครับเนาะตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะว่าจะให้เป็น mood and tone อย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเหล่านี้นะครับลองดูนะครับว่าเราเอามาใช้งานในตัว ChatGPT นะครับก่อนดูซิว่าเป็นอย่างไรนะผมลองเอามาใส่ดูนะครับปุ๊บนะครับนี่ผมเอาใส่ปุ๊บนะฮะลองดูเนาะโอเคตอนนี้นะครับเนาะตัวอะไรฮะ ChatGPT ก็เห็นแล้วนะว่าโอเคนะถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะหากคำถามของคุณไม่อยู่ในอะไรอยู่ใน FAQ จะตอบให้ทันทีแต่ถ้าไม่พบนะครับเนาะก็

จะให้เขาเรียกอะไรก็คือพูดกลับแบบนี้นะก็คือบอกว่ากรุณาติดต่อเบอร์นี้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะพอเราให้ความรู้นะครับกับ AI แล้วหรือว่า ChatGPT แล้วปุ๊บเนี่ยลองมาทดสอบกันดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเนาะมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับนะถามเลยคิดค่าจะส่งอย่างไรสังเกตนะเราถามเป็นภาษามนุษย์นะฮะเป็นประโยคทั่วไปเลยหรืออาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ได้นะครับนี่นะฮะจริงจังไหมฮะโอ้โหดูมันตอบนะฮะเนาะนี่นะฮะนะครับเนาะตรงนี้จาก knowledge หรือว่าความรู้นะที่เราใส่เข้าไปนะครับเนาะตัว AI นะฮะมันจะมีโมเดลของมันหรือสมองของมันใช่ไหมฮะทำการสังเคราะห์หรือว่าวิเคราะห์นะแล้วทำการสรุปและตอบกลับมาว่าอ๋อสินค้านะครับเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในการจัดส่ง1 2 3 4จัดส่งสำหรับอะไรฮะ Curly SCG นะครับเนาะนะโลจิโพสต์ต่างๆตามน้ำหนักเนี่ยสังเกตไหมฮะเขาสรุปมาให้ซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถย้อนกลับไปดูนะหรือว่าตรวจสอบในข้อมูลที่เราสอนหรือให้ตัว AI มันเรียนรู้ได้นะแต่ตรงนี้คือมันยังไม่เป็นซิสเต็มเนาะแต่ผมอยากให้เห็นนะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถเลยครับควบคุม AI ได้นะครับซึ่ง AI มันจะมีความสามารถหลักๆเลยที่ผมบอกนะคือตัวนี้ก็คือถามตอบเป็นภาษามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเราถามแบบหนึ่งเนาะนะที่เป็นแบบนี้ปุ๊บมนุษย์ถามไปการตอบไม่เหมือนกับบอทเลยนะนะครับเหมือนกับมนุษย์คนๆนึงเลยที่ตอบตรงนี้แหละนะครับมันจึงมาช่วยลดงานตรงนี้ลงไปหรือถ้าเราอะไรฮะถามแบบผมเรียกมั่วๆอะไรกันเหมือนเดิมนะแล้วการถามนี้ไม่อยู่ในอะไรฮะไม่อยู่ใน FAQ ที่เรากำหนดไว้สังเกตไหมฮะนะครับนี่นะครับก็จะบอกเลยว่าขออภัยไม่เข้าใจคำถามแล้วสุดท้ายสามารถติดต่อมาที่นี่ได้นะจะพบว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้และแน่นอนนะครับมันสามารถที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้เราได้นะยกตัวอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือตำแหน่งงานใหม่เลยนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือ prompt engineering นะซึ่งตรงนี้เราจะพบว่าตัว AI นะหรือว่า generative AI สร้างโอกาสต่างๆขึ้นมามากมายนะอยู่ที่ว่าเราจะอะไรฮะเรียนรู้หรือว่าหยิบโอกาสนั้นมาได้ขนาดไหนบ้างนะครับใน EP ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ use case ต่างๆมากขึ้นในตัวของ AI และ generative AI นะเพื่อทำให้เราสามารถนำไปใช้นะประกอบอาชีพได้หรือสร้างอาชีพต่างๆขึ้นมาได้มากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับผม

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

部分。等等的，那就是就是说嘛，它是第五个栏杆，那个啦，什么热，那什么热啊，分开了嘛，毕竟啊，就是分开了，慢慢的，那个，来喽。

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรงไปเติมแต่พอเราไปดูเยอะเที่ยว
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ขีดขาดด้วยกระดกสันโดษขาดระดับก็ต่อแนวตรงนี้ก็ในการที่จะมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดปากด้วยแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่หนักถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขโจหะสแลกออกให้หมด

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจ

0: จะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าคุณครูพี่เบสค่ะ Makeup Artist Thailand แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะเวที K Beauty ค่ะ2018นะคะวันนี้พี่เบสก็จะมาสอนแต่งหน้าหรือว่าแนะนำการแต่งหน้าแบบ Everyday Look นะคะในการแต่งหน้าตนเองยังไงให้สวยง่ายในแต่ละวันนะคะ
1: การแต่งหน้าในโทนสดใสเป็นธรรมชาติไม่เน้นใช้เทคนิคการแต่งหน้ามากนักไม่เน้นสีสันที่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปและไม่เน้นการแต่งหน้าที่หนาการแต่งหน้า Everyday Look นี้ส่วนใหญ่จะเน้นงานผิวเผยผิวสวยฉ่ำโกลเน้นแต่งให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนและสุขภาพดีสามารถแต่งหน้าได้ง่ายและรวดเร็วแถมยังเหมาะกับทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และเข้ากับทุกชุดที่เลือกใส่ด้วย
0: มาเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะการแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำผิวให้คลีนก่อนนะคะเริ่มจากการฉีดน้ำแร่นะคะน้ำแร่ก็ควรจะเป็นน้ำแร่ที่มีวิตามินหรือว่ามอยเจอไรเซอร์ผสมด้วยนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดน้ำแร่เสร็จแล้วนะคะบำรุงเราก็จะเริ่มจากการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะเวลาที่เราทาครีมบำรุงเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจากการเซรั่มนะคะหรือว่าเป็นตัวเอ็กเซนต์นะคะที่เป็นตัวเบาบางในการบำรุงผิวเริ่มจากเบาไปหาหนักนะคะพอผิวเราชุ่มชื้นแล้วการแต่งหน้าก็จะทำให้ติดทนนะคะตัวนี้นวดระหว่างที่เราลงครีมบำรุงนะคะเราก็จะนวดผิวให้ครีมเนี่ยซึมเข้าผิวนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าก็จะทำให้รองพื้นอยู่ติดทนระหว่างวันนะคะหลังจากที่เราลงบำรุงเสร็จแล้วเราก็จะลงไปครีมกันแดดนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงครีมกันแดดเนี่ยเราก็จะให้ผิวเนี่ยบำรุงเนี่ยนวดจนให้ซึมก่อนนะคะบำรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทากันแดดกันแดดเมืองไทยเนาะแนะนำว่าควรจะเป็นกันแดดที่มี50 SPF บวกบวกขึ้นนะคะนะคะแล้วก็จะค่อยๆลงนวดไปเลยค่ะสำคัญมากเลยในแต่ละวันทาไปได้เลยนะคะไม่มีอะไรแบบผิดถูกจะลงตรงไหนก่อนก็ได้แต่ว่าเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ก็จะมีกันแดดผสมแล้วนะคะในแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าเป็นแป้งพับนะคะแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอระหว่างวันที่เราเจอแดดนี่นะคะแล้วก็จะนวดเหมือนครีมบำรุงเลยค่ะให้เขาซึมก่อนที่จะทาตัวไหนก็อาจจะต้องเซตทิ้งไว้ประมาณสัก10วินาทีนะคะนี่นะคะพอเห็นไหมคะลงกันแดดผิวก็จะมีความฉ่ำวาวโกลแล้วนะคะก็จะเป็นเรียกว่าการเตรียมผิวที่ดีนะคะเราจะได้ลงขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราลง
1: อย่างผิวมันควรเลือกแบบฟินิชเนื้อแมทและผิวแห้งควรเลือกใช้แบบคูชั่นที่ให้งานผิวฉ่ำโกล
0: คูชั่นก็เป็นรองพื้นนั่นแหละค่ะแต่เป็นคูชั่นที่เหมือนเบาบางเป็นรองพื้นที่เบาบางมากขึ้นนะคะก็สีผิวนะคะเวลาที่เราไปเลือกซื้อใช้เนี่ยเราควรจะเลือกในการเทสก่อนนะคะเราจะเทสด้วยการที่ลำคอหรือว่าใบหน้าให้ดูว่าเข้ากับผิวเราไหมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะดูได้ว่าโอเคถ้าคูชั่นที่เราซื้อเนี่ยเข้ากับผิวเราก็สามารถใช้ในทุกๆวันได้เลยนะคะคูชั่นข้อดีของเขาเนี่ยคือจะปกปิดแบบเบาบางนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าในแต่ละวันที่ไม่ต้องใช้ความหนาแน่นมากนะคะเวลาที่เราลงคูชั่นนะคะเทคนิคการลงคูชั่นที่ทำให้บางเบาแต่ว่าเนียนด้วยแล้วก็ติดทนนะคะเวลาที่เรากดนะคะเราจะใช้พับแบบนี้เต็มมือเลยแบบนี้นะคะกดลงไปโดยที่ไม่ใช่แค่ข้างบนนะคะหรือว่าด้านล่างก็คือเต็มฝ่ามือแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่เราจะลงไปเลยสักทีเดียวก็อาจจะมากเกินไปหรือเปล่าก็แนะนำให้เ แท็บไปที่ฝาก่อนหรือว่ากดไปที่ฝาตรงนี้นะคะจะได้กลับมาใช้ได้ด้วยไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาที่เราลงนะคะแนะนำในส่วนที่พื้นที่กว้างที่สุดคือแก้มนะคะเราจะลงเริ่มจากใต้ตาก่อนเลยกดลงไปแบบนี้ค่ะกดลงไปทีละแถวนะคะจะเห็นได้ว่าสีผิวเข้ากับคูชั่นที่เลือกมานะคะตัวนี้ซอกจมูกเป็นส่วนที่ผลิตน้ำมันบนใบหน้าเราที่จะทำให้หน้าเรามันง่ายในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องเอาพับเนี่ยเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยทำให้ไม่มันง่ายระหว่างวันนะคะค่ะแล้วก็เราก็กดไปเรื่อยๆเลยค่ะในแต่ละชั้นแบบนี้คูชั่นจะไม่หนาเหมือนรองพื้นจะเหมาะกับคนที่ใช้ในแต่ละวันได้นะคะพี่เบสก็จะ

0: ผิวที่ตรงนี้ลงแล้วสวยแล้วเข้าไปลงซ้ำอาจจะหลุดติดพับฟองน้ำมาได้นะคะถ้ามันสวยแล้วเราก็พอนะคะตรงนะคะส่วนตรงไหนที่เป็นสิวนะคะรอยดำรอยแดงเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเป็นกังวลนะคะเพราะว่าผู้รอยพวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์อีกทีหนึ่งจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยจะไม่ปาดแบบนี้เลยจะเน้นเป็นการกดเท่านั้นนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยหรือว่าคูชั่นเนี่ยจะเข้าสู่รูขุมขนได้ดีแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าครั้งนี้คือติดทนเราจะแทบไม่จุ่มเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเยอะเกินไปการแต่งหน้าที่เยอะมากๆก็อาจจะทำให้เยิ้มหยาระหว่างวันนะคะก็จะลงไปเรื่อยๆส่วนที่ควรจะลงน้อยที่สุดบนใบหน้าคือหน้าผากค่ะเพราะว่าหน้าผากนะคะจะเป็นส่วนที่ใกล้กับขอบผมและก็ไม่ได้มีผิวที่มีปัญหาใดๆเลยเราควรจะลงให้น้อยที่สุดไม่จุ่มเพิ่มแล้วก็ใช้ส่วนที่เหลือของพับนะคะลงไปแบบนี้เห็นไหมเมื่อกี้ถือว่าจุ่มน้อยมากนะคะแล้วก็ได้ผิวที่เรียบเนียนแล้วนะคะแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีรอยค้ำใต้ตาอ่ะไปกันนะคะจะเห็นได้ว่านางแบบของเราก็ยังมีรอยต่างๆอยู่นะคะใครที่ไม่เป็นกังวลก็สามารถเซตแป้งฝุ่นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นกังวลเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนื้อที่เหมือนรองพื้นนะคะแต่เป็นรองพื้นที่หนาแน่นเฉพาะจุดนะคะเวลาที่เราแต้มเนี่ยเราจะถ้าเราแบบยังไม่ชำนาญเราอาจจะแต้มไว้ที่หลังมือนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้พู่กันเนี่ยแตะๆก็ได้หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่ากลับปริมาณได้เราก็สามารถแต้มไปที่รอยได้เลยอะค่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้คอนซีลเลอร์นะคะก็ควรจะแต้มในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นที่มีรอยดำนะคะรอยแดงใดๆที่เราไม่มั่นใจเราก็แต้มลงไปเลยแบบนี้นะคะ
1: ช่วยปกปิดรอยคล้ำใต้ตารอยสิวหรือรอยดำช่วยทำให้ผิวยิ่งดูกระจ่างใสและเรียบเนียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ต้องการแต่งให้ออกมาลุคใสๆสบายๆแนะนำให้ควรลงแบบไม่ต้องมากลงเพียงแค่ปกปิดก็เพียงพอ
0: ถ้าหลังจากที่เราลงคูชั่นเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่งลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะจะลงเฉพาะจุดนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เหมือนเนื้อเหมือนรองพื้นแต่ว่าปกปิดเฉพาะจุดจะมีความแบบแน่นหนากว่านะคะแล้วเราก็จะลงเฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆอย่างเช่นถ้าเรามีสิวตรงนี้นะคะเราก็จะแต้มไว้อย่างนี้ให้เขาเซตตัวประมาณสัก10วินาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้แปรงแต่งหน้าหรือว่าฟองน้ำนะคะส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ให้ใช้มือเพราะว่าบางทีนิ้วมือค่ะบางคนก็อาจจะแทบไม่ชำนาญหรือว่าไม่เป็นก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือได้นะคะพี่เบสก็แนะนำเลยว่าให้ใช้เป็นฟองน้ำหรือว่าพับในคูชั่นนั่นเองนะคะก็จะค่อยๆกดไปแบบนี้นะคะอย่างนี้กดค่อยๆกดก็จะเห็นได้ว่าแบบเฮ้ยหน้าเริ่มเรียบเนียนแล้วนะคะประมาณนี้แล้วรอยค้ำใต้ตาล่ะเราจะทำยังไงนะคะรอยค้ำใต้ตาลืมบอกนะคะว่าคอนซีลเลอร์ที่ใช้ปกปิดควรจะเป็นสีผิวเดียวกับผิวของเราเพราะไม่งั้นนะเวลาที่เราลงไปนะคะก็จะมีความขาวหรือว่าดำลอยบนผิวขึ้นมาแต่ว่าคอนซีลเลอร์ที่ทำให้หน้าสว่างตรง T โซนนะคะทำให้ดูมีมิตินะคะการแต่งหน้าก็เหมือนเป็นงานศิลปะค่ะที่เราลงเพื่อให้มีแสงและเงามีขาวตรงนี้มีเข้มตรงนี้ทำให้หน้าดูแบบมีมิติพุ่งแบบมีออร่านะคะการลงคอนซีลเลอร์ตรง T โซนน่ะหรือว่าใต้ตาควรใช้คอนซีลเลอร์บางเบาแต่ว่าเป็นชนิดแบบสีเบอร์ที่ขาวกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์เลยนะคะอย่างวันนี้พี่เต้ก็เลือกคอนซีลเลอร์เบอร์1มาเวลาที่แต้มนะคะใต้ตาเราไม่จำเป็นต้องแต้มทั้งหมดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เยอะแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยแครกเป็นแบบเส้นๆแบบกองเป็นคอนซีลเลอร์แบบเหมือนคนแต่งหน้าหนาได้นะคะแนะนำว่าลงแค่นี้พอเลยนะคะตรงนี้ก็คือลงไว้ให้เขาทิ้งไว้เซตตัวก่อนนะคะแล้วก็ลงตรงหน้าผากเพื่อเกิดแสงเงาทำให้หน้าผากเราเนี่ยดูนูนดูแบบว่ามีความมีออร่านะคะตรงนี้สันจมูกนิดนึงทำให้จมูกดูโด่งปลายมีหยดน้ำนะคะรวมถึงกระจับ

ปากคางเล็กน้อยอ่ะการลงทีโซนตัวนี้นะคะจะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยมีความสว่างอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ฟองน้ํานะคะจุดแรกที่เราลงนะคะแล้วเราก็แทบๆแทบย้ําอยู่ที่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยับที่แบบนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะก็จะมีความใต้ตาหายคล้ำแล้วนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้เข้าไปถึงตรงขนตาเลยเพราะว่าจะทำให้เป็นเส้นๆระหว่างวันแล้วทำให้เหมือนเราแต่งหน้าหนาเพราะว่าตรงนี้ต้องมีอายแชโดว์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นเข้าไปชิดขนตามากนะคะแล้วเราก็เบรนไปเรื่อยๆเลยค่ะจุดใดๆจุดต่างๆที่เราได้ลงไว้เซตตอนแรกเนาะหน้าผากนะคะแบบนี้ควรเป็นชนิดน้ำนะคะคอนซีลเลอร์ที่เป็นแท่งแบบชนิดน้ำบางเบามีเบอร์ที่ขาวกว่าผิวของเรานะคะเวลาที่เราลงไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าอุ๊ยมีความแบบสว่างนะตรงกลางทำให้หน้าดูยาวได้นะคะดูแบบมีออร่าอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าหน้าเราก็ยังแบบซีดๆอยู่ใช่ไหมคะทุกคนยังไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วเนี่ยการลงคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเตรียมผิวให้ดีก็คือเหมือนเราแบบทำให้ผิวสะอาดเหมือนกระดาษสีขาวอะค่ะพอเราลงสีอะไรไปก็แล้วแต่มันก็จะสวยนะคะทีนี้ทำยังไงให้แบบถ้าเป็นแบบต่างประเทศอากาศหนาวๆนะคะลงคูชั่นเนี่ยไม่ต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันออกจากบ้านได้เลยแต่ทีนี้เมืองไทยเนาะเมืองไทยของเราเนี่ยร้อนเวลาที่เราจะออกจากบ้านอะคุณพี่เบ๊กก็แนะนำว่าควรจะเซตแป้งฝุ่นอีกทีหนึ่งหรือว่าแป้งพับนั่นเองทำให้ควบคุมความมันระหว่างวันนะคะแป้งฝุ่นแนะนำให้ใช้เป็นแปรงแต่งหน้าที่เวลาลงนะคะบางคนอาจจะใช้พับแบบนี้แบบนี้นะคะใช้พับแต่ว่าพับเนี่ยเหมาะกับวันหนักๆที่เราต้องใช้หน้าไปเจอแดดหนักๆนะคะก็คือแทบๆๆตบแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เราอยู่บ้านอยู่ในห้องแอร์ทำงานแบบในห้องแอร์นะคะแนะนำว่ามันอาจจะหนักเกินไปแนะนำว่าให้ใช้เป็นแปรงที่มีหัวกลมๆบานๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทแป้งฝุ่นออกมาใส่ฝาแบบนี้นะคะแล้วเราก็วนแป้งฝุ่นให้แป้งฝุ่นน่ะเข้าไปในแปรงให้ได้มากที่สุดนะคะให้เขาเข้าไปเวลาที่เราไปลงบนใบหน้านะคะก็จะช่วยเซตนะคะอ่ะก็จะเห็นว่าเอาเข้าไปให้หมดเลยนะคะเวลาที่เราลงแนะนำว่าให้ลงเซตที่ใต้ตาก่อนนะคะใต้ตา T zone ข้างจมูกจะเป็นส่วนที่หน้ามันง่ายระหว่างตรงนี้นะคะผลิตน้ำมันตรงนี้ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสังเกตได้ว่าพี่เบสจะแบบส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการกดแท็บเท่านั้นนะคะพอเราได้แล้วเราก็อาจจะมีการปาดให้บางเบาบางแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นการเซตถ้าไม่พอก็เติมลงได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทำให้ควบคุมความมันและวิธีการเช็คที่ดีว่าเราลงดีหรือยังหน้าเราจะได้ไม่มันระหว่างวันนะคะหลังมือค่ะเพราะว่ามือเราอ่ะมีเหงื่อมีน้ำมันใช่ไหมคะเลอะนู่นเลอะนั่นทีนี้แนะนำว่าหลังมือนั่นเองนะคะเวลาเช็คเนี่ยถ้าตรงไหนที่ยังเหนียวอยู่นะคะก็ให้เราเพิ่มเอาค่ะอย่างพี่เบสก็เช็คแบบนี้ตรงนี้ถ้ามันยังมีความมันเหนียวเหนียวก็เติมแป้งฝุ่นไปเลยการเตรียมผิวที่ดีเนี่ยมันจะสำคัญมากค่ะทำให้หน้าเราไม่ต้องเติมบ่อยๆระหว่างวันอย่างนี้นะคะพอเราได้แล้วนะคะอ่ะเราก็เช็คนะคะหน้าก็ไม่มีความมันแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปลงแป้งพับค่ะแป้งพับผสมรองพื้นนะคะก็วันนี้แนะนำว่าเลือกเป็นเบอร์ที่เข้ากับผิวอย่างที่บอกเลยก็เหมือนคูชั่นเหมือนรองพื้นทั่วไปเวลาที่เราเทสซื้อแป้งพับนะคะก็แนะนำว่าเทสโดยการแบบป้ายเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะได้ผิวที่จริงว่าโอเคแป้งพับควรจะเข้ากับผิวของเราแบบนี้นะคะวิธีการลงแป้งพับเนี่ยถ้าเราลงด้วยพับก็ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราลงด้วยพับก็จะเป็นวันที่หนักเราต้องใช้หน้าออกงานหรือว่าคะแต่อันนี้คือ everyday look อะค่ะเราลงแบบแปรงที่ใช้เมื่อกี้ได้เลยนะคะโดยการจุ่มแบบนี้แล้วก็อาจจะมีการเคาะหลังมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาลงก็คือกดเหมือนเดิมเลยค่ะใต้ตาแบบนี้นะคะ

0: ลงแบบเบาบางนะคะแต่สวยถ้าใครรู้สึกหนักหน้าวันนี้ไม่ได้ทำแบบเอาหน้าไปทำอะไรไปออกงานอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนก็ลงแค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวพอนะคะเพราะว่าแป้งพับผสมรองพื้นตัวนี้ก็จะทำให้หน้ายิ่งเนียนนะคะลงแบบบางๆเลยนี่นะคะแล้วก็จะได้หน้าที่เรียบเนียนแบบเบาบางแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการลงผิวตอนนี้เราได้ผิวที่เรียบเนียนสวยแล้วนะคะเราก็จะไปลงแบบสีสันกันนะคะปัญหาของสาวๆเลยส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้จะแต่งสีอะไรยังไงใช่ไหมคะก็วันนี้แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นสีแบบกลางๆจะเป็นแบบน้ำตาลหรือว่าออกพีชๆแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับผิวของคนเอเชียของเรานะคะแต่ว่าทีนี้พี่เบก็วันนี้จะมาสอนโดยการแต่งจากบนลงล่างไปเลยนะคะเราได้งานผิวแล้วอาจจะรู้สึกว่ายังขาวๆเนียนๆยังไม่มีมิติอยู่อันนี้คือเดี๋ยวเราค่อยมาลงตอนหลังนะคะเราก็จะทำคิ้วก่อนเลยนะคะ
1: ผู้ที่กำลังเริ่มต้นแต่งหน้าแนะนำให้ลองเริ่มเขียนคิ้วตามรูปคิ้วก่อนควรเลือกใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบหัวออโต้ถ้าเริ่มมีความชำนาญสามารถเขียนตามแนวที่ชอบได้เลยและที่สำคัญควรเลือกโทนสีให้เข้ากับสีผมด้วย
0: คิ้วเนี่ยควรจะกันให้เรียบร้อยนะคะเป็นทรงสำหรับใครที่กันคิ้วไม่เป็นสามารถเป็นกันแบบที่ร้านหรือว่าเป็นกันแว็กคิ้วอย่างนี้ได้แล้วก็จะปัดแป้งออกฝุ่นแป้งอะไรรองพื้นใดๆก็จะใช้เป็นเหมือนแปรงที่แบบมีความเป็นขยักแขยักแบบนี้นะคะเราก็จะลงแบบนี้ถูทำให้คิ้วเนี่ยคลีนนะคะแล้วก็ไม่มีละไม่มีฝุ่นนะคะหลังจากนั้นนะคะแนะนำว่าใช้เป็นมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าก็วันนี้ผมสีดำก็ควรจะเลือกเป็นน้ำตาลนะคะให้ดูนะเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ถ้าเรามีผมที่เป็นสีทองๆอย่างนี้นะคะก็แนะนำว่าเลือกมาสคาร่าคิ้วที่ดูสว่างกว่านี้หน่อยนะคะเวลาที่เราปัดนะคะสำหรับใครที่เวลาที่เอาออกมาแบบนี้กลัวว่ามันจะเยิ้มโขกหรือว่าปื้ดดำเกินไปก็แนะนำว่าค่อยๆหมุนออกจากผลิตภัณฑ์ของเขานะคะหรือซับทิชชู่ก็ได้นะคะวิธีการปัดมาสคาร่าขนคิ้วเราควรจะปัดลงก่อนค่ะแบบนี้เพราะว่าคิ้วด้านบนเนาะอาจจะมีขนคิ้วที่แข็งแล้วก็ทำให้เขียนคิ้วไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเราปัดลงเสร็จแล้วก็ปัดขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเวลาที่เราปัดช่วงหัวคิ้วจะเป็นการปัดแบบตั้งๆเห็นไหมคะแค่ปัดขนคิ้วด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลก็จะดูใบหน้าเนี่ยมีมิติให้สังเกตจากหน้าซ้ายขวาคิ้วทั้งสองข้างนะคะถ้าตรงไหนเลอะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นเต้นนะคะนักเรียนเราก็ใช้คัตเตอร์บัดเช็ดแบบนี้ได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะคิ้วก็คือจะเริ่มได้รูปได้ทรงนะคะหลังจากนั้นอันนี้ต้องทำให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าแค่การคิ้วให้เรียบร้อยปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลให้ดูแบบสวยนะคะทีนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วแบบคิ้วเราเนี่ยบางทีคิ้วไม่มีหางคิ้วล่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่มีขนคิ้วที่หางคิ้วน้อยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเราเลือกใช้เป็นคิ้วฝุ่นอย่างเช่นเป็นตลับนะคะคิ้วฝุ่นเราสามารถเลือกสีให้เข้ากับผมได้อย่างเช่นคิ้วของเราผมของเราเข้มเราก็เลือกเป็นสีฝุ่นแบบนี้สีเข้มๆหน่อยช่องนี้นะคะทีนี้เขาก็จะมีแปลงเล็กๆมาให้ในตลับแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้เป็นจุ่มๆสีเข้มแบบนี้แล้วก็เติมช่วงหางคิ้วตามรอยของคิ้วโครงเดิมของเราได้แล้วถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าแบบอ้าวแต่ว่าคิ้วของเราไม่มีโครงล่ะเป็นคนที่แบบหาโครงตรงไหนไม่เจอนะคะก็แนะนำว่าให้เราวัดสกิลแบบนี้ค่ะปลายจมูกปลายตามองก้อนนะคะเดี๋ยวนั่งแบบมองก้อนนึงปลายจมูกปลายตาห่างคิ้วของเราค่ะก็อยู่แค่ตรงนี้พอนะคะก็จะได้ห่างคิ้วที่รู้แล้วว่าอยู่ประมาณตรงไหนแล้วเราก็เติมสีฝุ่นลงไปให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้

0: หรือว่าจําไว้เมื่อกี้นะคะว่าหางคิ้วยาวประมาณนี้เราก็จะได้หางคิ้วที่พอดีกับใบหน้าเราแล้วนะคะเติมแค่หางพอเบาๆนะคะแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดข้างนี้แบบนี้นะคะปัดลงปัดลงแบบนี้ปัดขึ้นนะคะทำไมถึงไม่สอนเขียนคิ้วด้วยดินสอนะคะก็คือถ้าเป็นดินสอเขียนคิ้วบางคนถ้าคุมน้ำหนักมือไม่ได้ก็อาจจะทำให้เข้มเกินไปในสำหรับลุคที่เป็น everyday look ของเรานะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ถ้าตัวนี้รู้สึกว่าหางคิ้วสั้นไปนะคะใช้สีฝุ่นลงด้วยแปรงเล็กๆของเขาที่มีมาในตลับนะคะเราก็จะเติมไปแบบนี้ตามโครงที่เรากันให้เรียบร้อยโอเคค่ะเราก็จะได้คิ้วที่สวยนะคะแล้วก็ความยาวคิ้วที่พอดีนะคะหัวคิ้วไม่ต้องเข้มมากนะคะ
1: ควรเลือกโทนสีโทนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีพีชหรือสีน้ำตาลหากใครที่ชอบให้ดวงตาดูมีประกายแนะนำให้เลือกใช้แบบเนื้อชิมเมอร์หรือสำหรับใครที่อยากได้ลุคธรรมชาติบางเบาแนะนำให้เลือกแบบเนื้อแมตต์สีเอิร์ธโทนอย่างสีน้ำตาลอ่อนหรือสีส้มพีช
0: หลังจากที่เราได้คิ้วที่เป็นมงกุฎของใบหน้าแล้วนะคะเราก็จะไปดูอายแชโดว์ค่ะหรือว่าตานะคะตาน่ะเป็นหน้าต่างของหัวใจคือต้องสวยหน่อยเนาะทีนี้เวลาที่เราลงตาน่ะสาวๆหลายๆคนนะคะก็จะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยสีทาตามีกี่สีนะคะบางทีไปซื้อพาเลตมาน่ะหลายสีมากๆไม่รู้จะจิ้มสีไหนลงตาเรานะคะแต่คุณแนะนำเลยค่ะว่าสีกันตายของเรานะคะก็หาง่ายๆเลยพกพาได้ไปต่างจังหวัดได้นะคะหรือว่าใช้ง่ายมากก็คือแนะนำให้เป็นเนื้อสติ๊กที่เป็นสีออกมีความพีชๆแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบมีความเป็นชิมเมอร์เหมาะกับเอเชียสีตุ่นๆแบบพีชๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราเบรนแล้วเนี่ยก็จะมีความเห็นความเป็นตาแบบมีความบ่มส้มบ่มแดดแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเกลี่ยง่ายพอผ่านไปสักพักก็จะมีความแมตต์เวลาที่เราลงนะคะอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสามารถแบบลงได้ทุกวันไปไหนออกจากบ้านได้ทุกชุดไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือว่าใดๆนะคะก็สามารถลงได้เลยเวลาที่เราลงนะคะค่อยๆลงแต่ว่าแนะนำให้ลงแบบครึ่งตาอ่ะลองลืมตาดูนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อตาที่แบบเยอะหรือว่าไขมันที่เปลือกตาเยอะนะคะแนะนำว่าให้เราลืมตาแล้วก็ทาอายแชโดว์ในกระจกแล้วเราก็จิ้มไปเลยแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นเพราะบางคนลืมตามาเราไม่เห็นอายแชโดว์เลยนะคะเวลาที่เราทาเนี่ยเราก็ควรจะลงลืมตาลงแบบนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้นางแบบของเราแบบชั้นตาสวยนะคะก็ให้หลับตาทานะคะลงประมาณครึ่งนึงแบบนี้นะคะเวลาที่เราลงแล้วเนาะเราก็จะใช้เป็นนิ้วมือหรือว่าเป็นแปรงที่เป็นหัวฟูๆแบบนี้ก็ได้นะคะแปรงหัวฟูๆแบบนี้ช่วยอะไรคะอ่ะมาดูกันเวลาที่เราลงนะคะเกิดความเบรนสีเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าสีดูแบบเป็นขั้นยังไม่สมูทยังดูแบบเลอะเทอะอยู่นะคะพอเราลงแปรงเบรนหัวฟูๆแบบนี้ไปแล้ววนๆๆปัดไปปัดมาอย่างนี้นะคะลองลืมตาดูนะคะก็จะได้สีที่แบบสวยแล้วก็ได้เข้ากับทุกชุดแบบนี้เลยนะคะอ่ะด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ตาข้างล่างนะคะโลนแล้วก็แบบเป็นคนละสีกันลงไปเลยค่ะเมื่อกี้นะคะลงใต้ขนตานะคะประมาณนี้ด้านล่างก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเบรนนะคะลงเหมือนกันเลยซ้ายขวานะคะหลับตานะคะลงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะสีก็คือเข้ากับชุดสีดำสีขาวหรือว่าได้แทบทุกชุดเลยลืมตามาข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนสามารถทำได้เองแน่นอนง่ายมากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะข้างนี้ก็เบรนสีให้เนียนไปกลับหรือว่าจะวนๆแบบนี้ก็ได้นะคะสีก็จะมีความติดแล้วนี่ไงอ่ะลืมตาได้เลยคือ everyday look ไปทำงานไปสมัครงานไปเรียนหนังสือได้หมดเลยนะคะเราก็จะได้สีตาที่มีความ

0: มีความเป็นอันเดอร์โทนอะไรของเราแล้วนะคะไปต่อกันค่ะที่อินไลเนอร
1: ์การเขียนเส้นอายไลเนอร์บริเวณขอบตาด้านในสุดทำให้ดวงตาดูกลมโตขึ้นโดยอาจเขียนแบบเส้นบางหรือเส้นหนาช่วยให้ขอบตาด้านในดูคมชัดขึ้นทำให้ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นสดใสและดูตาไม่ลอย
0: และเราก็ได้อายแชโดว์ที่สวยงามเป็นแบบว่าผิวแล้วนะคะเราก็จะไปที่อินไลเนอร์ต่อนะคะทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นอินไลเนอร์ไม่เป็นอายไลเนอร์ล่ะคะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนก็จะบอกว่าอายไลเนอร์เนี่ยมันเขียนยากเดี๋ยวจะให้ดูความต่างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ใช่แบบโปรเฟสชันนอลมืออาชีพนะคะอายไลเนอร์นะคะจะมีเส้นที่เป็นไงคะดำคมหนักแบบนี้เลยนะคะแล้วบางคนเขียนพลาดแล้วต้องล้างทั้งหน้าเลยซึ่งเสียเวลามากๆเราก็จะวันนี้ครูพี่เบสจะแนะนำเป็นการเขียนเป็นอินไลเนอร์ดูสีนะคะสีจะมีความซอฟต์มากๆเลยต่างจากอายไลเนอร์อินไลเนอร์ส่วนใหญ่นะคะก็ในสมัยก่อนเนาะจะเขียนแค่ด้านในเท่านั้นแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของเกาหลีหรือว่าใดๆนะคะก็นำเข้ามาถึงเราแล้วก็จะเป็นการเอาอินน่ะมาไว้ข้างนอกเขียนเป็นอายแทนวันนี้เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะจะได้ดูหน้าซอฟๆระหว่างวันค่ะวิธีการเขียนอายไลเนอร์ละกันใช้คำนี้เนาะเพราะว่าเราแต่ว่าเราใช้เป็นอินนะคะอันนี้เราจะเขียนด้วยเทคนิคที่ส่วนใหญ่นะคะคุณครูจะเริ่มจากห่างตาก่อนเลยห่างตาเนี่ยหมายถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเขียนให้ถึงตรงไหนก็คือแนะนำว่าห่างจากขนตาเส้นสุดท้ายมาเล็กน้อยประมาณสัก1เซนหรือว่าครึ่งเซนได้นะคะเวลาที่เราเขียนนะคะเราควรจะดึงให้ตึงแบบนี้ใช้นิ้วมือดึงผิวหนังให้ตึงเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนให้ตรงๆต่อจากขนตาเส้นสุดท้ายของเรามาเลยแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ลองดูนะคะว่าโอเคหรือยังเหมาะกับตาเราหรือยังนะคะอย่างก็อันนี้ก็จะทําให้ความรู้สึกที่ตาดูยาวเดี๋ยวลืมตาดูนะคะตาจะดูยาวแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ารับกับคิ้วของเรานะคะหลังจากที่เราได้ห่างคิ้วแล้วแบบนี้นะคะห่างตาแล้วเราก็จะดูแลอ่ะเขาเท่ากันแล้วแบบนี้เราก็จะเริ่มเติมค่ะเติมเส้นให้อ้วนให้ชัดคมเขียนง่ายลื่นเส้นเล็กนะคะพอเราได้ห่างแล้วก็เขียนเข้ามาถึงตรงกลางค่ะทุกคนแบบนี้หลังจากที่เราได้ห่างตาหรือว่าอายไลเนอร์ของเราที่สวยงามแล้วนะคะมีไกด์ไลน์แล้วเทคนิคการเขียนนะคะก็คือห่างจากขนตาจริงประมาณ 0.5 หรือว่า1เซนก็คือแบบกะเอาให้สวยอะค่ะทุกคนให้เรารู้สึกว่าเราชอบนะคะการแต่งหน้าไม่มีผิดถูกนะคะเราก็เวลาที่เขียนนะคะที่ให้เลือกเป็นอินเพราะว่าเนื้อนิ่มเขียนง่ายไม่เจ็บนะคะทีนี้เราเขียนน่ะให้ชิดกับขนตาที่สุดเลยเวลาที่เขียนจะดึงเข้าหรือว่าดึงออกเน้นให้เป็นเส้นเล็กๆจำไว้ว่าหางของอินไลเนอร์นะคะหรืออายไลเนอร์ควรจะเป็นการสะบัดให้ดูแหลมไม่ทื่อนะคะไม่อ้วนเนาะเราเขียนมาถึงตรงกลางแล้วนะคะแบบนี้เราก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าพอและสวยและจบเลยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าตาฉันหน่วยตาฉันเล็กก็อาจจะดึงเขียนมาให้ถึงหัวตาได้เลยนะคะอะอย่างวันนี้พี่เบสก็รู้สึกว่าน้องนางแบบคนนี้นะคะก็จะมีความที่ตาโตอยู่แล้วชั้นตาสวยการเขียนอินไลเนอร์หรืออายไลเนอร์น่ะให้แค่ห่างตาหรือว่าตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงห่างตาแบบนี้นะคะแค่นี้สวยแบบพอดีแล้วเป็น everyday look ที่ได้โชว์อายแชโดว์ด้วยได้โชว์ชั้นตาด้วยนะคะก็เราจะเขียนแค่นี้เลยง่ายๆนะคะง่ายมากเลยนะคะทุกคนมาดูข้างนี้กันอีกนิดนึงดีกว่าดึงให้ตึงนะคะเขียนจากขนตาเส้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมองตรงนี้นะคะเขียนจากขนตาเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะดึงให้ตึงแล้วก็ไม่ต้องเชิดมากค่ะเขียนแล้วก็ไม่ต้องตกมากเขียนมาตรงๆแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะพอได้ความยาวที่โอเคแล้วก็ถ้าเราไม่โอเคล่ะทำยังไงบางทีก็อาจจะมีคัตเตอร์บัตเล็กๆนะคะไว้แบบเช็ดนิดนึงทำให้หางอายไลเนอร์ของเราเล็กลงให้สวยงามแบบนี้นะคะเขียนให้ได้หางตาที่สวยก่อนหลังจากนั้นก็มาเติมให้เต็มนะคะแบบนี้ติดตานะคะเราก็จะเขียนเข้ามาเลยค่ะถึงตรงกลางตา เขียนให้ชิดกับขนตามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลองลืมตาดูนะคะไม่ว่าจะเขียนแบบไหนให้ลืมตามองกระจกถอยตัวเองออกมาเล็กน้อยแล้วเราก็มาดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะคะบางคนอาจจะเขียนข้างนี้สวยข้างนี้สวยแต่มองหน้าตรงไม่เท่ากันนะคะก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากแค่เติมหางให้มีความคมยาวโตแล้วก็ให้บาลานซ์กันซ้ายขวานะคะ
1: การแต่งหน้าในโทนสดใสเป็นธรรมชาติไม่เน้นใช้เทคนิคการแต่งหน้ามากนักไม่เน้นสีสันที่ดูฉูดฉาดจนมากเกินไปและไม่เน้นการแต่งหน้าที่หนาการแต่งหน้า Everyday Look นี้ส่วนใหญ่จะเน้นงานผิวเผยผิวสวยฉ่ำโกลเน้นแต่งให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนและสุขภาพดีสามารถแต่งหน้าได้ง่ายและรวดเร็วแถมยังเหมาะกับทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และเข้ากับทุกชุดที่เลือกใส่ด้วย
0: หลังจากที่เราได้ไอไลเนอร์สวยๆแล้วแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยก็แทบจะไม่พอแล้วแหละแต่ว่าพี่เบสเนี่ยอยากจะมาทวนนะคะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าขั้นตอนแรกนะคะจำได้ไหมคะหลังจากที่เราลงคูชั่นไปแล้วนะคะนี่คูชั่นก็จะเป็นการปรับพื้นผิวนะคะแทนตัวรองพื้นนั่นเองทำให้ผิวเสมอเรียบเนียนปกปิดนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะที่ปกปิดรอยสิวรอยดำรอยแดงนะคะแบบที่เราไม่มั่นใจและต่อมาเราก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ทีโซนเบอร์สว่างขาวนะคะทำให้หน้าดูมีมิติตรงกลางนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคะเราก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นนะคะก็อย่าลืมนะคะเราต้องลงด้วยแป้งแบบนี้นะคะหลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นน่ะคือทำให้คุมความมันนะคะให้หน้าไม่มันระหว่างวันและตัวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการลงด้วยแป้งพับเซตแป้งพับแบบปกปิดนะคะแป้งพับผสมรองพื้นนะคะเราลงด้วยแปรงเช่นการทำให้เบาบางนะคะจากที่เราได้งานผิวหมดแล้วเราก็จะไปงานคิ้วจำได้ไหมคะทุกคนจะเริ่มจากการปัดมาสคาร่าค่ะแบบนี้นะคะปัดลงปัดขึ้นทั้งสองข้างเรียงขนคิ้วให้สวยงามเป็นการย้อมขนคิ้วต่อกันด้วยการลงหางคิ้วด้วยสีฝุ่นนะคะก็จะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเติมหางคิ้วที่มีความรับกับดวงตาของเรานะคะเติมเต็มให้หางคิ้วเต็มนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้หางคิ้วแล้วเราก็จะลงอายแชโดว์ด้วยเนื้อสติกค่ะอายแชโดว์ลงสีกันตายคือสีออกพีชๆส้มๆหรือว่าน้ำตาลนะคะทั้งบนและล่างเบรนให้สวยงามด้วยแปรงแบบผู้กันตัวนี้นะคะทุกคนและสิ่งสุดท้ายเลยเมื่อกี้ที่เราทำกันถึงก็คือเป็นอินไลเนอร์ที่ใช้แทนอายไลเนอร์ค่ะด้วยการเขียนดวงตาให้สวยงามคมโตแบบนี้นะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเวลาของเราไม่น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP หน้าค่ะ EP หน้าของเรานะคะก็จะมาแนะนำการดัดขนตายังไงให้งอนสวยนะคะปัดมาสคาร่าคอนทัวร์หน้าเรียวปัดแก้มแบบน่ารักผิวสุขภาพดีหรือว่าไฮไลท์ผิวดีๆนะคะลิปสติกทายังไงให้สวยฉ่ำวาวนะคะทั้งหมดนี้ที่แต่งมานะคะครูพี่เป๊กอยากจะแนะนำว่าแต่งยังไงให้สวยคือแต่งแบบน้อยๆบางๆแต่แต่งให้ครบค่ะแล้วเราก็จะมีใบหน้าที่สวยใน Everyday Look ทุกๆวันนะคะค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็ว

เอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่าง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการ

ท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่าง5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลแปมพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้านปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่7

ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้

0: ห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอรสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายงาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืน
1: ในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country 5.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งผลคะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับ Present George ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่อง Transition ซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: ศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทรา10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทธนารามวัดราชบำรุงสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นโรงเรียน

ลิวิทราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 14:30 น.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสันตปกรณ์และโมทนาและเวลา 19:00 น.โครงการบูรณาการคุณข่ายหน่วยยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ซึ่งพักรักษาตัวยังภูมิลำเนาและมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินทร์โสมจังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่61/139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่43/1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสเก็ตชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีและณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์ปุ้งกลางสังกัดกองพันทหารช่างที่

โดยการแบ่งแป้งที่เราร่อนพักไว้เป็น3ส่วนเราจะใส่แป้งส่วนที่1ใส่นมที่เราผสมกับน้ำมะนาว1ครั้งใส่แป้งครั้งที่2ใส่แป้งส่วนที่1

0: สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคน
1: ความร้อนไข่ที่ลงไปจะสุกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมทองพลุไม่ฟูนะครับทุกครั้งที่เรามีการใส่ไข่ทีละฟองเราต้องแน่ใจว่าไข่ที่เราซื้อมาไม่เสียเราจึงต้องมาต่อยทีละฟองแล้วค่อยใส่ลงไปจะทำให้ลายขนมของหัวบีบมันไม่ชัดเจนฉะนั้นเราต้องตัดให้ตัวพลาสติกเลยจากขอบลายหัวบีบขึ้นมาหลังจากเราทำการตัดหัวบีบเรียบร้อยแล้วเราลองบีบลวดลายดูว่าลายที่เราใช้มีความสวยงามไหมครับการบีบก็คือบีบออกมาแล้วก็วนนะครับทองพลุนอกจากจะทานเป็นกับขนมหวานแล้วยังสามารถดัดแปลงเป็นไส้ของคาวก็ได้เนื่องจากตัวแป้งมันมีความโป่งพอง

0: พัฒนาในการสร้างเงินสร้างอาชีพก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
1: สูตรที่ครูเชฟของเรานำมาสอนให้ในครั้งนี้สามารถนำไปแปลงเป็นเมนูต่อยอดได้อีกหลากหลายเมนูเลยทั้งเปลี่ยนไปใช้ไส้กุ้งไส้ปูหรือจะทำฮักเก๋าก็อร่อยมากและแน่นอนว่าถ้าได้นำไปรวมกับการตกแต่งเพิ่ม
2: เวลาปั่นนะคะอาจารย์ต้องการให้เนื้อสัมผัสของตัวมันหมูแข็งเขาเนี่ยค่ะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอย่าเพิ่งปั่นทีละเยอะนะคะแบ่งปั่นไปสัก2รอบก็ได้ค่ะถามว่าถ้าสมมุติเราไม่ปั่นจะช่วยให้ตัวหมูเขามีความเย็นอยู่นะ

หรือกระทั่งตัวพริกไทยขาวป่นนะคะผสมลงไปเปิดไฟนะคะให้เปิดไฟเบอร์หนึ่งก่อนนะคะเป็นเวลา1 นาทีเพื่อตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะให้เราเปิดไฟเป็นไฟแรงนะคะเพิ่มอีก5 นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการในการทำในปริมาณที่เยอะนะคะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะเราจะทำโดยการผสมส่วนผสมของแห้งลงไปก่อนนะคะ MSG ค่ะแล้วก็พริกไทยขาวป่นนะคะอันกันไม่ดีแล้วก็ยังไม่เกิดความเงาเวลาที่เราใส่น้ำมันงาลงไปแล้วและเวลาที่เรานวดหมูได้ที่แล้วนะคะหมูของเราจะมีเหมือนมันจะขึ้นเงาอะค่ะสังเกตด้วยตาจะสามารถเห็นเลยเหมือนเป็นขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆนวดถ้าเรานวดไม่ได้ที่นะตัวขนมจีบของเราเวลาที่ทำออกมาแล้วมันจะไม่เด้งนะไปเรื่อยๆก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตแป้งกันตามแล้วเก็บไว้นะคะใส่ถุงซิปล็อกหรือถุงพลาสติกอะค่ะแผ่เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วเก็บเข้าช่องแข็งได้เลยอย่าพยายามทําเป็นก้อนที่มันใหญ่ๆเพราะว่าความเย็นจะเข้าไม่ถึงพอความเย็นเข้าไม่ถึงหมูของเราจะเสียได้นะคะทําเป็นแผ่นบางๆซ้อนไว้ก่อนที่เราจะนํามาห่อขนมจีบนะคะแล้วก็เอาแค่ออกจากช่องเย็นมาไว้ในก่อน1 คืนเพื่อใช้งานนะคะมาเดี๋ยวตัวต่อไปอาจารย์จะไปดูในส่วนของหน้าตัวขนมจีบที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะโอเคในช่องเย็นธรรมดาจะไม่พยายามใส่ช่องแข็งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไข่แดงเค็มกันต่อเลยนะคะนี่นะคะมาเลยค่ะ

ับเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไว้นะคะหรือเราสามารถไปดีลกับร้านต่างร้านนะคะเขาให้เขาตัดมาให้เลยก็ได้นะราคาก็อาจจะขึ้นมาเล็กน้อย5 บาท 10 บาทนะอย่านวดทีละเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแผ่นมันจะไม่ค่อยบางเพราะว่าแรงเราไม่ถึงมาถามว่าเอ้ยอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าหนูไม่อยากตัดนะได้ไหมได้ค่ะสามารถนำไปเกิดประโยชน์ได้นะคะตัวเนี้ยของเราได้เลยค่ะมาไข่แดงเค็มที่ได้มานะคะมาดูกันเขาจะสุกประมาณนี้นะคะยังไม่100%นะคะยังไม่100%แต่ว่าอาจารย์ต้องการให้เขาไปสุกอีกเวลาที่เรานำไปใส่ตัวหน้าขนมจีบนะคะอันนี้ประมาณ50%นะคะเสริมความเค็มให้ตัวขนมจีบมันจะทำให้เค็มมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะตักใส่แล้วเผื่อเอาไปแต่งหน้านะคะมาอีกหนึ่งลูกครึ่งค่ะ1 2 3 4โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมไว้สำหรับตกแต่งหน้าตัวขนมจีบของเราค่ะหลังจากที่อาจารย์พักในส่วนของหมูได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำการห่อกันเลยจำได้ไหมเอ่ยเนี่ยตอนช่วงต้นอาจารย์ไทยตัวนี้อาจารย์จะนํามาใช้เพื่อที่จะให้ตัวไข่แดงและก็หมูเขาติดกันถ้าเราไม่นํามา

0: ไข่แดงเค็มมาจุ่มไข่ขาวก่อน
1: ค่ะ
0: สามารถใช้ใบตองได้นะคะแต่ใบตองแค่ว่าแต่ละรอบที่เรานำมานึ่งใหม่เราต้องทำการฉีกกดลงไปกดลงไปในระหว่างที่กดอาจารย์จะไม่ใช้นิ้วมือนะคะในการบีบตัวขนมจีบเพราะว่าถ้าคุณใช้บีบตัวเนี้ยค่ะเขาจะเป็นทรงเป็นขึ้นมาจับทรงเขาเล็กน้อยหมุนค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นทรงตั้งพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปลายช้อนกดลงปุ๊บ1รอบหมุนกดลงปุ๊บ1รอบหมุนการที่เราทำแบบนี้ปุ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บปิดค่ะค่ะตอนนี้ห่อเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกระบวนการก่อนสุดท้ายของเราเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาชุบติดปึ๊บติดค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกส่วนจะมีกลิ่นสาบกลิ่นคาวของไข่ลดกลิ่นสาบกลิ่นคาวของไข่ด้วยเหล้าจีนนะคะโอเคค่ะมาใช้ฟอกกี้นะคะเติมน้ำเปล่าฉีดลงไปให้ชุ่มหน่อยถ้าเราไม่พรมน้ำเลยหน้าเขาจะแห้งเป็นสีดำคล้ำแล้วคราวนี้ตัวแป้งของเขามันจะแข็งด้วยค่ะโอเคค่ะนึ่งน้ำเดือดนะคะ6 นาที

0: ค่ะตอนนี้ขนมจีบของเราได้ที่แล้วนะคะจําได้ไหมคะตอนที่อาจารย์ทานนึ่งอาจารย์บอกว่าน้ําต้องใช้น้ําเดือดไฟแรงนะคะนึ่งขนมจีบก้อนของอาจารย์ประมาณสัก15กรัมนะคะจะใช้เวลานึ่งประมาณ6นาทีนะคะเนาะข้อสําคัญของขนมจีบคือคุณต้องพักให้ตัวหมูของคุณนะคะสักประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวหมูเขาเนี่ยเกิดการรัดตัวเกิดตัวเครื่องเทศเขาได้มีการผสมผสานมันเรียบร้อยก่อนนะคะไม่สามารถที่จะนํามาแล้วมาห่อได้เลยนะเดี๋ยวหมูเขาจะเกิดการหดตัวค่ะขึ้นนะคะจะทําให้ขนมจีบของเราออกมาไม่สวยงามนะอันนี้ค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะขนมจีบไข่กุ้งค่ะขนมจีบหมูเค็มนะคะค่ะขอจบในส่วนของขนมจีบวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีเทคนิคหรือว่าสูตรอาหารดีๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาเผยแพร่อีกนะคะติดตามอาจารย์ได้ในเทปหน้าต่อไปนะคะ
1: ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะซึ่งในแต่ละขั้นตอนการทำนั้นครูเชฟก็ได้คอยเผยเคล็ดลับขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่เรียกได้ว่าสอนกันจนหมดเปลือกเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปหัดทำและไปลองฝึกกันได้จริงๆขอย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างเป็นรายได้ให้เราได้อย่างแน่นอนเลยค่ะกับเมนูขนมจีบไส้หมูแถมยังมีเพิ่มวิธีการเพิ่มมูลค่าของขนมจีบไส้หมูธรรมดาทำได้อย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่าขึ้นได้อีกครูเชฟเราก็จัดเต็มให้เลยทีเดียวอย่าลืมนำไปฝึกลองทำกันดูนะคะและสามารถปรับส่วนผสมวัตถุดิบเพื่อให้เป็นสูตรของเราเองได้เลยค่ะ
2: ยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางอาชีวะสร้างอาชีพของเรายังมีอีกหลากหลายเมนูเตรียมมารอให้ทุกคนแล้วค่ะ
1: สูตรการทำอาหารเกาหลีกับเมนูที่มีชื่อว่าบีบิมบับก็มีนะหรือจะเป็นสูตรวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นอย่างหมูทงคัตสึก็รออยู่ใน EP ต่อๆไปรับรองว่าเด็ดรับรองว่าน่าสนใจไม่ทำให้เสียเวลาในการรับชมแน่นอนเพราะเรามุ่งเน้นให้สามารถเอาไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ให้กับทุกคนที่สนใจอาชีวะเราจัดให้แบบจัดเต็มเลยค่ะ
2: อย่าพลาดนะคะยังมีอีกหลากหลายความน่าสนใจรอทุกคนอยู่สำหรับ EP นี้ลักต้องขอลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลาง

0: การเชื่อมไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกDirect Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CCเป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์ระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้น
1: เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับ
2: ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำเฟอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดัง

ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนนะครับออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมนะครับระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับครูสอนนะครับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับในภาคเรียนที่2/2559นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนระบบเลขฐานและรหัสนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจลอจิกฟังก์ชันต่างๆนะครับตารางความจริงและสัญลักษณ์จิกนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจนะครับวงจรคอมบิเนชันลอจิกนะครับเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบลอจิกเกตนะครับคอมบิเนชันลอจิกนะครับมาน้อมนำใช้นะครับความหมายของนะครับดิจิตอลนะครูจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าดิจิตอลวงจรดิจิตอลนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าดิจิตอลเนี่ยเราต้องเข้าใจกับความหมายของคำว่าอนาล็อกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าดิจิตอลหรืออนาล็อกนะมันกล่าวถึงสัญญาณนะครับสัญญาณความถี่สัญญาณไฟฟ้านะครับเรามาดูความหมายของอนาล็อกก่อนครับอนาล็อกก็คือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของข้อมูลแบบต่อเนื่องนะครับ continue data นะครับโดยสัญญาณจะมีขนาดไม่คงที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับและจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูรูปร่างของสัญญาณอนาล็อกเลยก็จะเป็นรูปขึ้นนะครับโค้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรูปขึ้นนี้เรียกว่ารูปขึ้น sine wave นั่นเองนะครับหลักการเกิดสัญญาณลุกขึ้นที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเราโยนเหรียญบาทลงไปในน้ำนะครับน้ำก็จะเกิดนะครับลุกขึ้นในลักษณะวงรอบนะครับสะท้อนต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นลุกขึ้นนะครับนี่คือสัญญาณอนาล็อกนะนี่ข้อสังเกตของสัญญาณอนาล็อกนะจะเป็นสัญญาณไซด์เวฟเป็นสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดก็คือความสูงแล้วก็ขนาดของสัญญาณเนี่ยจะมีหลายระดับสัญญาณนะครับตั้งแต่ 0.1 0.2 เป็นต้นไปนะครับก็จะมีหลายระดับสัญญาณนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่เราจะแบ่งสัญญาณละเอียดมากน้อยแค่ไหน

นะครับคราวนี้มาดูความหมายของดิจิตอลบ้างนะครับดิจิตอลนะครับเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บประมวลผลข้อมูลนะครับเน้นย้ำนะครับเป็นการเก็บนะครับโทษนะครับเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้สร้างเก็บและประมวลผลข้อมูลพอพูดถึงตรงนี้แล้วนักเรียนให้นึกถึงตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ครับในลักษณะ2สถานะก็คือบวก positive แสดงด้วยเลข1นะครับเปรียบเสมือนว่ามีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ5โวลต์นั่นเองและไม่บวกหรือลบนะหรือไม่บวกก็คือ non positive แสดงด้วยเลข0นะครับสัญญาณดิจิตอลคือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับอนาล็อกต่อเนื่องดิจิตอลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจจะโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าก็คือ1กับ0นั่นเองนะครับดูรูปร่างของสัญญาณดิจิตอลนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าสัญญาณดิจิตอลจะลักษณะคล้ายๆเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม square wave หรือเป็นรูปคลื่นพันนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ระดับคือ1คือนะครับคือส่วนที่เป็นด้านค่าสูงสุดด้านบนตรงนี้แล้วก็0ส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้ครับก็จะมี2ระดับสัญญาณนี่คือสัญญาณดิจิตอลครับเมื่อนำเอาสัญญาณนะครับอนาล็อกและดิจิตอลมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับรูปบนเป็นสัญญาณอนาล็อกรูปขึ้นเป็นไซน์เวฟนะครับโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับส่วนด้านล่างเป็นสัญญาณดิจิตอลนะเป็นรูปลึกขึ้นในลักษณะของรูปขึ้นสี่เหลี่ยมหรือว่าสแควร์เวฟหรือว่าพันเวฟนะครับจะสังเกตว่าสัญญาณดิจิตอลจะมีอยู่2ระดับคือระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดระดับสูงสุดก็จะมีระดับเดียวครับต่ำสุดก็จะมีระดับเดียวใน1ลูปขึ้นครับคือ1กับ0ส่วนสัญญาณอนาล็อกนั้นมีหลายระดับสัญญาณแล้วแต่เราจะจับจุดตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลนะครับจึงต้องมีต้นกำเนิดมาจากสัญญาณอนาล็อกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวงจรในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับจะต้องมีการแปลงสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับเปรียบเทียบครับนี่คืออนาล็อกส่วนดิจิตอลก็จะเป็นลักษณะของรูปขึ้นสี่เหลี่ยมนะมีอยู่2ระดับก็คือ1กับ0นะครับต่อไปนะเป็นพื้นฐานของระบบตัวเลขนะครับระบบตัวเลขในที่นี้หมายถึงว่าระบบตัวเลขที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เรามีการศึกษาความรู้เรียนพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับต้นๆนะตั้งแต่ระดับประถมมัธยมครับคือเลขที่เราใช้นะเลขที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเลข1 2 3 4 5นะครับ6 7 8 9 10เลข20เลข100เลข1000เลข10,000เลข1ล้านใดๆก็ตามนั่นคือเลขที่เราใช้นะครับแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปเลขเหล่านั้นเรียกว่าเลขฐาน10เลขฐาน10คือเลขที่มีฐานเป็น10นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเลขเหล่านี้คือเลขฐาน10นะครับอย่างเช่นเลขตัวแรกนะครับคือเลข256เลขตัวที่2นะครับ1267เลขตัวที่3 100ตัวที่4 15345เลขที่5 67.34ไม่ว่าจะมีทศนิยมหรือไม่เลขเหล่านี้คือเลขฐาน10เพราะว่ามีฐานเป็น10ยกตัวอย่างเช่น256ก็คือ6อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10แล้วก็2อยู่ในหลักร้อยเอามาประกอบกันครับแต่ละส่วนก็จะมีฐานเป็น10 6ก็อยู่มีค่าน้ำหนักเป็นเลขฐาน10ยกกำลัง0นะครับก็คือ10ยกกำลัง0ได้1นั่นเองอยู่ในหลักหน่วย5นะครับอยู่ในฐาน10ยกกำลัง1 2อยู่ในหลักฐาน10ยกกำลัง2นะครับนะตรงนี้คือยกตัวอย่างเลขฐาน10เรียกภาษาอังกฤษว่าดีซิมอล

ภาษาอังกฤษนะครับเลขฐานสิบเรียกว่าดิซิมอนนะครับคราวนี้มาดูในเนื้อหานะครับเนื้อแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเลขฐานสิบและเลขฐานสองเลขฐานสิบคือเลขที่เราใช้อยู่นะครับเลขฐานสองคือเลขที่อยู่ในรายวิชาในวงจรเป็นข้อมูลของวงจรดิจิตอลนะครับมาดูเลขฐานสิบนะครับเลขฐานสิบคือเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือยกตัวอย่างนะครับเลขฐานสิบก็เช่นเลข0 1นะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลงมาเลขฐาน2เหล่านี้นะครับเชื่อได้เลยว่านักเรียนที่ไม่เคยเรียนในวิชาดิจิตอลที่ไม่เคยเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับหรือไม่เคยเรียนเกี่ยวกับเลขฐานก็จะไม่เข้าใจเลยว่าเลขฐาน2มันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครูจะสอนให้รู้วันนี้เลยว่ามันแปลงได้ยังไงนะครับมันยากหรือง่ายนะครับอย่าง0ก็คือ0เลขฐาน2 1เลขฐาน10เท่ากับ1เลขฐาน2เท่ากัน2เลขฐาน10เท่ากับ1 0เลขฐาน2อ่านว่า1 0นะครับไม่ได้อ่านว่า10นะเพราะเลขฐาน2มีเลขอยู่แค่2ตัวคือ1กับ0นะครับเลข3เท่ากับเลข1 1เลขฐาน2เลข4เท่ากับ1 0 0เลขฐาน2กับเลข5เท่ากับ1 0 1เลขฐาน2เลข6เท่ากับ1 1 0เลขฐาน2นะครับเลข7นะครับเท่ากับ111เลขฐาน2แล้วก็เลข8เท่ากับ1000เลขฐาน2เหล่านี้นะครับน่าสนใจว่าแล้วมันมีวิธีการอย่างไรล่ะที่จะแปลงเลขฐาน10เหล่านี้มาเป็นเลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับหรือเรียกว่าทบทวนระบบเลขฐาน10นะครับ Decimal System ก่อนนะครับดูนะครับเลขฐาน10คลิกเลยนะครับคือเลขที่ประกอบด้วยเลขอยู่10ตัวนะครับคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เราเลขเหล่านี้มาประกอบเป็นเลขในหลัก10ในหลัก100ในหลักพันในหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ครับแต่ก็จะมีเลขอยู่เพียง10ตัวเท่านี้นี่คือเลขฐาน10นะครับค่าประจำหลักนะครับมันก็สามารถเขียนได้ตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่มีที่สิ้นสุดครับเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นหลักหน่วยนะหลักที่1เป็นหลักหน่วยก็จะมีค่าประจำหลักคือ10ยกกำลัง0นะครับกฎทางคณิตศาสตร์ก็คือไม่ว่าเลขใดๆยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1เสมอเพราะฉะนั้น10ยกกำลัง0ตรงนี้มีค่าเป็น1หลัก10นะครับคือหลักที่2ก็จะมีค่าประจำหน่วยคือ10ยกกำลัง1 10ยกกำลัง1คิดเป็นตัวเลขกลมๆคือได้10นะครับหลักที่3หลัก100นะครับคือหลักนะครับที่มีค่าประจำหลักก็คือเลข10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ100นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นมันก็ไล่ลำดับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n นะครับ n คือหลักที่มากที่สุดที่เราจะคิดนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่ครูให้เป็นเลขฐาน10นะครับกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ 23,065 นะครับเขียนแทน n ด้วยนะครับก็คือนะครับ8,000 เขียนแทน n ด้วยตรงนี้นะครับโทษนะครับตรงนี้จะเป็นเลขนะครับ 23,000 นะครับ65นะครับ32,065นะครับตรงนี้ได้เขียนผิดนะครับขออภัยด้วยนะตรงนี้ต้องเป็นเลขต้องเป็นเลข 23,065 นะครับคราวนี้นักเรียนดูนี้เวลาเรากระจายหลักนักเรียนต้องทำการแยกหลักก่อนหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นใช่ไหมครับ10กำลัง0 10กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ก็กระจายครับก็เป็น2คูณ10ยกกำลัง4นะบวก3คูณ10ยกกำลัง3นะครับบวก0คูณ10กำลัง2บวก6คูณ10กำลัง1แล้วก็บวก5คูณ10ยกกำลัง0นะครับพอคูณเสร็จแล้วมันก็จะได้ 23,065 นั่นเองนะครับนี่ก็กระจายคิดอย่างละเอียดนะครับครูก็คิดอย่างละเอียดให้ดูนะครับนี่คือคำตอบพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับโทษทีนะครับคราวนี้การเขียน

แต่เลขเศษส่วนและทศนิยมนะครับการเขียนเลขนี่มันเกี่ยวกับเลขฐาน10อยู่นะครับคราวนี้เลขฐาน10นอกจากกําลังมันเป็นบวกแล้วเลขฐาน10ก็จะมีกําลังเป็นลบด้วยยกตัวอย่างเช่น10ยกกําลังลบ1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน10นะครับเพราะฉะนั้นคิดแล้ว1ส่วน10ก็ได้ 0.1 นั่นเอง10ยกกําลังลบ2มีค่าเท่ากับ1หารด้วย100หรือ1หารด้วย10ยกกําลัง2นั่นเองครับ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 0.01 นะครับ10กำลังลบ3มีค่าเท่ากับ1หารด้วย 1,000 นะครับมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับต่อนะครับต่อไป10ยกกำลังลบ4นะครับ10ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับ1หารด้วย 10,000 หรือ1หารด้วย10ยกกำลัง4นั่นเองเมื่อคำนวณแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็ไล่เรียงก็มากไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าจะลบยกกำลังติดลบแค่ไหนนะครับหรือตัวอย่างที่2ครับอันนี้จะเป็นการกระจายเลขฐาน10ที่มีทศนิยมอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นเลข 837.526 นะครับ 837.526 นั่นเองตอนนี้เวลากระจายมันกระจายไงกระจายส่วนหน้าจุดที่เป็นบวกไม่มีปัญหาครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับ8คูณ10ยกกำลัง2 3คูณ10ยกกำลัง1นะครับแล้วก็7คูณ10ยกกำลัง0นะตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็จะได้837แต่หลังทศนิยมนะครับคิดยังไงเรียนนะครับก็เป็นกำลังติดลบนั่นเองครับนักเรียนเริ่มจากลบ1นะเรียนสังเกตตรงนี้อย่างนึงถ้าเป็นหน้าจุดนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับที่เป็นจำนวนเต็มไม่มีทศนิยมเนี่ยมันจะเริ่มจาก10กำลัง0กำลัง1กำลัง2แต่ถ้าหลังจุดมันจะเริ่มจาก10กำลังลบ1นะครับไม่ใช่10กำลังลบ0นะครับมันจะเริ่ม10กำลังลบ1 10กำลังลบ2 10กำลังลบ3ครับก็เขียนกระจายเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ1ครับบวก2คูณ10ยกกำลังลบ2บวก6คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นคิดโดยละเอียดแล้วก็จะได้ดังนี้นะครับนะ800นะครับ30แล้วก็7บวกกันนะครับ5คูณ105คูณ10ยกกำลังลบ1ก็เหมือน5หารด้วย10 2คูณ10ยกกำลังลบ2ก็เหมือน2หารด้วย100นะครับ6คูณ10ยกกำลังลบ3ก็เหมือน6หารด้วย10กำลัง3หรือ6หารด้วย 1,000 คลิปเลขกลมๆออกมาครับก็จะเป็นนะครับ837บวก 0.5บวก 0.02 บวก 0.06 บวกเป็นตัวเลขกลมๆก็จะได้เลขฐาน10ตรงนี้นะครับ 837.526 นะเป็นการกระจายถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของเลขฐาน10นะครับทั้งที่มีทศนิยมแล้วก็ไม่มีทศนิยมนะครับต่อไประบบเลขฐาน2ครับ binary system ระบบเลขฐาน2นะครับเป็นระบบนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องนำนะครับจะต้องแปลงข้อมูลต่างๆให้เป็นเลขฐาน2นะครับเพื่อจะให้มาเก็บในวงจรเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลในวงจรดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ก็คือเลขที่มีตัวเลขอยู่2ตัวก็คือ0กับ1นะมีเลขอยู่2ตัวเท่านั้นมี0กับ1นะครับแล้วก็เลขมันก็มีฐานเป็น2นั่นเองครับนักเรียนอาจจะควรอธิบายว่ามีฐานเป็น2อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับ10102 subscript นะครับเขียน2ห้อยไว้เล็กๆให้รู้ว่านี่คือเลขฐาน2นะครับอ่านว่า1010นะครับไม่ใช่1010นะครับถ้า1010นี่คือเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน2จะอ่านว่า1010อ่านทีละหลักนะครับทีละบิตเลยการนับเลขฐาน2นะครับดูนะครับ0 1นะครับเดี๋ยวคลิกให้มันก่อนนะครับก็มันก็จะไล่อย่างนี้ครับ0นะครับ1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1นะครับ1 1 0แล้วก็1 1 1นี่คือเป็นวิธีการไล่หลักเลขฐาน2ข้อควรข้อสังเกตครับว่ามันไล่ยังไงนักเรียนดูนะครับจาก0เป็น1เป็น2หลักนะครับจาก1เป็น1 0พอ1 0ปุ๊บนะครับค่านับขึ้นต่อไปก็คืออะไรครับจากศูนย์นี้กลายเป็น1ก็เป็น1 1 1 1นี่คือจำนวน
นะครับค่ามากที่สุดของเลขฐาน2แล้วเพราะมีเลขอยู่2ตัวพอมีค่ามากที่สุดแล้วก็จะทดไปอีกหลักหนึ่งเป็น1ก็เหมือนเรานับเลขฐาน10ครับ0ถึง9พอ9แล้วทดเป็น10นะครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็เป็น20พอเต็มหลัก10แล้วก็ขยับเป็นหลัก100นะคิดอย่างนี้ก็ได้พอเต็มหลัก100แล้วขยับเป็นหลัก 1,000 นั่นเองหัวข้อนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะเมื่อเราเรียนรู้เลขฐาน2นะครับไปพอสมควรแล้วเนี่ยสำคัญนะครับที่เราจะมีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10เพราะอย่าลืมว่าเลขฐาน10คือเลขที่เราเป็นพื้นฐานที่เรารู้จักแล้วที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เลขฐาน2เราแปลงขึ้นเพื่อจะใช้ในระบบประมวลผลของในวงจรดิจิตอลนั่นเองนะครับคราวนี้วิธีการมาทำยังไงนะครับมันมีหลายอย่างนะครับแต่ในวิธีการเขาบอกว่าทำได้โดยคูณเลขฐาน2แต่ละตัวด้วยน้ำหนักประจำหลักของเขาแบบง่ายๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นดูครับดูเลขนี้ให้ดีๆนะครับนี่คือเลขฐาน2ตอนนี้ครูจะเปลี่ยนเลขฐาน2ที่ก็คือเลข10111ให้เป็นเลขฐาน10นักเรียนอย่าลืมครับนี่คือเลขฐาน2ฐานค่าประจำหลักน้ำหนักนะประจำหลักคือมันก็จะเป็นฐาน2นะครับก็จะเป็น2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3แล้วก็2กำลัง4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่มีกี่หลักนี่ครับอย่างที่ครูเขียนให้ดูเลยนะครับถ้าไล่ง่ายไล่จากหลังก็ได้ครับ1ตัวหลังนะครับครูคลิกให้หมดนะครับคลิกให้หมดเลย1ตัวหลังนะครับ1คูณ2ยกกำลัง0เห็นไหมครับ1คูณ2ยกกำลัง1นะครับแล้วก็1คูณ2ยกกำลัง2ไล่มาเรื่อยๆครับแล้วก็มา0คูณ2ยกกำลัง3สุดท้ายครับมา1คูณ2ยกกำลัง4นะครับเพราะเลขฐาน2จะมีฐานเป็น2กระจายแค่นี้ครับเวลาคิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นเลขฐาน10เมื่อคิดออกมาแล้วก็จะเป็น16บวก0 16นะครับบวก0บวก4บวก2บวก1นะครับ2ยกกำลัง4ได้16คูณกับ1ได้16 0คูณอะไรได้0นะครับ1คูณกับ4ใช่ไหมครับก็ได้4นะครับ2คูณกับ1ก็ได้2นะครับ2ยกกำลัง0ได้1 1คูณ1ได้1ครับพอบวกกันแล้วก็จะได้23นั่นเองสรุปนะครับก็คือนะครับ10111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือสรุปออกมานี่เป็นเทคนิคการแปลงเลขฐาน10นะครับเป็นเลขทุกนะครับเป็นเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ตัวอย่างที่4นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเลขฐาน2ที่เป็นจุดทศนิยมบ้างล่ะเป็นเลขฐาน10ทำยังไงน่าสนใจนะครับมาดูเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับเลขฐาน10นะครับนักเรียนครับเพราะนั้นเลขฐาน2มันก็จะเป็นอะไรครับเลขฐาน2ที่เป็นกำลังอะไรครับติดลบนะครับจากขวาไปซ้าย0ตัวหน้านี้ไม่ต้องคิดก็ได้ครับจริงๆแล้วนะ0คูณ2กำลัง0นี้ไม่ต้องคิดก็ได้ไม่มีค่าใดๆแล้วมาดู1ตัวแรก1ก็คือคำหลักนะครับน้ำหนักประจำหลักของมันก็คือ2ยกกำลังลบ1 2กำลังลบ2 2กำลังลบ3 2กำลังลบ4ไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น1คูณกับ2ยกกำลังลบ1นะครับบวก0คูณกับ2ยกกำลังลบ2บวก1คูณกับ2กำลังลบ3บวก1คูณกับ2กำลังลบ4คิดเป็นเลขกลมๆครับก็ได้เป็น0บวก 0.5 นะครับตรงนี้ทำไมถึงได้ 0.5 ดูก่อนนะครับ2ยกกำลังลบ1นะครับก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ก็เป็น1หารด้วย2นั่นเองก็เป็น 0.5 0คูณอะไรได้0อยู่แล้วอันนี้ทำไมได้ 0.25 นะครับ1คูณกับ2ยกกำลังลบ3ก็เหมือนกับ1หารด้วย2ยกกำลัง3ก็คือ1หารด้วย8นั่นเองพอตั้ง1หารด้วย8แล้วก็จะได้เป็นตัวเลขมาคือ 0.125 ตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน1คูณ2ยกกำลังลบ4ก็เหมือนกับ1หารด้วย2ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย16นั่นเองเมื่อเอา1หารด้วย16ก็จะได้เป็นตัวเลขก็คือ 0.0625 เมื่อเอาตัวเลขมาบวกกันก็จะสรุปว่า 0.1 นะครับ011เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ 0.6875 เลขฐาน10นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเรียนครั้งแรกก็ถือว่าเรียนค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรนะครับในการในเรื่องของเลขฐานแล้วการแปลงเลขฐานแล้วนะครับระหว่างที่นักเรียน
ชมนะครับหรือเรียนผ่านจอทีวีกับครูเนี่ยนักเรียนควรจะจดนะครับเป็นตัวอย่างไว้นะครับหรือปัจจุบันมีเทคโนโลยีโทรศัพท์ก็ถ่ายเป็นภาพดิจิตอลไว้ดูก็ได้นะครับต่อไปนะครับหัวข้อถัดไปเลยนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน2บ้างเมื่อสักครู่เราแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน2มันมีหลายวิธีการครับถ้าเป็นวิธีการแบบตามหลักวิชาการเลยครับตามหลักการเลยก็ต้องมีการเอา2มาหารสั้นนะครับจนลงตัวนะครับจนหารไม่ได้แล้วหารเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับคราวนี้มาดูนี่เลยครับนี่ครับเป็นการหารสั้นขอโทษนะครับขอโทษทีครับนี่ไม่ได้เขียนสัญลักษณ์หารสั้นนะครับให้นักเรียนรู้นี่คือการหารสั้นนะครับนี่คือการหารสั้นมันจะเป็นเลขหารสั้นจะมันเป็นอะไรครับมันเป็นสีดำนะครับก็เลยมองไม่ชัดโทษทีนะครับนี่คือเป็นการหารสั้นตัวอย่างที่5นะครับครูจะแปลงเลข37ฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2วิธีการง่ายๆครับก็คือเอา37ตั้งแล้วก็เอา2หารสั้นไปเรื่อยๆจนได้เศษส่วนอย่างต่ำอาจจะหารไปพร้อมกันเลยนะครับหารสั้นนักเรียนต้องไปทวนวิธีการหารสั้นนะครับ2 37หารด้วย2 2หาร3ได้1นะ2 1 2เศษ1เป็น17ใช่ไหมครับ2 8 16ก็เหลือเศษ1ครูไปไลฟ์เป็นไวนิดนึงครับต่อไปก็หารสั้นต่อครับเอา18หารด้วย2ก็ลงตัวครับ2 9 18พอลงตัวเศษก็ไม่มีเศษก็เป็น0ต่อไปเอา9หาร2สั้นต่อครับ9หารด้วย2 2 4 8เศษ1นะครับต่อนะครับเอา4หารด้วย2ต่อ2 2 4ลงตัวเศษ0ต่อนะครับ2หารด้วย2 2 1 2ลงตัวเศษ0ตอนนี้นะครับได้ตัวเลขอย่างต่ำแล้วนะครับคราวนี้เวลาตอบอย่างไรครับให้เรียนตอบจากล่างขึ้นไปบนนะครับเรียงหลักจากล่างขึ้นไปบนโดยนะครับเลขด้านล่างนี่ครับจะอยู่ทางซ้ายมือไล่ไปขวามือซ้ายมือไล่ไปขวามือดูนะครับล่างคือตัวนี้ด้วยนะครับคือ1เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็คือ100101นะครับเห็นไหมครับ100101ไล่จากล่างขึ้นบนเป็นคำตอบนะครับ1นะครับ0 0นะครับแล้วก็1ใช่ไหมครับ0แล้วก็1สรุปว่า37เลขฐาน10มีค่าเท่ากับ100101เลขฐาน2นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการฐานสั้นในการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2โดยเอา2มาหารสั้นกับเลขฐาน10เอาฐาน10ตั้งและหารด้วย2นะครับจนลงตัวจนเป็นตัวเลขอย่างต่ำนะครับต่อไปนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2นั่นแหละครับนี่ดูจะดูซับซ้อนขึ้นนะครับหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่ครูแปลงเลขฐาน10ที่เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ทศนิยมเป็นเลขฐาน2โดยเอา2มาหารสั้นแต่ตอนนี้นะครับครูกำลังจะแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมก็คือเลข0.6875ให้เป็นเลขฐาน2วิธีการครับให้เอา2มาคูณนะครับมาคูณทีละสเต็ปทำอย่างไรนักเรียนดูตามครูนะครับเลขโจทย์ก็คือ 0.6875 เอา2มาคูณเลยครับดูนะครับก็คูณเวลาคูณแล้วมันก็จะได้เลข 1.3750 นะครับ 1.3750 นะครับเมื่อได้เลขที่คูณแล้วให้นักเรียนดึงนะครับเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อฟังดีๆครับให้นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อเลขหน้าจุดไม่ต้องดึงไปครับเลขหน้าจุดก็คือ1ไม่ต้องดึงไปก็เหลือ 0.3750 เอา2ไปคูณนักเรียนคูณได้อยู่แล้วคูณเสร็จแล้วตัวเลขต่อไปได้ 0.7500 ก็ให้นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณต่อครับไปคูณต่อครับเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.75 นั่นเองนะว่าดึงไปคูณ2ต่อเมื่อคูณกับ2แล้วตรงนี้มาได้ 1.5 นะครับ 1.5000 นักเรียนดึงเลขหลังจุดทศนิยมก็คือ 0.5 ใช่ไหมครับไปคูณต่อนะครับคูณจนกว่ามันจะลงตัวคูณจนกว่าจะได้ 1.0 นั่นเองคูณจนกว่าจะได้ 1.0 นะครับถือว่าเสร็จสิ้นนะถือว่าเสร็จสิ้นวิธีการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน2แล้วเพราะฉะนั้นเวลาตอบนักเรียนก็ดึงเลขหน้าจุดนะครับมาตอบนะดึงเลขหน้าจุดทศนิยมเนี่ยมาตอบ
แต่ตอบมันจะเป็นคำตอบที่เป็นจุดทศนิยมเลขฐาน

สองถูกไหมครับเพราะเลขฐานสิบมันเป็นทศนิยมคำตอบก็คือศูนย์จุดอะไรครับหนึ่งใช่ไหมครับศูนย์นะครับหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะครับดึงเลขหน้าจุดของการคูณของแต่ละชุดมาตอบนั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งเลขฐานสิบทศนิยมให้เป็นเลขฐานสองนะครับนี่มีวิธีลัดด้วยนะวิธีลัดนี่นะครับก็เกิดจากนะครับประสบการณ์โดยตรงของครูที่ครูได้เรียนมาในนะครับสมัยนั้นเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบนะตั้งแต่สมัยปวช.ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ครูเขาสอนวิธีลัดมาซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้เรียนแปลงเลขฐานได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องมาตั้งหารสั้นไม่ต้องมาคูณทศนิยมนะครับทำยังไงดูครับน่าสนใจมาดูวิธีลัดในการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ก่อนทำยังไงเอาเรียนดูนะครับครูยกตัวอย่าง37นะครับเลขฐาน10จะแปลงเป็นเลขฐาน2แต่ว่านักเรียนทำนักเรียนไม่ต้องตีตารางนี้ก็ได้ให้นักเรียนดูอย่างนี้ครับนักเรียนให้สังเกตว่าเลขฐาน2มันจะมีค่าน้ำหนักเลขยกกำลังของแต่ละชุดมาก็ไล่เรียงตั้งแต่2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4 2กำลัง5ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จะมีเลขฐาน2กี่หลักนักเรียนลองคิดดูนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขนะค่าน้ำหนักของแต่ละหลักของเลขฐาน2นั้น2กำลัง0ได้1ครับ2กำลัง1ได้2 2กำลัง2ได้4 2กำลัง3ได้8 2กำลัง42กำลัง5ได้32นั่นสังเกตว่ามันจะไล่ลำดับเลขยกกำลังจากขวาไปซ้ายเนี่ยโดยคูณ2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ16คูณ2ได้32ถ้าต่อไปก็คือ64 128 256 1012นะครับให้ดูนี่คือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเลขตรงนี้นะครับจะเราจะเอาไปใช้ในการทำวิธีลัดดูดีๆนะครับเลข1 2 4 8 16 32ซึ่งได้จากเลขนะครับประจำนะครับหลักนะน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2แต่ละหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการบอกเลยครับวิธีการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดให้นักเรียนไล่ลำดับเลขยกกำลังของเลขฐาน2แต่ละหลักจากขวามาซ้ายจนไล่จนไม่เกินเลขที่เราต้องการแปลงครับเช่นเราต้องการแปลงเลขฐาน17นะครับเราต้องการแปลงเลข37เลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2นักเรียนก็ไล่มาเลยครับไล่เลขยกกำลังมาเลยของน้ำหนักของเลขฐาน2แต่ละหลักก็ไล่มา1 2 4 8 16 32ไล่จนกว่าเลขที่เราไล่ค่าน้ำหนักของเลขฐาน2เนี่ยไม่เกินเลขที่เราต้องการแปลงครับต่อไป64มันเกินนะครับเราก็ใช้เลขแค่นี้จากนั้นนักเรียนเอาเลขเหล่านี้มาเอาเลขใดมาบวกกันได้37ครับเอาเรียนมาดูพร้อมกัน32 + 16 เป็น48ไม่ได้เกินครับก็ไม่ใช้ก็ใส่0 32ใช้ครับใส่1ต่อไปครับ16ไม่ได้แล้วเกิน32บวก8ก็เป็น40ก็เกิน37อีกก็ไม่ใช้ครับ8เลข8ไม่ได้ใช้ก็ใส่0ต่อไปครับ32บวก4เป็น36ไม่เกินนะครับก็ใช้ใส่1ต่อไปครับ32บวกอีก1ก็เป็น37นะครับตอบก็คือ100101นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขใดที่เราเอามาบวกกันแล้วได้คำตอบก็คือให้ใส่เลข1ตัวเลขใดที่ไม่ใช้ก็ใส่เลข0นะครับมันก็จะได้เป็นคำตอบ100101นั่นเองนะครับนี่คือวิธีลัดในการแปลงเลขฐานนะครับ10นะครับเป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดนะครับต่อไปมาดูเลขฐานอื่นๆนะครับไม่เพียงแค่มีเลขฐาน10กับเลขฐาน2เท่านั้นมีเลขฐานอีก2เลขฐานนะครับที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับมาดูเลขฐาน8ก่อนเลขฐาน8นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออคตอลนะครับออคตอลซิสเต็มนะครับก็คือเลขฐาน8คือเลขที่มีเลขอยู่8ตัวก็คือมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองนะครับค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน8นั่นเองง่ายๆเลยนะเลขฐาน10ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน10เลขฐาน2ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน2เลขฐาน8ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน8นั่นเองก็ไล่จาก8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆแล้วแต่เลขฐาน8นั้นจะมีกี่หลักนะครับคราวนี้มาดูการเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นักเรียนทำได้โดยการนะครับเขียนค่าประจำหลักของแต่ละหลักของเลขฐาน8คูณกับตัวเลขประจำหลักนั้นนะครับแค่นั้นเองยกตัวอย่างเลยนะครับ
ครูใช้ครูยกตัวอย่างเลขเยอะนะครับ

หลายหลักคุณยกตัวอย่างนะครับเลข32452เลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ตรงนี้ไม่ใช่อ่านว่า 32,450 กล่องนะครับเพราะมันเป็นเลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักไม่ใช่เลขฐาน10แปลงยังไงครับนักเรียนดูนักเรียนดูตรงนี้ก่อนเลยครับเลขฐาน8มันมีอยู่1 2 3 4 5หลักมันก็จะเริ่มจากคาบจำหลักนะครับหลักแรกสุดทางขวามือคือ8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3 8กำลัง4นะก็ไล่ไปแล้วแต่กี่หลักผมวิธีการก็กระจายหลักเข้าไปนะครับเริ่มจาก3คูณ8กำลัง4บวก2คูณ8กำลัง3บวก4คูณ8กำลัง2บวก5คูณ8กำลัง1บวก2คูณ8ยกกำลัง0จากนั้นเราก็คิดเลขทีละในวงเล็บเลยครับ8ยกกำลัง4ได้4096คูณกับ3 8ยกกำลัง3ได้512คูณกับ2 8ยกกำลัง2ได้64คูณกับ4 8กำลัง1ก็ได้8ครับคูณกับ5 8ยกกำลัง0ได้1ครับอะไรยกกำลัง0ได้1หมดคูณกับ2เมื่อคิดเป็นเลขกลมๆครับก็จะเป็นส่วนนี้ก็3คูณกับ4096ก็จะได้ 12,288 บวกกับ2คูณกับ512ก็คือ1024บวกกับ4คูณกับ64ได้256บวกกับ40 85 40บวกกับ2คูณ1ได้2พอบวกกันแล้วก็จะได้สรุปเป็นตัวเลขดังนี้นะครับ3 2 4 5 2นะครับฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นี่คือการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับถ่ายรูปไว้นะครับหรือไม่ก็จดไว้นะครับเป็นวิธีการนะครับหลักๆตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้ล่ะคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน10บ้างวิธีการก็เหมือนเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10ครับนักเรียนก็เอา8คูณไปเรื่อยๆนะครับ8คูณไปเรื่อยๆนั่นเองมาดูตัวอย่างเลยขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับที่เป็นทศนิยมนักเรียนก็กระจายหลักค่าประจำหลักของเลขฐาน8นะครับคล้ายๆกับเลขฐาน2โดยหลังจุดทศนิยมก็จะเริ่มจาก8ยกกำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3 8กำลังลบ4นะครับนักเรียนก็กระจายหลักไปครับ3คูณ8กำลังลบ1 4บวก4คูณ8กำลังลบ2บวก7คูณ8กำลังลบ3บวก2คูณ8กำลังลบ4ก็คิดเป็นเลขกลมๆแบบคิดออกมาเลยก็จะได้ก็จะเอา 0.375 บวก 0.0625 บวก 0.0 ครับ1367บวก 0.0005 บวกเป็นคำตอบนี้ครับสรุปว่า 0.3472 เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10ก็ต้องตอบเป็นทศนิยมเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลขฐานระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2บ้างพูดง่ายคือเราจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8แล้วเราก็จะแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ก็ดูซิว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมาดูความสัมพันธ์ข้อที่1เขาบอกว่าเลขฐาน8 1บิตหรือ1หลักมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตหรือว่า3หลักนั่นเองที่มาก็เงี้ยครับนะครับ2คูณ2คูณ2เท่ากับ8นั่นเองนะครับก็ใช้สัดเลขฐาน2 3หลักนะครับเทียบกันครับเทียบกันนะครับเลขฐาน8 0 1 2 3 4 5 6 7เลขฐาน8มันมีเลขอยู่8ตัวนะก็คือเลข0ถึงเลข7อยู่แล้วนะครับพอแปลงมาเลขฐาน2ก็ยังได้ดังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น5ก็คือ101 6ก็คือ110 7ก็คือ111แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันแปลงยังไงบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้คราวนี้มาดูครับวิธีการดูนี่เลยครับยกตัวอย่างเช่นครับ0 0เลข0เลขฐาน8แปลงมาเลขฐาน2นะครับวิธีการคือนักเรียนก็เขียนเลขยกกำลังเลขฐาน2 3หลัก2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2นะพอคิดเป็นตัวเลขคือ1 2 4นั่นเองนะ0ก็ได้0 0 0เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช้เลขใดมาบวกกันเลยต่อไปครับ1ครับก็ใช้เลข1เลขเดียวใช่ไหมครับเลขอื่นไม่ได้ใช้เลข2เลข4ไม่ใช้มาบวกก็จะเป็น001 2ก็คือ2ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็น010 3เห็นไหมครับ3เอา2กับ1มาบวกกันตัวไหนที่ใช้บวกกันให้ใส่1ตัวที่ไม่ใช้ใส่0คำตอบก็เลยได้011นะครับอันนี้ครูก็
ให้ตัวอย่างดูอย่างละเอียดเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับการแปลงเลขฐาน8คือเลข4601เป็นเลขฐาน2บ้างวิธีการคือนักเรียนแบ่งหลักครับแบ่งแต่ละหลักของเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2 3หลักซะ1ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 0เลขฐาน8ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักคือ1 2 4 6ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 4ก็คือแบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4เช่นเดียวกันคราวนี้มันทําทีละชุดครับทําทีละหลักเอาทําทางไหนก่อนก็ได้ครับแต่เวลาครูทําครูนิยมเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับมาดู1ก่อน1ก็ใช้1ตัวเดียวใช่ไหมครับก็เป็น001 0ไม่ใช้เลขใดมาบวกกันเลยก็ใส่0หมดเลย6เอา4กับ1บวกกันได้6เอาโทษนะครับ4กับ2บวกกันได้6 4บวก2ได้6ก็ใช้ตรงนี้ครับใช้4กับ2ก็คือเป็น110 4ก็ใช้4ตัวนี้นะครับนะมีค่าเท่ากับ4ตรงนี้พอดีก็คือ100สรุปว่าเลข4601เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100 110 000แล้วก็001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่เป็นการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐานนะครับ2ต่อไปครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับด้วยเวลานะครับจะหมดพอดีเลยนะครับนี่มาดูวันนี้ครูจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8บ้างนี่ก็ยิ่งง่ายเลยนะครับก็ให้นักเรียนแบ่งเลขฐาน2เป็น3เป็นชุดละ3หลักเลขฐาน2ที่ครูยกตัวอย่างก็คือ10101 011แล้วก็111แล้วก็แบ่งเลขฐาน2เนี่ยเป็น3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ3หลักแรกนี่111นะครับต่อไปชุดต่อไปครับก็เป็นนะครับ011ตรงนี้ชุดต่อไปก็เป็นอะไรครับ101นะครับแบ่งเลยชุดต่อไปก็เป็นนะครับ10เติม0ข้างหน้าครบ3หลักก็เป็น010จากนั้นให้นักเรียนเอาเลขจากนั้นพอแบ่งเป็น3หลักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแบ่งเป็น3หลักต่อเลขฐาน8 1หลักเรียบร้อยแล้วก็จะได้เลขทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับเป็นเลขฐาน8 4หลักจากนั้นให้นักเรียนเขียนน้ำหนักเลขยกกำลังของเลขฐาน2แต่ละหลักนะครับว่าคือ1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นให้นักเรียนเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันทีละชุดครับชุดนี้ครับชุดนี้ก็คือเลขที่อยู่บนเลข1มีทั้งเลข4เลข2เลข1เลยเอา4บวก2บวก1ก็ได้7ชุดนี้นะครับเลขที่อยู่บนเลข1ก็มีเลข2กับเลข1บวกกันได้3ชุดนี้นะครับเลขที่อยู่บนเลข1ก็คือมีเลข4กับเลข2บวกกันได้5ชุดนี้นะครับมีเลขที่อยู่บนนะครับเลข1ก็คือมีเลข2ก็ตอบได้2สรุปว่านะครับเลขฐาน2 10 101 011 111มีค่าเท่ากับ2 5 3 7เลขฐาน8นั่นเองนะครับนะครับวันนี้นะครับก็สอนเนื้อหาพื้นฐานของวงจรดิจิตอลนะครับสอนเนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นความหมายของอนาล็อกนะครับความหมายของดิจิตอลนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของระบบเลขฐานนะครับจริงๆแล้วระบบเลขฐานเหลืออีกระบบหนึ่งก็คือเลขฐาน16นะครับซึ่งเวลามันหมดแล้วครูคงจะต่อคราวหน้าก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนโดยเฉพาะเรื่องเลขฐานครับมันค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีในการมีเทคนิควิธีการนะครับให้นักเรียนไปทบทวนให้เข้าใจนะครับบทต่อไปนะครับเราจะเอาเรื่องของเลขฐาน2นี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมครูดานะสบายใจนะครับในสอนในวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยน

0: รือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำ และประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดัน

0: ต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น ทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียน

สามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100ครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็น

ด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3 อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็

ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลในนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับ
และมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการ

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ออดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับ

นะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับหมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทำการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงาน
ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาข้อไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไป

ในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทําการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทําความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับอันนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2นะครับช่วยกันในการ

ใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมี อุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยนะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12
ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
0: ค่ะอาจารย์ณฤมลผุยมนตรีค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรามาทำรายการปิดพันเกี่ยวกับทำความสะอาดช่องปากและข้อฟันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในตอนที่5นะคะวันนี้เราจะทำยาสีฟันหญ้าหวานกันค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะชื่อเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนี้แน่นอน
1: จริงๆแล้วหญ้าหวานเนี่ย คือจริงๆแล้วหญ้าหวานนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไปทดแทนเกี่ยวกับน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้ความหวานที่เป็นแนวธรรมชาตินะครับเพราะเป็นแนวธรรมชาติ
0: เพราะว่าหลายๆยี่ห้อที่เราเห็นผลิตภัณฑ์กลุ่มในยาสีฟันเนี่ยมักจะมีการโฆษณาป้องกันน้ำลายบูด
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยตัวสารให้ความหวานเนี่ยจะเป็นการปรับรสชาติในเรื่องของสมุนไพรและพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยให้รสชาติดีขึ้นเพราะต้องบอกว่ายาสีฟันเนี่ยชื่อเป็นยาสีฟันก็จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในหมวดของเครื่องสำอางและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากฉะนั้นเนี่ยเรามีลิ้นในการรับรส
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย์สมุนไพรบางตัวเนี่ยมันซ่ามันเย็นมันขมเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องปรับเรื่องของรสชาติได้ด
1: ี
0: นะคะ
1: จริงๆหญ้าหวานเนี่ยถ้าพูดถึงหญ้าหวานในส่วนประกอบหญ้าหวานเนี่ยในสูตรของเราเนี่ยเราอันนี้เราจะใช้เป็นสูตรผงใช่ไหมครับแต่จริงๆในพูดถึงหญ้าหวานเนี่ยก็มีทำเป็นซอฟเจลก็มีเป็นเจลออกมาเป็นเจลออกมาที่เป็นเจลใสออกมานั่นก็ไม่มีสีก็มีนะครับความหวานที่มาเป็นมันก็เรียกเป็นเจลเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น
0: สารสกัดออกมาหรือเปล่าคะ
1: เป็นรูปของน้ำ
0: อ๋อก็เวลาทำก็จะออกมาเป็นน้ำใสๆ
1: ใช่คล้ายกับโซบิโ
0: ทใช่ค่ะแต่วันนี้เราใช้ในรูปแบบของผงก็อาจจะมีสีเขียวอ่อนๆตามสีของตัวผงสมุนไพรหญ้าหวานด้วย
1: สีธรรมชาติครับ
0: ทีนี้ยาสีฟันต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เรารับประทานอาหารทุกวันเนี่ยยาสีฟันเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสำอางประเภทหนึ่งที่เราใช้ทุกวันแน่นอนมีใครไม่แปรงฟันมา
1: ใช่ครับ
0: พอไม่แปรงฟันเนี่ยเราก็จะเกิดโรคในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็โรคเกี่ยวกับเหงือกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราใช้ช่องปากและฟันเนี่ยในการรับประทานอาหารเพื่อทานอาหารเข้าไปบำรุงร่างกายฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าช่องปากเรามีปัญหาอันดับแรกก่อนเลยรบกวนคนอื่นอาจารย์เคยคุยกับคนที่มีกลิ่นปากไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คนแต่ละคนก็รับได้หรือเปล่ากัน
0: บางคนบอกว่าตั้งแต่มีโควิดประหยัดยาสีฟันได้มากขึ้นเลยเพราะใส่แมสก์ไม่ได้นะคะบางคนทะลุแมสก์มาเลยค่ะอาจารย์
1: คือปัญหาของยาสีฟันบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะนะบางคนปัญหาที่เจอกันส่วนใหญ่ก็ปัญหายาสีฟันกัดปาก
0: ใช่อาจารย์ต้องบอกก่อนว่ารุ่นเราเนี่ยน่าจะผ่านยาสีฟันมาในช่วงของสมัยโบราณอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงสมัยเด็กๆอาจารย์ใช้ยาสีฟันแบบไหนเอ่ย
1: ยาสีฟันสมัยเด็กๆเหรอครับผม
0: มีแบบไหนบ้างเอ่ย
1: ผมใช้อมเกลือนะครับ
0: ใช่อาจารย์จะบอกว่ารุ่นทั้งอาจารย์กิตติพัฒน์อาจารย์ณฤมลเคยใช้เกลือแปรงฟันมาแล้ว
1: ใช่จริงๆแล้ว
0: ยังไม่ได้ใช้ยาสีฟันด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์
1: เกลือเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีผู้ใหญ่อยู่คนนึง
0: ที่น้องนักศึกษายิ้มเลยเกิดไม่ทัน
1: ผู้ใหญ่อยู่คนนึงอายุ90ปี
0: ค่ะ
1: ผมถามว่าทำไมคุณลุงครับทำไมมีฟันครบหมดทุกซี่ล่ะครับ
0: ฟันปลอมหรือเปล่าคะ
1: ฟันจริงครับ
0: ฟ
1: ันจริงแล้วก็ฟันไม่สึกด้วยนะทำไมคุณลุงฟันดีแบบนี้คุณลุงบอกว่าเคล็ดลับเอาไหม
0: ค่ะ
1: เอาสี่บอกเอาสี่ลุงบอกหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวต้องคุยเรื่องอื่นก่อน
0: ค่ะ
1: ต้องคุยเรื่องอื่นโอ้เล่นตัวจัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมีอยู่อย่างเดียวไอ้หนูเกลือ วางแล้วหนึ่งช้อนชาอมไว้เลย10นาทีโอ้โหตั้ง10นาทีจะอมไหว
0: เราจะเป็นโรคไตไหมคะอาจารย
1: ์ไม่อมไว้เฉย
0: อมไว้อย่างเดียว
1: ไม่ได้กลืนเข้าไปปรากฏว่าอมแล้วบ้วนน้ำทิ้งแค่นั้นแหละครับบอกว่านั่นแหละคือทำให้ในช่องปากเราสะอาดเพราะมันเกลือมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได
0: ้ต่อมาก็มีสมุนไพรเนาะอาจารย์เราจะเคยได้ยินการผูเนาะเนี่ยเคยได้ยินบ่อยมากหรือแม้กระทั่งข่อยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแปรงสีฟันเขาก็เอาก้านสมุนไพรนี่แหละค่ะอาจารย์มาใช้เป็นแปรงสีฟัน
1: ไอ้ก้านสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเป็นของไทยนะเราจะใช้เรียกว่ารากข่อยหรือว่ากิ่งของข่อย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนอิสลามก็จะใช้ก็เรียกว่าอะไรนะไอเหมือนข่อยนั่นแหละแต่ก็อยู่ในเขาเรียกมิสวาอ่ะมิสวาก็คือเป็นข่อยที่อยู่ในทะเลทรายแต่พวกนี้ก็เอามาแช่น้ำเกลือก่อน
0: ค่ะ
1: เอาไปแช่น้ำเกลือ
0: วันนี้เราสองคนมาทำยาสีฟันนี้เรามีฟันปลอมในปากบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีครับฟันเต็มคร
0: ับ ฟันจริงหมดเลยนะคะแสดงว่าเราสองคนก็คือเราได้ใช้ยาสีฟันสูตรนี้แหละนะคะถือว่าเป็น
1: ปากเราเนี่ยเป็นประตูลงไปสู่ในช่องท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าปากสะอาด
0: ค่ะ
1: ช่องท้องเราก็ไม่มีโรค
0: ใช่
1: ค่ะไม่หรอไหมแต่ถ้าเกิดว่าปากเราหมักหมมด้วยแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยโรคอย่างอื่นก็ตามมา
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเราต้องใส่ใจ
0: ค่ะ
1: ผ ผู้เรียนผู้ฟังต้องใส่ใจในเรื่องของยาสีฟันยาสีฟันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราต้องดูวันนี้นะต้องดูวันนี้ว่าเรา
0: ในเรื่องของสุขภาพนี่แม้กระทั่งในเรื่องของการแพทย์นะคะยังมีการแยกสาขาทันตแพทย์ออกมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลทุกวันด้วยถ้าเราดูรายการของเราหลายๆตอนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและทำความสะอาดช่องปากและเหงือกไม่ได้มีแค่ยาสีฟันมีน้ำยาบ้วนปากมีสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะคะทีนี้ยาสีฟันจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อสุขอนามัยที่ดีจริงๆเราควรใช้ทุกครั้งหลังแปรงฟันแต่อย่างน้อยๆก็ใช้เช้าและเย็นนะคะอาจารย์แล้วก็ใช้ร่วมกับแปรงสีฟันฉะนั้นเนี่ยแปรงสีฟันก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเรานะคะแล้วก็แปรงฟันให้ถูกวิธีมีระยะเวลาที่แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการทำวิจัยนะคะว่าเราควรแปรงฟันอย่างน้อยทุก2นาทีไม่ใช่ทุก2นาทีอย่างน้อย2นาทีเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดูแลช่องปากดีขึ้นนะคะบางคนแบบปุ๊บแป๊บเดียว
1: ไม่ได้
0: นั่นมากบางคนแบบโหล้วงลึกแปรงฟันไปอ้วกไปก็มี
1: จริงๆวันนี้เราจะทำยาสีฟันวันนี้สูตรของเราคือยาสูตรย่าหวานใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้สูตรของเราโอเคเป็นสูตรที่ทำมาก็เรียกว่าสูตรสำเร็จแล้วอุปกรณ์ที่ในการที่จะมาทำเป็นยาสีฟัน
0: อุปกรณ์นะคะเราพยายามหาอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาได้ง่ายนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็บางอันก็สามารถประยุกต์อุปกรณ์ในครัวเรือนได้นะคะแต่เวลาจริงๆทำเครื่องสำอางท่านผู้ชมควรจะแยกนะคะอันไหนไว้ทำกับข้าวไหนไว้ทำเครื่องสำอาง
1: อันนี้ต้องใส่ใจนะ
0: ใช่นะคะเราก็มีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ากระมังสเตนเลสหรือชามสเตนเลสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกระชอนสเตนเลส
1: ไวนอลพวกผม
0: ใช่หรือบางทีอาจจะเป็นกระชอนพลาสติกก็ได้เพราะว่าเราจะผสมผงสมุนไพรแล้วก็ตั
1: ว
0: แคลเซียมไบคาร์บอเนตนะคะเพราะว่าเราทำยาสีฟันเนี่ยเนื้อเราจะได้สวยไม่ใช่แบบบางจุดน้ำตาลบางจุดเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เนื้อสมุนไพรเข้ากันได้ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วย
1: แต่กรณีที่ทำไมต้องมีตัวร่อนบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวผงสมุนไพรเนี่ยมันก็เป็นเม็ดไม่เท่ากัน
0: ใช่บางตัวมีน้ำมันอมระเหยด้วย
1: มันก็พอเม็ดใหญ่เม็ดมันใหญ่มันไปทำลายตัวเคลือบฟันได้ทำให้เสียฟันได้นะคะ
0: นะคะตัวต่อมาอันนี้จริงๆถ้าภาษาทางด้านเภสัชกรรมเขาจะเรียกว่าโกลงกับลูกโกลงเด็กรุ่นใหม่ก็จะเรียกคกกับสากอุปกรณ์ให้ทางเราบอกน้องนักศึกษาหยิบคกกับสากให้หน่อย
1: ใช่คร
0: ับ นะคะก็จะเรียกโกลงกับลูกโกลงตัวนี้เอาไว้ผสมตัวพิมเสนเมนทอนกระบูนเพราะว่าบางสูตรเนี่ยอาจจะเขาอาจจะผสมมาให้แต่วันนี้เราให้เห็นหน้าตาของพิมเสนเมนทอนกระบูนก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะคะให้ผสมกันก่อนที่จะกลายเป็นน้ำมันเนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวผสมแล้วก็หม้อสแตนเลสนะคะ
1: ไว้ทำ
0: ผสมจากนั้นก็มีตะก้อคนสารนี้นะคะมีทัพพีเพื่อตักสมุนไพรนะคะมีแม่พายซิลิโคนแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องผสม
1: เครื่องกวนผสม
0: นะคะใช่พอบางทีใช้มือผสมเนี่ยอัตราเร็วความเร็วรอบและความสม่ำเสมออาจจะทำให้เนื้อไม่สวยนะคะ
1: จริงๆแล้วเครื่องผสมนี่มีความสำคัญใช่เครื่องผสมมีความสำคัญ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราทำในปริมาณที่เราทำในครัวเรือนใช้เองเราก็ใช้เครื่องตัวเล็กๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าทำเป็นก็เรียก OEM หรือว่าทำในลักษณะที่เป็น
0: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
1: ผลิตเลยเราก็ต้องใช้เครื่องที่มีก็เรียกมาตรฐาน
0: ใช่เพราะอันนี้มันเป็นเครื่องขนาดเล็ก
1: มาช่วยทำให้เนื้อยาสีฟัน
0: ใช่
1: เข้ากันละเอียดขึ้นอะไรแบบนี้
0: เดี๋ยวเราถ้าติดตามในรายการของเราจะมีเนื้อยาสีฟันหลากหลายรูปแบบทั้งเนื้อครีมเนื้อสมุนไพรเนื้อเจลก็มี
1: ใช่
0: นะคะ
1: นะครับ
0: ทีนี้ก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดได้เหมือนเราทำความสะอาดภาชนะอาหารได้เลยจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดทีด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเรียกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหาซื้อได้ตามร้าน
1: จริงๆแล้วเราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะรวมถึงตัวคนทำด้วยนะคะใส่แมสใส่ที่ปิดผมนะคะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและไม่

0: ให้สิ่งแปลกปลอมลงไปนะคะแต่วันนี้เพื่อการสาธิตเราอาจจะไม่ได้ใส่อะไรป้องกันเลยนะคะ
1: ใช่แต่จริงๆอยู่ในโรงงานเราก็ควรจะมีแมสก์นะจะมีถุงมือ
0: เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ค่ะ
1: เริ่มเลยแม่จ๋า
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องของสูตรของเรานะคะอันนี้เราเรียงไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นสูตรและสัดส่วนให้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างละเอียดทีนึงนะคะว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ส่วนที่1ครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของผงเลย

0: านผู้ชมมักจะสับสนกันเพราะว่าบางคนใช้สารส้มสารส้มดับกลิ่นตัวนั้นมันยังไม่ได้สตุนะคะอาจารย์ที่เราเห็นเป็นก้อนใสๆนะคะแต่วันนี้ถ้าเราดูจากที่เราดูในรายการเรามันจะเป็นผงสีขาวก็คือเขาเอาสารส้มก้อนใสๆนั่นแหละไปสตุเดี๋ยวอาจารย์บอกเทคนิคนิดนึงแต่จริงๆเขามีขายนะเราไม่ต้องมาสตุเองก็ได้
1: สารส้มสต
0: ุ
1: ก็คือเอาสารส้มที่เราไปแกว่งน้ำมาแหละแล้วก็บดเป็นผงบดพอเป็นผงละเอียดนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปหาภาชนะที่เป็นหม้อดินปากกว้างหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป็นถาดก็ได้ตัดดินนะครับเอามาถึงก็เอาสารส้มเทใส่ลงในหม้อนะครับในภาชนะที่เป็นดินเผาหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาไปตั้งไฟตั้งไฟต้องหาเวลาทำเราทำในที่โล่งแจ้งนะครับอย่าทำที่แบบที่ระบายอากาศไม่ได้พวกกลิ่นตัวนั้นมันจะระเหยออกมาเราตั้งไฟจนใช้ไฟก็เรียกไฟต่ำไม่ร้อนจัดนะครับใช้ไฟต่ำไฟอ่อนๆน
0: ะ
1: ต้มไปเรื่อยๆต้มจนกว่าน้ำก็จะระเหยหมดน้ำพอน้ำระเหยหมดมันก็จะ
0: เป็นแผ่นกรอบๆ
1: เป็นแผ่นกรอบๆขาวๆฟูๆขึ้นมาเราก็ทิ้งไว้เย็นก่อนทิ้งไว้เย็นก่อนหลังจากนั้นเราก็มาวันที่2วันแรกไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยให้เย็นก่อนวันที่2ก็ค่อยขูดออกมาแล้วมาบดเป็นผงก็ได้เป็นสารส้ม
0: ใช่นะคะการทำแบบนี้นะคะเป็นการหนึ่งทำให้สารส้มสะอาดขึ้น2เป็นการฆ่าฤทธิ์ยาแล้วก็ทำให้รสชาติดีขึ้นด้วย
1: การสตุเพื่ออะไรอาจารย์รู้ไหมสตุการสตุก็คือลดความเปรี้ยวของสารส้มออกไปคือสารส้มกับว่าส้มก็คือสารส้มมีรสฝาดกับรสเปรี้ยวก็สตุเพื่อเอารสเปรี้ยวออกไอ้คงรสฝาดไว้รสฝาดก็คือเป็นตัว1ดาก2ไปช่วยทำให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็ดับกลิ่นปากไปในตัวแล้วทำให้โคนฟันเนี่ยรัดแน่น
0: ทำให้โคนฟันแน่นไม่มีปัญหาเรื่องของการฟันร่นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: เหงือกแน่นนั่นเองนะคะอาจารย์ยึดเกาะกับฟันเราได้ดี
1: แต่มีเคล็ดลับนะคุณอย่าไปใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสสตุนะหม้อก็ไม่ได้ตะลุหมดนะครับให้ใช้เป็นภาชนะที่เป็นดินเผา
0: อันนี้เป็นภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทยของเราเลยนะคะอาจารย์ในเรื่องของการสตุสารส้มเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็หาซื้อได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ในสูตรอีกตัวนึงก็คือเป็นหญ้าหวานนะครับ
0: การภูก่อนค่ะอาจารย
1: ์การภูเสร็จก็เป็นหญ้าหวานนะครับก็เป็นหญ้าหวานก็คือ
0: การภูนี้ใช้ส่วนไหนคะอาจารย
1: ์ส่วนดอกการภูครับ
0: อ๋อใช่ๆสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่เวลาปวดฟันปุ๊บเขาจะเด็ดการภูปุ๊บยัดตรงฟันผุเลย
1: ก็ได้
0: ลดอาการปวด
1: ลดอาการ
0: คมนิดนึง
1: ลดอาการปวดฟันเสียวฟันการปลูกเขาเป็นรสเผ็ดออกรสเผ็ด
0: ค่ะ
1: นะลดอาการชา
0: แต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีน้ำมันการพูเนาะอาจารย์ที่เขาสกัดมานะคะแต่วันนี้เราใช้แบบ
1: เรียกว่าครบออย
0: ใช่
1: นะครับก็คือการปลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคส่วนที่หนึ่งนะครับ
0: แล้วก็หญ้าหวาน
1: หญ้าหวานก็พูดไปแล้วตะกี้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องทวนจำนวนไหมแคลเซียมคาร์บอเนต
0: น่าจะขึ้นให
1: ้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับโอเคในสูตรก็มีแคลเซียมคาร์บอเนต 23.75 นะครับการพลูแล้วก็สารส้มสตุ 5% นะครับแล้วก็การพลูก็ 0.5 แล้วก็หญ้าหวานก็ 1% นะครับครับในส่วนที่2อาจารย
0: ์ส่วนที่2นะคะก็จะมีกระบูลนะคะกระบูลกับเมนทอนเนี่ยสังเกตดีๆนะคะมันจะแตกต่างกันอยู่นะคะกระบูลพิมเซนเมนทอนเนี่ยนะคะกระบูลเนี่ยจะลักษณะเป็น
1: เม็ดกลม
0: ๆแบบนี้นะคะตัวต่อมาก็คือ
1: พิมเสน
0: พิมเสนก็จะเป็นเกล็ดๆแบบนี้
1: เขาเรียกเกล็ดพิมเสน
0: ใช่แล้วก็ตัวเมนทอนก็จะเป็นแท่งๆใสๆแบบนี
1: ้ก็เป็นท่อนเป็น
0: ตัวนี้แหละค่ะอาจารย์มักจะอยู่ในส่วนประกอบของพวกยาหอมยาดมยาหมอง
1: หอมเย็นลดอาการอักเสบ
0: นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้ด้วย
1: ลมได้ด้วยนะคะ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเปปเปอร์มิน
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้ก็ในส่วนของที่ช่วยให้กินปากหอมสดชื่น
1: แล้วทำให้รู้สึกฟุ้งเวลาแปรงฟันฟุ้งขึ้นไปที่นาสิกหรือจมูกนะครับ
0: นะคะอันนี้คือในส่วนที่2นะคะส่วนต่อมานะคะก็นี้ก็คือในส่วนของสารสร้างเนื้อแล้วก็เป็นตัวที่พยุงให้น้ำมันหอมระเหยให้ผงสมุนไพรเราเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ1เริ่มจากน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเราบอกทุกครั้งเลยใช้น้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้นะคะยกเว้นน้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลน้ำฝนต้องผ่านการต้มก่อนนะคะตัวต่อมาคือคาร์บอเพล940ตัวนี้เป็นสารก่อเจล
1: ใช่ครับ
0: นะคะตัวต่อมาก็เป็นเซนแทนกัมตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อสีฟัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็เห็นสังเกตไหมคะเยื่อสีฟันที่เป็นเนื้อสมุนไพรเราบีบออกมาปุ๊บมันก็จะพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะเข้าไปในหลอดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยืดได้ด้วยแล้วก็ยึดเกาะกับพวกน้ำมันหอมระเหย
1: ใช่ถ้าใช้มากก็จะหนืดมาก
0: ใช่ตัวต่อมาก็คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้ก็เป็นสารขัดฟันช่วยทำให้

0: คราบพักเศษอาหารที่ติดในซอกฟันแล้วก็ฟันของเราหลุดออกได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วที่ยาสีฟันตั้งแต่ที่เราคุ้นเคยกันที่ยังไม่ได้แปรรูปก็คือเกลือ
1: ก่อนนี้จะเกลือ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีเกลือหลายชนิดนะคะอาจารย
1: ์เกลือชมพู
0: เกลืออะไรนะคะ
1: เกลือดอกสีชมพู
0: เขาเรียกอะไรคะเกลือ
1: เกลือเมืองนอก
0: อันนั้นฮิมาลายาใช่นะคะนึกอยู่นะคะ
1: จริงๆเป็นเกลือภูเขาเน
0: าะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางสูตรที่เขานิยมเพราะว่าบอกว่ามีแร่ธาตุมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราสามารถจริงๆถ้าเกลือในของทางด้านเครื่องสำอางบางทีเขาจะเรียกโซเดียมคลอไรด์นะคะแต่เราก็สามารถใช้เกลือแกงได้หรือเกลือป่นได้
1: ใช่เกลือบ้านเราก็มีทั้งหลากหลายแล้วเกลือสินเทาก็ใช้ได
0: ้
1: เกลือสมุดดอกก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกลือใต้ดีคุณต้องเอามาสตุกฆ่าเชื้อก่อนนะครับสตุกฆ่าเชื้อมีทั้งหลายแบบจะกัดในอะไรสตุในหม้อดินก็ได
0: ้
1: หรือแม่คุณสตุในกระบอกไม้ไผ่ก็ได
0: ้
1: เอาเกลือใส่กระบอกไม้ไผ่แล้ว
0: คุณก็อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยนะคะเนี่ยอาจารย์
1: ในเป๋าไฟ
0: สตุเกลือในกระบอกไม้ไผ่
1: คุณลองคิดดูนะในกระบอกไม้ไผ่มีสารตัวนึงที่เป็นต้านการอักเสบอักเสบต่างๆได้เพราะสตุเสร็จใช่ไหมสารสำคัญก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มันก็จะดึงเข้าไปอยู่ในตัวเกลือใช่ไหมพอได้เกลือด้วยได้สารสำคัญด้วยก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วย
0: ใช่เพราะว่าเกลือในจริงๆแล้วช่วยดับกลิ่นปากด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวในเรื่องของการปรับรสชาติด้วยนะคะ
1: ส่วนต่อไปครับ
0: ส่วนต่อไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มสารชำระล้างนะคะยาสีฟันเราเนี่ยนอกจากจะมีสารลดอาการอักเสบทำให้ฟันกระจ่างใสนะคะดับกลิ่นปากเราก็ต้องมีสารที่ช่วยในการชำระล้างด้วยตัวแรกนะคะเป็นซอร์บิทอลตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ความหวานอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็มีหญ้าหวานแล้วก็ได้หรือบางคนถ้ามีตัวนี้แล้วจะตัดหญ้าหวานเราก็ได้นะคะตัวต่อมาก็คือโซเดียมโคโค่ตัวนี้เป็นสาร
1: ให้ฟอง
0: สารชำระล้างในกลุ่มของพวกกรดอะมิโนแล้วก็จะให้ลักษณะฟองละเอียดนะคะตัวต่อมาก็คือตัว SLS น้ำหรือสารให้ฟองนั่นเองนะคะก็คือบางคนจะเห็
1: น
0: SLS ในรูปแบบของผงนะคะปัจจุบันนี้เขาทำให้อ่อนโยนมากขึ้นนะคะก็คือทำในรูปแบบของสารละลายที่เป็นน้ำนะคะก็ง่ายต่อการขึ้นสูตรนะคะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยบางคนแปรงฟันแล้วเกิดอาการระคายเคืองในช่องปากหรือมะเร็งฝีปากแห้งนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วย
1: จริงๆแล้วสารฟองต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเรากวนไม่เข้ากับไอตัวเนื้อเจลการก่อเจลสารก่อเจลเนี่ยถ้าเราสารเหล่านี้ถ้าเกิดว่าทำละลายเข้ากันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปกัดปากหรือว่าแสบในช่องปากได้ครับ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือโคคามิโดโพพิลบิวเทนอันนี้น่าจะเจอบ่อยในสารชำระล้างเพราะนิยมใช้ทั้งผิวหน้าผิวกายศีรษะแล้วก็ในช่องปากนะคะตัวต่อมาก็คือตัวอะมิไลด์เนี่ยค่ะก็เป็นสารให้ฟองในกลุ่มของพวกกรดอะมิโนเหมือนกันตัวนี้มันจะมีสารให้ฟองสารชำระล้างซึ่งมันปราศจากเห็นไหมคะบางยี่ห้อก็จะเคลมเลยว่าปราศจาก SLS คือพวกโซเดียมโพลิซัลเฟตเพราะสารพวกนี้จะเป็นสารลดแรงตึงผิวนะคะบางคนบอกว่า อยากให้ช่องปากเนี่ยมีความอ่อนโยนนะคะแต่จริงๆแล้วสารพวกนี้ก็สามารถใส่ในเครื่องสำอางได้แต่ปริมาณการใส่ในเหมาะสมกับแต่ละส่วนของร่างกายไม่ใช่สารต้องห้ามนะคะบางคนนึกว่า SLS เป็นสารต้องห้ามจริงๆไม่ใช่แต่ว่าในบางผลิตภัณฑ์เขาจะมีการกำหนดปริมาณให้เหมาะสมนะคะกับบริเวณนั้นนะคะฉะนั้นหลายๆยี่ห้อที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายถ้าในปริมาณที่เหมาะสมนะคะตัวต่อมาก็คือสารกันเสียตัวไกแดนะคะอันนี้เป็นสารกันเสียในรูปแบบของน้ำ
1: เป็นเครื่องสำอาง
0: ใช่เพื่อยืดอายุให้ยาสีฟันของเรามีอายุอย่างน้อย2ปีที่เราผลิต
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเกรดอาหารก็พวกโซเดียมไบโซเอท
0: ใช่ตัวนั้นก็ใช้ได้เนาะอาจารย์บางยี่ห้อก็จะเห็นเป็นตัวนั้นนะจริงๆสารกันเสียเนี่ยถ้าเรามีตัวอื่นที่เราดูจากซัพพลายเออร์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: นะคะนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเราทั้งหมดนะคะเราแยกไว้เนี่ยเพื่อให้การผสมในส่วนต่างๆเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอาจารย
1: ์เริ่มกันตอนแรก
0: เราเริ่มกันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเริ่มกันแรกเราก็จะผสมในส่วนที่1ที่เป็นผงสมุนไพรก่อนนะคะอาจารย
1: ์แคลเซียมคาร์บอเนต
0: ตัวเลยนะคะ
1: อันนี้เราร่อนมาแล้วนะครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็สารส้มตะตุนะครับ
0: แล้วก็ตัวกันผู
1: แล้วก็การผูแล้วก็หญ้าหวาน
0: นะคะใช้ทัพพีผสม
1: ให้เข้ากัน

0: จริงๆแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยก็มีหลายเบอร์อยู่นะครับขนาดของเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตก็ไม่เกิน 0.3 นะในยาสีฟันสมุนไพรนะครับอาจารย์ร่อนมาแล้ว
1: เราก็จะเดี๋ยวร่อนอีกรอบนึงค่ะอาจารย์นะคะให้สีของผงสมุนไพรแล้วก็แคลเซียม
0: ในช่วงที่อาจารย์ร่อนนะครับผมก็จะเริ่มสูตรที่2กันต่อที่2เลยนะครับสูตรที่2
1: เมนทอลกับ
0: ส่วนที่2ก็คือพิมเสนการูนเมนทอลและน้ำมันเพอร์เปอร์มินนะครับ

0: หลังจากนั้นเราก็คนเข้ากันนะครับจนละลายเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำมันเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราผสมแล้วก็กระเหยาก็ได้นะถ้าเกิดเราทำเยอะๆเนี่ยใส่ไปยันละคนก็ได้นะครับถ้าเยอะ
1: ๆบางคนทำสูตรนี้ไว้เลยนะคะอาจารย์เอาไว้สูตรดมได้ด้วยนะ
0: ครับถ้าสูตรดมก็อาจจะต้องไปเพิ่มเปปเปอร์มินต์เยอะๆหน่อยนะครับหรือกับเมนทอนเยอะๆจริงๆเวลาทำปริมาณเยอะเราก็ไม่ต้องมานั่งใจโครงก็ได้ใส่เป็นหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็คนไป 4-5 ครั้งก็ละลายแล้วครับถ้าเยอะๆปริมาณเยอะๆก็จะละลายได้ง่ายตอนนี้เราเร่งก็เร่งตามปฏิกิริยามันละลายเร็วก็คือใช้วิธีการคนให้เข้ากัน
1: นะคะในส่วนที่1ของเราก็จะได้ผงสมุนไพรเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้ส่วนที่1เราทำทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่อาจารย์กิตภัทรกำลังทำส่วนที่2อ่ะเราก็จะลายส่วนที่3นะคะ
0: ส่วนที่3
1: ไว้คู่กัน
0: น้ำน้ำกาบุพ่อ940แทนแซนกรรมแล้วก
1: ็
0: สูตรโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เกลือนะครับ
1: เกลือนี่เราจะแบ่งน้ำในส่วนนี้มาละลายก่อนก็ได้นะคะ
0: ที่ผมกำลังทำอยู่คือส่วนที่สองนะครับ
1: ละลายเกล
0: ือส่วนที่สองนี่จะทำละลายกัญชานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นสารเป็นเกล็ดเป็นเม็ดแต่ที่สำคัญเราต้องกดให้ละลายเป็นน้ำมันให้หมดนะครับถ้าเราทำละลายไม่หมดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะเป็นเม็ดเป
1: ็
0: นเม็ดอยู่ในยาสีฟัน
1: ส่วนที่3เนี่ยเราเทน้ำใส่ในเกลือนะคะเทคาร์บอพอกลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เทน้ำเกลือลงไปนะคะค่ะอาจารย์ก่อให้หน่อยค่ะตะก่อค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะละลายคาร์บอพอกกับเกลือนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแช่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราเวลาเรามีจำกัดนะคะถ้าไม่ใช้ตัวตะกร้อก็อาจจะใช้ไม้พายสแตนเลสนะคะช่วยละลายนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวแซนแทนกรรมลงไป

0: บางคนถ้าเกิดทำปริมาณได้เยอะอาจจะต้องแช่ไว้ก่อนนะคะ
1: แช่กลางคืนไว้ได้ไหม
0: ใช่แล้วก็ตัวแคลเซียมอ
1: าจจะต้องใช้ตัวสารกันเสียเข้ามาช่วยไว้ถ้าแช่กลางคืนนะครับ

0: าเราแช่ทิ้งไว้นะคะไอ้ตัวแซนแทนกรรมกับตัวคาร์โบพอล940เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลๆใสๆนะคะ
1: ช่วยเครื่องไหมครับอาจารย
0: ์

เราใช้สารที่มีความหนืดน้อยนะคะเหลวนะคะเทลงไปช่วยผสมไอ้ตัวที่มีความหนืดนะคะ

0: เราจะทยอยใส่ผงสมุนไพรเลยไหมคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้ละไอ้พอละลายก่อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเตี๋ยวนี่วางเรื่องกัน

0: ความละเอียดแบบโฮโมเดเลเซอร์จะไวมากเลยนะ
1: ใช่เนื้อจะละเอียด
0: เพราะว่าเขาจะมีความเร็ว

0: ริ่มขึ้นเหนือแล้วนะ
1: จ้า

0: อาจารย์เอาส่วนที่2ผสมกับเพื่อจะได้เอาออกแล้วหมด
1: เอาออกให้หมด
0: คือเป็นการผสมเพื่อเอาสารที่เป็นพิมเสียงคาร์บอนเมทอนที่เป็นน้ำมันน่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูดซับไป
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าเราทำจำนวนน้อยแต่ทำเยอะๆไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ดึงสารน้ำมันออกมาเลยในตรงนั้นออกมาหมดข้างๆด้วยอาจารย์ติดพยานะเล็กเราทำทดลองสูตรเล็กๆเราก็ต้องแบบนี้แหละครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ยังละลายไม่หมด

องกวนนานๆ นะครับเพราะว่าถ้ากวนไม่นานเนี่ยถ้ากวนจนเกินเกิดความร้อนนี่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดการประสานกันระหว่างสารฟองนะครับกลุ่มสารฟองนะครับมีผลนะครับถ้าไม่เข้ากันเนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากได้นะครับสารฟองหรือสารจลาดนะครับจำเป็นอย่างยิ่งในการกวนให้ผสมเข้ากับเนื้อครีมนะ

0: เห็นเป็นเหมือนกับขนมเค้กเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่อยๆเติมลงไปก็จะเติมไปเดี๋ยวก็จะยุบลงเรื่อยๆครับก็จะเติมไปเติมไ

0: ันเสียไปด้วยเลยนะคะจ้ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ฟูแล้วยุบแล้ว
1: ไม่ผ่านข้างปากข้างข้างจริงๆนะถ้าเราต้องการกลิ่นให้หอมเยอะๆก็เราก็สามารถแต่งกลิ่นพวกปั๊บปั๊บมินก็ได้น
0: ะ
1: ปั๊บปั๊บมินเยอะหน่อยตอนท้ายสุดเป็นเคล็ดลับทำให้เนื้อหอมขึ้นนะครับ

0: ควรให้ไปทางเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาควรครีมต้องควรให้ไปทางเดียวกันนะครับก็จะได้ไม่แยกชั้นถ้าควรสลับไปสลับมาก็ใช้ความให้น้ำมันแยกชั้นออกมาได้นะครับ

0: ยิ่งตีนานก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาพอเกิดความร้อนขึ้นมาการประสานตัวระหว่างสารต่างๆรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราตีใช้เวลาแป๊บเดียวนะ15นาทีเนี่ยมันจะไม่ประสานกันสิ่งสำคัญเราต้องตีให้เกิดความร้อนขึ้นมาให้เกิดความร้อนขึ้นมาไม่จำเป็นต้องใช้ไฟในการเพิ่มความร้อนความร้อนจะเกิดขึ้นจากการตีขึ้นนั่นแหละพอเกิดความร้อนขึ้นมามันเกิดการประสานกันด้วยกันแต่ว่าความร้อนตรงนั้นถ้าสูงเกินไปก็จะมีผลทำให้น้ำมันหนองระเหย
1: ใช่ทำให้น้ำมันหนองระเหยออกไปกลิ่นที่เราแบบเราทำไว้หอมเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลง
0: ใช่
1: นะ
0: คะวิธีการแก้ก็คือการถ้าเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็ต้องเอาไปก็เรียกว่าน้ำหล่อข้างล่างเพื่อให้อุณหภูมิก็ลดลงนะครับถ้าไม่สูงเกินไปแต่จำเป็นต้องมีความร้อนเข้ามาช่วยความร้อนก็เกิดการประสาน
1: ปกติถ้าทำแบบในโรงงานที่เขาผลิตยาสีฟันจริงๆเนี่ยต
0: ั
1: วหัวโมเดลไนเซอร์ค่ะมันมีความเร็วรอบที่สูงนะคะในการตีมันก็จะทำให้เนื้อละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถประสานกันได้ง่ายคือว่าจะมีคำว่ามีความร้อนนี่ไม่ใช่ว่าจับแล้วร้อนเลยนะคะแต่มันจะดูอุ่นขึ้นนิดนึงนะคะ
0: มันเกิดขึ้นมาเองโดยความเร็วรอบของมอเตอร์ครับพอสมควรแล้วน่าจะนะ
1: อ
0: ันนี้เราทีให้เป็นตัวอย่างไว้ดูเฉยๆนะครับ
1: ก็จะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะ
0: อาจจะไม่ละเอียดเหมือนกับยาสีฟันที่แบบ
1: บางทีเขาเรียกว่าเนื้อสมุนไพรหรือเนื้อเพลท
0: ใช่ครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่ไปอุปกรณ์ที่เรามาใช้ตีด้วยอย่างเช่นหัวมูชไรเซอร์ความละเอียดความเร็วรอบของ
1: ความละเอียดของตัวเหมือนที่อาจารย์บอกแม้กระทั่งตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตก็มีลักษณะขนาดของความละเอียดใช่ไหมคะผงสมุนไพรก็เหมือนกันผงสมุนไพรจริงๆถ้าเราร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ร้อยเนี่ยก็จะมียังมีความหยาบดูเป็นเม็ดสครับอยู่แต่ถ้าบางคนเนี่ยอย่างเขาไม่ใส่ตัวผงแกนพูก็ใส่เป็นน้ำมันแกนพู
0: ครับ
1: ก็ได้นะ
0: ได
1: ้อันนี้เนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
0: กลิ่นหอม
1: ใช่หอมมากเลยค่ะอาจารย์นะคะอันนี้ใช้ทำความสะอาดฟันนะคะ
0: จริงๆแล้วยาสีฟันที่เป็นครีมแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะบรรจุเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดที่เป็นหลอดพลาสติกที่เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพดีๆหน่อยหรือว่าหลอดที่อะไรก็เรียกหลอดอีกตัวก็เรียกหลอดลามิเนตนะครับหลอดลามิเนต
1: นะคะ
0: การเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นหลอดเนี่ยทำให้ยาสีฟันไม่แข็ง
1: อันนี้เราต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคะจ๊ะหรือว่าบรรจุได้เลย
0: ทิ้งแล้วการทิ้งให้เซตตัวเนี่ยถ้าเกิดมีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยควรจะวางให้เซตตัวก่อนนะครับ
1: คำว่าวางให้เซตตัวนี่อาจจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมง
0: ใช่เป็นวัน
1: หรือว่าอาจจะ2วันบางสูตรก็อาจจะ3วันขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย
0: แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสูตรที่ไม่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยก็สามารถถ้าเป็นเกลือนี่สามารถบรรจุได้เลยจากประสบการณ์ที่เจอก็คือมันจำเป็น
1: ใช่
0: ถ้ามีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวก่อน
1: ทีนี้ในกลุ่มพวกน้ำมันหอมระเหยที่ให้ความหอมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากก็จะมีสเปียร์มินต์เปปเปอร์มินต
0: ์
1: กลิ่นสะระแหน่พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาปรับเข้ากับสูตรเราได
0: ้
1: ด้
0: วยเหมือนกันปรับได้หมดเลย
1: ทีนี้ถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยในตัวผงสมุนไพรเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเรา

0: แหล่งฟันในช่องปากมันก็จะมีเรื่องของลิ้นในการรับรสใช่ไหมคะอาจารย์บางตัวสรรพคุณดีนะคะแต่ว่าใส่เยอะเขาก็ขม
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะฝาดอย่างเงี้ยบางทีน้องๆที่แบบเพิ่งเริ่มใช้ยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะยังรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาก็จะไม่นิยมเปลือกมังคุดแบบนี้
0: ใช่อย่างเงี้ยมันก็จะฝาด
1: ขม
0: นะคะ
1: ฝาดขม
0: ใช่นะคะในเรื่องของการดูแลพวกแผลในช่องปากเงี้ยโอเคแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเหมือนที่เราบอกว่าจะแปรงฟันให้ได้2นาทีเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยไม่ไหวนะคะหรือว่าเย็นซ่ามากเกินไปเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จะรู้สึกแสบปากเหมือนที่อาจารย์บอก
1: บางครั้งอย่างผงสมุนไพรเนี่ยบางทีเราใส่เป็นผงไปเนี่ยบางคนก็รับไม่ได้ตรงที่มันขมจัดไปก็เลยใช้วิธีการมาสกัดสารออกมาไอ้สารตัวขมมันก็หายไปก็เลยก็ทำให้ยาสีฟันเราหน้าฉายมากขึ้นอย่างคอยก็เหมือนกันอาจจะเอามาใช้วิธีการสกัดเป็นสารออกมาเป็นกลั่นก็ได้หรือจะเป็นสกัดด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็ทำให้หนึ่งสินค้าของเราก็เป็นแบรนด์ที่ดูดีขึ้นหนึ่งไม่มีสีอาจจะเป็นสีแบบสีขาวก็จริงอยู่แต่สารสำคัญของเขาก็คือยังมีสารสำคัญอาจจะเปอร์เซ็นต์การใส่แต่ที่เราใส่คอยสักประมาณ 30% อาจจะใส่ประมาณ 1-5% อะไรแบบนี้ก็สารคอยก็มีประสิทธิภาพดีแถมยาสีฟันก็อายุการใช้งานก็อยู่ได้ถึง2ปีนะครับ
0: ทีนี้การใช้ผงสมุนไพรกับใช้น้ำมันหอมระเหยมันต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์ผงสมุนไพรเนี่ยก็ดีของผงสมุนไพรเนี่ยมันก็คือได้ในอัตรสที่แบบคนชอบอ่ะอัตรสก็คือ
0: เขาเรียกว่ามีสารขัดฟัน
1: สารขัดฟันอยู่ทีนี้ทีนี้ข้อเสียของเขาก็คือมีกลิ่นตามมาด้วย
0: มีกลิ่นด้วยสีด้วย
1: ใช่ใช่แต่ถ้าคนที่ชอบในลักษณะเป็นสีดำๆสีแบบน้ำตาลแบบนี้ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสบางคนก็ชอบแบบนี้แบบเอิบฉาเลยแต่เด็กรุ่นใหม่บางทีโหเอิบ
0: ต้องเป็นเนื้อเจลเป็นเนื้อครีม
1: เด็กรุ่นใหม่เห็น
0: เพราะว่า
1: ใน
0: ส่วนของผงสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะในยาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าไม่ทำลายสารเคลือบฟันบางคนบอกว่าสมุนไพรเนี่ยโอ้ยแปรงมากๆมันเหมือนกับใช้สครับขัดเนื้อฟันไปในตัวนะคะถึงได้บอกว่าความละเอียดและปริมาณการใส่เนี่ยก็ต้องใส่ให้เหมาะสมด้วย
1: จริงๆสารขัดฟันเนี่ยสำคัญเพราะว่าอาจารย์พูดไปตะกี้สารขัดฟันเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟันตัวนึงที่มาจากกลุ่มที่เป็นคือมาจากหินปูนต่างๆแต่คือทำก็เรียกว่าทำการเหมือนการสาธุทำความสะอาดแล้วบดเรียบร้อยแล้ว
0: เพราะต้องบอกก่อนอาจารย์เห็นไหมคะคราบหินปูนคราบพักนี่มันเหนียวนะ
1: ใช่ครับ
0: เราไม่สามารถเอามือแกะออกเองได้นะเรายังต้องไปหาหมอฟันให้เขาใช้เครื่องมือในการขูดหินปูนนะคะอาจารย์แสดงว่ามันก็เหนียว
1: เบอร์ตะแกรงในการร่อนเนี่ยก็มีความสำคัญเห็นไหมครับถ้าเบอร์ตะแกรงการร่อนเนี่ยถ้าศูนย์จุดเกิน 0.3 เมื่อไหร่เนี่ยทำลายเคลือบตัวเคลือบฟัน 0.1 0.2 อย่าเกิน 0.3 ในยาสมุนไพรก็คือกำลังดีฟันก็ไม่เป็นรอยฟันไม่เป็นรอยปั๊บไอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟันเราก็จะสวยแต่ถ้าฟันเป็นรอยพับเหมือนจะเป็นเส้นๆทำให้เสียวฟันได้นะครับถ้าเป็นร่อง
0: ใช่เป็นรูใช่ไหมคะจาม ลา
1: ไม่ไม่ไม่เป็นมันแก้เสียวฟันนะครับเสียวฟันตามมาคือฟันจะเสียวฟันเสียวตัวกัดฟันเม็ดใหญ่เกินไปเสียวฟันไอเราก็ว่าทำไมเสียวฟันตลอดอาการเสียวฟันบางทีมาจากตัวเม็ดสักครับตัวนี้
0: ทรมานด้วยค่ะอาจารย์รับประทานอะไรก็มีข้อจำกัด
1: ใช่ครับ
0: กินไปบางคนแบบเสียวบึ้มมาบางทีปวดฟันด้วย
1: ทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ตัวทำลายตัวเคลือบฟันไม่ใช่มีตัวเม็ดสักครับอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็มองข้ามไปอาหารที่เรากินมีผลต่อเหงือกของเราอย่างเช่นช่วงนี้มะม่วงเยอะใช่ไหมครับอาจารย์มะม่วงเปรี้ยวเยอะโอ้โหน้ำปลาหวาน
0: นี่เลยค่ะอาจารย์ช่วงนึงจะมีตัวพวกแอปเปิลไซเดอร์หรือพวกน้ำหมักจากธรรมชาติบางคนใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีในท้อง
1: ใช่แต่ว่า
0: บางคนมีเทคนิคนะอาจารย์มาให้แบบดูดด้วยหลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเขาจะให้น้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นบางคนบอกทานทุกวันบีบน้ำมะนาวนั่งกันไปปุ๊บโอ้โหความเปรี้ยว
1: ทำลายไอ้ตัวฟันรากฟันแล้วก็ทำลายเหงือกตรงนั้นแหละมันมีผลทำให้เสียวฟันช่วงนี้คนเป็นเสียวฟันกันเยอะทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาตัวนี้เราก็ควรจะทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวปั๊บเรารีบแปรงฟันเลยเพราะว่าเราต้องป้องกันแม่มันค้างอยู่ในบริเวณเหงือกและโคนฟันหรือว่ารากฟันตรงนั้นก็คือควรจะแปรงฟันทันทีหลังที่เรากินแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งไว้15 นาที20นาที30นาทีตัวนั้นตัวกรดเปรี้ยวตรงนั้นแหละ
0: okay.
1: ไปทำลายตัวเหงือกทำให้เหงือกคุณร่นพอเหงือกร่นสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอะไรลงไปตัวเปรี้ยวตัวนั้นแหละลงไปกัดถึงรากฟันเยอะๆแล้วก็มีหินปูนลงไปเกาะตามไปพวก

0: สิ่งต่างๆสิ่งที่หมักหมมในช่องปากคุณที่คุณกินไปทุกทั้งวันน่ะน้ำตาลอะไรต่างๆจะลงไปที่รากฟันลงไปแล้วเกิดเป็นอิฐปูนที่รากฟันทีนี้ฟันคุณก็โดนทำลายพอฟันคุณโดนทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเอารื้อออกทั้งหมดเลยรื้อออกหมดฟันคุณซี่ละเท่าไหร่ฝังรากใหม
1: ่
0: กั้นต่ำต้องมี 30,000 30,000 ถึง 100,000 บาทสิ่งนี้สิ่งสำคัญสำหรับคนทั่วไปพอรู้อีกทีฟันคุณเหลือแค่ต่อสำหรับไว้เกี่ยวกันปลอม
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีสารที่แบบว่าเวลาจดขึ้นทะเบียนในหมวดยาเสียฟันนะคะก็จะมีทั้งสารที่ช่วยในลดอาการเสียฟันเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่อย.เขาประกาศให้สามารถเติมไปได้หรือแม้กระทั่งตัวฟลูออไรด์นะคะสารฟลูออไรด์เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้นะคะอันนี้ก็สามารถเผื่อเราไปศึกษาเรื่องการใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณของยาสีฟันที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้เหมือนกันนะคะเป็นการเพิ่มคุณสมบัตินะคะเพราะจริงๆแล้วยาสีฟันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสารชำระล้างด้วยหรือสารขัดฟันด้วยตัวลดอาการอักเสบด้วยทำให้ฟันแน่นด้วยทำให้ฟันสะอาดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ระงับ
0: ก็ถ้าเป็นสมุนไพรก็จะเป็นถ้าเป็นทำให้เหงือกกระชับก็เป็นรสฝาด
1: ค่ะ
0: ให้มองไปถึงรสฝาดก็คือทำให้เหงือกแน่นขึ้นแต่ถ้าเป็นรสเปรี้ยวก็ตัวทำลายเหงือกทำลายฟันรสเปรี้ยวถ้ารสขมก็ทำให้รู้สึกมันขมมันก็ขมถ้าแบบขมออกเมานิดๆเมาหมายถึงอะไรฟ้าทลายโจรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ฟ้าทลายโจรก็มีผลนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี
1: ใช่แต่ว่าก็จะมีรสขมเลย
0: รสขมแต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปคนที่แปลงก็รู้สึกโหไม่อยากแปลงเลยแปลงครั้งเดียวทิ้งเลยยาสีฟันลดนั้น
1: นะคะ
0: ก็ถือว่าอาจารย์ช่วยแนะนำในเรื่องของเรื่องจดแจ้งอะไร
1: นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ลองไปทำดูแล้วก็ปรับรสชาติให้เข้ากันกับความชอบของท่านผู้ชมได้นะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ดูรายการของเราแล้วอยากจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทยาสีฟันนะคะใครที่จะไปทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะถ้าต่างจังหวัดติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของโรงงานที่ท่านจะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครก็ติดต่อที่สำนักงานองค์การอาหารและยาแผนกเครื่องสำอางนะคะขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะในเรื่องของการเตรียมเอกสารและก็เตรียมสถานที่ในเรื่องของการทำโรงงานเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจโรงงานเราก่อนนะคะให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายก่อนแล้วก็สูตรต่างๆที่ดูจากรายการของเราเนี่ยสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนนะคะจดแจ้งอย.ก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทยาสีฟันออกมานะคะอันนี้ฝากไว้จำเป็นมากๆนะคะการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยที่ไม่ผิดกฎหมายคือการทำเพื่อดูแลตัวเองคือทำแล้วใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีการทำจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะต่อให้เราไปแจกเขาฟรีก็ตามนะคะการทำเครื่องสำอางไม่ได้ขึ้นทะเบียนนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะอันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วเราก็ให้ความรู้นะให้ความรู้แล้วสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราให้มานี้เนี่ยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ประกอบอาชีพก็ได้หรือจะเอาไปทำเพื่อใช้เองก็ได้นะเมื่อมันมีประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นบุญกับเราเนาะทุกคนก็คิดว่าเอาไปนำไปใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์ใช่ยังไงเนี่ยการรักษาดูแลช่องปากให้มีสุขภาพที่ดี
0: แล้ว
1: ก็มีลมหายใจที่สดชื่นก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีคนใกล้ชิดเราก็ดูมีความสุขนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ทุกคนขาดไม่ได้นะคะบางคนไม่ทาครีมแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ต้องใช้ยาสีฟันในเรื่องของการแปรงฟันนะคะ
0: นะเทปนี้ก็
1: ใช่รายการของเรายังมีอีกหลายๆตอนนะคะนอกจากแก้สีฟันแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นที่ช่วยดูแลช่องปากได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปของเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนอาจารย์กิตนภัทรและอาจารย์นรมนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดา

0: เหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter

0: เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistanceมัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว Manifold Gate นะ Manifold Gateเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลนะครับสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับในรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับเป็นตอนที่13นะครับสำหรับตอนที่13นั้นก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบบัญชีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในแต่ละตอนที่เรามีการพูดกันมาในก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของความเป็นมานะครับแนวคิดนะครับของกระบวนการในการสอบบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำกระดาษทำการนะครับกระบวนการในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถึงเวลาแล้วนะครับเป็นเรื่องของการเสร็จสิ้นนะฮะงานตรวจสอบบัญชีเรามาดูเนื้อหาที่สำคัญกันดีกว่านะครับว่าในการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบเนี่ยนะครับหลักๆแล้วกระบวนการต่างๆนั้นเราทำอะไรบ้างนะครับสำหรับในการเสร็จสิ้นการตรวจสอบนะครับหลักๆเลยเนี่ยเมื่อเราทำการตรวจสอบนะครับบัญชีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับออดิเตอร์หรือว่าทีมงานเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการสรุปครับว่าจากการที่เราตรวจสอบมานั้นมีรายการปรับปรุงทางการบัญชีหรือไม่นะครับก็เป็นการจัดทำสรุปในภาพรวมนะครับรวมไปจนถึงการจัดประเภทนะครับรายการทางบัญชีใหม่ว่าเอ๊ะมีรายการอะไรบ้างนะครับที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมาพิจารณานะครับในการสอบถามความถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกลุ่มรายการที่หมุนเวียนนะครับแล้วก็ไม่หมุนเวียนนะครับสำหรับประเด็นที่3ครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับครั้งสุดท้ายนะครับว่าหลังจากที่เราได้มีการปรับปรุงนะครับหรือว่ามีการจัดประเภทรายการใหม่เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อพิจารณานะครับความแตกต่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ได้ข้อสรุปในภาพรวมว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับทางทีมงานนะครับก็จะต้องมีการพิจารณาครับว่าการที่เรานั้นกำหนดค่าความมีสาระสำคัญนะครับตอนตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบแล้วเนี่ยค่าระดับความมีสาระสำคัญนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับสืบเนื่องจากกรณีที่กิจการนั้นนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขรายการซึ่งการปรับปรุงนะครับก็จะมีผลกระทบต่อตัวเลขนะครับดังนั้นตัวเลขที่เรานำมาใช้ในการพิจารณาค่าความมีสาระสำคัญเนี่ยเมื่อมีการกระทบจากการปรับปรุงต่างๆมันก็จะมีผลทำให้ระดับค่าความมีสาระสำคัญนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบเนี่ยเราจึงต้องมีการคำนึงถึงนะครับว่าระดับความมีสาระสำคัญนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้ครับก็จะต้องมีกระบวนการในเรื่องของการขอหนังสือรับรองนะครับของผู้บริหารเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าสิ่งที่ผู้บริหารนั้นนะครับได้มีการส่งข้อมูลนะครับหรือเอกสารต่างๆรวมไปจนถึงข้อมูลที่เป็นลักษณะด้วยวาจาหรือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นการรับรองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ให้ข้อมูลเรามานั้นถูกต้องครบถ้วนนะครับเป็นไปตามหลักการนะครับไม่มีในส่วนไหนที่ผู้บริหารนั้นได้มีการตกแต่งนะครับหรือว่ามีเจตนานะครับที่จะทุจริตหรือว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองของผู้บริหารเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นที่ดีนะครับที่เราจะใช้เป็นตัวอ้างอิงได้ว่าข้อมูลที่เราได้รับจากผู้บริหารนั้นถูกต้องครบถ้วนนะครับและท้ายที่สุดนะครับสำหรับการสรุปผลการตรวจสอบก็คือกระบวนการในการสื่อสารครับว่าในงบการเงินที่เราทำการตรวจสอบไปแล้วนั้นนะครับรวมถึงในเรื่องของรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับเราจะต้องมีการพิจารณาถึงการสื่อสารนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีการไปสู่ในส่วนของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลซึ่งผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนั้นก็อาจจะได้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือในส่วนที่เป็นในส่วนงานของกรมสรรพากรหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ทอมได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนงานของการสรุปผลนะครับของการตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับและท้ายที่สุดนะครับของวันนี้ก็คือจะเป็นการพูดถึงกระบวนการในการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของกรณีที่หลังจากที่เรานั้นได้มีการแสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับออดิเตอร์นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรต่อจากนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามอีกครั้งนึงนะครับว่าเราจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรครับเรามาเริ่มจากในส่วนที่1ก่อนนะครับในส่วนที่1นั้นเนี่ยในเรื่องของการสรุปรายการปรับปรุงทางบัญชีนะครับ
จากที่เรานั้นได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในการปรับปรุงรายการเนี่ยนะครับทางบัญชีเนี่ยนะครับทางทีมงานเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาครับว่ารายการปรับปรุงนะครับทั้งหมดจากกระบวนการในการตรวจสอบนั้นมีรายการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการในการปรับปรุงนะครับก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ากรณีที่เกิดจากความแตกต่างนะครับระหว่างตัวข้อมูลที่เป็นจริงนะครับก็คือออเดเตอร์เนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าลูกค้าเนี่ยมีการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจการเนี่ยจะต้องมีการบันทึกนะเดบิตค่าใช้จ่ายเนี่ย 10,000 บาทนะครับสมมุติตัวเลขนะครับแต่ปรากฏว่ากิจการนั้นบันทึกจริงเพียงแค่ 1,000 บาทซึ่งออเดเตอร์นั้นได้มีการตรวจสอบกับเอกสารแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยอด 10,000 แต่เกิดจากการที่ลูกค้านั้นนะครับอาจจะบันทึกรายการนั้นผิดพลาดไปทั้งหมดเนี่ย 9,000 บาทซึ่งประเด็นตรงนี้ครับมันเป็นประเด็นการผิดพลาดนะในเรื่องของในแง่ที่เราเรียกว่า factual misstatement นะครับก็คือกรณีที่การปรับปรุงหรือรายการนั้นเนี่ยมีสาระสำคัญนะครับจึงขั้นที่ว่าเรานั้นมีการเช็คความถูกต้องของข้อมูลระหว่างเอกสารกับการบันทึกตัวเลขนั้นมีการผิดจริงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้จะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจาก factual misstatement นะครับนอกจากนี้ครับในข้อผิดพลาดต่างๆหรือว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างออดิเตอร์กับผู้บริหารหรือว่ากิจการเนี่ยนะครับก็อาจจะมีข้อประเด็นที่มีการถกเถียงกันซึ่งเป็นตัวเลขเกี่ยวกับการประมาณการทางบัญชีนะครับเช่นทางกิจการเนี่ยก็พิจารณาแล้วเห็นควรว่าควรมีการตั้งสำรองนะครับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับสมมุติว่าควรจะต้องตั้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 50,000 นะครับซึ่งกิจการเนี่ยตั้งไปแล้ว 50,000 นะครับแต่ในมุมมองของออดิเตอร์เองนะมองว่าการตั้ง 50,000 บาทสำหรับการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยมีมูลค่าที่ต่ำเกินไปนะครับซึ่งจากการพิสูจน์ข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยความเป็นไปได้นะครับที่จะเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้นั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่50,000นะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็น100,000ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็เกิดความแตกต่างระหว่างในมุมมองของออดิเตอร์เองแล้วก็ในมุมมองของผู้บริหารเองซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นในมุมมองของ judgment นะฮะก็คือ judgmentalมีสเตทเมนต์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใน2กรณีที่อาจารย์ทอมได้พูดไปนั้นเนี่ยจะมีในส่วนที่เป็นแฟกชัวกับส่วนที่เป็นจัดเมนทัลก็คือเป็นในเรื่องของความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากเอกสารจริงนะครับกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการประมาณการที่เกิดจากการใช้ดุลยพินิจเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณารายการปรับปรุงที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับออดิเตอร์ก็ควรจะต้องมีการแยกในส่วนที่เป็นแฟกชัวมีสเตทเมนต์กับส่วนที่เป็นjudgmental misstatement นะครับเพื่อให้เกิดการพิจารณาร่วมกันกับลูกค้าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะทางลูกค้าเห็นควรว่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องการพูดคุยกันในแง่ของตัวหลักฐานหรือเอกสารที่มีนะครับทั้งนี้นะครับอย่างที่บอกในบูเลตที่2ครับว่าเมื่อเรามีการพิจารณารายการปรับปรุงที่มีทั้งหมดแล้วเนี่ยเราควรมีการแยกนะครับว่าในส่วนของการปรับปรุงนั้นที่เมื่อเราปรับปรุงแล้วมีผลกระทบต่องบฐานะการเงินนะครับหรือมีรายการปรับปรุงใดบ้างที่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเรามีการพิจารณาแล้วนะครับพบว่าสินค้าคงเหลือปลายปีที่ลูกค้านั้นได้มีการรับรู้นะครับแล้วก็บันทึกรายการนั้นเข้าไปในงบการเงินเนี่ยพบว่าบันทึกสินค้านั้นสูงเกินกว่าความจำเป็นนะครับซึ่งเรามีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้วพบว่าสูงไปจริงๆนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าเอ้ยสูงจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไปตามเอกสารหรือหลักฐานที่ได้มีการแสดงให้กับผู้สอบบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับทางออดิเตอร์เองเนี่ยก็จะต้องมาการพิจารณาว่าในการที่เรามีการปรับปรุงนะครับสินค้าคงเหลือให้ลดต่ำลงจากเดิมเนี่ยก็จะมีผลกระทบในส่วนที่เป็นงบฐานะการเงินนะครับในขณะเดียวกันครับกรณีที่สินค้าคงเหลือปลายปีนั้นสูงเกินความจำเป็นนะครับพอหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะครับต่องบกำไรขาดทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการของการปรับปรุงทางการบัญชีเนี่ยสิ่งแรกพิจารณาในภาพรวมครับว่าการปรับปรุงนั้นเป็นการปรับปรุงในส่วนของ factual misstatement หรือในส่วนของ judgmental misstatement นะครับและรายการปรับปรุงดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่องบฐานะการเงินหรือไม่หรือมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมีการเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อนำเสนอนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับโดยหลักการเนี่ยเราควรที่จะมีการพูดคุยกันในทีมของผู้สอบบัญชีนะครับว่า
การที่เรามีการพิจารณารายการปรับปรุงต่างๆที่กำลังจะเสนอให้ลูกค้านั้นข้อมูลดังกล่าวนั้นมีหลักฐานหรือไม่

งนั้นเกิดจากประเด็นข้อผิดพลาดอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเชิญประชุมนะครับโดยที่อาจจะมีในส่วนของผู้บริหารนะครับของฝั่งลูกค้าแล้วก็ผู้บริหารนะครับทางฝั่งของออดิเตอร์เพื่อเข้าประชุมแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการเสนอรายการปรับปรุงนะครับแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการนะครับเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเสร็จสิ้นของงานตรวจสอบสิ่งแรกเลยเราควรมีการเคลียร์ในประเด็นเรื่องของการปรับปรุงทางบัญชีครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของพาร์ทการปรับปรุงทางบัญชีนะครับต่อมาครับเมื่อเรามีการปรับปรุงทางบัญชีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญต่อมาเลยก็คือการจัดประเภทรายการทางบัญชีครับเขาบอกว่าในการจัดประเภทรายการทางบัญชีเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือการแสดงรายการในหน้างบการเงินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยงบฐานะการเงินนะครับแล้วก็งบกำไรขาดทุนซึ่งการแสดงดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความสอดคล้องนะครับกับมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือว่ามาตรฐานในฉบับที่1ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการนำเสนองบการเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการจัดประเภทนี้พูดถึงอะไรบ้างนะครับออดิเตอร์เนี่ยควรจะต้องมีการตรวจสอบครับว่าการจัดประเภทรายการของลูกค้านั้นมีการแบ่งข้อมูลในส่วนที่เป็นหมุนเวียนไม่หมุนเวียนได้ถูกต้องหรือไม่นะครับกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าการจัดประเภทรายการทำบัญชีดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องอย่างไรออดิเตอร์ก็มีหน้าที่ในการจัดนะครับในส่วนของประเภทรายการทำบัญชีใหม่พร้อมกับมีการแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ทอมเนี่ยได้มีการนำเสนอนะครับในสไลด์นี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับสำเร็จแรกนั้นก็คือจะเป็นการจัดประเภทนะครับรายการหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับสำหรับรายการที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดประเภทเกี่ยวกับบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินกับบุคคลหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับหรือแม้แต่การกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงินนะครับเราจะต้องมีการพิจารณาครับว่าส่วนของเงินกู้ดังกล่าวนั้นที่กำลังจะถึงกำหนดชำระภายใน1ปีหรือสุทธินอกเหนือจาก1ปีนะครับจะต้องมีการแจกแจงแล้วก็มีการแสดงรายการแยกต่างหากออกจากกันโดยการแบ่งเงินกู้นั้นออกเป็นส่วนที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนนั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างที่3นะครับสำหรับตัวอย่างที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของการจัดประเภทของสัญญาเช่าเงินทุนครับกรณีที่กิจการนั้นนะครับมีการเช่านะครับสินทรัพย์เข้ามาในกิจการและการพิจารณาการเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่านั้นนะครับเป็นไปตามคำนิยามและข้อกำหนดนะครับที่กำหนดไว้ในส่วนของสัญญาเช่าเงินทุนนะครับในประเด็นนี้เนี่ยออดิเตอร์เนี่ยจะต้องมีการสอบทานนะครับว่ากิจการหรือลูกค้าเนี่ยได้มีการจำแนกแสดงรายการของสัญญาเช่าเงินทุนเนี่ยในส่วนของ1ปีหรือไม่และก็ในส่วนที่สุทธิจาก1ปีหรือไม่นะครับก็ต้องมีการแจกแจงแล้วก็แบ่งกลุ่มนะครับของรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนนะครับตัวอย่างสุดท้ายนั้นจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการจัดประเภทนะครับรายการสินทรัพย์ถาวรครับซึ่งทุกคนจะเข้าใจดีว่าสำหรับสินทรัพย์ถาวรนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะไว้ในหมวดของไม่หมุนเวียนถูกไหมฮะซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้ากรณีที่สินทรัพย์ถาวรที่มีไว้เพื่อขายเนี่ยนะครับเรามีไว้จำหน่ายซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อใช้งานเพราะฉะนั้นการพิจารณานะครับในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของรายการหมุนเวียนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ดังกล่าวนั้นแท้ที่จริงแล้วควรอยู่ในหมวดของสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับกรณีที่สินทรัพย์ถาวรบางรายการที่ทางลูกค้าเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้านะเราจะมีการตัดจำหน่ายนะครับในส่วนนี้ออกไปเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้มีการยกเลิกนะครับการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการจัดประเภทนะครับของสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับมันควรจะจัดอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการสอบทานความถูกต้องของสินทรัพย์ถาวรนั้นด้วยนะครับว่าถ้าจะมีการเลือกใช้นั้นเราควรจะจัดอยู่ในรายการหมุนเวียนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการจัดประเภทรายการทางบัญชีที่กำลังจะปรากฏนะครับอยู่ในส่วนของงบการเงินนั่นเองนะครับสำหรับประเด็นต่อมาครับกรณีที่กิจการนั้นนะครับมีการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมาต่อมาเลยก็คือว่าเราอาจจะต้องมีการพิจารณาครับหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงนะครับหรือว่ามีการจัดประเภทรายการใหม่เกิดขึ้นเนี่ย

จะต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นสุดท้ายครับโดยพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนนะครับซึ่งเราอาจจะใช้เครื่องมือนะครับตามที่อาจารย์ทอมนั้นได้แสดงตัวอย่างไว้นะครับอย่างเช่นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราก็จะอาศัยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับของข้อมูลในบัญชียกตัวอย่างเช่นเรามีการวิเคราะห์นะครับระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับหรือว่าวิเคราะห์ในสัดส่วนของต้นทุนขายกับรายได้ที่เกิดขึ้นในกิจการนะครับหรือว่าพิจารณาความสำคัญอื่นๆเช่นรายการซื้อสินค้ากับรายการเจ้าหนี้การค้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดจากการเปรียบเทียบข้อมูลนั้นเราอาจจะใช้วิธีอัตราส่วนทางการเงินก็ได้นะครับเพื่อหาข้อมูลหรือเหตุผลในการสนับสนุนมีสัดเป็นส่วนและก็สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องมือตัวที่2ครับก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับโดยหลักการนะครับง่ายๆมากเลยก็คือว่าในการวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยนะครับเราจะมีการกำหนดปีที่เป็นปีฐานครับกรณีที่นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติของกิจการเรามักจะมีการกำหนดในปีนั้นให้เป็นปีฐานนะครับแล้วก็เอาสถานการณ์จริงในปัจจุบันนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับปีฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการที่เราเอาตัวเลขปีปัจจุบันนะครับที่ออดิเตอร์ตรวจไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติของปีปกติที่กิจการนั้นดำเนินธุรกิจนะครับไปตามธรรมชาตินะครับสำหรับต่อมาครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับในแนวดิ่งก็คือการวิเคราะห์ในภาพรวมครับว่าเช่นสินทรัพย์รวมนะครับรายการใดในสัดส่วนของสินทรัพย์รวมนั้นสูงที่สุดโดยปกติแล้วนะครับรายการที่จะเป็นยอดสูงที่สุดในบรรดาสินทรัพย์รวมเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้กิจการนั้นมีมูลค่าความแข็งแกร่งของตัวเลขในฐานะการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับหรือบางกิจการนะครับอาจจะไม่มีในส่วนของที่ดินอาคารแล้วก็อุปกรณ์นะครับซึ่งก็อาจจะมีในประเด็นหรือว่าพอยต์อื่นนะครับเช่นอาจจะมีในเรื่องของบัญชีเงินลงทุนนะครับที่มีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ในแนวดิ่งเนี่ยก็จะทำให้เราทราบว่าสัดส่วนของสินทรัพย์หรือสัดส่วนของหนี้สินนั้นเราไปพิจารณาในส่วนไหนเยอะที่สุดนะครับในหน้าของงบการเงินก็จะทำให้เรานั้นดูง่ายขึ้นและมีความเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อนำมาการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างข้อมูลนะครับปีปัจจุบันกับปีฐานที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่4ครับเขาบอกว่าในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นสุดท้ายนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจริงในปีปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งปีก่อนนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงปีฐานก็ได้นะครับแต่อาจจะหมายถึงปีที่แล้วที่ได้เพิ่งผ่านการดำเนินงานมาหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการเปรียบเทียบนะครับจากข้อมูลในเดือนก่อนนะครับหรือ6เดือนแรกของปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อนนะครับหรือว่างวดบัญชีก่อนนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องมือตัวที่5บ้างนะครับเครื่องมือตัวที่5นั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบครับโดยนำเอาข้อมูลจริงนะครับไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กิจการนั้นได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางนะครับของตัวเลขต่างๆว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการหรือไม่อย่างไรนะครับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญแล้วไม่เป็นไปตามแผนที่กิจการกำหนดไว้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในการตรวจสอบในตัวเลขนั้นมันเกิดข้อผิดพลาดหรือประเด็นในการทุจริตอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบข้อมูลกับงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเห็นภาพในบริบทว่ากิจการนั้นได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นสุดท้ายนะครับโดยใช้เครื่องมือนี้ครับคือการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับกับค่าคาดหวังของผู้สอบบัญชีซึ่งในการเปรียบเทียบข้อมูลกับค่าคาดหวังของผู้สอบบัญชีนั้นเป็นการประเมินนะครับโดยผู้สอบบัญชีเองผู้สอบบัญชีเนี่ยจะอาศัยเรื่องของการกำหนด expectation นะครับ analysis หรือว่า expectation auditing ก็คือ auditor เนี่ยจะอาศัยประสบการณ์ในการตรวจสอบของธุรกิจนี้จากที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการใช้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆจากแหล่งลูกค้าด้วยประกอบในการพิจารณานะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น working paper นะครับหรือว่ากระดาษทำการเดิมที่ auditor เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเอามากำหนดในเรื่องของค่าคาดหวังนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากลูกค้าเนี่ยนำไปเปรียบเทียบ

ทียบกับค่าของผู้สอบบัญชีนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงว่ากรณีที่นะครับค่าคาดหวังนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงของกิจการลูกค้าที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ากิจการนั้นไม่ได้มีการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้นะครับหรือว่าอาจจะมีการดำเนินการที่กำหนดไว้นั่นแหละแต่อาจจะเกิดจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมนะครับภายนอกที่ทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้มีการวางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทางออดิเตอร์เพื่อทำการสรุปในภาพรวมจากกระบวนการในการตรวจสอบทั้งหมดว่าแท้ที่จริงแล้วออดิเตอร์ทราบจริงๆใช่ไหมว่ากิจการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอะไรบ้างและมีรายการอะไรบ้างที่ออดิเตอร์อาจจะไม่ได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็มาพิจารณาในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในการตรวจสอบวิเคราะห์เปรียบเทียบนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับจากการที่เรานั้นได้มีการปรับปรุงรายการนะครับหรือว่าได้มีการจัดประเภทรายการใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนครับการปรับปรุงรายการมักจะมีการกระทบต่อตัวเลขนะครับในตอนที่เรานั้นได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเราก็จะมีการอ้างอิงข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าในบุลเลต ที่3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเบนช์มาร์กหรือว่าข้อมูลอ้างอิงเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็จะมีหลายข้อมูลอ้างอิงที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความมีสาระสำคัญนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์ทอมก็ยกตัวอย่างเช่นกำไรก่อนภาษีนะครับซึ่งเราก็มองว่าผู้ใช้งบโดยส่วนใหญ่นั้นเวลาเรามีการพิจารณาในแง่ของงบการเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะอ้างอิงหรือว่าดูจากตัวกำไรก่อนภาษีนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มักจะใช้คำว่า pre-taxนั่นเองนะครับหรือบางกิจการนะครับเราอาจจะมีการให้โฟกัสไปที่ในเรื่องของรายได้รวมนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ข้อมูลในการอ้างอิงของการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญเนี่ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของรายได้รวมเป็นตัวพิจารณาก็ได้นะครับและตัวอย่างสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในแง่ของสินทรัพย์รวมครับนะครับเพราะว่าสินทรัพย์รวมนั้นอาจจะเกิดจากกรณีที่กิจการนั้นอาจจะไม่มีผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ให้ความสนใจในส่วนของสินทรัพย์รวมเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่กิจการนั้นไม่ได้ดำเนินธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอ้างอิงสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ทอมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการปรับปรุงหรือว่าจากการจัดประเภทรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวเนี่ยที่ใช้ในการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยเวลาเราพิจารณาระดับความมีสาระสำคัญใหม่หลังจากปรับปรุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญที่ผ่านมานั้นนะครับเราสามารถที่จะกำหนดวางแผนกระบวนการในการตรวจสอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเบนช์มาร์กที่มีค่าเป็นปัจจุบันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดครับในเรื่องของการพิจารณาระดับค่าความมีสาระสำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการทบทวนนะครับแล้วก็ปรับระดับนะครับค่าความมีสาระสำคัญเนี่ยให้สอดคล้องนะครับกับรายการหรือว่าข้อมูลนะครับที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงในการกำหนดว่ารายการไหนจะถูกตรวจสอบนะครับรายการไหนจะถูกนำมาพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงมีส่วนที่จะต้องมาพิจารณานะครับเมื่อเรานั้นได้มีการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีเนี่ยได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหนังสือรองของผู้บริหารกันบ้างนะครับจากที่บอกไปนะครับว่าเมื่อเรามีการเสร็จสิ้นในกระบวนการของการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือหนังสือรับรองของผู้บริหารซึ่งจากคำนิยามนะครับที่อาจารย์ทอมได้นำเสนอก็คือว่าคำนิยามของหนังสือรับรองผู้บริหารเนี่ยมันก็คือคำรับรองนะครับซึ่งคำรับรองเนี้ยมันเป็นคำรับรองที่เป็นในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะได้รับหนังสือรับรองตัวเนี้ยนะครับจากผู้บริหารเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าข้อมูลต่างๆที่ทางผู้บริหารนั้นได้มีการส่งมอบนะครับและให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาก็ดีหรือว่าด้วยเอกสารต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆเนี่ยที่ได้มีการให้เนี่ย
นะเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับหรืออาจจะเกิดบริบทที่ว่าการให้ข้อมูลนั้นมีการผิดพลาดซึ่งก็ได้รับ

การแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองเนี่ยจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ใช้ในการ reference หรืออ้างอิงว่าหนังสือหรือข้อมูลต่างๆที่เราได้รับจากผู้บริหารนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของหนังสือรับรองของผู้บริหารเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่ออดิเตอร์นะครับที่เราได้มีการตรวจสอบไปนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการขอหนังสือตัวนี้นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับหนังสือรับรองของผู้บริหารนั้นเนี่ยเราควรได้มาณวันเดียวกันกับวันที่เรานั้นได้มีการพิจารณาตรวจสอบงบการเงินในวันสุดท้ายนะครับเช่นเรามีการเซ็นหน้ารายงานของผู้สอบเนี่ยครับลงวันที่20 มกราคม 2567เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นของหนังสือรับรองของผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะลงนามในวันที่เดียวกันก็คือวันที่20 มกราคม 2567เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองของผู้บริหารจึงเป็นเครื่องมือนะครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้เรามานั้นเนี่ยมีความถูกต้องครบถ้วนและก็เป็นการการันตีว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ให้เรามานั้นมีความถูกต้องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของการขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารนั่นเองนะครับสำหรับในกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนของการที่จะเสร็จสิ้นในกระบวนการในการตรวจสอบก็คือกระบวนการในการสื่อสารครับเพราะว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลตัวนี้นะครับไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการนั่นเองดังนั้นเนี่ยออดิเตอร์เนี่ยจะต้องมีการรับทราบครับว่าการสื่อสารนะครับข้อมูลไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลนั้นเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการสื่อสารไปยังหน่วยงานใดบ้างโดยปกติแล้วนะครับในเรื่องของงบการเงินตลอดจนรวมไปจนถึงเรื่องของหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆนั้นก็อาจจะหมายถึงกรมสรรพากรก็ได้นะครับหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้หรือแม้แต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริบทของบริษัทนั้นเนี่ยนะครับเป็นบริษัทในกลุ่มไหนเช่นบริษัทที่อยู่ภายใต้ NPAEนะครับก็คืออยู่ในส่วนของมาตรฐานการบัญชีชุดเล็กนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่กิจการนั้นเป็นการใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสื่อสารของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ในบริบทว่าจริงๆแล้วกิจการนั้นนะครับมีการจัดทำงบการเงินนั้นในรูปแบบของ NPAE หรือว่า PAE นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องนำมาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับงบการเงินเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการพิจารณาว่าท้ายที่สุดแล้วงบการเงินที่เราตรวจสอบนั้นเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กนะครับเพราะว่าการสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนั้นก็มีข้อมูลแตกต่างกันเช่นกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในหัวข้อสุดท้ายครับของวันนี้ซึ่งหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นั้นจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการเสร็จสิ้นการตรวจสอบนั่นหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยได้มีการเสนอรายการปรับปรุงต่างๆเนี่ยให้กับผู้บริหารแล้วรวมไปจนถึงการเสนอรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของกิจการนะครับรวมไปจนถึงมีการขอหนังสือรับรองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารการปรับค่าระดับความมีสาระสำคัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อมาเราก็ควรอาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของข้อเท็จจริงครับที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบนะครับก่อนที่จะนำงบการเงินนั้นออกเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกดังนั้นเนี่ยเน้นย้ำเลยนะครับว่ากรณีที่ผู้สอบบัญชีเนี่ยได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยออดิเตอร์ต้องมีการแน่ใจได้ว่าข้อมูลจากการที่ตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยที่เราได้มีการนำเสนอหน้ารายงานไปนั้นเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราจะต้องมีการย้ำหรือตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนึงหรือไม่นะครับแต่กรณีที่เรามีการพิจารณาแล้วว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้มีการนำเสนอไปนั้นเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือรายการต่างๆที่เราได้มีการปรับปรุงนะครับเราก็ควรที่จะมีการอัปเดตข้อมูลนั้นลงไปในงบการเงินหรือว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้นะครับมันก็อาจจะมีเคสที่ว่ากรณีที่กิจการเนี่ยมีการออกหน้ารายงบการเงินแล้วก็หน้ารายงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยมีสถานการณ์นะครับบางอย่างที่ทำให้เรารับทราบว่างบการเงินที่มีอยู่ณปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องแล้วก็เป็นปัจจุบัน
นะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าต้องแก้ไขงบการเงินที่เรานั้นได้แสดงความเห็นไปแล้วนั้นสามารถกระทำได้หรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีการดึงกลับมานะครับแล้วก็แก้ไขงบการเงินนั้นให้มีความสอดคล้องกับงบการเงินใหม่ภายใต้สถานการณ์หรือหลักฐานที่เราได้รับมาเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนี้ครับอาจกระบวนการในการสอบถามนะครับผู้บริหารว่าเอ๊ะหลังจากที่เรานั้นเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลไปเนี่ยนะครับเรามีการพบข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงบางประการเนี่ยที่เรามองว่างบการเงินที่ได้ออกไปแล้วนั้นเนี่ยมีผลกระทบนะครับเราควรจะต้องมีการนำกลับมาซึ่งกระบวนการในการสอบถามนั้นจะเป็นการเน้นย้ำหรือตอกย้ำอีกทีนึงครับว่าข้อมาที่จะระบุแล้วก็บอกได้นะครับว่าข้อเท็จจริงที่เกิดจากผู้สอบบัญชีนั้นมีอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องย้ำเตือนอีกสักนิดนึงว่าในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยประเด็นข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้มีสาระสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวนี้ออดิเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีการเขียนนะครับข้อมูลดังกล่าวนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าเฮ้ยให้เราเนี่ยระวังในประเด็นการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับในปีถัดไปเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดเลยนะครับของกระบวนการในการพิจารณาในเรื่องของข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยการที่เรากำหนดเนี่ยว่ามีรายการอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าลูกค้าไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีปัจจุบันนะครับการที่เราโน้ตบันทึกไว้ในกระดาษทำการก็จะเป็นข้อควรระวังแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในกระบวนการการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูต่อมาก็คือว่าหลังจากที่เรานั้นได้มีการตรวจสอบที่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราได้มีการโยกย้ายจากจ็อบของออฟฟิศนะครับกลับมาอยู่ในส่วนของบริษัทของเราเนี่ยกระบวนการในการตบไฟล์ครับกระบวนการในการตบไฟล์ก็คือการที่เรามาพิจารณาว่าเอ๊หลังจากที่เรานั้นได้เสร็จสิ้นจากจ็อบมาแล้วเนี่ยมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรที่เรานั้นยังได้รับข้อมูลมาไม่ครบหรือถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับเราต้องมีการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการรวบรวมนะครับแฟ้มงานการตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับว่ามีจุดไหนที่มีเออร์เลอร์หรือข้อบกพร่องใดๆนะครับหรือมีประเด็นรายการไหนที่เราพิจารณาแล้วว่ายังไม่รับการแก้ไขนะครับหรือเรายังไม่รับหลักฐานจากผู้สอบบัญชีนะครับเราก็จะมีการรวบรวมแล้วก็มีการเช็คแฟ้มนะครับของการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการของTSQM 1นะครับที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการระบุชัดเจนแล้วครับว่าเมื่อกิจการนั้นเนี่ยได้ผ่านกระบวนการนะครับในการตรวจสอบเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับหน้าที่สำคัญเลยที่ทางออดิเตอร์เนี่ยต้องพิจารณาคือว่าตัวกระดาษทำการที่ดำเนินการจัดทำเนี่ยนะครับออดิเตอร์เนี่ยจะต้องดำเนินการนะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับอันนี้เน้นนะครับก็คือเราจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก60วันตรงนี้ไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีการแก้ไขหรือข้อมูลต่างๆลงไปใน working paper ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้มีการเขาเรียกว่า archive file นะครับก็คือเป็นการปิดระบบนะครับของการจัดเก็บหลักฐานของการตรวจสอบของจ็อบไลน์นี้นะครับนอกจากนี้นะครับเอกสารต่างๆที่เราได้มีการบันทึกไว้นะครับหรือว่ามีการถ่ายสำเนาเก็บไว้ในส่วนของแฟ้มกระดาษทำการนะครับเขาบอกว่าในประเด็นนี้กิจการเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าเก็บไว้อย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับซึ่งเราดูจากตรงนี้แล้วเราก็จะพบว่าหลักฐานต่างๆที่เรามีการจัดเก็บเนี่ยมันก็จะต้องมีการเก็บให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชีนะครับ2543ซึ่งจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าตัวเอกสารหลักฐานต่างๆของทางบัญชีเนี่ยควรเก็บเป็นอย่างน้อย10ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในแง่บริบทของกฎหมายนะครับที่มีการกำหนดไว้เพื่อให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะมีการรวบรวมแฟ้มนะครับในงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าในการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบนะครับแม้ว่ากระบวนการนะครับในการรวบรวมหลักฐานนั้นจะสิ้นสุดแล้วก็ตามเนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะสิ่งที่เราได้ข้อมูลวันนั้นเนี่ยนะครับเรามีการเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้านะครับหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เราได้มีการเปลี่ยนแทนเป็นข้อมูลอัปเดตเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของกระบวนการนะครับในการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีซึ่งณจุดตรงนี้ครับเราจะต้องมีการลงลายมือชื่อซึ่งปรากฏ
อยู่ในส่วนของหน้ารายงานของผู้สอบและยืนยันในระบบของสภาวิชาชีพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในกระบวนการในการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบเนี่ยอาจารย์จะให้ความสำคัญตั้งแต่หนึ่งคือกระบวนการในการจัดเก็บนะครับเอกสาร

ที่เกิดจากหลักฐานต่างๆที่ออดิเตอร์นั้นได้มีการจัดเก็บมาซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีตั้งแต่ต้นนะครับว่าในกระบวนการในการจัดเก็บหลักฐานหรือเอกสารเนี่ยเราจะต้องจัดเก็บนะครับให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งตรงนี้อาจารย์เย็นแล้วว่าจะต้องมีความสอดคล้องกับตัวพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2528นั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเนี่ยในบางกิจการนะครับก็อาจจะมีการเรียบเรียงแล้วก็จัดลำดับตามรหัสตัวอักษรนะครับหรือว่าตัวเลขนะครับของจ็อบที่เรามีทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีจ็อบลูกค้าทั้งหมด150รายนะครับในการจัดลำดับหรือว่าจัดเรื่องราวของกระบวนการในการตรวจสอบก็ควรจะมีการแยกสัดส่วนนะครับอย่างชัดเจนว่าในส่วนไหนนั้นเป็นส่วนที่ออดิเตอร์นั้นได้ทำการตรวจสอบไปแล้วนะครับและมีรหัสลูกค้ารายไหนบ้างที่เราได้มีการตรวจสอบแล้วมีรายการไหนที่ยังไม่รับเพิ่มเติมไหมนะครับเราจะต้องมีการจัดลำดับมีการสอบทานข้อมูลต่างๆที่เราเนี่ยได้รับมานะครับต่อมาครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการรีเช็คเรื่องของการลงลายมือชื่อนะครับอย่างที่บอกในกระบวนการนะครับหลังจากที่เราได้มีการทำ working paper เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมีการยืนยันชื่อต่างๆเนี่ยลงไปในระบบของสภาวิชาชีพเพื่อเป็นการการันตีว่าจ็อบนี้เนี่ยเราได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็สภาเนี่ยก็จะได้รับรู้เป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้นว่าในแต่ละปีเนี่ยกิจการเนี่ยได้มีการตรวจสอบรายการบัญชีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจุดบุลเลตต่างๆที่แสดงอยู่ในหน้าจอนี้นะครับมีประมาณ4บุลเลตจึงเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้กระบวนการนะครับในการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนของการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับสำหรับการเสร็จสิ้นการตรวจสอบเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ประมาณอีก5ขั้นตอนนะครับซึ่งใน5ขั้นตอนนี้ก็จะเป็น5ขั้นตอนที่สำคัญนะครับเรามาดูขั้นตอนที่3กันก่อนเลยขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการแจ้งยืนยันรายชื่อกิจการนะครับที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้ลงลายมือชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติกระบวนการนะครับในการแจ้งชื่อของสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเราจะมีการแจ้งตั้งแต่แรกครับก่อนที่เราจะมีการตรวจสอบนะครับเพื่อเป็นการแจ้งในระบบว่าณตอนนี้นะเราได้มีการรับงานสอบบัญชีของบริษัทกขคจำกัดนะครับและเมื่อผ่านกระบวนการในการตรวจสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมีการแจ้งนะครับยืนยันในระบบกิจการที่เรานั้นได้ลงมือชื่อก็เท่ากับว่าเราต้องมีการยืนยันในระบบตั้งแต่สเต็ปที่1คือตอนแจ้งข้อมูลนะครับกับสเต็ปสุดท้ายครับเป็นการแจ้งยืนยันเมื่อเราได้มีการลงนามนะครับในหนังสือในงบการเงินนะครับในสิ่งที่เราได้ตรวจสอบซึ่งสภาเนี่ยก็จะมีการกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนนะครับเช่นถ้าเป็นงบการเงินปกติที่เราตรวจเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆปีนะครับเขาบอกว่ากรณีที่เราจะลงนามนะครับอย่างเช่นเราจะลงนาม31ธันวาคม66นะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการแจ้งยืนยันเนี่ยก็ควรจะทำให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30มิถุนายน65นั่นเองนะครับอาจารย์ทอมพูดใหม่อีกครั้งนะครับกรณีที่เรานั้นเนี่ยมีการตรวจสอบนะครับงบการเงินนะครับซึ่งตรงกับวันที่31ธันวาคม2566ดังนั้นกระบวนการในการยืนยันนะครับในการแจ้งข้อมูลว่าเราจะมีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทกขคจำกัดนะซึ่งสิ้นสุดวันที่30นะครับ31เดือน12 2566เราก็ต้องมีการแจ้งนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบของงบการเงินนี้ภายในวันที่30นะครับมิถุนายน2565และหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีการลงนามกับตัวงบการเงินของกขคเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นกระบวนการที่3นั่นเองนะครับสำหรับในขั้นตอนที่4ในขั้นตอนที่4นั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการประเมิน performance evaluation นะครับ performance evaluation ตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงในเรื่องของการประเมินผลของการปฏิบัติงานครับซึ่งในจุดของการประเมินผลนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการรีเช็คข้อมูลครับว่ากระดาษทำการต่างๆที่พนักงานของเราเนี่ยได้มีการจัดทำขึ้นเนี่ยนะมีการปรับปรุงมีการพัฒนาตัวเนื้อหาของข้อมูลเนี่ยเป็นไปปัจจุบันหรือไม่นะครับหรือมีบางอย่างที่ข้อมูลนั้นยังไม่ถูกต้อง 100% นะครับก็ต้องมีการผลการปฏิบัติงานของเขารวมไปจนถึงการเขาเรียกว่าขอความคิดเห็นนะครับจากลูกค้าว่าทีมของเรานั้นที่เราได้ทำการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยในงบการเงินเนี่ยทีมของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนที่5
ขั้นตอนที่5นั้นก็จะเป็นกระบวนการในการรวบรวมครับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกค้านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทีมออดิเตอร์นั้นมีความพร้อมนะครับเข้าไปเนี่ยเราจะตรวจสอบเอกสารได้เลยได้ทันทีนะครับแต่บางครั้งอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่าออดิเตอร์เองนั้นเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่ารวบรวมนะครับข้อมูลต่างๆที่ได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกระบวนการในการทำงานของพนักงานในออดิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็ขอความคิดเห็นจากลูกค้าลูกค้าก็จะมีการบอกแล้วก็ให้ข้อมูลมาเราจะได้นำในจุดตรงนี้เนี่ยมาประเมินแล้วก็พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกค้าได้นะครับในภาพรวมทั้งหมดคราวนี้ในขั้นตอนที่5บ้างขั้นตอนที่5นั้นเป็นการรวบรวมการประเมินผลงานประจำปีนะครับจากลูกค้าคราวนี้ข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการให้ลูกค้านั้นทำเป็นข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าอยากจะให้เรานั้นมีการปรับปรุงกระบวนการในการสอบบัญชีอย่างไรบ้างนะครับรวมไปจนถึงวิธีการหรือการสื่อสารให้พนักงานของเขาเนี่ยรับทราบนะครับรวมไปจนถึงทีมงานของออดิเตอร์เองเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อมีการปรับทัศนคติรวมไปจนถึงในเรื่องของปรับกระบวนการทำงานให้การทำงานนั้นเกิดขึ้นไปได้นะครับอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามนโยบายที่เรานั้นได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการรวบรวมและการประเมินผลนะครับงานประจำปีของลูกค้าที่เราได้ทำนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจประเมินเพราะว่าเมื่อถึงปีถัดไปเนี่ยเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับในกระบวนการของการตรวจสอบต่อไปได้นะครับสำหรับในส่วนของลำดับที่6ครับเขาบอกว่าเมื่อเรามีการตรวจสอบเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับหน้าที่สำคัญต่อมาเลยคือเราจะต้องมีการสื่อสารนะครับกับลูกค้าถึงเกี่ยวกับการแต่งตั้งนะว่าเอ๊ะเขาจะมีการติดต่อเราหรือทาบทามเราเนี่ยให้เป็นผู้สอบบัญชีในปีต่อๆไปหรือไม่อย่างไรซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนะครับในกระบวนการของการสอบบัญชีก็มักจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องออกไปในแต่ละปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการสื่อสารนั้นบางครั้งอาจจะมีการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับกับพนักงานแล้วก็ผู้บริหารของลูกค้าที่เราได้ทำการตรวจสอบนะครับเพื่อเป็นข้อมูลครับว่าในกระบวนการในการสื่อสารนะครับให้ได้ข้อมูลว่าเอ๊ะปีหน้านั้นเรายังคงได้ตรวจในตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้มีการวางแผนพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นของการตรวจสอบในรอบปีใหม่ๆเราจะได้วางแผนบอกได้ครับว่าปีหน้านั้นในกระบวนการในการตรวจสอบนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปไหมซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับมันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่สภาพแวดล้อมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมีการประกอบธุรกิจประเภทใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการขยายหรือว่ามีการลงทุนนะครับในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้ออดิเตอร์นั้นสามารถนำไปประยุกต์แล้วก็นำไปเป็นกระบวนการในการวางแผนครั้งต่อไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่6ครับสำหรับข้อสุดท้ายครับเมื่อเราได้มีการทำการตรวจสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วมีการยืนยันนะครับมีการสื่อสารไปยังลูกค้าแล้วเราจะต้องมีการแจ้งรายชื่อของกิจการครับที่คาดว่าจะต้องมีการลงลายมือชื่อหรือรับงานตรวจในปีต่อไปได้เลยนะครับซึ่งโดยธรรมชาตินะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ทอมเนี่ยกำลังจะเซ็นงบการเงินนะครับ31 ธันวา 2567นะครับซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์ทอมจะต้องมีการแจ้งยืนยันนะครับภายในวันที่30 มิถุนา 2567นั่นเองเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการแจ้งยืนยันกิจการที่คาดว่าจะต้องลงลายมือชื่อในปีปัจจุบันหรือปีถัดไปนั้นจะต้องให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 มิถุนาของแต่ละปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่อาจารย์ทอมพูดมาตั้งแต่ต้นคาบจนถึงณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ออดิเตอร์นั้นต้องมีการสรุปผลกับว่าเรามีรายการปรับปรุงที่จำเป็นหรือไม่หรือมีรายการอะไรที่เราต้องมีการจัดประเภทรายการใหม่นะครับรวมไปถึงการพูดคุยและการประเมินผลนะครับจากการปฏิบัติงานของลูกค้านั่นเองนะครับและสำหรับในครั้งหน้าครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับว่าในเรื่องของหลักการเขียนรายงานนั้นควรจะต้องมีคำแนะนำดีๆนะครับมีการเขียนในรูปแบบใดเนี่ยเราค่อยพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเสร็จสิ้นนะครับงานตรวจสอบบัญชีก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อาจารย์นิพนธ์เก่นกมลนะครับสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง

10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: お。
1: การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ

ร้อยครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแส DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนานะคะจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะในตอนธุรกิจร้านอาหารตอนที่1ค่ะธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะเพราะว่าเราอยากมีอาชีพอิสระเวลาอาจารย์กิ๊กถามน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่าลูกศิษย์ที่เราสอนเนี่ยเขามักจะบอกเลยว่าอยากเปิดร้านอาหารอยากเปิดคาเฟ่นะคะเด็กๆทางบ้านถ้าใครสนใจธุรกิจประเภทนี้ห้ามพลาดตอนนี้เด็ดขาดค่ะเพราะเราได้ผู้เชี่ยวชาญจากซีเนียร์ซอฟนะคะพี่ปืนนะคะมาบรรยายให้กับเราในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยขอให้พี่

0: วให้กับน้องๆทางบ้านหน่อยนะคะ
1: สวัสดีน้องๆทางบ้านทุกท่านนะครับพี่ชื่อว่าพี่ปืนนะครับสิปนนท์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ซีเนียร์ซอฟต์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสนะครับในการมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่พบเจอกับธุรกิจอาหารมานะครับ
0: ค่ะธุรกิจร้านอาหารนะคะจะใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการช่วยบริหารจัดการได้อย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเชิญน้องๆทางบ้านรับฟังการบรรยายของพี่ปืนได้เลยค่ะ
1: ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เนื้อหาในหัวข้อถัดไปนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้ที่มาที่ไปของนวัตกรรมกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนวัตกรรมที่เกี่ยวกับร้านอาหารกันนะครับหัวข้อที่เรานำมาแชร์ในวันนี้นะครับนำมาให้ความรู้นำมาข้อมูลต่างๆมาให้ดูเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆเลยคือ7หัวข้อนะครับซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเนื้อหาสาระความรู้จัดเต็มแน่นอนนะครับโดยหัวข้อที่1นะครับก็คือจะพาไปรู้จักกับประเภทของร้านอาหารนะครับหัวข้อที่2กระบวนการของธุรกิจร้านอาหารหัวข้อที่3ทำไมร้านอาหารที่ขายดีถึงขาดทุนนะครับแล้วก็จะพาเข้าสู่นวัตกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูภาพรวมนะครับว่าภาพรวมของนวัตกรรมทุกอย่างแล้วเนี่ยเวลามันมาใช้งานจริงๆในร้านอาหาร1ร้านเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับรับอีกอย่างนึงก็คือว่าหัวข้อที่เลือกมาในวันนี้นะครับเมื่อเราฟังเรียบร้อยแล้วเวลาเรากลับไปใช้บริการร้านอาหารเนี่ยเราจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับจากเราที่เคยไปแค่นั่งใช้บริการเราจะเข้าใจกระบวนการหน้าบ้านหลังบ้านของร้านอาหารทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในหัวข้อที่1นะครับก็คือประเภทของธุรกิจร้านอาหารหลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกหัวข้อนี้มานะครับเพราะมันเกี่ยวกับนวัตกรรมทำไมเราต้องมารู้จักประเภทด้วยบอกเลยว่ามันเกี่ยวนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มความสะดวกสบายในการทำอะไรบางอย่างนะครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจร้านอาหารนะครับที่มีหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนการทำงานรวมถึงความต้องการที่แตกต่างกันด้วยนั่นเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นะครับหัวข้อที่1นะครับทุกวันนี้นะครับเวลาเราไปใช้บริการร้านอาหารหรือว่าพบเจอร้านอาหารเนี่ยเราจะเจอร้านในรูปแบบที่หลากหลายเลยร้านภัตตาคารร้านบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะร้านกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ในทางทฤษฎีเลยครับเราสามารถแบ่งร้านอาหารเหล่านี้ออกได้เป็น2ประเภทนะครับสำหรับประเภทที่1เนี่ยก็คือร้านอาหารประเภทฟู้ดเซอร์วิสนะครับหรือเรียกง่ายๆคือร้านที่พนักงานคอยให้บริการเราในทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็รูปแบบที่2ร้านอาหารรูปแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะครับหรือร้านที่ลูกค้าเนี่ยต้องบริการตัวเองนะครับถามว่าทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับเผื่อว่าวันนึงเราคิดที่จะทำธุรกิจร้านอาหารขึ้นมาเราจะตัดสินใจเป็นร้านอาหารรูปแบบไหนบอกคร่าวๆก่อนเลยก็คือว่าร้านอาหารประเภทฟู้ดเซอร์วิสนะครับจะมีกระบวนการทำงานที่มากกว่านะครับต้องใช้พนักงานเยอะกว่านะครับรวมถึงการบริการต้องดีกว่านะครับในส่วนของฝั่งเซลฟ์เซอร์วิสเองเนี่ยจะเป็นการบริการที่รวดเร็วนะครับต้นทุนด้านพนักงานกระบวนการจะน้อยกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่เราพอรู้จัก2ประเภทของร้านอาหารแล้วเราไปจอดลึกกันในส่วนของร้านอาหารประเภทฟู้ดเซอร์วิสนะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าฟู้ดเซอร์วิสพนักงานบริการอย่างเต็มที่เลยนะครับถามว่าบริการอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราเข้าไปร้านอาหารสักหนึ่งร้านเนี่ยเราจะเจอตั้งแต่พนักงานต้อนรับนะครับพาเราไปนั่งยังโต๊ะนะครับหยิบเมนูมาให้รับออเดอร์เรานะครับเมื่อเราทานเสร็จเรียบร้อยเราแค่ยกมือบอกว่าเช็คบิลพนักงานจะมาเก็บเงินเราถึงโต๊ะนะครับนั่นแหละครับคือร้านอาหารประเภทฟู้ดเซอร์วิสนั่นหมายความว่าลูกค้านั่งอยู่เฉยๆรับประทานอยู่ที่โต๊ะและกลับบ้านนะครับแต่เมื่อมันเป็นฟู้ดเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการต่างๆมันเยอะมากนะครับต้นทุนการอบรมพนักงานการดูแลความสะอาดนะครับระบบห้องครัวต่างๆแล้วเนี่ยร้านอาหารประเภทนี้ถึงมีเซอร์วิสชาร์จขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นต้นทุนในการดำเนินงานแล้วก็การพัฒนาร้านค้าให้ดีขึ้นหรือร้านอาหารนั่นเองนะครับสำหรับร้านอาหารประเภทที่2นะครับที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือร้านอาหารประเภทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับหรือว่าร้านอาหารที่ลูกค้าบริการตนเองร้านอาหารประเภทนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกเป็น3ระดับนะครับซึ่งเป็นระดับของการบริการตัวเองของลูกค้านะครับเลเวลที่1นะครับก็คือร้านอาหารในรูปแบบควิกเซอร์วิสนะครับเลเวลที่2ฮาร์ฟเซอร์วิสแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะครับก็คือฟูลเซลฟ์เซอร์วิสหรือว่าลูกค้าบริการตนเองอย่างมากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทำไมถึงแบ่งและร้านอาหารไหนบ้างที่ถูกจัดอยู่ในแต่ละเลเวลนะครับสำหรับร้านอาหารเซลฟ์เซอร์วิสในรูปแบบที่1ก็คือควิกเซอร์วิสร้านอาหารประเภทนี้ลูกค้าจะบริการตัวเองน้อยที่สุดในบรรดา3กลุ่มนะครับโดยร้านอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับร้านคาเฟ่ร้านชานมนะครับโดยเมื่อเวลาเราเข้าไปใช้บริการปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือเคาน์เตอร์แล้วก็มีพนัก

งานยืนอยู่ถูกต้องไหมครับโดยเมนูก็จะแปะอยู่บนหัวเราอยู่บนป้ายบิลบอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นเมนูนะครับโดยร้านอาหารประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารที่เขาจำหน่ายเนี่ยจะเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับคือลูกค้ารอไม่นานนะครับเข้าไปสั่งชำระเงินแล้วก็ไปยืนรอประมาณ 10-15 นาทีดังนั้นร้านอาหารประเภทนี้จะมีต้นทุนการทำงานและใช้พนักงานน้อยมากๆนะครับรวมถึงข้อดีอย่างนึงก็คือด้วยความที่เมนูมันตายตัวอยู่แล้วดังนั้นต้นทุนหรือว่าการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยจะง่ายมากกว่าอย่างยิ่งเลยนะครับเลเวลถัดไปนะครับของร้านอาหารเซลฟ์เซอร์วิสก็คือฮาร์ฟเซอร์วิสร้านอาหารประเภทนี้จะใกล้เคียงกับประเภทที่1นะครับแต่จะมีดีเทลบางอย่างหรือบางขั้นตอนที่แตกต่างกันนะครับอย่างร้านอาหารฮาร์ฟเซอร์วิสนะครับจะสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์หรือจะมาสั่งอาหารที่โต๊ะก็ได้ที่เหมือนกับฟูลเซอร์วิสนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะครับการชำระเงินเนี่ยจะถูกมาดำเนินการที่โต๊ะนะครับซึ่งการชำระเงินบริการที่โต๊ะเนี่ยลูกพนักงานเดินเข้ามาเก็บเงินที่โต๊ะก็จะช่วยลดต้นทุนในการทำงานและขั้นตอนบางอย่างลงไปได้นะครับคืออาจจะเอาพนักงานไปโฟกัสเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับร้านอาหารเซลฟ์เซอร์วิสที่ให้ลูกค้าบริการตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเดากันไม่ยากร้านอาหารประเภทนี้ก็คือร้านชาบูบุฟเฟ่ต์นั่นเองนะครับโดยร้านอาหารประเภทนี้เนี่ยเราจะต้องในฐานะลูกค้านะครับเราจะต้องเดินไปตักอาหารหยิบอาหารมาที่โต๊ะทำเองทุกอย่างนะครับนั่นหมายความว่าเราบริการตัวเองได้มากที่สุดนะครับร้านอาหารประเภทนี้พนักงานจะทำหน้าที่อะไรบ้างก็ดูแลความสะอาดภายในร้านนะครับคิดเงินจะคิดเงินที่โต๊ะเคาน์เตอร์แคชเชียร์หรือจุดต่างๆก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วคือลูกค้าต้องดำเนินการนำอาหารมาทานเองถึงโต๊ะนะครับทีนี้เมื่อเราพอเข้าใจภาพรวมของประเภทธุรกิจร้านอาหารไปแล้วเรามาดูกระบวนการต่างๆของธุรกิจร้านอาหารกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรูปแบบไหนจะเป็นฟู้ดเซอร์วิสหรือว่าเซลฟ์เซอร์วิสนะครับจะมีกระบวนการที่เหมือนกันนะครับกระบวนการหลักนะครับที่เหมือนกันนะครับกระบวนการหลักของธุรกิจร้านอาหารนะครับก่อนอื่นเลยร้านอาหารที่จะประสบความสำเร็จได้หรือมีลูกค้าและอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับแค่อาหารอร่อยพนักงานบริการดีนั้นไม่เพียงพอนะครับหลายร้านที่เราเจออาจจะบริการดีแต่อาหารไม่อร่อยก็อยู่ไม่รอดนะครับหรือเป็นร้านอาหารที่อาหารอร่อยแต่ระบบจัดการไม่ดีก็ไปไม่รอดเช่นกันดังนั้นต้องบาลานซ์ทั้ง2อย่างให้ดีนะครับโดยกระบวนการของธุรกิจร้านอาหารนะครับเราได้จำแนกออกมาเป็น4กระบวนการนะครับมองภาพง่ายๆเลยกระบวนการที่1นะครับซื้อวัตถุดิบเข้าร้านนะครับกระบวนการที่2นำวัตถุดิบนั้นมาประกอบอาหาร3ก็คือกระบวนการเสิร์ฟหรือทุกวันนี้นะครับมีบริการส่งด้วยเพราะเรื่องมีของเรื่อง delivery มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่4ก็คือกระบวนการชำระเงินนี่คือกระบวนการหลักที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรูปแบบไหนจะต้องมี4กระบวนการนี้นะครับทีนี้เราไปเจาะลึกกันในส่วนของกระบวนการที่1กันเลยนะครับกระบวนการที่1การซื้อวัตถุดิบเข้าร้านนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นธุรกิจร้านอาหารเล็กๆเราอาจจะไปจ่ายตลาดทุกเช้านะครับใช้เงินสดในการจับจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านใหญ่ๆนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้หรือทำนะครับเพราะว่าเราควรจะหันไปเลือกซื้อจากซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นๆ นะครับคือผู้ผลิตเนี่ยก็จะมาส่งเราถึงร้านเลยอีกอย่างนึงนะครับการทำเช่นนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับเครดิตด้วยนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องจ่ายเงินณเดี๋ยวนั้นอาจจะ15วันหรือ30วันตามตกลงนะครับการทำสิ่งนี้จะทำให้เงินสดหมุนเวียนภายในร้านมีมากขึ้นนะครับกระบวนการที่2นะครับการปรุงอาหารเหมือนจะง่ายนะครับก็คือใช้พ่อครัวปรุงแม่ครัวปรุงแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการกำหนดสูตรวัตถุดิบนะครับที่ต้องมีเป็นมาตรฐานไม่ใช่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับก็คือจะต้องมีเรียกว่ามีการกำหนดสูตรที่ตายตัวนะครับเพราะว่าการกำหนดสูตรเนี่ยจะทำให้เรารู้ข้อมูลบางอย่างนะครับว่าใน1จานเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่นะครับขายหมดแล้วเท่าไหร่เราต้องสั่งวัตถุดิบเท่าไหร่นะครับดังนั้นการกำหนดสูตรในขั้นตอนการปรุงอาหารเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะครับเมื่อปรุงเสร็จแล้วต่อไปจะมาถึงขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนึงที่แค่หยิบอาหารที่ทำเสร็จมาวางที่โต๊ะลูกค้าแต่มันมีกระบวนการมากไปกว่านั้นนะครับก็คือมันต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจดออเดอร์ต่างๆห้ามผิดพลาดนะครับการเสิร์ฟผิดโต๊ะการจดการอาหารผิดแล้วเอาไปเสิร์ฟลูกค้าลูกค้าบอกไม่ได้สั่งออเดอร์ตกหล่นนะครับทุกอย่างคือต้นทุนของธุรกิจทั้งนั้นนะครับอย่างนึงถ้าเรามีความผิดพลาดในเรื่องของการเสิร์ฟเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างนึงด้วยนะครับและในทุกวันนี้เนี่ยเมื่อมีการขายบนแพลตฟอร์มต่างๆหรือ delivery เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีเรื่องของ GP นะครับที่ร้านค้าจะต้องโดนหักไปด้วยดังนั้นการกำหนดราคาขายเนี่ยต้องมีการกันต้นทุนในส่วนนี้เอาไว้นะครับกระบวนการสุดท้ายของธุรกิจร้านอาหาร

รับเงินมาทอนเงินนะครับแต่ดีเทลความละเอียดเนี่ยตัวพนักงานหรือตัวร้านค้าจะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเงินที่เราจะเก็บลูกค้าเนี่ยมีความถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราเก็บเกินลืมให้ส่วนลดลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะไม่พอใจนะครับหรือว่าถ้าเราเก็บเงินขาดไปเยอะด้วยนะครับลืมคิดเซอร์วิสชาร์จลืมคิดแวตขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือต้นทุนของธุรกิจที่เสียไปนะครับเสียไปโต๊ะนึงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเสียหลายๆโต๊ะขึ้นมานั่นเป็นมูลค่ามหาศาลเลยนะครับที่เราจะต้องสูญเสียไปดังนั้นการชำระเงินเนี่ยถึงเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจมากมากนะครับทีนี้เมื่อเราพอมองภาพรวมของประเภทร้านอาหารออกรู้จักกระบวนการต่างๆถึงแม้ว่าจะทำทุกอย่างกระบวนการและอย่างถูกต้องแต่ทุกวันนี้เราก็อาจจะเคยพบที่ว่าร้านอาหารนึงขายดีมากเลยแต่อยู่ดีๆทำไมถึงปิดตัวไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านอาหารที่ขายดีถึงขาดทุนทีนี้เราจะพาไปดูเหตุผลกันหน่อยว่าที่เรารวบรวมมาเนี่ยตรงกับที่ท่านนักศึกษาทางบ้านหรือว่าผู้ชมเนี่ยนึกเอาไว้หรือเปล่านะครับเราไปดูเหตุผลในข้อแรกเลยไม่กำหนดสัดส่วนวัตถุดิบนะครับเรื่องสำคัญนะครับต้องกำหนดให้เป๊ะนะครับต้นทุนแต่ละจานเท่าไหร่เสิร์ฟไปเท่าไหร่วันนี้ใช้วัตถุดิบเท่าไหร่การกำหนดวัตถุดิบถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่ไม่ทำไม่ได้นะครับอันดับที่สองนะครับร้านอาหารบางร้านเนี่ยสามารถเลือกที่จะใช้วิธีการง่ายๆก็คือซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจากตลาดนะครับถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราเลือกเข้าซื้อตามซูเปอร์นะครับหนึ่งเลยวัตถุดิบอาจจะได้คุณภาพก็จริงนะครับแต่เรื่องของราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากประหยัดต้นทุนนะครับเราแนะนำให้ไปซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นอกจากที่เราจะสบายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเลือกช็อปซัพพลายเออร์เนี่ยจะมีมาตรฐานคุณภาพนะครับของวัตถุดิบที่ตรงตามที่เราต้องการนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปรับอาหารนะครับวัตถุดิบเขาจะมาส่งเราถึงที่อีกอย่างนึงเราจะได้เครดิตด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายในเงินสดนะครับอีกอย่างนึงดีกว่านั้นก็คือถ้าเราสั่งซื้อเยอะเนี่ยบางทีเราจะได้ส่วนลดได้ซ้ำนะครับอันนี้คือข้อถัดไปนะครับปัญหาคลาสสิกนะครับของร้านอาหารจริงๆคือของธุรกิจทุกอย่างนะครับที่ทำมาซื้อมาขายไปนะครับก็คือพนักงานแอบขโมยนะครับพนักงานแอบเป็นปัญหาที่เรียกว่าพบเจอกันอยู่เรื่อยไปนะครับทีนี้ถามว่ามันจะจัดการได้ยังไงกับพนักงานแอบขโมยวัตถุดิบออกไปกินเองกลับเอาไปใช้ที่บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาที่นี้คือแนะนำนะครับให้นำระบบซอฟต์แวร์มาใช้หรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยเอามาใช้ภายในร้านถามว่านวัตกรรมจะช่วยจับขโมยหรือป้องกันได้ยังไงนะครับจริงๆระบบเนี่ยจับขโมยไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือมันสามารถบอกข้อมูลเจ้าของร้านได้แบบชัดเจนว่าระบบเหลือวัตถุดิบเท่านี้แต่วัตถุดิบจริงๆที่อยู่ในหลังร้านเราหรือว่าตู้แช่ของเราเนี่ยครับมันน้อยกว่านะครับดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันน้อยเนี่ยเราต้องไปหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีระบบเนี่ยเราก็แค่รู้แค่ว่ามันน้อยตามจริงที่มันเห็นในภาพรวมของร้านค้าเรานะครับหัวข้อถัดไปนะครับของทำไมร้านอาหารถึงขาดทุนนะครับทีนี้เมื่อ2ข้อที่แล้วนะครับเราบอกว่าแนะนำให้ไปซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ไม่ใช่จากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดนะครับแต่เหตุผลต่อไปเนี่ยเราแนะนำก็คือการซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เจ้าเดียวเนี่ยไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับการทำธุรกิจไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีแผน1แผน2นะครับเช่นเดียวกันเวลาเราเลือกซัพพลายเออร์มาเป็นผู้ซัพพลายวัตถุดิบเนื้อสัตว์หรือผักต่างๆให้กับร้านเราเนี่ยเราไม่ควรเลือกเจ้าเดียวนะครับเพราะอะไรนะครับสมมุติว่าวันนึงราคาขึ้นวัตถุดิบเปลี่ยนไปหาวัตถุดิบไม่ได้และเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาของมาใช้จนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเราขายลูกค้าไม่ได้ถ้าเรามีปุ๊บเนี่ยเราสามารถหยิบซัพพลายเออร์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกใช้บริการตัวนี้เพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นเราต้องเตรียมแผนสำรองไว้อย่างถี่ถ้วนนะครับข้อสุดท้ายนะครับไม่มีระบบจัดการร้านที่ดีร้านอาหารทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่จะสวยงามใหญ่โตนะครับซึ่งการลงทุนการตกแต่งร้านเนี่ยใช้เงินทุนสูงมากนะครับผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยละเลยความสำคัญของระบบไปนะครับจริงๆระบบเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการตกแต่งร้านเลยนะครับดังนั้นเราอยากให้ผู้ประกอบการหรือ SME ทุกท่านนะครับหันมาให้ความสำคัญกับระบบเพราะระบบเนี่ยมันจะช่วยการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ดีขึ้นด้วยนะครับเซสชั่นที่4แล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือเราจะรู้กระบวนการเรารู้ปัญหาถามว่านวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนำมาแก้ปัญหาและปัญหาที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาแก้ไขหรือว่าหยุดปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจร้านอาหารและทำให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตัวของซอฟต์แวร์ POS นะครับหรือว่าระบบจัดการร้านอาหารนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในปัจจุบันเนี่ยครับมันคือเรื่องของเทคโนโลยี

นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยทำร้านอาหารมาหรือไม่เคยทำร้านอาหารนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับระบบที่เคยทันสมัยเมื่อในอดีตนะครับปัจจุบันอาจจะไม่ทันสมัยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตนะครับเทคโนโลยีของร้านอาหารหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาช่วยยกระดับร้านอาหารในปัจจุบันได้นะครับอย่างตัวถัดไปนะครับก็คือตัวของซอฟต์แวร์ระบบจัดการร้านอาหารนะครับถามว่าระบบจัดการร้านอาหารเนี่ยหรือว่า POS นะครับจะเรียกว่าระบบขายหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเขาเองย่อมาจากคำว่า point of sale นะครับหรือว่าจุดขายนั่นเองนะครับถ้าในที่นี้มีใครเคยรู้จักตัวซอฟต์แวร์ POS ไหมครับว่ามันคืออะไรมันหน้าตายังไงแล้วมีเพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเคยได้ยินชื่อของมันเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราบอกได้เลยว่าตัวระบบซอฟต์แวร์ POS เนี่ยครับเราเคยพบเคยเจอกันอย่างแน่นอนนะครับถามว่าเคยเจอที่ไหนที่ไหนนะครับตัวซอฟต์แวร์ POS เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่จุดแคชเชียร์ของร้านค้าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตั้งๆขึ้นมาเลยนะครับนั่นแหละครับคือซอฟต์แวร์ POS ซึ่งหลายท่านเนี่ยจะมองว่ามันก็คือแค่เครื่องคิดเงินหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันเหมือนกับสมองหรือว่าหัวใจของธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับร้านอาหารของเราจะอยู่ในนี้ซึ่งตัวระบบเองนอกจากจะทำบันทึกการขายออกใบเสร็จได้แล้วเนี่ยตัวระบบจะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เจ้าของร้านสามารถนำมาใช้บริหารจัดการร้านได้นะครับมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราไม่ต้องคอยดูแลร้านเองทุกวันเราสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ไปทำการตลาดไปทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายไปคิดแผนนู่นแผนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเซตระบบขึ้นมาแล้วให้ระบบเนี่ยช่วยบริหารจัดการร้านของเรานะครับแล้วถัดไปนะครับเราไปเจาะลึกฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่สามารถช่วยจัดการร้านอาหารได้นะครับของตัวระบบ POS นะครับโดยส่วนประกอบของระบบ POS นะครับตัวระบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนของซอฟต์แวร์นะครับที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยของตัวระบบนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับอาจจะเป็นเครื่องเทอร์มินอลหรือจะเป็นเครื่องแท็บเล็ตต่างๆนะครับอันนี้คือฮาร์ดแวร์รวมถึงลิ้นชักเก็บเงินนะครับที่เราต้องไว้เก็บเงินสดเพื่อทอนเงินลูกค้านะครับหรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เราจะต้องวางไว้ตามจุดต่างๆของร้านเวลาเราส่งรายการออเดอร์เข้าไปอันนี้คือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ POS ร้านอาหารนะครับแล้วก็กลับมาที่ส่วนของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เป็นหัวใจหลักที่สำคัญหรือสำคัญมากกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่หลากหลายที่สามารถหยิบมาใช้ได้ในทุกกระบวนการของธุรกิจร้านอาหารเลยนะครับทีนี้เราไปเจาะลึกกันในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันดีกว่าว่าโพสต์ร้านอาหารเนี่ยทำอะไรได้บ้างและจะช่วยธุรกิจร้านอาหารให้มันประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับตัวระบบเนี่ยครับนอกจากจะมีระบบพวกคิดเงินคิดใบเสร็จต่างๆแล้วเนี่ยสามารถช่วยบริหารจัดการโต๊ะภายในร้านได้นะครับถามว่าบริหารจัดการโต๊ะยังไงลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาลูกค้าเดินเข้ามาหาเราในร้านและเรารู้ว่ามากี่ท่านมา2ท่านมากับแฟนนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าโต๊ะไหนว่างโต๊ะไหนไม่ว่างนะครับสมมติลูกค้ารีเควสต์บอกว่าอยากนั่งริมหน้าต่างตัวระบบเนี่ยสามารถจัดเลย์เอาท์ได้นะครับว่าโต๊ะนี้อยู่ตรงนี้โต๊ะนี้ว่างไม่ว่างมันจะบอกสถานะทุกอย่างดังนั้นเนี่ยพนักงานไม่ต้องเดินไปเช็คเองนะครับไม่ต้องออกจากจุดที่ประจำเพื่อไปดูว่าว่างหรือเปล่านะครับมันก็จะช่วยลดขั้นตอนลงไปได้นะครับโต๊ะว่างไม่พอนะครับมันสามารถบอกได้ด้วยว่าโต๊ะนี้เรียกคิดเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคิดเงินนะครับโต๊ะนี้รออาหารที่กำลังเสิร์ฟอยู่โต๊ะนี้เคลียร์เรียบร้อยว่างนะครับเราอาจจะเคยก็คือว่าเวลาไปคิดเงินขอคิดเงินแต่ละทีร้านค้าเนี่ยเราอิ่มแล้วตั้งนานอยากกลับบ้านแล้วแต่ทำไมพนักงานถึงไม่มาเก็บเงินเราสักทีทั้งที่เรียกไปตั้งนานแล้วนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องใช้ระบบพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับนอกจากระบบจัดการโต๊ะแล้วเนี่ยตัว POS ของร้านอาหารเองเนี่ยจะมีระบบจัดการบิลนะครับบิลในที่นี้คืออะไรนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือว่าสลิปใบเสร็จต่างๆที่เกี่ยวกับห้องกับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะมีพวกใบแจ้งราคานะครับใบแจ้งราคาเวลาเรารับประทานเสร็จปุ๊บเรียกคิดเงินเนี่ยพนักงานก็จะเอาใบมาให้เราดูว่าร้านอาหารถูกต้องไหมนะครับได้ครบหรือเปล่านะครับถ้าเราผิดเราก็แจ้งไปถ้าเรายังไม่รับเราอาจจะแคนเซิลหรือว่ารอนะครับพอเราตรวจสอบรายการอาหารที่เขาแจ้งมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพนักงานก็จะหยิบอะไรบางอย่างมาให้เราจ่ายเงินหรือหยิบเงินเราไปนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งใบเสร็จกลับมาให้เราก็คือเป็นการเรียกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับได้ใบเสร็จก็คือกลับบ้านได้เลยแต่ดีเทลของระบบจัดการบิลของร้านอาหารนั้นมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามีเรื่องของการหารบิลนะครับการสปลิตบิลการแยกรายการอาหารและเครื่องดื่มออกจากกันนะครับเพื่อนบางท่านมากับเราด้วยแต่ไม่ได้ทานเครื่องดื่มดังนั้นระบบสามารถแยกได้นะครับว่ารายการอาหารที่แยกกลุ่มกันเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่และใ

ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับมันช่วยตรงนี้ได้นอกเหนือจากระบบจัดการโต๊ะระบบจัดการบินนะครับจะมีระบบอีกสิ่งนึงที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อร้านอาหารก็คือการกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบนะครับถามว่ามันสำคัญยังไงเมื่อสักครู่เราอาจจะพอรู้ไปแล้วแต่เราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงว่ามันสำคัญยังไงนะครับทุกวันนี้ร้านอาหารนะครับเรื่องของสต๊อกสำคัญมากยกตัวอย่างร้านชาบูบุฟเฟ่นะครับที่เรื่องของสต๊อกเนี่ยบริหารจัดการยากมากถ้าเราโอเวอร์สต๊อกหรือว่าสต๊อกสินค้ามากเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือของอาจจะเสียอาจจะขายไม่ออกขาดทุนอีกนะครับหรือถ้าเราอันเดอร์สต๊อกนะครับอันเดอร์สต็อกก็คือการสต็อกสินค้าต่ำเกินไปทำให้ลูกค้าไม่พอใจเพราะของขายไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยตัวระบบมันสามารถช่วยวิเคราะห์ได้นะครับว่าในต้นทุนอาหาร1จานที่ลูกค้าสั่งเนี่ยสั่งเท่าไหร่แล้วมันใช้วัตถุดิบเท่าไหร่เราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาทำเป็นตัวเลขนะครับหรือที่ทุกวันนี้เรียกว่า data analysis กันเนี่ยแหละครับที่เราได้สับได้ยินสับพวกนี้กันนั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะว่าวัตถุดิบการกำหนดสัดส่วนเนี่ยมันสำคัญมากอย่างเช่นตัวระบบเนี่ยวิเคราะห์ได้เลยว่าช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับลูกค้าเข้ามาเท่าไหร่และในวันเสาร์อาทิตย์ที่ลูกค้าจะเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถบวกเซฟตี้สต็อกเข้าไปได้เลยนะครับว่าควรจะให้เท่าไหร่นะครับทำไมพวกตัวเลขพวกนี้ถึงสำคัญนะครับการทำธุรกิจร้านอาหารใหญ่ๆนะครับเขารู้เรื่องพวกนี้หมดนะครับก็คือเรื่องของสถิติเรื่องของข้อมูลแต่ร้านอาหารเล็กๆอย่างธุรกิจเอสเอ็มอีเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกันนะครับเพราะว่าไม่มีร้านอาหารไหนนะครับที่ประสบความสำเร็จได้โดยใช้การตัดสินใจจากสัญชาตญาณทุกอย่างเกิดจากแฟกต์เกิดจากข้อเท็จจริงนะครับเกิดจากข้อมูลดังนั้นเนี่ยตัวเลขสำคัญจึงต้องนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากพวกตัวเลขต่างๆเรื่องสต็อกแล้วเนี่ยระบบส่งครัวก็สำคัญไม่แพ้กันลองนึกดูว่าสมมติลูกค้าสั่งคนหนึ่งนะครับเราจะต้องให้พนักงานเนี่ยส่งเดินนะครับเอารายการออเดอร์ไปไว้ที่ครัวและระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับออเดอร์ตกหล่นนะครับวางผิดที่ลืมเอาไปให้ลูกค้ารอนานนะครับดังนั้นร้านอาหารเนี่ยจะมีระบบส่งครัวนะครับส่งครัวยังไงตัดพนักงานออกจากระบบไปเลยนะครับใช้เพียงปรินเตอร์เท่านั้นนะครับกดจิ้มที่หน้าจอตัวระบบเนี่ยจะถูกปรินด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ห้องครัวทันทีนะครับประหยัดเวลาลดความผิดพลาดได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ตนู่นนี่นั่นนะครับระบบมีให้หมดนะครับทีนี้ระบบส่งครัวเนี่ยนอกเหนือจากการที่ส่งรายการออเดอร์ไปที่ครัวมันมีประโยชน์ยังไงอีกแล้วมันช่วยยังไงบ้างนะครับระบบห้องครัวเนี่ยถือเป็นระบบหลังบ้านที่สำคัญของร้านค้านะครับข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับข้อผิดพลาดที่ว่าก็คือตกหล่นรายการออเดอร์จดผิดนะครับครอบครัวลืมทำนะครับทำเสร็จแล้วไม่ไปส่งอาหารเย็นชืดเรื่องพวกนี้คือปัญหาในห้องครัวทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยระบบร้านอาหารหรือระบบ POS เนี่ยครับจะช่วยจัดการห้องครัวให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นตัวระบบเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นว่ามีเครื่องปรินเตอร์วางอยู่ที่ห้องครัวใช่ไหมครับเชฟหรือคนทำเนี่ยก็จะดึงมาเสียบที่แท่งเหล็กนะครับแต่ทุกวันนี้ครับเราจะมีเรียกว่ามีระบบนะครับที่เป็นระบบมอนิเตอร์ห้องครัวเลยก็ว่าได้นะครับเวลามีออเดอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยพ่อครัวจะเห็นเลยว่าโต๊ะที่1สั่งอาหารอะไรนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเรากดเสิร์ฟนะครับทีนี้เมื่อห้องครัวอัปเดตสถานะอาหารปุ๊บเนี่ยตัวพนักงานไม่ต้องเดินมาเช็คเราอาจจะเคยได้ยินกระดิ่งใช่ไหมครับเวลาทำเสร็จแล้วกดกระดิ่งแต่ถ้ามีระบบตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกดกระดิ่งหรอกครับตัวพนักงานเขาจะรู้เลยว่าอาหารที่โต๊ะนี้สั่งเสร็จเรียบร้อยต้องหยิบไปเสิร์ฟนะครับหมดปัญหาอาหารเย็นชืดแล้วหรือว่าทำเสร็จแล้วลืมเสิร์ฟไปเลยนะครับเรื่องถัดมานะครับตัวระบบเนี่ยแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโปรโมชั่นคืออะไรนะครับสมมติว่าเราต้องการทำโปรโมชั่นมา4จ่าย3ลดอาหารตัวนั้นตัวนี้นะครับระบบจะช่วยได้นะครับถามว่าเราทำมือได้ไหมคำนวณนอกระบบได้ไหมได้ครับแต่ในการคำนวณนอกระบบเนี่ยเวลาคิดเงินจริงพนักงานอาจจะลืมก็ได้นะครับว่าโปรโมชั่นตัวนี้เราต้องลดราคาด้วยแล้วบางทีเราบอกก็มีโปรโมชั่นแต่พนักงานลืมคิดส่วนลดให้ลูกค้าลูกค้าไม่พอใจขึ้นมาเกิดคอมเพลนขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องส่วนลดโปรโมชั่นถือเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจร้านอาหารเลยที่พลาดไม่ได้นะครับการคิดเงินต้องเป๊ะนะครับเรื่องถัดมานะครับฟีเจอร์สำคัญอีกอย่างนึงของระบบร้านอาหารทุกวันนี้เลยที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือการเชื่อมต่อ Delivery นะครับเราอาจจะเคยไปร้านอาหารแล้วเห็นเครื่องเรียกว่าเครื่องคล้ายๆมือถือนะครับเครื่องเรียกว่าเครื่อง EDC ประมาณนี้นะครับวางอยู่ที่โต๊ะ 3-4-5 เครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องคอมใหญ่ๆ1เครื่องนั่นแหละครับเครื่องเล็กๆตรงนั้นคือเครื่องรับออเดอร์เดลิเวอรี่นะครับถ้ามีระบบหรือระบบ POS ที่ครอบคลุมจริงๆเนี่ยมันจะตัดเรื่องของเครื่องเล็กพวกนั้นออกจากระบบไปเลยนะครับระบบเวลาลูกค้าสั่งอาหารเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวระบบจะรู้ได้ทันทีนะครับว่าลูกค้าสั่งมาแล้วนะครับเราไม่ต้องมาคีย์ออเดอร์ซ้ำซ้อนกดรับออเดอร์ที่เครื่องเล็กแต่ลืมคีย์ออเดอร์ที่เครื่องใหญ่ถ้าระบบรวมกันเมื่อไหร่นะครับ
ปัญหาพวกนี้จะลดขั้นตอนลงไปนะครับข้อมูลจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับทีนี้ภาพรวมของร้านอาหารเล็กๆจบไปแล้วนะครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเชนใหญ่ๆมีสาขามากมายเลยเรื่องของมาตรฐานของแต่ละสาขานั้นสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการให้บริการนะครับสูตรของร้านอาหารนะครับระบบโปรโมชั่นที่ต้องเหมือนกันทุกที่ลูกค้าไปที่ไหนต้องได้ทั้งหมดพนักงานสิทธิการใช้งานเท่ากันหรือเปล่านะครับการมีระบบจัดการสาขาจะช่วยจัดการเรื่องพวกนี้นะครับตัวเราเองเป็นเจ้าของเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปสาขานั้นสาขานี้บ่อยๆนะครับเราไม่สามารถอยู่ทุกที่พร้อมกันได้ดังนั้นระบบบริหารจัดการสาขาเนี่ยจะช่วยเจ้าของร้านได้อย่างมากมายเลยนะครับเราทำงานที่เดียวบริหารจากส่วนกลางนะครับเรารู้ได้ทันทีว่าสต็อกสาขานี้หมดยอดขายสาขานั้นไม่ดีนะครับมีพนักงานใหม่เข้ามาวันนี้มีโปรโมชั่นที่จะใช้ทุกสาขาใช้บางสาขาที่ขายไม่ดีนะครับเราสามารถทำได้จากที่เดียวนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะส่งอัปเดตไปที่ทุกสาขาเลยนะครับลดการทำงานลดความไม่เหมือนกันลดความซ้ำซ้อนออกไปได้เยอะนะครับเรานำมาฝากกันนะคือหน้าจอตัวอย่างของระบบนะครับถามว่าเราในมุมที่เป็นลูกค้าเนี่ยเราคงไม่เคยเห็นว่าพนักงานเขาใช้ระบบแล้วระบบมันหน้าตายังไงเราจะเห็นพนักงานจิ้มนะครับนี่คือหน้าตาของระบบที่พนักงานธุรกิจร้านอาหารนั้นใช้กันอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเจอเมนูอาหารต่างๆนะครับเจอหน้าจอคิดเงินเจอแสดงสถานะโต๊ะอันนี้คือหน้าจอของระบบร้านอาหารจริงๆนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับทีนี้เมื่อเรารู้จักระบบ POS ไปแล้วว่ามันช่วยอะไรร้านอาหารบ้างนะครับมันดียังไงมันช่วยปรับการทำงานให้ดีขึ้นยังไงบ้างในส่วนถัดไปนะครับคือนวัตกรรมอีกตัวนึงที่เรียกว่าเป็นระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code เมนูนะครับเรียกว่าก่อนยุคโควิดละกันเราจะไม่ค่อยเห็นระบบตัวนี้นะครับแต่ตั้งแต่ยุคโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเรียกว่าร้านอาหารไหนที่ไม่มีระบบนี้ถือว่าเอาไปเลยนะครับระบบเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าหนึ่งในธุรกิจที่รับผลกระทบจากยุคโควิดมาเนี่ยคือร้านอาหารนะครับได้รับผลกระทบมากขายไม่ได้ต้องปิดนะครับหรือว่าต้องเปิดเนี่ยก็ต้องมีมาตรการบางอย่างที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าร้านนี้สะอาดนะครับมันถึงเป็นที่มาของนวัตกรรมตัวระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code เมนูนะครับถามว่าระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code เมนูเนี่ยมันคืออะไรนะครับระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code เมนูเนี่ยยุคแรกสุดนะครับก็คือเราจะเห็น QR Code แปะที่โต๊ะนะครับเราสแกนเฉยๆแล้วก็จะขึ้นรูปภาพอาหารมาเราไม่สามารถที่จะจิ้มสั่งมันได้นะครับแต่ระบบ QR Code ทุกวันนี้นะครับพัฒนาไปไกลกว่านั้นมันไม่ใช่เฉพาะแค่ให้ลูกค้าดูเมนูแล้วลูกค้าสามารถจิ้มสั่งได้เลยนะครับกดเอาอันนั้นเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับลูกค้าสามารถทำได้ตัวเองนะครับเพิ่มเรียกว่าเพิ่มการมีส่วนร่วมการสั่งอาหารหรือว่าเพิ่มความสนุกสนานในการสั่งอาหารให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับและทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนอกเหนือจากให้ลูกค้ามีความสนุกในการสั่งอาหารแล้วก็เห็นรายการอาหารเลื่อนได้เรื่อยๆนะครับตัวระบบเนี่ยเราจะมาพูดกันว่าทำไมร้านอาหารถึงต้องใช้QR Codeเมนูนะครับเราลองนึกสภาพดูว่าเวลาร้านอาหารเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยไปรับออเดอร์ได้ทันทุกโต๊ะนะครับ QR Code ระบบตัวนี้ครับมันสามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ได้นะครับพนักงานเอาเวลาของเขาเนี่ยครับไปโฟกัสกับการให้บริการไปโฟกัสกับการเก็บกวาดร้านให้เรียบร้อยดูแลปัญหาที่ขาดตกบกพร่องอย่างอื่นปล่อยให้ระบบเนี่ยทำหน้าที่รับออเดอร์อาหารลูกค้าไปเลยนะครับอีกอย่างนึงปัญหาการจดผิดจดถูกจดแล้วอ่านไม่ออกจะหมดไปทันทีนะครับจะไม่เจอปัญหาที่ว่าฉันไม่ได้สั่งอันนี้นี่เพราะพนักงานจดผิดเพราะลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารผ่าน QR Code ด้วยมือตัวเองนะครับดังนั้นจะหมดไปเลยปัญหาพวกนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับทำไมต้องใช้เราเคยไปร้านอาหารใช่ไหมครับแล้วก็พบเมนูเล่มหนาๆที่เก่ามากถามว่าทำไมมันเก่านะครับเก่าแล้วบางทีมีการอัปเดตด้วยกล้องไม่เปลี่ยนเล่มใหม่ใช้วิธีการแปะสติกเกอร์แทนนะครับนั่นเพราะว่าต้นทุนมันสูงครับในการทำเมนูทุกอย่างคือต้นทุนของธุรกิจหมดการนำระบบ QR Code เมนูมาใช้เนี่ยเวลาเรามีการปรับเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนราคานะครับยกเลิกจำหน่ายสามารถอัปเดตได้ผ่านระบบนะครับไม่ต้องไปทำแบบรูปเล่มเดิมๆหมดปัญหาไปเลยว่าต้องสั่งพิมพ์เล่มใหม่นะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันในยุคนี้เลยก็คือลดการที่พนักงานเราต้องไปใกล้ชิดกับลูกค้านะครับพนักงานไม่ต้องเดินไปที่โต๊ะนะครับว่ารับอะไรต้องใช้เมนูร่วมกันอีกอย่างนึงลูกค้าอาจจะกังวลกับความสะอาดของเล่มเมนูนั้นด้วยซ้ำที่ไม่รู้ว่าพนักงานทำความสะอาดหรือเปล่านะครับดังนั้นตัวระบบเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการรับออเดอร์ผิดออเดอร์ถูกไปเลยนะครับลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารได้รวดเร็ว
นะครับทีนี้ระบบเนี่ยมันมี

ขั้นตอนการทำงานยังไงนะครับระบบเคียวโค้ดเมนูทุกวันนี้เราสรุปมาให้เป็น3ข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับขั้นตอนที่1เลยเมื่อลูกค้าเข้ามาที่โต๊ะหรือต้องการสั่งอาหารไม่ว่าจะอยู่ในโต๊ะหรืออยู่หน้าร้านนะครับก็คือหยิบมือถือตัวเองขึ้นมานะครับเปิดกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อสแกน QR code ที่ทางร้านค้าจัดไว้พอสแกนเสร็จปุ๊บตัวระบบเนี่ยก็จะโชว์เมนูต่างๆขึ้นมาให้ตัวลูกค้าได้เลือกนะครับอาจจะใส่ส่วนลดลงไปอาจจะใส่ท็อปปิ้งเพิ่มตัวระบบสามารถให้ลูกค้าเลือกได้เลือกระดับเผ็ดน้อยเผ็ดหวานไม่มากคอมเมนต์ได้หมดนะครับความผิดพลาดทุกอย่างก็จะหายไปเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยกดสั่งอาหารนั่นคือจบกระบวนการการสั่งอาหารเรียบร้อยนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อสั่งเสร็จแล้วออเดอร์พวกนั้นไปอยู่ที่ไหนนะครับทางร้านค้าหรือว่าพนักงานเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับว่ามีออเดอร์เข้ามาอย่างเช่นถ้าเป็นห้องครัวมีปรินเตอร์วางเอาไว้นะครับตัวระบบเนี่ยปริ้นกระดาษออกมาเลยปริ้นสลิปออกมาเป็นรายการออเดอร์อาหารลูกค้านะครับพนักงานพ่อครัวก็ทำตามนั้นหรือถ้าเป็นฝั่งพนักงานที่เดินเสิร์ฟอยู่แล้วมีการตั้งแชทกลุ่มเอาไว้นะครับระบบก็จะช่วยแจ้งเตือนรายการเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาออเดอร์ตกหล่นเนี่ยจะจบไปเลยลูกค้าจะไม่มีต้องมาตามว่าอาหารฉันได้หรือยังนะครับในวันนี้เองนะครับถ้าใครคิดที่จะเรียกว่าหาระบบเกี่ยวกับเมนูหรือมีความคิดที่จะเปิดร้านอาหารขึ้นมาเราอยากให้ทุกคนลองเรียกว่าลองทดลองใช้งานเราอาจจะมีเพื่อนมีอะไรนะครับทีนี้เราจะได้รู้ว่าระบบเคียวโค้ดเมนูจริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงมันสามารถกดอะไรได้บ้างวันนี้เราเลยนำระบบมาฝากกันก็คือว่าสามารถลองทดลองสั่งสแกนกันได้เลยนะครับแล้วก็ลองจิ้มได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรจิ้มเล่นกันได้เลยเราสามารถลองให้ทดสอบกันได้นะครับเมื่อเราเรียกว่าระบบจัดการร้านไปแล้วนะครับระบบสั่งออเดอร์ก็พูดกันไปแล้วนวัตกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริหารหลักๆเนี่ยพูดไปแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของการรับชำระเงินนะครับทุกวันนี้เวลาเราไปไหนเนี่ยเราแทบจะไม่พกเงินสดกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยการรับชำระเงินแบบไร้เงินสดถือเป็นสิ่งที่ร้านค้าหรือร้านอาหารเนี่ยต้องปรับตัวอย่างยิ่งนะครับถามว่าแล้วณปัจจุบันเนี่ยมีระบบนวัตกรรมหรือเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้ร้านค้าเนี่ยสามารถรับชำระเงินแบบไร้เงินสดได้นะครับเราลองไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเครื่องรูดบัตรนะครับเครื่องรูดบัตรเครดิตอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับก็คือเครื่องรูดบัตรเครดิตถามว่าเครื่องรูดบัตรเครดิตเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันดียังไงนะครับคือเครื่องรูดบัตรเครดิตเนี่ยนอกเหนือจากการรับบัตรได้แล้วนะครับตัวเครื่องเองมันรองรับการชำระเงินทุกอย่างนะครับไม่ว่าลูกค้าต้องการที่จะสแกนจ่ายด้วยไทคิวอาร์นะครับตัวระบบมีนะครับหรือจะเป็นอีวอลเล็ตค่ายต่างๆที่ลูกค้าเขามีเงินเติมเข้าไปอยู่ตัวระบบสามารถตัวเครื่องตัวนี้รับชำระได้หมดนะครับทีนี้มันก็จะช่วยหมดปัญหาต่างๆเรื่องรับเงินผิดเงินขาดเงินเกินนะครับถามว่าใครที่เป็นผู้ให้บริการเครื่องตัวนี้นะครับเพราะเครื่องตัวนี้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งผู้ให้บริการจริงๆแล้วของเครื่องตัวนี้ก็คือในส่วนของผู้ให้บริการธนาคารหรือตัวกลางที่ติดต่อกับธนาคารอีกทีนึงนะครับบริษัทพวกนี้ครับหรือธนาคารเนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการเงินพวกนี้ก็ต้องมีการกระบวนการการสมัครนะครับเพราะว่าเงินจะเข้าบัญชีของร้านค้านะครับเวลาสแกนจ่ายไปแล้วหรือรูดบัตรไปแล้วนะครับข้อดีอีกอย่างนึงนะครับหรือว่าเรียกว่าหลายอย่างเลยก็ว่าได้สำหรับทำไมนะครับว่าร้านอาหารเนี่ยต้องใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตนะครับมันดีทั้งสำหรับตัวร้านค้าเองนะครับและดีสำหรับลูกค้าด้วยเรามาลองดูกันว่ามันดียังไงนะครับทุกวันนี้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องการชำระเงินแล้วเงินไม่เข้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องพวกนั้นจะหมดไปเลยนะครับเพราะตัวเครื่องเนี่ยเวลาลูกค้าทำการชำระมาแล้วเนี่ยผู้ให้บริการจริงๆที่อยู่เบื้องหลังคือธนาคารเขาจะตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมนั้นสมบูรณ์หรือเปล่าลูกค้ามีวงเงินในบัตรพอไหมนะครับระบบจะตรวจสอบได้นะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บสลิปก็จะออกนะครับนั่นคือจบกระบวนการตัวเครื่องมันไม่ใช่แค่รับบัตรเครดิตอย่างที่บอกไป QR ต่างๆมันสแกนได้นะครับเงินสดไม่ต้องมีนะครับเราเคยเจอปัญหาไหมว่าถ้าเราไปเจอร้านอาหารที่ถามว่าสแกนจ่ายได้ไหมและร้านค้าบอกว่าไม่รับเรารู้สึกยังไงเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องตัวนี้เราทำร้านอาหารเนี่ยเราควรจะมีเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าลูกค้าอยากจะจ่ายด้วยอะไรนะครับเขาต้องจ่ายได้นะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากสำหรับร้านอาหารนั่นก็คือเรื่องของระบบโปรโมชั่นโปรโมชั่นในที่นี้ไม่ใช่โปรโมชั่นที่ทางร้านจัดขึ้นมาเพื่อลดราคาตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่เป็นโปรโมชั่นจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้าเราอาจจะทำความร่วมมือกับแบรนด์ธนาคารต่างๆนะครับถ้าเป็นเจ้าของร้านมา4จ่าย3ใช้พอยต์เป็นส่วนลดได้ค่าอาหารนู่นนี่นั่นได้นั่นคือประโยชน์ของบัตรเครดิตนะครับที่ลูกค้าชอบ

0: และนำมาใช้รับเงินแต่ถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตแต่ร้านค้าไม่รับบัตรเครดิตมันก็ไม่ตรงความต้องการกันอีกดังนั้นนั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมร้านอาหารต้องมีเครื่องรูดบัตรนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยใช้โปรโมชั่นเหล่านี้ได้นะครับนอกจากเครื่องรูดบัตรเครดิตไปแล้วนะครับอีกประเภทการชำระเงินที่ร้านอาหารทุกวันนี้เราจะเจอกันก็คือ QR code นะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องแล้วนะครับ QR code ตัวนี้คือ QR code ที่เราเห็นตามร้านต่างๆที่บอกว่าพี่จะจ่ายด้วยอะไรนะครับสแกนจ่ายนั่นแหละครับนั่นคือ QR code ตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของ QR code การชำระเงินนะครับจะแบ่งรูปแบบของ QR code ออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือแบบ static QR code นะครับแบบที่1แล้วก็แบบ dynamic QR code นะครับคือแบบที่2ถามว่าทั้ง2แบบนี้มันต่างกันยังไงนอกจากชื่อนะครับ static QR code แบบที่1เนี่ยก็คือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย QR code ตัวนั้นทํามาแบบไหนอยู่แบบนั้นเป็นปีก็อยู่แบบนั้นนะครับมันคือ static คือไม่เปลี่ยนแปลงและกันนั่นเองนะครับสำหรับตัว dynamic QR code มันจะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าที่ลูกค้าต้องจ่ายนะครับ2ระบบนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหน่อยว่ารายละเอียดของ QR code แต่ละประเภทที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันดียังไงแล้วมันแตกต่างกันมากกว่านี้ยังไงนะครับสำหรับ static QR code นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับร้านค้าสามารถที่จะพิมพ์นะครับพิมพ์ออกมาใส่กรอบตั้งไว้นะครับเวลาลูกค้าจะมาสแกนเนี่ยก็สแกนนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำเองนั่นก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องกรอกมูลค่าจำนวนเงินเข้าไปเองนะครับเพราะว่าเราทำมาครั้งเดียวเพื่อให้ลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันมาสแกนดังนั้นจำนวนเงินเนี่ยลูกค้าจะต้องทำกรอกเองทั้งหมดนะครับมันจะแตกต่างกับตัว Dynamic QR Code นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงทุกรายการนะครับเช่น QR Code ที่ออกจากระบบมือถือแอปพลิเคชันต่างๆหรือ QR Code ที่ลิงก์กับระบบ POS หรือระบบ POS สำหรับร้านอาหารนะครับ QR Code ประเภทนี้เนี่ยเวลาลูกค้าจะจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินค่าอาหารที่เขาทานไประบบเนี่ยมันจะคำนวณมูลค่าและสร้างมา QR code ตามมูลค่าที่ลูกค้ากินจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าไม่ต้องกรอกยอดเงินด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่าง QR code 2ตัวนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงถามว่าเป็นเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับถ้าเราทำร้านอาหารจริงๆแล้วเนี่ยใช้แบบไหนไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าถามว่าอันไหนสะดวกมากกว่ากันเนี่ยยังไงก็ต้องเป็น Dynamic QR code นะครับที่ลูกค้าไม่ต้องกรอกยอดเงินเองเพราะว่าการที่ลูกค้ากรอกยอดเงินเองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับทีนี้เราลองไปดูกันหน่อยว่าทำไมนะครับว่าข้อดีของตัว Dynamic QR Code เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับความแม่นยํา 100% นะครับอย่างที่บอกว่าให้ลูกค้ากรอกยอดเงินเองเนี่ยมันผิดพลาดแน่นอนนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือการรับเงินขาดรับเงินเกินนะครับถ้าร้านค้าร้านอาหารเนี่ยหันมาใช้ระบบ Dynamic QR Code ให้ครบให้หมดนะครับรับเงินขาดรับเงินเกินหมดไปเลยนะครับเพราะระบบเนี่ยมันยึดยอดจากที่ลูกค้ารับประทานไปเองนะครับอีกอย่างนึงก็คือป้องกันโอกาสการทุจริตของพนักงานนะครับมั่นใจได้ว่าร้านอาหารเนี่ยจะได้รับเงินจากการสแกน QR นั้นจริงๆนะครับถามว่ามันป้องกันยังไงเราลองนึกภาพตามนะครับเราทำ QR code ขึ้นมาเราเป็นเจ้าของร้านเราทำ QR code มาวางไว้ที่ร้านให้พนักงานเราส่งให้ลูกค้าสแกนแล้วก็กรอกยอดเงินนะครับเราไม่ได้อยู่ร้านทุกวันนะครับเราเป็นเจ้าของร้านเราไม่จำเป็นต้องอยู่ร้านทุกวันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักงานไม่แอบเอา QR code ของตัวเองมาเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนไปปุ๊บเราก็อาจจะแค่รู้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ยอดขายไม่เข้าเลยแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันเข้าครับแต่มันเข้ากระเป๋าพนักงานคนนั้นที่เอามาเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ QR code ที่ทำจากระบบหรือออกจากระบบขึ้นมาเนี่ยปัญหาพวกนี้เราไม่ต้องกังวลเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับของข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้เราอาจจะเคยได้ยินข่าวกันว่าปัญหาสลิปปลอมระบาดถูกต้องไหมครับมันกลายเป็นว่าเวลาเราชำระเงินอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เราจะต้องหันหน้าจอมือถือโชว์สลิปให้พนักงานนะครับถามว่ามีใครชอบไหมที่ต้องทำแบบนั้นจริงๆมันไม่ได้เดือดร้อนลูกค้าหรอกครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้แล้วเราไม่ต้องไปขอดูสลิปเราไม่ต้องไปขอดูอะไรต่างๆในมือถือลูกค้าว่าขอถ่ายสลิปหน่อยนะบางอย่างนะครับลูกค้าไม่ชอบนะครับก็คือเช่นมันโชว์ยอดเงินคงเหลือใครอยากให้รู้ว่าฉันเงินเหลือเงินเท่าไหร่ในบัญชีนะครับนั่นเป็นผลว่าถ้าเราใช้ Dynamic QR Code ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปขอดูสลิปลูกค้าเลยไม่ต้องกังวลสลิปปลอมนะครับเพราะว่าถ้ามันชำระเข้านะครับตัวระบบมันจะเช็คกับธนาคารเองว่าลูกค้าชำระเรียบร้อยแล้วนะใบเสร็จออกได้ทันทีนะครับนั่นเป็นข้อดีของ Dynamic QR Code นะครับทีนี้เรามาดูเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวอย่างแผนการทำงานของระบบทั้งหมดนะครับเราเล่ามาตั้งแต่ต้นว่าร้านอาหารเนี่ยมีกี่ประเภท ระบวนการมีอะไรบ้างนวัตกรรมมีทั้งระบบ POS ที่ช่วยบริหารจัดการดูข้อมูลต่างๆวิเคราะห์ต่างๆมีระบบ QR Code เมนูนะครับที่อำนวยความสะดวกในการสั่งอาหารให้รวดเร็วแล้วก็ลดความผิดพลาดรวมถึงการชำระเงินด้วยนะครับที่ต้องไร้เงินสดแล้วในทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมกันว่าถ้าเรานำนวัตกรรมทั้งหมดมารวมกันภายในร้าน1ล้านเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับอย่าไปดูกันเลยนะครับเราได้จัดทำตัวอย่างร้านอาหารขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าใน1ล้านเนี่ยมันจะมีตั้งแต่บริเวณรับลูกค้าหน้าร้านนะครับที่เป็นในหัวข้อที่1นะครับแล้วก็มีบริเวณพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้สำหรับโต๊ะต่างๆมีในร้านนะครับโซนนอกร้านอันนี้คือตัวอย่างนะครับหลังบ้านถัดมาเนี่ยถัดไปแล้วก็จะมีห้องครัวนะครับห้องครัวของร้านอาหารจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ครัวเดียวนะครับมันจะมีครัวอาหารไทยครัวอาหารจีนบาร์น้ำบาร์เครื่องดื่มบริเวณทำของหวานนะครับนั่นคือเรียกว่าประเภทของห้องครัวในร้านอาหารจริงๆนะครับเพราะว่าสกิลของเชฟแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการแบ่งแล้วก็เก็บวัตถุดิบของครัวนั้นๆเอาไว้ใกล้กันนะครับทีนี้พอเราไปถึงห้องครัวแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของห้องทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วร้านอาหารเนี่ยไม่ได้มีแค่กระบวนการทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟนะครับแต่จะมีออฟฟิศออฟฟิศที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของจัดการเอกสารต่างๆการส่งเรื่องของภาษีการทำรายได้การรับของเข้าต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเราเอาระบบมาลงในร้าน1ล้านเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรตรงไหนบ้างนะครับอย่างจุดที่1นะครับเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับก็คือสั่งรายการอาหารกลับบ้านหรือว่าเทคเอาเวย์ผ่านการสแกน QR Code นะครับแล้วก็ไปนั่งรอตัวระบบเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปนั่งแล้วนะครับก็คือนั่งรอบริเวณที่เขาจัดไว้ให้ได้เลยออเดอร์ที่สั่งเนี่ยจะเข้าไปที่ห้องครัวเลยเสร็จปุ๊บก็จะรับกลับบ้านถ้าเป็นการสั่งกลับบ้านเนี่ยตัดเรื่องโต๊ะออกไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากนั่งในร้านนั่งโต๊ะนะครับลูกค้าก็มาเลือกโต๊ะนี้ปุ๊บเช็คโต๊ะว่างไม่ว่างนะครับพนักงานบอกว่าว่างโต๊ะนี้นั่งไหมนั่งปุ๊บนั่งลงไปที่โต๊ะเริ่มกระบวนการสั่งอาหารทันทีนะครับกระบวนการสั่งอาหารเมื่อนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้แล้วเนี่ยเล่มเมนูหนาๆหยิบออกมาจากระบบได้เลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับเก่าๆแล้วไม่ต้องโชว์ลูกค้าครับเราให้เขาสแกน QR Code เมนูได้เลยนะครับลูกค้าแต่โต๊ะหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาทำการสแกน QR Code ที่เตรียมไว้นะครับเสร็จปุ๊บเลือกอาหารเลือกออปชันเพิ่มเนื้อสัตว์ไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนี้นะครับกดสั่งอาหารรายการนั้นรายการอาหารนั้นที่สั่งเนี่ยจะถูกแจ้งไปยังห้องครัวลำดับที่1สมมุติว่าใน1รายการเนี่ยมีการสั่งทั้งข้าวผัดนะครับมีการสั่งสปาเกตตี้มีการสั่งเค้กรายการทั้ง3อย่างนะครับจะถูกแยกออกจากกันไปตามห้องครัวที่มีการกำหนดไว้นะครับข้าวผัดไปที่ครัวอาหารไทยนะครับสปาเกตตี้ไปที่ครัวยุโรปนะครับแล้วก็ครัวอาหารหวานก็คือเค้กนะครับทั้ง3รายการจะถูกแบ่งกันไปตามห้องครัวที่มีการกำหนดไว้นะครับถามว่าการแบ่งครัวแบบเนี้ยมันดียังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือบางทีถ้ามันรวมกันนะครับมันมี3รายการขึ้นมาเนี่ยแล้วมันออกห้องครัวเดียวพ่อครัวอาจจะตกหล่นได้นะครับตาลายเหนื่อยนะครับตกหล่นได้เลยดังนั้นการแยกห้องครัวเนี่ยมันช่วยเพิ่มโฟกัสบางอย่างของการทำงานได้นะครับเสร็จปุ๊บเมื่อพ่อครัวทำเสร็จแล้วนะครับมีการเปลี่ยนสถานะผ่านระบบมอนิเตอร์ต่างๆในห้องครัวตัวพนักงานก็ไปหยิบอาหารที่ทำเสร็จแล้วมาเสิร์ฟตามโต๊ะให้ลูกค้านะครับเมื่อทานเสร็จแล้วเราก็จะชำระเงินนะครับเราจะมาชำระเงินที่โต๊ะในรูปแบบของร้านอาหารฟูลเซอร์วิสก็ได้ที่เราเล่ากันไปนะครับเรียกพนักงานมาเก็บเงินที่โต๊ะหรือถ้าเราออกแบบมาให้ลูกค้าเดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ก็จะไปกลายเป็นร้านอาหารประเภทฮาล์ฟเซอร์วิสทันทีนะครับทีนี้เมื่อกระบวนการการขายจบสิ้นเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่งานหลังบ้านต้องทำนะครับยิ่งเป็นธุรกิจที่มีสาขาด้วยเนี่ยก็คือการบริหารและการดูข้อมูลนะครับสำนักงานใหญ่อาจจะเข้าระบบมาดูว่าเอ๊ะวันนี้ยอดขายสาขานี้เท่าไหร่นะครับสต็อกคงเหลือดีไหมต่ำไปหรือว่ามากเกินไปขายดีหรือเปล่าถ้าขายไม่ดีต้องมีโปรโมชั่นอะไรมากระตุ้นสาขานี้หรือเปล่าหรือถ้าขายดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่ดูเรื่องสต็อกอย่างเดียวก็พอนะครับนั่นคือดีเทลบางอย่างที่ระบบเนี่ยสามารถช่วยงานหลังบ้านได้นะครับอย่างนึงนะครับเราต้องเข้าใจกับว่าร้านอาหารเนี่ยใช้พนักงานเยอะมากการเข้าออกพนักงานเยอะนะครับพนักงานบางคนทำงานไม่ดีตำหนิเราออกดังนั้นเนี่ยเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาเราต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้พนักงานด้วยซ้ำนะครับพนักงานเป็นระดับเมนเจอร์ทำอะไรในระบบได้บ้างนะครับเป็นพนักงานทั่วไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของตัวอย่างเวลาเรานำระบบต่างๆลงมาในระบบแล้วนะครับทีนี้อย่างว่าตั้งแต่ต้นเปิดรายการไปนะครับเราบอกว่าเมื่อเราฟังที่พูดในวันนี้ความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยเรากลับไปเราจะมองร้านอาหารไม่เหมือนเดิมจริงไหมครับที่เรากลับไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าห้องครัวเขาต้องมีอะไรหน้าร้านต้องมีอะไรต้องใช้อะไรบ้าง รายการออเดอร์ที่เราสั่งไปที่ไหนนั่นแหละครับนั่นคือข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็คิดว่าข้อมูลในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่ได้ฟังน้องๆทางบ้านนะครับถ้าเราจะเปิดร้านอาหารร้านนึงหรือต้องทำงานในร้านอาหารจริงๆเราจะได้พอเข้าใจระบบภาพรวมนะครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังการบรรยายของพี่ปืนไปแล้วนะคะทีนี้เราก็รู้เลยว่าจะสามารถใช้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะมาช่วยในการบริหารจัดการร้านอาหารได้อย่างไรบ้างนะคะในหลายๆคนเนี่ยที่มีความฝันที่อยากเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในตอนนี้น่าจะรู้สึกว่า มันก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเราไปไหนไม่ได้เลยนะเหมือนเราติดคุกแต่เมื่อเรามีเจ้าตัวนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลเข้ามาช่วยเนี่ยอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเราน่าจะมีอิสระมากขึ้นนะคะสามารถควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับร้านอาหารของเราตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้พี่ปืนนะคะให้กำลังใจน้องๆทางบ้านค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารเนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็อย่างที่ได้ว่าได้เล่าให้ฟังภายในวันนี้นะครับได้มาย้ายให้ฟังธุรกิจร้านอาหารเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยเราถ้ามีโอกาสได้เป็นนะครับอยากให้ลองหาเรื่องระบบนะครับแล้วก็นำระบบมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ
1: เป็นคำสรุปคำให้กำลังใจสั้นๆที่ได้ใจความมากเลยนะคะและอาจารย์กี้หวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับน้องๆแต่น่าเสียดายนะคะที่เวลาเนี่ยหมดลงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนื้อหาเรายังไม่หมดดังนั้นหลายคนที่อยากจะประกอบกิจการร้านอาหารเนี่ยอย่าพลาดตอนหน้าเป็นอันขาดนะคะเราจะมานำเสนอตอนที่2ในเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับธุรกิจร้านอาหารค่ะวันนี้นะคะพี่ปืนกับอาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4.

0: ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมี

0: แอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์ครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ขอบคุณณบุคลิกภาพค่ะในวันนี้เราเจอกันเป็นเทปที่5กันแล้วนะคะครูอุ๋มนะคะมานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานวันนี้ก็จะมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะที่จะมานำเสนอโดยนักศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะสำหรับเรื่องคีย์เวิร์ดนะคะของวันนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆค่อนข้างที่จะยาวกว่าเทปที่ผ่านๆมานะคะแต่หลายคนน่าจะเคยใช้มันแต่เราใช้มันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแล้วหรือยังคีย์เวิร์ดในวันนี้คือคำว่ามานะพยายามค่ะความมานะพยายามเหมือนบางคนนะคะก็เคยใช้เนาะแต่บางคนก็อาจจะใช้ควบคู่กับอะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่รู้แหละแต่ในวันนี้นะคะกรณีศึกษาของเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขากันค่ะนะคะงั้นถามคำถามแรกกันเลยดีกว่าเนาะคำว่าความมานะพยายามนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร
1: สำหรับผมคิดว่าความมานะพยายามนะครับมันเหมือนสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้สำเร็จนะครับสมมติว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเราไม่มีความมานะพยายามที่เราจะทำมันนะครับมันก็จะไม่สำเร็จครับ
2: ผมคิดว่าก็คือการพุ่งเป้าไปข้างหน้าถึงแม้เราจะถอยแล้วล้มลงแต่เราก็จะลุกขึ้นอีกครั้งแล้วไปต่อครับ
0: เจ้าความมานะพยายามมันจะเกี่ยวข้องเนาะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของเราเรานิยามมันแบบนั้นเนาะและที่ผ่านมาเรามองว่าในอดีตของทุกคนเนี่ยเนาะครูอุ๋มเชื่อนะทั้ง4คนนี้นะคะเคยได้ใช้ความมานะพยายามไปกับหลายๆช่วงของชีวิตใช่ไหมงั้นลองเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมว่าอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะเราใช้ความมานะพยายามต่างกันในแต่ละบริบทเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
3: ครับผมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นะครับต้องถ้าเป็นกรณีของผมก็คงจะต้องบอกว่าช่วงปัจจุบันนี้ใช้น้อยกว่าในช่วงอดีตเยอะครับ
0: อดีตของเราย้อนไปถึงไหนอ่ะ
3: ก็ 3-4 ปีก็ได้ครับ
0: 3-4 ปีที่แล้ว
3: ครับผม
0: เราใช้ความมานะพยายามมากกว่านี
3: ้ครับผม
0: จากกับอะไรคะเราใช้ไปกับอะไร
3: ก็หลายอย่างพยายามทำหลายอย่างเลยอะไรที่อยากทำครับตอนนั้น
0: เช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟัง
3: ก็เอาเขินๆแล้วก็เล่นกีตาร์ครับ
0: กีตาร์ตอนนี้เล่นได้แล้ว
3: เล่นไม่ได้ครับ
0: ยังเล่นไม่ได้แต่ตอนนั้นก็ใช้ความพยายาม
3: ใช่ใช่พยายามครับแต่ก็แปลกครับ
0: แปลกนะคะ
3: ครับผม
0: เกิดจากอะไรทำไมเราถึงตอนนั้นเราถึงอยากที่จะใช้ความมานะพยายามกับการเล่นกีตาร์
3: ตอบแบบไม่เขินเลยก็อยากเท่ครับผม
0: อยากเท่สาวกรี๊ดอย่างนี้นะคะแต่ทำไมถึงลดลงล่ะความมานะตรงนั้น
3: ก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมั้งครับ
0: งั้นความมานะพยายามในมุมมองของเท็ดก็ต้องเกี่ยวข้องกับความชอบด้วยนะสิ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะนั่นคือที่เราเปรียบเทียบให้เห็นภาพมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากกีตาร์ที่เรามาเปรียบเทียบกับตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าทำไมตอนนี้ความมานะพยายามของเรามันเทียบกับในอดีตไม่ได้
3: อาจจะเพราะช่วงในอดีตพยายามไปหลายอย่างครับแล้วมันล้มเหลวมากกว่าสำเร็จนะครับ
0: ค่ะล้มเหลวมากกว่าใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับผมก็ปัจจุบันก็เลยไม่ได้พยายามทำอะไรใหม่ๆเท่าไหร่ครับ
0: อะไรล่ะที่ทำให้เพชรรู้สึกว่ามันล้มเหลว
3: ก็ทุกอย่างที่ไม่สำเร็จนะ
0: ค่ะมีคนบอกหรอว่ามันล้มเหลวหรือว่าเราถูกตีตรายังไงทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันล้มเหลวล่ะ
3: อ๋อมันเห็นได้ด้วยตัวเองเลยครับไม่ต้องมีใครบอก
0: ไม่ต้องมีใครบอก
4: ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยพอเราได้โตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอย่างในอดีตในความพยายามเหมือนการเดินไปข้างหน้า
0: ค่ะ
4: พอเราล้มสักครั้งเนี่ยเราก็จะถอดใจแต่พอเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได้ถ้าเราพยายามแล้วมันผิดพลาดเราก็ลองเดินไปใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนทางเดินก็คือทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นครับ
0: เคยไหม ที่แบบว่าเราแบบเราเปลี่ยนทางเดินเพราะว่าเราเจอประสบการณ์การล้มแล้วเราก็เจ
4: ็
0: บ
4: มีบ้างครับอย่างในการเรียนนะครับบางครั้งเราไปแล้วมันไม่ถูกที่นี่แหละครับบางครั้งเรียนแล้วรู้สึกว่าวิธีนี้มันไม่เหมาะกับตัวเองเราก็เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ครับ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมวิธีการเรียนรู้อะไรที่เราเปลี่ยนค่ะ
4: ครับ
0: นึกไม่ออก
4: นึกไม่ออกครับ
0: แต่เปลี่ยนมาเยอะเลยใช่ไหม
4: ครับผม
0: แล้วตอนนี้เราใช้วิธีอะไรล่ะเพื่อช่วยเพื่อนบ้างหรือยังไงก็ยังคงเป็นวิธีที่เราคิดขึ้นมาใช่ไหม
4: ครับ
0: แล้วผลมันดีไหมดีขึ้นไหม
4: คิดว่าดีกว่า
0: คิดว่าดี
4: ทางเก่าครับ
0: คิดว่าดีกว่าทางเก่าโอเคขอบคุณมากค่ะเนี่ย
5: ถ้าจะเปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบันนะครับในอดีตจะใช้ความมานะพยายามในการค้นหาตัวเองครับว่าอยากจะทำอะไรสนใจอะไรแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้คือตนเองได้เลือกเส้นทางแล้วครับก็เลยใช้ความมานะพยายามในการพัฒนาตัวเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
0: บุ้มเลือกเส้นทางอะไรลูก
5: เป็นสายคอมพิวเตอร์นี่นะครับ
0: เราก็เลยมุ่งมั่น
5: ครับ
0: ใช่ไหมคะที่จะทำสิ่งนั้น
5: ครับ
0: ด้วยความมานะพยายาม
5: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถ้านิยามความมานะพยายามจากอดีตถึงปัจจุบันของผมก็คือในอดีตเนี่ยผมใช้ความมานะพยายามน้อยกว่านะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นเด็กเกเรครับไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยฟังผู้ปกครองพ่อแม่ที่สั่งสอนมาครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมาถึงจุดๆนึงที่เป็นจุดไคลแม็กของชีวิตแล้วมันทำให้ความมานะพยายามผมเนี่ยมีมากขึ้นแต่ผมต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปครับ
0: อะไรคะที่เราต้องสูญเสียไปบ้าง
1: ก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือคนที่เลี้ยงดูผมมาเป็นย่าก
0: ็
1: คือเลี้ยงผมมาแต่เด็กแล้ว
0: สนิทมาก
1: ใช่ครับเรียกผมเรียกว่าแม่คนนึงได้เลยครับเพราะว่าคือเขาดีกับผมทุกอย่างแต่ผมดื้อเองครับไม่ฟังเขาแล้วจนกระทั่งเขาเสียไปผมก็เพิ่งมาคิดได้ว่าสิ่งที่ทำไปผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกแต่เป็นความรู้สึกที่แบบแย่มากที่ผมไม่ฟังเขา
0: ค่ะแต่ตอนนี้เรามุ่งมั่นใหม่แล้วด้วยความมานะพยายามในรูปแบบใหม่คุณย่าดูอยู่บนสวรรค์ก็คงจะเนาะปราบปลื้ม
1: ใช่ครับ
0: นะคะขอบคุณปูค่ะโอ๊ตค่ะ
2: ของผมเนี่ยจากที่ฟังมาผมมองว่าเพื่อนสี่คนมีเป้าหมายมีความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายหลายอย่างอย่างเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาหลายอย่างแล้วมันก็ล้มเหลวจนทำให้รู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยความพยายามมันน้อยกว่าในอดีตผมคิดนี่ครับอย่างถ้าจะให้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องสมมตินะไม่รู้ว่าใช่ปะอย่างที่เพชรเขาพยายามเล่นกีตาร์ที่เขาบอกว่าอยากเล่นเพื่อไปโชว์สาวๆแต่นี่ผมคิดว่า อาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาลดตรงนั้นไปเนี่ยเกิดจากที่สาวที่เขาจะไปโชว์เนี่ยมาชอบเราแล้วหรือเปล่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเล่นกีตาร์ก็ได้งั้นเราก็ทิ้งตรงนี้ไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าความพยายามมันน้อยลง
0: น้อยลง
2: ครับผมอันนี้สมมุติ
0: สาวเยอะแล้ว
2: ใช่ครับครับผมเป็นงั้นไป
0: ค่ะ
2: ครับอย่างของนิวกับบูมมาใกล้เคียงกันตรงที่ว่าความพยายามที่จะค้นหาเป้าหมายของตัวเองเราพยายามตั้งเป้าไปหนึ่งอย่างเนี่ยแต่ว่าพอเราลองไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ขยับไปจนมันลงล็อกจนได้จนตอนนี้บูมเขาได้เลือกเส้นทางเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ครับส่วนของปูเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่อดีตไม่ได้ทำทุกด้วยเขาดื้อ
0: คร
2: ับมันเป็นเรื่องกระตุ้นที่ทำให้เกิดความมานะเกิดความพยายามในตอนนี้ที่จะแก้
0: เ
2: ร
0: ื่อง สูญเสียเนาะกระตุ้น
2: ที่จะแก้เรื่องในอดีตด้วยปัจจุบันนี้ครับ
0: ในมุมมองของคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่ามันน่าจะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเด่นขึ้นมาเลยอ่ะเนาะเราคิดว่ามันพัฒนาด้านไหนของเราเอาที่ที่สุดเลยอะความมานะพยายามนะพอเราใช้ไปแล้วขอหนึ่งด้านเด่นๆด้านไหนลูก
3: ก็อาจจะเป็นทางด้านทักษะของตัวเองเนี่ยแหละครับ
0: ทักษะการลงมือปฏิบัติ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะเรามองว่าหมันช่วยเราเยอะมาก
3: ครับครับใช
0: ่แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ตัวของเพชรเองเพชรมองว่าทักษะอะไรที่เรายังต้องใช้ความมานะพยายามตลอดเลยอ่ะในการแบบกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมา
3: ก็อาจจะมี เล่นกีตาร์เหมือนเดิมแล้ว
0: ก็เราก็ยังอยากที่จะเล่นอยู่หรอ
3: ครับผมมองมันทุกวันเลยนั่งนอนอยู่ที่บ้าน
0: ก็คือลูกซื้อไว้
3: ครับผมตัว 4,900 ผมมองมันทุกวัน
0: แล้วแต่เราก็ยังได้แค่มองดูจับแต่พอกดเข้าไปปั๊บก็รู้สึกว่าเจ็บนิ้วเลิกดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: ยังเป็นอย่างนี้อยู
3: ่ครับ
0: สักวันหนึ่งจะมาเล่นให้คุณผู้ชมฟังนะคะอย่างแน่นอนอันนี้คือความพยายามมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการแบบลงมือทำนะคะสักวันหนึ่งก็เราก็จะทำได้สำเร็จจริง
4: ๆผมว่าเป็นด้านการเรียนครับ
0: การเรียน
4: ครับเพราะการเรียนต้องใช้ความพยายามตั้งใจทำงาน
0: สูงใช่ไหมคะ
4: อ่านหนังสือศึกษาผมว่าต้องใช
0: ้ก็ได้ข่าวมาจากเทปที่ผ่านๆมานะคะว่าสาขานี้เรียนหนักอยู
4: ่หนักครับ
0: เนาะแล้วก็ตัวนิวเองนิวบอกว่านิวใช้ความพยายามกับมันเยอะมากนะคะความพยายามจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกท้อแท้ใจหรือเปล่า

0: ทางนั้นเราต้องการคะแนนที่ดีเราก็มองไปทางนั้นแล้วเราก็พยายามต่อไปครับ
1: นิวมองว่าสิ่งที่นิวเป็นอยู่ตอนนี้ความมานะพยายามจะช่วยประคับประคองให้เราประสบความสำเร็จด้านการเรียนได้จริงๆใช่ไหมคะ
0: ผมว่าช่วยได้ครับเพราะตอนนี้ผมก็ประคองคะแนนของผมไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้มันก
1: ็ยังอยู่ในการประคองอยู
0: ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ครับ
1: ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่ะในเกณฑ์ที่เราพอใจ
0: เราพอใจครับ
1: ค่ะกลัวไหมว่ามันจะแบบตกจากเกณฑ์ตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกไม่ศรัทธากับความมานะพยายามแล้วอ่ะนิว
0: ก็มีบ้างครับเป็นบางปีที่วิชานั้นยากมากๆ
1: ซอฟต์แวร์ไหมหรือยังไง
0: น่าจะไปทางคณิตศาสตร์ครับ
1: คณิตใช่ไหมลูกพวกหนูเรียนกันกี่ตัวเห็นบ่นกันอุบเยอะมากเรียนหลายตัวมากกว่า5ตัวไหมคะ
2: ช่วงปีหนึ่งปีสองเรียนเยอะ
1: เรียนเยอะใช่ไหมลูก
0: เยอะครับ
1: ตรงนั้นเลยช่วงนั้นเลยดิ่งเลยเหรอแบบ
0: ดิ่งลงต่ำลงมานิดนึงไม่ถึงกับดิ่งครับ
1: แต่ก็รู้แล้วแหละว่านั่นคือจุดอ่อนของเรา
0: ครับ
1: แต่ความมานะพยายามก็ช่วยอบอุ้มไว
0: ้ครับผม
1: ผ่านมาได
0: ้ผ่านมาได
1: ้เทอมนี้ยังเรียนอยู่ไหมคะคณิตเนี่ย
0: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วน่าจะเป็นวิชาข้างนอกเนาะที่เรียนกันแค่ปีหนึ่งแล้วก็ปีสอง
0: ครับ
1: ดังนั้นในปีสุดท้ายนี้เราต้องใช้ความมานะพยายามกับอะไรในเมื่อคณิตมันไม่มีแล้ว
0: ก็ยังมีอีกหลายวิชาครับ
1: ค่ะอีกเยอะเลยค่ะ
0: เยอะเลยครับอย่างเช่นโปรเจกต์เนี่ยครับ
1: โปรเจกต์นะคะก็พูดกันหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์เราใช้ความมานะพยายามกับมัน
0: ใช่
1: ในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวอาจจะมีแอบถามกันนิดนึงนะคะว่าแบบโปรเจกต์เนี่ยมันยากตรงไหนยังไงอะเนาะ
3: ผมคิดว่าของผมน่าจะเป็นด้านเจตด้านเจตคติครับ
1: ค่ะเจตคติ
3: ขออนุญาตก่อนนะครับว่าเจตคตินี่คือความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับการที่เรามีประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งก็ต้องผ่านจากความพยายามครับ
1: ก็ถ้าเราไม่มีประสบการณ์นั้นความมานะพยายามของเราก็ไม่เป็นผลเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับปีสุดท้ายนะครับเทอม2ของปี4ที่ผมกำลังศึกษาอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปฝึกงานเป็นสหกิจนะครับแล้วมันเข้าสังคมหมู่มากมันทำงานแบบเป็นทีมมีทีมเวิร์คมีหัวหน้าเราเป็นลูกน้องเขาไงครับถ้าเราไปทำตัวไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลเสียกลับมาต่อเราแล้วต่อสถาบันได้ครับเพราะงั้นการใช้ความพยายามมันก็เป็นสิ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี
4: ของผมเนี่ยเอาเรื่องความพยายามมานะเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเรียนในสาขานี้นะครับความมานะพยายามที่ผุดขึ้นมาอย่างนึงคือความพยายามที่จะเรียนรู้ครับ
1: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดเรามาเรียนเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าความรู้ที่มาจากในห้องเรียนอย่างเดียวมันไม่พอละครับเราจำเป็นต้องไปหาข้างนอกมาช่วยอย่างเพื่อนผมในบูมเนี่ยเราอยู่หอเดียวกันเราใช่ครับก็คือบูมเนี่ยบางทีเขาไปหาความรู้ข้างนอกมาแล้วมาโชว์ในห้องแน่ใจเห็นผมเห็นแล้วผมยังตกใจเลยว่าอู้ความรู้ที่เขาไปหามามันนอกเหนือจากในห้องแล้วมันได้ขนาดนี้แหละครับมันคือความมานะพยายามที่ในตัวเขามีครับแล้วอย่างของนิวที่เขาบอกว่าพยายามตั้งเป้าไปข้างหน้าอย่างที่เขาพยายามจะประคองเกรดไว้แต่ก็มีบางวิชาที่มาทำให้มันต้องลดลงแต่นี่เขาใช้ความพยายามตรงที่ว่าถึงเราพยายามแล้วมันไม่สำเร็จเราก็เอาเท่าที่มันจะเป็นไปได้คือดีที่สุดของเราเนี่ยมันก็ยังไปต่อได้ครับทำให้ถึงมันจะลดก็จริงแต่มันก็ไม่ลดมากนั่นคือความมานะความพยายามของเขาอย่างของพี่เพชรนะครับก็คือเขายังค้างเรื่องกีตาร์อยู
1: ่ค่ะ
4: ครับเขาเห็นมันทุกวันเขาอยาก
1: ไปด้วย
4: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้มาโชว์
4: ก็คือผมกับอาจารย์ก็อยากพยายามกระตุ้นลองไปแก้มือเล่นให้แล้วก็มาโชว์พวกเราจะได้แอคสาวอีกทีนึง
1: แค่คอร์ด C ก็ได้ยินดีฟัง
4: และทีนี้เรื่องที่ปูเขาบอกว่าความพยายามในการมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก
1: ็
4: คือหลังจากที่เราเรียนตรงนี้ไปแล้วจบไปแล้วแล้วมันจะต้องไปเจอสังคมข้างนอกแล้วความรู้ที่เรามีมันจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วครับดังนั้นเราต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าณตอนนี้อีกด้วยซ้ำที่จะหาความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองครับผม
1: ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยได้นำเอาความมานะพยายามเนาะมาประยุกต์ใช้หลายๆเรื่องเลยงั้นมาถึงตรงนี้บ้างนะคะคืออยากจะฟังประสบการณ์ที่ผ่าน

0: หลายคนก็เตรียมกันมาแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมว่าประสบการณ์นั้นน่ะมันพิสูจน์ให้เรารู้แล้วว่าความมานะพยายามมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆเอาเพชรก่อนเพชรอยากจะเล่าประสบการณ์ไหนคะเชิญค่ะ
1: ก็ประสบการณ์ที่จะมาเล่าวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ช่วงม.ปลายครับ
0: ค่ะม.4
1: ม.4 ถึงม.5 นะผมจำไม่ค่อยได
0: ้เกิดอะไรขึ้น
1: ก็อย่างที่รู้ว่าการพยายามของผมเนี่ยล้มเหลวไปหลายเรื่องนะครับแต่ก็มีอยู่บางเรื่องที่มันสำเร็จอยู่เหมือนกันครับก็เป็นช่วงแถวๆตอนม.ปลายนะครับก็อาจารย์อาจจะพอมองออกอยู่แล้วว่าผมมีความสามารถพิเศษเรื่องเล่นกีฬาอะไรไม่เป็นเลยนะครับย้อนไปช่วงม.ปลายครับมีวิชาพละจัดสอบด้วยการตีปิงปองโต้กลับ100ทีซึ่งมันนรกสำหรับผมมาก
0: ยากสุด
1: ทักษะปิงปองผมตอนนั้นคือเป็นศูนย์ครับถ้าเกิดสอบไม่ผ่านตอนนั้นนั่นคือเลขศูนย์เนี่ยนั่งรออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันเลย
0: ปักมือเรียกแล้ว
1: ครับผมความพยายามของผมก็เลยผุดขึ้นมาตอนนั้นแหละครับก็เลยทำการนั่งฝึกปิงปองอยู่ทุกเย็นนะครับไม่กลับบงกับบ้านแล้วก็
0: เดียวเลยเหรอคะ
1: กับเพื่อนอีกคนนะครับที่กลับเย็นเหมือนกันก็เวลาผ่านไปก็เพิ่มจำนวนจากตีโต้กลับได้20ลูกเป็น40ลูก60ลูก80ลูก
0: นานไหมกว่าจะแบบ20แล้วอ่ะเอ้ย40แล้วอย่างเงี้ย
1: สำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมนานผม2สัปดาห์ได้ถึงจะตีได้
0: 2สัปดาห์แล้วทุกวันด้วยอ่ะเนาะ
1: ครับผมแต่ก็อย่างที่พูดครับไอ้ความมานะพยายามตรงนั้นทำให้ผมสามารถสอบปิงปองผ่านครับผม
0: ผ่านจนได้
1: แล้วเดาที่ใครตีปิงปองกลับร้อยทีได้ผมเอง
0: จริงป่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ยังตีได้อยู่ด้วย
1: แน่นอน
0: ครับแหมดูสิคะนี่คือเป็นผลจากความ
1: เป็นผลลัพธ์จากความมานะพยายาม
0: แล้วพอผลลัพธ์จากตรงนั้นจากการที่เราแบบเนี้ยตีปิงปองอะไรเงี้ยมันช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพ
1: ผมถือไม้ปิงปองแล้วดูเท่ขึ้นมาก
0: เท่กว่ากีตาร์ใช่ไหมคะ
1: เท่กว่ากีตาร์
0: ดูสิขำกันทั้งห้องส่ง
1: อย่างที่บอกมาสำเร็จแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ก็แล้วก็ผมได้ทักษะกีฬาเพิ่มมาอีกหนึ่งอันจากที่ไม่มีเลย
0: จากที่ไม่มีเลยเขาได้เทเบิลเทนนิสมาหนึ่งแสดงว่าตอนนี้คือถ้าให้แบบว่าเล่นปิงปองอะเนาะแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นนักกีฬานะคะเล่นปิงปองกับใครเนี่ยไม่อายแน่นอนเล่นได
1: ้ไม่อายครับแต่แพ้แน่นอน
0: แต่ก็เวลาที่จับไม้ปิงปองเราก็รู้สึกมั่นใจเนาะเรารู้สึกว่าเราเท
1: ่ครับผมว่าเป็นผลพวงจากความมานะพยายามครับจากการที่ไม่เป็นเลยจนผ่านมาเป็นจนได
0: ้ความเท่ที่เพชรเขามองว่าตัวเขาเท่เนี่ยขุมใช้บิดคำไปนิดนึงจริงๆแล้วมันก็คือความมั่นใจในตัวเองนั่นแหละเริ่มที่จะเห็นแบบมุมดีของตัวเองก็เลยเกิดความมั่นใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพมันก็คือเซลฟ์เอสตีมนะคะขอบคุณมากค่ะประสบการณ
1: ์ขอบคุณครับ
0: นักกีฬาในอนาคตของครูนะคะ นิวบ้างลูก
2: เรื่องผมต้องย้อนไปปีที่แล้วครับ
0: ค่ะ
2: ประมาณตอนนั้นเป็นนักศึกษาปี3แต่กำลังจะจบจากรอดอปี5
0: ค่ะ
2: รอดอปี5ต้องไปกันทุกคนก็คือเขาชนไก่ครับ
0: ค่ะ
2: เป็นปีสุดท้ายตอนที่ผมไปอยู่เขาชนไก่เนี่ยมันจะมีจุดที่พักที่เราต้องนอนต้องกินข้าวอยู่ตรงนี้แต่เวลาฝึกเนี่ยเราต้องเดินไปอีกที่หนึ่งวันนั้นน่าจะเป็นวันที่2หรือวันที่3นี่แหละครับ
0: ที่เข้าไป
2: ครับที่เราต้องตื่นเช้ามาแล้วเดินออกไปฝึก3ถึง4กิโลฝึกตั้งแต่เช้าครับจนเย็นๆเราก็ต้องเดินกลับแต่ทีนี้ระยะทางเนี่ยมันไกลมาก
0: ครับ
2: ผมคิดในใจแล้วว่าผมน่าจะไม่ไหวอยากจะยกมือขอครูฝึกว่าขอนั่งรถกลับได้หรือเปล่า
0: ไม่ไหวจริงๆอาการมันเป็นยังไงเราถึงรู้สึกว่าไม่ไหวละ
2: มันฝึกหนักมาทั้งวันแล้วขาปวดปวดไปทั้งตัวเลยครับ
0: ปวดคือลากแบบเดินไม่ไหว
2: ครับแล้วต้องถือปืนกับแบกสัมภาระกลับอย่างเงี้ย
0: ค่ะไม่เคยถือเหมือนกันหนักมากเลยใช่ไหม
2: หนักเลยเป็นปืนไม
0: ้เป็นปืน
2: เป็นปืนไม้มันหนัก
0: ค่ะ
2: แต่ทีเนี้ยพอเรามองไปรอบๆเนี่ยคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนเราเขาก็ทำอะไรมาเหมือนเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองเดินดู
0: ฮึดละ
2: ถ้าไม่ไหวอย่างน้อยล้มไปก็มีคนมาช่วยเอาขึ้นรถ

0: เล็งไว้แล้วว่าใครจะมาอุ้มเรา
1: ครับเล็งว่าเดินใกล้ครูฝึกนะครับถ้าไม่ไหวก็ล้มไปเลยครับทีนี้เดินไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยบ่นตลอดทางแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเกือบถึงแล้วเอ็กก็ยังเดินได้อยู
0: ่ยังบ่นได
1: ้ก็ยังบ่นได้ผ่านไปอีก15 นาทีถึงที่พักครับที่คิดได้ตอนนั้นก็คือเอ๊ะเราคิดว่าเราไม่ไหวเราบ่นมาตลอดทางเราคิดว่าจะล้มแต่พอได้ลองจริงๆแล้วมันก็ไหวครับ
0: คิดได้ตรงนั้นเลย
1: ครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือบางอย่างเนี่ยเรามองเห็นแล้วเราเหนื่อยเราท้อเราคิดว่ามันไม่ไหวแต่เราจะทำมันได้หรือเปล่าเราต้องลองดูครับ
0: ไม่ไหวต้องไปต่อ
1: ครับ
0: เราก็ได้เห็นแล้วตอนนั้นพอเรื่องนี้มันจบไปแล้วเราคิดว่าเราได้พัฒนาบุคลิกภาพอะไรของเรา
1: ผมว่ามันการไม่ยอมแพ้ครับ
0: แต่ก่อนคือเรายอมแพ้ง่ายหรอ
1: แต่เห็นอย่างนี้คือไม่ไหวแล้วยอม
0: ยอมบนไม่เอาแล้ว
1: แต่หลังจากตอนนั้นมาก็อ่ะลองดูก่อนอย่างน้อยถ้าไม่ไหวก็ล้ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ล้มก็ไปเริ่มใหม
0: ่เขาก็เลยติดมาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้มาจนถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะเนล
2: ครับผมเป็นประสบการณ์การเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยครับ
0: ค่ะที่นี
2: ่ครับผมต้องย้อนกลับไปก่อนตอนช่วงม.ปลายครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นกำลังจะจบการศึกษาแล้วทุกคนมีที่จะไปกันหมดผมก็ได้รู้ตัวเองแล้วว่าเราจะไปสายคอมก็เลยไปเช็คดูว่าเราเนี่ยสามารถเข้าเรียนสายคอมที่ไหนได้บ้างก็มาเจอเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับ
0: มหาวิทยาลัยของเรานี
2: ้ครับเราก็ไปดูว่าเราต้องทำไงบ้างแล้วปรากฏว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงปิดรอบ2แล้วครับคือระบบ TCAS เนี่ยจะประกอบด้วย5รอบครับคือรอบที่1เป็นพอร์ตโฟลิโอรอบที่2เป็นโควต้าส่วนรอบที่3กับรอบที่4เนี่ยเป็นการสอบเข้าครับคือจะใช้คะแนนจากการสอบแกตแพทอีกทีผมลองดูเวลาก็ผมมีเวลา1เดือนในการติวสอบแกตแพทแล้วก็เอาคะแนนไปเข้าระบบ TCAS เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ผมก็คิดในใจว่าต้องลงทุนสักตั้งนึงถ้าสอบเข้าได้ก็เป็นผลจากความพยายามของเราถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเราพยายามแล้วตอนนั้นผมพยายามอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาที่ต้องไปสอบหนักมากครับทั้งวันทั้งคืนจากนั้นผลคะแนนก็ออกมาว่าผมสอบสามารถสอบเข้าได้ครับ
0: ติดแล้ว
2: ครับ
0: อ่านอยู่หลายเดือนไหมลูก
2: เดือนกว่า
0: ๆเดือนกว่าๆแต่ว่าไม่หลับไม่นอนเลย
2: ครับ
0: เต็มที่กับมันมีสิ่งกระตุ้นก็คือเป้าหมายของเราเนาะว่าเราจะไปสายคอมที่นี่ให้ได
2: ้ครับ
0: ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะเข้ามาสู่ที่นี่ ใช่ไหมคะแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นเราเห็นบุคลิกภาพใหม่ของเราเกิดขึ้นแหละอะไรคะที่เป็นผลพวงมาจากความมานะพยายาม
2: คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความสนใจครับถ้าเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะมีความขยันกับเรื่องนั้นมากขึ้นครับ
0: สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเขาเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าโอ๊ยเขาไม่เอาละเขาไปชอบที่อื่นแต่ที่อื่นนั้นก็ยังคงจะคอมอยู่เพราะเขารู้แล้วว่าความสนใจของเราเป็นไปในทางนั้นถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะบูม
3: ของผมก็จะเป็นคล้ายๆของบูมครับเป็นช่วงเข้ามหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องเล่าย้อนไปในช่วงมัธยมครับช่วงมัธยมมันเป็นช่วงที่ไม่มีความพยายามมากเท่าไหร่ครับเหมือนแบบเรียนไปเพื่อเอาให้จบเพื่อเอาใบวุฒิมาแล้วก็ไปเรียนต่อเฉยๆครับแต่มันมีจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็คือที่ผมเล่าไปช่วงต้น

0: ก็คือ ผมได้เสียคุณย่าไปแล้วก่อนที่คุณย่าจะเสียเนี่ยครับเขาได้พูดคำนึงว่าปูตั้งใจเรียนเถอะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองพยายามไปอ่ะมันก็ไม่ได้เข้าใครออกใครหรอกมันได้เข้าตัวเองมันทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงเข้ามหาวิทยาลัยนะครับผมก็พยายามทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับพยายามทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะออกมาแย่แค่ไหนแต่มันก็คือความสำเร็จของตัวเองครับ
1: ค่ะขอบคุณมากแล้วเป็นยังไงคะพอเราค้นเจอแล้วเนาะเราค้นเจอแล้วว่าเอ้ยแบบความมานะพยายามมันช่วยเราตรงนี้ได้ปูมองเห็นตัวเองในมุมใหม่ไหม
0: มองเห็นครับก็คือเห็นตัวเองมีทักษะต่างๆนานาในการเรียนในการเข้าหาสังคมมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนผมแบบเวลาเข้าห้องเรียนเงี้ยผมก็ฟุบนอนไม่สนใจอะไรเลยครับนอนอย่างเดียวเลย
1: ตอนมปลายอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ใช่ครับตอนมปลายเวลาเริ่มเข้าผมเข้าไปผมก็นอนเลยไม่สนใจอะไร
1: เหตุผลที่เรานอนเพราะอะไร
0: คือเหมือนมันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นอะไรครับแบบมันน่าเบื่อ
1: มันเหมือนกันหมดแหละ
0: ใช่ครับมันเหมือนกันหมด
1: นอนดีกว่าแล้วนอนจริงปะหลับเลย
0: นอนจริงครับ
1: แล้วมาอยู่นี่เป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็อาจจะมีบ้างในช่วงที่แบบอาจารย์เขาไม่สอนหรือคาบมันไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยครับ
1: แต่ถ้าเขาสอนไม่มีแบบนั้นแล้ว
0: ครับผม
1: เพราะเรามีความมานะพยายาม
0: ใช่ครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะจบนี่ไปแล้วเข้าทำงานเลี้ยงดูครอบครัวที่เคยเลี้ยงดูผมมาได้ครับเป็นการทดแทนบุญคุณแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำครับ
1: เราหวังไว้ว่าเราจะได้ทำงานที่ตรงสายของเราด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัว
2: พี่จากประสบการณ์ที่เพื่อนๆเล่ามานี่มีหลายอย่างที่ผมก็เคยเจอมาเหมือนกันอย่างปูนเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนพอเข้าห้องเรียนก็หลับปุ๊บผมก็เป็นนะครับมันเป็นความที่ว่ามันมีบางอย่างมากระตุ้นมันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าต้องพยายามลืมตาเพื่อจะเรียนรู้กับสิ่งนั้นเหมือนที่ปูนบอกว่าเราไม่ได้มีความสนใจกับตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าและอีกอย่างที่มันกระตุ้นเรามากคืออาจจะเป็นเพราะว่าแอร์มันเย็นมากแล้วมันก็เลยทำให้เราง่วงด้วยครับโอเคเอาจริงๆดีกว่าก็ที่ปูเขาพูดมาเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบอกว่าความพยายามเนี่ยมันไม่ได้ไปเข้าหาคนอื่นเลยมันเข้ากับตัวเองก็คือเป็นประโยชน์แต่ตัวเองทั้งนั้นแต่ทีนี้ว่าหลังจากที่มันเป็นประโยชน์แต่ตัวเองแล้วเนี่ยมันก็สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเราด้วยอย่างที่เขาบอกมาแล้วที่เพชรเขาบอกว่าตั้งแต่แรกที่เขาบอกเขาล้มเหลวมาหลายอย่างแต่ก็มีบางอย่างที่สำเร็จก็คือเรื่องการตีปิงปองของเขาเขาล้มเหลวมาเยอะก็จริงนะแต่อย่าลืมนะว่าเพชรสำเร็จเรื่องปิงปองเพราะงั้นกีตาร์ก็ไม่แน
1: ่หลายๆอย่างอีกก็ไม่แน่
2: แล้วก็อย่างนิวนะครับที่เขาไปเรียนรดอแล้วตอนที่เดินทางไกลเรื่องเพื่อว่าจะไปฝึกผมก็เคยเรียนรดอมาแต่อาจจะไม่ได้ปีเท่าเขาผมเรียนแค่3ปีก็มีเหมือนกันครับที่ว่าต้องเดินไปฝึกเดินทางไกลประมาณนั้นมันเป็นความพยายามที่แบบบางทีเราไปถึงความสำเร็จโดยที่ไม่รู้ตัวครับ
1: ที่เขาบอกว่าใช่ยังบ่นอยู่เลยถึงแล้ว
2: เราแบบคิดว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเราอยากจะยกมือบอกครูฝึกว่าเอ้ยผมเดินไม่ไหวผมขอพักแต่เราก็เห็นคนรอบข้างเอ้ยเขาก็ยังเดินไปได้เราจะมานั่งยอมแพ้คนเดียวมันก็ยังไงอยู
1: ่
2: แล้วก็ลองอีกสัก5นาทีเราลองเดินดูอีก5นาทีเราก็ยังเดินต่อได้เราลองเพิ่มอีก5นาทีเพิ่มไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเรามาถึงจุดหมายแล้วโดยที่สุดท้ายกลายเป็นว่าเราทำได้ซะอย่างนั้น
1: ภูมิใจเฉยเลย
2: ใช่และอย่างของบูมเนี่ยที่เขาบอกว่าเลือกสาขาที่เรียนมาแล้วเขามารู้ตอนช่วงรอบ2รอบ3ใช่ไหมครับที่บอกว่ามันเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเขามีเวลาติวหนังสือแค่เดือนเดียวซึ่งถ้าคิดจริงๆก็คือเดือนเดียวจะทันหร
1: อ
2: เหมือนกับที่บอกแล้วว่าความสำเร็จมันมาถึงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเรายังไม่ได้ลองเลยเราก็ไม่รู้มันจะได้จริงหรือเปล่ามันหรือมันจะไม่ได้จริงบุ๋มใช้เวลา1เดือนเนี่ยอย่างเต็มที่ทั้งแบบถึงขั้นว่านอนไม่พอแต่เราก็ต้องทำเพื่อว่าเราตั้งจุดหมายตรงนี้แล้วเราเพราะเราสนใจสิ่งนี้เราอยากที่จะทำมันเลยทำให้เดือนเดียวก็จริงครับแต่บุ๋มก็มาถึงความสำเร็จจนได้เพราะงั้นผมจะบอกงี้ครับความมานะพยายามทำให้เราถึงเป้าหมายเมื่อเราถึงเป้าหมายนั่นคือความสำเร็จแล้วความสำเร็จนั่นคือกำลังใจของเราครับดังนั้นเมื่อเรามีกำลังใจไม่ว่าเรื่องอะไรเราทำสำเร็จอย่างหนึ่งแสดงว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราอยากทำอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำได้เหมือนเดิมครับเพราะผมบอกว่าคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้แล้วถ้าเป็นท้อแท้ต้องเป็นเมืองจีนครับ
1: มาช่วยเพิ่มสีสันในรายการยอดเยี่ยมมากค่ะ งั้นในมุมมองที่เป็นลบบ้างคือครูว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์แหละประสบการณ์ของการใช้ความมานะพยายามแล้วผลมันก็แบบคือเราผิดหวังอะเราผิดหวังนอกจากเรื่องกีตาร์เอาเพชรก่อนเนาะนอกจากเรื่องกีตาร์มีเรื่องอื่นอีกไหมน่าจะ1ชั่วโมงไม่พอนะคะคนนี้อ่ะมีอีกไหมอ่ะเล่าให้ฟังทำไมอยู่ดีๆตอนนั้นอะเนาะถึงสนใจการวาดภาพขึ้นมาเอ้ยเราอยากเป็นจิตรกร
3: ผมก็ไม่เข้าใจมันก็แต่เหมือนตัวเองจะมีอารมณ์ศิลปินอะไรขึ้นมาสักอย่างนะ
1: ค่ะสักอย่างแล้วตอนนั้นเราวาดภาพเนาะเราใช้อุปกรณ์อะไรสีหรือยังไงสีน้ำสีอะไรพวกน
3: ั้
1: น
3: ก็ลองใช้ไปทุกอย่างดินสอกด
1: ดินสอกด EE อะไรมาหมด
3: ดินสอในโทรศัพท์แล้วก็เมาส์ปากกาลองหมดทุกอย่าง
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ที่สนใจการวาดภาพเพราะอะไรคะ
3: ก็
1: กระตุ้น
3: อันนี้ก็อธิบายไม่ได้ครับ
1: ไม่ใช่โชว์สาวอีก
3: ใช่ไหมไม่
1: ใช่เราอยากวาด
3: มันอยู่ดีอารมณ์ศิลปินพังผู
1: กลุ่มว่าเพชรเห็นใครมั้งแล้วแบบเอ้ยคนนี้เท่อะอยากเป็นอย่างนั้นไหม
3: ก็อาจจะศิลปินที่ติดตามอยู่บนอินเทอร์เน็ตครับ
1: แบบนั้น
3: ครับผมก็เห็นแล้วอาจจะรู้สึกอยากจะวาดได้บ้าง
1: ค่ะเราก็เลยมุ่งมั่นอยู่ช่วงนึงเลยปะ
3: ก็อยู่ช่วงนึงครับ
1: ค่ะนานแค่ไหนคะ
3: ก็จะบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังพยายามอยู
1: ่ควบคู่กับกีตาร์นะคะคือพยายามอยู
3: ่กีตาร์นี่ผมให้ว่ามันล้มเหลวไปแล้ว
1: แต่เจ้าวาดภาพเป็นไงอ่ะ
3: ก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จครับแต่ก็ยัง
1: เราพอเราไม่สำเร็จเรารู้สึกผิดหวังกับความมานะพยายามของเรา
3: ใช่รู้สึกครับ
1: มันเป็นความรู้สึกยังไงเราโทษใครหรืออะไร
3: ก็แน่นอนว่าต้องโทษตัวเราเองที่มันไม่มีสิบมือครับ
1: งั้นแปลว่าเพชรก็คงแอบคิดเสกว่าไอ้การวาดภาพเนี้ยมันต้องใช้อะไรบ้างมันคงไม่ใช้แค่ว่าเรามีมือหรือนิ้วครบทุกอย่างแล้วใช่ไหม
3: เหมือนว่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างที่ไม่แน่ผมอาจจะไม่มี
1: ซึ่งเรายังไม่รู
3: ้ครับผม
1: ค่ะเป็นเรื่องของการวาดภาพก็ยังท้ออยู่แต่ก็ยังมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างรออยู่
3: ท้อไปสู้ไปครับอันนี
1: ้ค่ะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนอนสึกผิดหวังนิวล่ะ
4: ก็เคยมีบ้างครับ
1: ค่ะ
4: ตอนนั้นตอนมัธยมปลายผมมีโอกาสได้เป็นตัวแทนไปแข่งใช้โปรแกรม Google SketchUp
1: ค่ะ
4: มันเป็นโปรแกรมปั้นโมเดล 3D ครับทีนี้ก็ต้องไปแข่งระดับเขต
1: ถูกคัดเลือกไป
4: ถูกคัดเลือกไปครับตอนนั้นซ้อมหนักเหมือนกัน
1: เป็นทีมไหม
4: เป็นคู่ครับคู่ซ้อมไปกับเพื่อนอีกคนนึงเวลาทำคือ1ชั่วโมงครับเราก็นั่งทำผลงานตั้งใจทำทีนี้พอผลออกมาได้ที่3ครับ
1: ก็ยังติดอยู
4: ่ก็ยังติดแต่
1: พอใจไหมคะ
4: จริงๆหวังที่1ไว้ครับแต่ว่าพอเราไปดูผลงานของคนที่ได้ที่1แล้วก็เลยรู้ว่าเขาก็อยากได้ที่1เหมือนเราเขาอาจจะซ้อมหนักกว่าเราด้วยครับแต่ก็ไม่ผิดหวังครับเพราะเราได้ทำเต็มที่แล้ว
1: ค่ะแต่นั้นก็เป็นตัวอย่างว่าเราใช้ความมานะพยายามไปกับเพื่อนของเราที่เป็นคู่เราแล้วท้ายที่สุดไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการแล้วเรารู้สึกผิดหวังกับตัวเองหรือเพื่อนไหม
4: ก็นิดหน่อยครับ
1: นิดหน่อยใช่ไหม
4: ก็มีบ้าง
1: แอบรู้สึก
4: แอบรู้สึกครับ
1: รู้สึกยังไงกับตัวเองซ้อมน้อยไปไหม
4: ย้อนกลับไปว่าอยากซ้อมให้หนักกว่านี้หรืออยากทำปั้นออกมาให้มันดีกว่านี
1: ้
4: ถ้าเกิดไม่พลาดตรงนี้ไปถ้าทำตรงนี้ให้มันดีอีกหน่อยอย่างเงี้ยมีบ้างครับ
1: เราได้ที่3ทั้งหมดมีกี่ทีม
4: ประมาณ7ครับ
1: 7อีก4ทีมที่เขาไม่ได้เขาคงแย่กว่าเราใช่ไหม
4: ครับเขาคงแย่กว่าเรา
1: หมายถึงความรู้สึกนะเขาคงแย่กว่าเราแต่นิวได้ที่3เนี่ยขู่ว่าเก่งมากแต่เราก็ยังรู้สึกว่านั่นแหละเป็นประสบการณ์ของความผิดหวังกับความมานะพยายามมาบูมบ้างลูกขอบคุณค่ะมาบูมค่ะ
5: ของผมจะเป็นคล้ายๆกับของนิวเลยครับคือการปั้นโมเดลที่ดี
1: หนูไปคู่กันเหรอลูก
5: เปล่าครับ ผมเป็นแค่มือสมัครเล่นครับ
1: ค่ะ
5: ผมลองสิ่งที่อยู่นอกสายของตัวเองบ้างก็คื เป็นการปั้นโมเดลที่ดีของส่วนใหญ่งานนี้จะอยู่กับมัลติมีเดียครับ
1: ค่ะ
5: ผมคิดว่าผมมีอีโก้มากเกินไปในตอนนั้นผมคิดว่าของแบบนี้เราทำเองคนเดียวก็ได้ไม่จะเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นหรอก
1: ไม่ต้องมีคู
5: ่ครับผม
1: ค่ะ
5: ปรากฏว่ามันออกมาล้มเหลวครับ
1: ทั้งที่เราใช้ความมานะพยายามไปเต็มที่คนเดียวเลย
5: ครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่สายนี้แทนที่ผมจะเลือกไปถามเขาปรึกษาเขาที่มีความชำนาญด้านนี้อยู่แล้วผมกลับเลือกทำด้วยตัวเอง
1: แต่ท้ายที่สุดมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าเราไม่ลองที่จะลดความเป็นตัวตนของเราเนาะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเรา
5: ครับผม
1: ลองมาบอกเราแต่เขาจะไม่มาบอกเราถ้าเราไม่เข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ถูกไหมคะ
0: ครับผมรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วตั้งแต่ที่ผมเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยนะผมไม่ชอบมาเลยเพราะว่าพยายามเรียนไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจครับเหมือนมันเป็นความเหลวของผมในชีวิตหนึ่งก็คือทำความเข้าใจกับมันแล้วแบบอ่านหนังสือก็แล้วหาตำแหน่งก็แล้วแต่มันก็ยังไม่เข้าใจครับทำออกมาได้แบบไม่ดีเท่าที่ควรเท่าที่จะทำได้ครับแต่ก็พยายามแบบมองให้มันผ่านไปได้ดีคือเวลาสอบเวลาส่งงานนะครับก็คือตั้งใจทำให้มันดีที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: และสุดท้ายเราค้นเจออะไรพอเรารู้ว่าเอ้ยแบบเราใช้ความพยายามมานะพยายามกับเขาแล้วแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรที่เราต้องการเลยเราหนีไหมหรือเราทำยังไง
0: ไม่หนีครับ
1: สมมตินะถ้าตอนนี้คือตอนนี้ไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์แล้วใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าสมมติปูจบไปแล้วแบบมีงานที่มันจะต้องใช้คณิตศาสตร์เรียกปูเลยอ่ะมาทำปูจะปฏิเสธไหมคะ
0: ถ้าให้ตอบตรงยังไงผมก็ต้องปฏิเสธครับเพราะว่าคือ
1: เราเลี่ยง
0: ใช่ครับมันพยายามแล้วแต่มันทำได้ออกมาไม่ดีครับมันล้มเหลวครับคือถ้าสมมติว่าผมรับไปแล้วผมไปทำงานไม่ได้ตรงตามที่เขาหวังไว้ครับมันก็ทำให้เขารู้สึกผิดหวังแล้วก็ทำให้ตัวเองผิดหวังด้วยครับมันจะทำให้ตัวเองแบบตอกย้ำความรู้สึกของตัวเองแบบคือเราเรียนด้านนี้ไม่เก่งแล้วเราไปทำงานให้เขาเงี้ยครับเขาเสนอมาให้เราตอบรับเขาไปแต่เราทำได้ไม่ดีมันก็แบบพูดไม่ออกครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเห็นก็คือว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาว่ามันล้มเหลวแต่ที่ประเด็นสำคัญเลยคือเขาได้ลองทำครับเพราะงั้นผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราล้มเหลวเพราะเราได้ลองทำดีกว่าที่เรายอมแพ้แล้วมันล้มเหลวครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรามัวแต่ยอมแพ้ก็คงไม่พบกับความสำเร็จจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังความล้มเหลวเนี่ยมันจะสอนเราครับของบูมที่บอกว่าพยายามทำอะไรอย่างหนึ่งด้วยตัวคนเดียวแล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องหาคนช่วยครับผมก็คือความล้มเหลวตรงนี้มันเริ่มสอนให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราไปตรงนี้ไม่ได้เราต้องหาบางอย่างมาช่วยเสริมตรงนี้ให้มันไปแล้วอย่างของปูที่บอกว่าลองเรียนคณิตศาสตร์แล้วมันไม่สำเร็จมันไม่ใช่ด้านถนัดของเราที่เขารู้ก็เพราะว่าเขาล้มเหลวเพราะจากการที่เขาได้ลองมาแล้วแล้วต่อให้มีงานอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็ยังพูดได้เต็มปากว่าเราทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดกับอีกแบบนึงที่เราไม่เคยลองแต่เราก็บอกไปซะก่อนแล้วว่าเราทำไม่ได้เพราะงั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นน่ะความจริงแล้วเราได้ลองแล้วหรือยังแล้วเราจะรู้หรือไม่ว่ามันทำได้หรือเปล่าผมบอกว่าความสำเร็จเพียงครั้งเดียวอาจเกิดมาจากความล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้งเป็นล้านครั้งเป็น10ครั้งถึงจะเกิดความสำเร็จเพียงครั้งเดียวได้ยามเหนื่อยยามท้อผมแนะนำว่าเปลี่ยนยามใหม่ดีกว่าครับผมบอกว่าความล้มเหลวมีมากมายครับแต่เขาบอกมีคำพูดของคนต่างประเทศคนหนึ่งเขาบอกไว้ว่าถ้าหากเราบินไม่ได้ให้เดินถ้าเราเดินไม่ได้ให้คลานทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือเขาจะบอกว่าเราลองพยายามไปเถอะพยายามไปเรื่อยๆจะสำเร็จหรือไม่แต่เราได้ลองทำแล้วเพราะงั้นเราไม่เสียดายที่ได้ทำครับ
1: อ่ะมาถึงคำถามนี้กันบ้างนะคะคือหลังจากที่ทุกคนได้เล่าเนาะเกี่ยวกับความผิดหวังกับความมานะพยายามแต่ครูอุ๋มว่าหลายคนก็คงจะเห็นอะไรจากการที่ได้สะท้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะเช่นเอง ในสาขาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้วิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความมานะพยายามสูงมากซึ่งบางคนก็เล่ามาแล้วล่ะว่ามันคืออะไรมาถึงตรงนี้เป็นคำถามส่งท้ายแล้วกันเนาะ
3: ครับ
1: เราได้สะท้อนให้เห็นว่าตัวเรามีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้เจอมาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่พอเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราเห็นตัวเองในแบบที่ทั้งที่เคยใช้ความมานะพยายามและทั้งที่เคยละทิ้งความมานะพยายามเราเห็นตัวเองในมุมใหม่ยังไงบ้างหลังจากมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ
3: หลังจากที่มานั่งอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ค่ะเพชรเห็นในมุมใหม่ไหม
3: ก็เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่เลือกใช้คำพูดได้ดี
1: ค่ะจริงใช่ไหมเนา
3: ะ
1: เห็นด้วยป่ะเออนะเพราะปกติแล้วอะค่ะคุณผู้ชมตอนที่นั่งเรียนกันอยู่ในห้องเรียนนะคะกลุ่มก็จะถามหรือว่าจะให้เปิดแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความเห็นแล้วก็จะแวบมาเจอกับเพชรบ้างประปรายแต่ก็น้อยเพราะว่ามีหลายคนในห้องเนาะพวกเรามีกันทั้งหมด20กว่าคนนะคะก็จะไม่ได้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชมเห็นเพชรนะคะในมุมที่ชัดมากนะคะคงจะเห็นว่าหลายคำพูดที่เราเลือกสรรมาใช้เนี่ยดีเนาะแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนบุคลิกที่เคยเห็นในห้องเรียนเลยนะคะในห้องเรียนไม่ใช่แบบนี้นะ
3: ครับ
1: ค่ะเราเห็นตัวเองในมุมใหม่แบบนี้นะลูกนะ
3: ครับผม
1: นิวล่ะค่ะนิวเห็นตัวเองในมุมใหม่พอหลังจากที่มานั่งตรงนี้ยังไง
4: ผมว่าผมเห็นจุดอ่อนของตัวเองครับการที่เป็นคนไม่กล้าแสดงออกขาดแบบนี้ครับเวลาอยู่หน้ากล้องทำให้เรา
1: เขินไหม
4: เขินครับแบบติดขัดขัด
1: แต่ดูเรานิ่งมากเลยนะเขินอยู
4: ่ในใจครับ
1: ค่ะยังมันก็ทำให้เราชัดเจนขึ้นว่าเรายังคงเขินอยู่สั่นไหมสั่นไหมนิดนึงค่ะ
4: ก็ต้องปรับปรุงส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตัวเอง
1: ค่ะเห็นตัวเองในมุมใหม่เห็นจุดอ่อนใหม่ของตนเองก่อนหน้านี้นิวไม่รู้หรอว่านิวเป็นแบบนี
4: ้ก็มีบ้างครับแต่ว่าพอได้มาอยู่หน้ากล้องชัดๆอย่างนี้
1: ชัดเลย
4: ชัดเลยครับ
1: ชัดเลย
5: ว่าได้รู้ตัวเองครับว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะไปต้องหาแรงบันดาลใจครับ
1: วันนี้เรามีแรงบันดาลใจ
5: ครับผม
1: ค่ะมีแรงบันดาลใจที่จะมาแสดงว่าถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
5: ครับผม
1: ในห้องกระซิบบอกคุณผู้ชมนะปูจะค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะไม่ค่อยพูดแต่มาวันนี้เราเห็นอะไรในตัวเองคะ
0: ได้พัฒนาตัวเองนี่คือแบบเป็นด้านคล้ายๆของนี้ครับเป็นการแสดงออกแบบหน้ากล้องหรือการภายในห้องแบบมานั่งพูดต่อหน้าอาจารย์หรือเพื่อนๆทุกคนครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยแบบจะออกแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ค่อยที่จะแบบเปิดใจยอมรับอะไรมากมายใช่แล้วเวลามานั่งออกรายการนี้ก็คือแบบเหมือนพัฒนาตัวเองแบบให้เปิดใจมากยิ่งขึ้นให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
2: เอาเป็นว่าของผมเนี่ยที่เลือกมาเป็นพิธีกรตรงนี้มันเกิดจากแรงกระตุ้นความมานะพยายามหลายอย่างคือมันเกิดมาจากสิ่งรอบตัวทั้งนั้นเลยครับบางทีอย่างของเพชรเนี่ยตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกเนี่ยที่ผมจะกล้ามารับเป็นพิธีกรคู่กับอาจารย์แล้วก็มานั่งพูดมากพูดเลอะเทอะอะไรบางอย่างของผมก็คือผมเห็นพี่เพชรนะครับเขาเนี่ยตอนมีอยู่วิชาหนึ่งที่ต้องเราต้องออกไปพูดแล้วเขาแสดงตรงนั้น
1: เป็นพิธีกรหรือไงคะ
2: เป็นพูดเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาออกไปพูดเนี่ยแล้วผมเห็นเขาทำเนี่ยมันดูสุดยอดเลยนะเขาเหมือนเขาเป็นไอดอลระดับหนึ่งของผมนะมันเกิดจากสิ่งรอบตัวนะอย่างที่ผมบอก
1: วิชาอะไรพูดได้ไหมคะ
2: จำชื่อไม่ได้เป็นวิชาภาษาไทยนะเกี่ยวกับการพูดการแสดงออกในที่สาธารณะ
1: ค่ะ
2: ก็คือผมมองเห็นเขาเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมกล้าพูดเรื่องต่างๆนะที่มาอยู่ในรายการนี้แล้วอย่างนิวเองเนี่ยบางทีผมเห็นเขาเก่งนะครับเขาควบคุมตัวเองอย่างที่บอกว่า จริงๆเขาก็ตื่นเต้นแต่เขาควบคุมตัวเองให้เรามองแล้วเขาไม่

0: ็มีความตื่นเต้นเลยนะ
1: แ
0: ต่จริ งแล้วใช่มันเขาเก็บไว้ในใจ
1: นิ่งเลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างบูมเนี่ยผมเราอยู่หอด้วยกันมาเนี่ยผมมองว่าเขาจริงๆเป็นคนเงียบๆนะตอนแรกที่อยู่ด้วยกันแต่พอเราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยผมรู้อีกมุมหนึ่งของเขาก็คือว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาหาข้อมูลมาแน่นครับตอนที่นำเสนออาจารย์เขาสามารถตอบทุกอย่างที่เขาหาความรู้มาแล้วมันแทบจะเป็นทุกอย่างจริงที่เขาตอบได้ยกเว้นจะเป็นอะไรนอกเหนือจากที่ต้องเอามาเสริมมาเพิ่มเติมเข้าไปเขาถึงไม่ได้ยังตอบไม่ได้เพราะมันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเรียนรู้มาครับผมเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยที่มาถึงจุดนี้คือจะบอกว่าตอนที่เราคิดจะมาเป็นครูตู้บุคลิกขอบคุณหน้าบุคลิกภาพเนี่ยเราไม่เคยลองเลยครับเรามองไม่เห็นว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในรายการนั้นน่ะเราจะเห็นตัวเองเป็นยังไงเราจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนเราก็ได้แต่คิดในหัวแต่พอเรามาอยู่จริงๆแล้วเราเห็นตัวเองชัดขึ้นครับนี่นะครับ
1: คือสิ่งที่ได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ทุกคนนะคะได้มาร่วมกันในเทปนี้นะคะก็ถ้าบอกว่าจะอยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเซตนี้แล้วล่ะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นของคณะศิลปศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเขาก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอเทปต่อๆไปนะคะก็จะเป็นการอินเข้าไปในห้องเรียนทีนี้แหละนะคะกล้องก็จะพาคุณผู้ชมนะคะได้เห็นเทคนิคในการสอนนะคะเพื่อให้นักศึกษาทุกๆคนเนี่ยนะคะได้ขอบคุณนะบุคลิกภาพกันนะคะแล้วก็ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานด้วยค่ะเอาละค่ะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ร่วมกันติดตามรายการมาโดยตลอดเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันในอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกคณะหนึ่งนะคะอย่างที่บอกคือคณะศิลปศาสตร์นะคะมาดูซิว่ามุมมองของเด็กๆนะคะคณะนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเขาคงจะแตกต่างจากพวกเราเนาะเพราะว่ามีการมีบริบทนะคะตำแหน่งแห่งที่ไม่เหมือนกันนะคะพวกเราก็จะสายหนึ่งนะศิลปศาสตร์ก็จะสายหนึ่งเขาก็จะมาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้ครูอุ๋มและนักศึกษาคงจะต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อ

0: ให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า G ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำ

0: ะครับ
1: ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็น0ที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะมาทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวสาระที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวันนี้จะมาพูดถึงหลักการวาดภาพซึ่งเป็นหลักการวาดภาพเบื้องต้นนะครับเป็นภาพทฤษฎีที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักว่าอาการวาดภาพนี่เป็นอย่างไรนะครับและมีความสำคัญอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับในประเด็นครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักกับความหมายและก็ความสำคัญของการวาดภาพหรือการวาดรูปนั่นเองการวาดภาพนี่ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดอะไรก็ตามนะครับต้องเริ่มจากการใช้เส้นมาสร้างเป็นภาพนะครับเราจะวาดรูปขึ้นมาเราก็ต้องใช้เส้นซึ่งเมื่อใช้เส้นเนี่ยจะมีคำพูดที่เกี่ยวกับการวาดภาพมีหลายอย่างนะครับบางคนบอกว่าวาดรูปบางคนบอกว่าวาดภาพหรือบางคนก็บอกว่าวาดเส้นนะครับแต่ในที่นี้นี่ผมขอใช้คำว่าวาดเส้นก็แล้วกันนะครับภาษาอังกฤษตรงกับภาษาอังกฤษว่า drawing นะครับเส้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ทำงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะนะครับต้องเรียนรู้การวาดเส้นฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในเรื่องของการใช้เส้นการฝึกวาดเส้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของการวาดรูปนักศึกษาเนี่ยต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของการวาดเส้นควบคู่ไปกับการปฏิบัตินะครับการฝึกฝนงานวาดเส้นจะต้องกระทำให้ต่อเนื่องไปโดยตลอดนะครับอาจารย์ประเทืองเอมเจริญศิลปินแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่าตามือและใจจะต้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวต้องมีสมาธิสิ่งที่สำคัญในการวาดเส้นให้เป็นภาพก็คือควรดำเนินตัวเองไปอย่างอิสระโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ก่อนในด้านรูปแบบแล้วก็การแสดงออกจิตใจของเราจะพบกับความเป็นอิสระและก็เบิกบานในขณะนั้นจิตใจของเราจะได้สัมผัสกับความงามของศิลปะสามารถสร้างสรรค์โดยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเป็นคำพูดของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญนะครับซึ่งท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับการวาดรูปซึ่งเป็นพอถึงจุดหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูความหมายของการวาดเส้นกันขยายความกันสักหน่อยนะครับมาพูดถึงคำว่าการวาดการวาดเป็นอย่างไรนะครับก็คือลักษณะของการวาดวงแขนลากเส้นไปบนพื้นระนาบเป็นการสร้างภาพให้เกิดขึ้นเป็นการแสดงถึงความสามารถคำว่าวาดเป็นการเขียนหรือวาดเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพเช่นวาดภาพดอกไม้ภาพทิวทัศน์เขียนเป็นลายเส้นเช่นวาดภาพลายไทยคำว่าวาดอาจจะมีความหมายอีกหลายอย่างนะครับเคยได้ยินประโยคนี้นะครับว่าวาดวิมานในอากาศเสียสวยหรูวาดโครงการในอนาคตซึ่งใช้คำว่าวาดเหมือนกันแต่ความหมายไปในเชิงนามธรรมและก็บางทีอาจจะไปในเชิงเสียดสีก็ได้นะครับอย่างเช่นวาดวิมานในอากาศเสียสวยหรูอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำจริงไม่ได้แต่ในที่นี้นี่เป็นเรื่องของการวาดรูปนะครับซึ่งทำจริงได้แล้วก็เห็นจริงทอดแขนหรือกลายแขนอย่างอ่อนช้อยในการฟ้อนรำนี่ก็แปลว่าวาดเช่นเดียวกันนะครับวาดแขนออกไปอันนี้เป็นความหมายที่ผมเอามาจากพจนานุกรมนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้นี่ความหมายของการวาดก็คือภาพที่วาดจากการใช้เส้นนั่นเองอาจจะมีความสมบูรณ์ด้วยการนำเส้นมาทำให้เกิดร่องรอยทำให้เกิดภาพที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการใช้น้ำหนักอ่อนแก่แสงและเงารูปทรงต่างๆระยะใกล้และไกลหรืออาจจะเป็นเพียงการใช้ภาพร่างคร่าวๆพอมองออกว่าเป็นรูปอะไรหรืออาจจะมองไม่รู้เป็นอะไรเลยก็ได้นะครับเป็นการวาดออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกวาดออกมาเพียงไม่กี่เส้นการวาดเส้นมันจะเป็นต้องเป็นเส้นสีดำก็ได้นะครับอาจจะเป็นเส้นสีอื่นก็ได้สีต่างๆที่มาประสานกันจนเป็นภาพสีเป็นตัวเสริมเติมแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามที่ชัดเจนขึ้นแต่การวาดเส้นนั้นจะใช้ดินสอดำดินสอสีเกรยองถ่านชาโคลหรือการใช้ผู้กันป้ายเป็นเส้นก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้วาดว่าต้องการให้ผลออกมาเป็นอย่างไรคำว่าวาดรูปเป็นคำที่กว้างและก็หมายถึงการวาดเส้นนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า drawing และการระบายสีวงการศิลปะนี่ยอมรับนะครับและก็รับรู้กันว่าการวาดเส้นเป็นการกระทำ
ให้เกิดเป็นร่องรอยรวมทั้งการทำให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่หรือความเข้มความอ่อนความมืดหรือความสว่างของวัตถุที่วัดขึ้นมาการวาดเส้นจะเป็นต้องทำความเข้าใจถึงการลากเส้นทูรอซึ่งเป็นเป้าหมายหลักก็คือให้ทุกคนวาดด้วยตนเองได้มีอีกคำที่มีการใช้ก็คือการวาดเขียนนะครับทั้งนี้ทั้งวาดเส้นและวาดเขียนก็คือการนำเส้นมาสร้างภาพเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกวิธีการหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับการวาดเขียนเป็นได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือการเริ่มต้นเรียนการวาดภาพและก็เป็นการมาถึงได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขั้นสูงเลยทีเดียวสำหรับผู้ผ่านการเรียนศิลปะหรือศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับเป็นศิลปินลักษณะของงานที่ปรากฏจะมีลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกต่างจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการอื่นๆซึ่งสามารถแยกออกได้อีก4ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับลักษณะแรกก็คือภาพลายเส้นเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงเส้นอย่างเดียวไม่มีการลงน้ำหนักแสงเงาใช้เส้นเป็นหลักในการสื่อสารเนื้อหาสาระเรื่องราวของภาพต่อมาก็เป็นรูปแบบที่2ก็คือการแรงเงาหรือลงน้ำหนักแสงเงาเป็นภาพที่สร้างมิติที่3ให้เกิดขึ้นมีความตื้นมีความลึกมีระยะในภาพนะครับแล้วก็ภาพที่3ก็คือแบบจินตนาการเป็นการถ่ายทอดเนื้อสาระรูปทรงที่เกิดขึ้นในความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับสัมผัสได้ด้วยตาแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างที่จะสื่อสารกับผู้ชมเป็นการวาดภาพออกมาจากความคิดของเขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกข้อก็คือการวาดภาพแบบเหมือนจริงก็คือการถ่ายทอดออกมาสมจริงเหมือนจริงตามธรรมชาติที่เห็นอาจจะลงแสงเงาหรือมีแต่เส้นก็ได้นะครับในภาษาอังกฤษคำว่า drawing เนี่ยตามความเข้าใจปกติก็คือการวาดเส้นแต่หากสื่อสารตามความหมายของคำนี้ในงานศิลปะก็จะมีความหมายที่กว้างไปกว่านั้นนะครับเพราะคำว่า drawing เจาะจงถึงเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งซึ่งหนักไปในทางรูปวาดน้ำหนักขาวดำบางทีก็ใช้เส้นบางทีก็ใช้แค่น้ำหนักหรือบางทีก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าผสมผสานดังนั้นการวาดเส้นสามารถยกระดับเป็นผลงานศิลปะมีความหมายมากกว่าการฝึกวาดรูปธรรมดานะครับเป็นการแสดงออกทางศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถใช้เทคนิคต่างๆมากมายอาจจะไม่ใช่เพียงสีขาวดำแต่อาจจะใช้สีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับการวาดเส้นในการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยเป็นการใช้ดินสอใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เตรียมดินสอนะครับหรือเกรยองหรือหมึกปากกาหรือวัสดุใดๆก็ตามนะครับที่สามารถสร้างเส้นขึ้นมาแล้วก็ประกอบกันเป็นรูปทรงได้ไม่เป็นเอาเส้นโค้งเส้นตรงมาต่อกันเป็นรูปทรงอาจจะเน้นการแสดงออกทางเส้นและน้ำหนักขาวดำเป็นหลักนะครับการวาดตามตาเห็นเป็นการฝึกสังเกตถ่ายทอดสิ่งที่เห็นเพื่อให้เกิดความแม่นยำแคล่วคล่องในการวาดภาพในการถ่ายทอดการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับมีความสัมพันธ์กับศิลปะทุกแขนงหากต้องการจะวาดรูปเก่งหรือต้องการเป็นศิลปินในอนาคตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้ถึงการวาดเส้นให้เก่งให้ช่ำชองให้ชำนาญสามารถที่จะเห็นอะไรก็วาดออกมาได้นะครับแล้วก็ถูกสัดส่วนเพราะการวาดเส้นเนี่ยที่คล่องสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากเส้นสามารถถ่ายทอดบอกเล่าเนื้อหาสาระหรือแสดงให้เห็นถึงมิติของวัตถุได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้มาดูความสำคัญวาดเส้นขึ้นไปอีกนะครับผมเจอเอกสารการสอนของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์นะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี2556นะครับซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่าในหนังสือเล่มนี้นี่เขียนบอกไว้ว่าการวาดขีดเขียนเป็นรอยเป็นรูปเพื่อการเพลิดเพลินเพื่อการแสดงออกซึ่งความคิดจินตนาการการบันทึกสิ่งต่างๆเป็นร่องรอยเป็นตัวอักษรโดยการใช้เส้นเป็นหลักนับว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์จะเห็นการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่คลอดนั้นเด็กทุกคนพอเริ่มต้นจับวัตถุได้ก็จะมีการขีดเขียนเด็กทุกคนมักจะวาดรูปเล่นไปเรื่อยในทุกครั้งที่มีโอกาสได้จับดินสอหรืออุปกรณ์ที่สามารถที่จะลากเส้นออกมาโดยการขีดนั้นจนกว่าจะสามารถอ่านหนังสือออก
แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะใช้การว่าเส้นเนี่ยเป็นการบันทึกเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารมาตั้งแต่วัยเยาว์กันเลยทีเดียวนะครับบทความนี้สะท้อนให้เห็นว่าเส้นมีความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันกับมนุษย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะฮะพอได้จับอะไรพอแขนสามารถที่จะจับอะไรได้เขาก็สามารถที่จะขีดได้นะฮะและก็เป็นเส้นเนี่ยการวาดเส้นเป็นวิธีการบันทึกภาพถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพที่เรียกว่าง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วตรงไปตรงมากว่าเป็นเรียกว่ารวดเร็วกว่าวิธีการใดๆเป็นการถ่ายทอดจากความคิดจากการเห็นภาพในจินตนาการหรือเห็นภาพจากของจริงเรียกว่าภาพจากจินตนาการเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นมโนภาพนะครับแล้วเราก็จะเมื่อเรามีมโนภาพเนี่ยเรามีความคิดที่อยู่ในจินตนาการเราจะทำอย่างไรให้คนอื่นเห็นว่าเราคิดอะไรอยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ใช้เส้นนี่แหละครับในการที่ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ถ่ายทอดมาทันทีทันใดนะครับไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำออกมาได้แล้วเราก็ค่อยไปพัฒนาลายเส้นที่เราวาดขึ้นมานี่ให้สมบูรณ์ตามที่เรารู้สึกนึกคิดนะครับกลายเป็นจากนามธรรมสู่รูปธรรมจับต้องได้หรือเห็นภาพจากตาเห็นเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดผ่านมือแสดงเห็นแสดงเป็นภาพบอกเล่าสิ่งที่เห็นเพื่อการสื่อสารในบางสิ่งบางอย่างได้การวาดเส้นนับว่าเป็นการสื่อสารความหมายในขั้นแรกของมนุษย์เป็นการใช้วัตถุใกล้ตัวมาเป็นเครื่องมือในการสร้างร่องรอยเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆเป็นการฝึกในสิ่งที่คิดและเห็นไว้ให้เป็นรูปธรรมการสร้างสรรค์ทุกอย่างจะจบลงที่การวาดเส้นเสมอนะครับเพราะเส้นนี่เป็นตัวสื่อสารเบื้องต้นอันเป็นก้าวแรกของการพัฒนานำไปสู่นวัตกรรมที่สมบูรณ์ในอนาคตการเขียนตัวอักษรถือได้ว่าเป็นการวาดเส้นชนิดหนึ่งนะครับที่มนุษย์

ของอาจารย์วิทยาดาจินดาไทยได้อธิบายความสำคัญของการวาดเส้นไว้4ประการดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์ปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 2. เป็นสื่อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือความก้าวหน้าทางวิชาการการคมนาคมการเศรษฐกิจความมั่นคงของมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในสังคมนั้นๆ 3. เป็นเครื่องขยายเรื่องราวที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 4. เป็นสื่อแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างเป็นสื่อสืบทอดทางวัฒนธรรมของสังคมเอาละครับทีนี้มาดูประโยชน์ของการวาดเส้นนะครับว่ามีอะไรบ้างการวาดเส้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายซึ่งหากทำการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะทำให้มีทักษะความสามารถที่ต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดีเรียกว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าการวาดเส้นเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และก็ประยุกต์ศิลป์จากหนังสือวาดเส้นของอาจารย์อนันต์ประภาโสนะครับท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวาดเส้นมีดังต่อไปนี้1เพื่อการแสดงออกการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึกและก็จินตนาการของมนุษย์ 2. เพื่อการสื่อสารเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายภาษา 3. เป็นเครื่องมือบันทึกข้อเท็จจริงทั้งข้อมูลประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 4. เพื่อเตรียมการทดลองทำแบบร่างสำหรับการออกแบบและก็งานศิลปะต่างๆ 5. เพื่อปลุกและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาจิตสมาธิความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ 6. เพื่อการศึกษาธรรมชาติชีวิตความสัมพันธ์กลมกลืนและขัดแย้งในสาระแห่งธรรมชาติเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์วิธีหนึ่งนะครับ 7. เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปะเพื่อเพิ่มพูนความชำนาญเพื่อเสริมทักษะในการแสดงออกทางด้านศิลปะข้อที่ 8. เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาวิชาการในทุกแขนงเลยนะครับข้อที่ 9. เพื่อตัวของมันเองโดยความตั้งใจของศิลปินที่สร้างสรรค์งานวาดเส้นเป็นศิลปกรรมที่สมบูรณ์แบบโดยตัวของมันเองโดยไม่ต้องอิงกับวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับบทความนี้ผมเจอในหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์อนันต์ประภาครับซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2542ก็พอสรุปได้ว่าวาดเส้นมีความจำเป็นและสำคัญในการสื่อความหมายมีขอบเขตครอบคลุมที่กว้างขวางโดยเฉพาะผู้ทำงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมืออะไรหากเกิดเป็นเส้นก็ถือว่าเป็นงานวาดเส้นได้ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือศิลปินมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความสำคัญของเส้นเพราะเส้นเป็นขั้นตอนการบันทึกเบื้องต้นการวาดเส้นนี่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถ่ายทอดความคิดจากจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปประธรรมได้อย่างง่ายรวดเร็วดังที่กล่าวมาแล้วนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างการร่างภาพการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่างให้มีความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติที่ถูกต้องถูกใจเป็นเพื่อเป็นต้นแบบนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการผลิตให้เป็นผลงานเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ที่จะตามมาจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทดลองปฏิบัติการรวมไปถึงการสอนทางด้านการวาดเส้นมานานของผมเองนะครับทำให้สามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าการสร้างภาพร่างเปรียบเสมือนหัวใจหลักเลยนะครับถ้าหากไม่สามารถถ่ายทอดรูปแบบหรือลักษณะวัตถุให้ออกมาปรากฏเป็นภาพ2มิติและก็3มิติได้แล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เลยนะครับเพราะสิ่งต่างๆล้วนมาจากจินตนาการสามารถถ่ายทอดภาพในจินตนาการออกมาได้ก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจแล้วก็ผ่านการฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญเป็นการทำงานของสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุลและโดยสมองซีกซ้ายเนี่ยควบคุมในด้านหลักการคำนวณขนาดสัดส่วนโครงสร้างต่างๆเป็นเรื่องของเหตุและผลนะครับส่วนสมองซีกขวานั้นจะควบคุมด้านสังเกตรูปแบบความงามหรือด้านสุนทรียภาพนั่นเองความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเริ่มตั้งแต่การร่างภาพการพัฒนาภาพร่างให้มีความสมบูรณ์จนไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริงจนสำเร็จเป็นผลงานที่มีความสวยงามต้องอาศัยการเปรียบเทียบทางของสมองทั้งซีกซ้ายและก็ซีกขวานะครับนี่วงการแพทย์เขามีเคราะห์วิจัยกันมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับ
หากเป็นการประเมินคุณค่าผลงานวาดเส้นในเชิงศิลปะแล้วนี่อาจจะต้องใช้เครื่องมือในการประเมินคุณค่าหลายตัวเพื่อทำหน้าที่ชี้วัดคุณค่าในผลงานนั้นๆ

อันที่เช่นเจตนาของศิลปินผู้สร้างสรรค์ความคิดจินตนาการความชำนาญทางทักษะด้านฝีมือชั้นเชิงในการนำเสนอเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และก็เทคนิควิธีการในการร่างภาพการทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อต่างๆสำหรับการวาดเส้นรวมทั้งเทคนิควิธีการสำหรับการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวาดเส้นว่ามีอะไรบ้างนะครับนำมาใช้อย่างไรให้ถูกวิธีสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างตรงกับใจที่ต้องการการรู้จักคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยจะช่วยให้วาดภาพมีความง่ายขึ้นนะครับในการฝึกสามารถนำวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการจะถ่ายทอดและมีความปลอดภัยด้วยช่างเขียนหรือศิลปินที่ดีควรจะพิถีพิถันเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและก็มีความชำนาญทางเทคนิคในการใช้วัสดุอย่างแคล่วคล่องและก็แม่นยำนะครับในสมัยโบราณวัสดุที่มนุษย์ใช้สำหรับการวาดเส้นนั้นนำมาจากสิ่งของใกล้ตัวที่มีอยู่ตามธรรมชาติสามารถใช้วัสดุที่หลากหลายที่สามารถสร้างร่องรอยให้เกิดขึ้นได้อาทิเช่นกิ่งไม้หินนิ้วมืออะไรต่างๆเหล่านี้ล่ะครับเมื่อวิทยาการในด้านการผลิตมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีการประดิษฐ์คิดค้นวัสดุต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สนใจในการวาดรูปสามารถทำงานให้รวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นในยุคต่อมาแล้วก็สามารถที่จะบรรลุวัตถุตามที่ตั้งเป้าหมายไว้วัสดุหรือสื่อที่ใช้สำหรับวาดเส้นเนี่ยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการวาดเส้นนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการแสดงเป็นการแสดงออกหรือการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกสาขาเลยนะครับเป็นการวาดลงบนพื้นผิววัสดุแบบในพื้นที่ที่แบ่งราบวัสดุที่เหมาะสำหรับการวาดเส้นไม่ว่าจะเป็นวาดเส้นพื้นฐานทั่วไปหรือการวาดเส้นขั้นสูงก็ตามนะครับจะนิยมใช้กระดาษในการรองรับการวาดเส้นซึ่งมีหลากหลายชนิดมากเลยนะครับอาทิเช่นกระดาษบรูฟกระดาษบรูฟเนี่ยใช้สำหรับพิมพ์หนังสือนะครับหรือหนังสือพิมพ์มีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับหรือว่าจะมีสีขาวซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันกระดาษปอนด์นะครับซึ่งมี80ปอนด์มีกระดาษ100ปอนด์120ปอนด์แล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าจะเอากระดาษหนาหรือบางขนาดไหนนะครับผิวกระดาษก็มีความแตกต่างกระดาษสีต่างๆก็สามารถนำมาใช้วาดรูปได้นะครับนอกจากกระดาษจะเป็นวัสดุรองรับวาดเส้นที่เป็นที่นิยมกันแล้วเนี่ยแต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่กระดาษเสมอไปนะครับยังมีวัสดุอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุรองรับการวาดเส้นได้เช่นแผ่นไม้ผ้าชนิดต่างๆพื้นผิวผนังปูนพื้นผิววัสดุต่างๆที่เป็นแผ่นราบราบหรือเป็นแผ่นระนาบนะครับวัสดุที่ใช้สำหรับการรองรับการวาดเส้นมีหลากหลายขึ้นกับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดอย่างไรมีจุดประสงค์อะไรส่วนวัสดุที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดการวาดเส้นนั้นก็มีหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันนะครับจะใช้งานอะไรเป็นตัวถ่ายทอดผลงานให้เป็นรูปธรรมด้านการวาดเส้นนั้นขึ้นกับว่าแต่ละคนมีความถนัดอย่างไรชอบแบบไหนเนื้อหาสาระและรูปแบบในการนำเสนอเป็นอย่างไรก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับความคิดกับผลงานวัสดุอุปกรณ์มีมากมายให้เลือกใช้ตามถนัดขอยกตัวอย่างนะครับเพื่อทำความรู้จักเป็นเบื้องต้นเช่นดินสอนะครับดินสอสีทานต่างๆเรยองปากกาหมึกดำเหล่านี้เป็นต้นนะครับการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวาดเส้นนั้นเทคนิควิธีการและก็วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานจะไม่มีขีดจำกัดแต่ในการวาดเส้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะวาดรูปนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้วัสดุที่สามารถควบคุมได้ง่ายและเน้นการสร้างงานถ่ายทอดออกมาตามตาเห็นอย่างไรก็วาดออกมาอย่างนั้นในเบื้องต้นนี่ฝึกวาดรูปก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้หรือที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยขอพูดถึงรายละเอียดลงไปในตัววัสดุที่จำเป็นสำหรับการวาดเส้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งวัสดุเหล่านี้นี่ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมีขายทั่วไปซึ่งได้แก่ดินสอเกลยองปากกาหมึกดำกระดาษคัตเตอร์และก็อย่างลบมีรายละเอียดอย่างต่อไปนี้นะครับดินสอจะมาเริ่มที่ดินสอก่อนนะว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวาดเส้นพื้นฐานหรือวาดเส้นในเบื้องต้นหาได้ไม่ยากมีขายได้ทั่วไป
ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็คุมได้ง่ายตอบสนองในเรื่องของการใช้ค่าน้ำหนักและแสงเงาได้เป็นอย่างดีการจับดินสอสำหรับวาดเส้นก็มีวิธีการจับวิธีเดียวกันการจับดินสอเพื่อเขียนหนังสือนะครับอาจจะมีความต่างอยู่บ้างแล้วค่อยมาว่ากันในโอกาสต่อไปว่าทำวาดรูปแบบไหนจับดินสอแบบไหนนะครับวันนี้ผมขอพูดในภาพรวมก่อนเพราะว่ามีเวลาจำกัดนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะไม่มากนักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคลแต่ละคนด้วยนะครับในเรื่องของการจับดินสอก็มีรายละเอียดอยู่ดินสอที่มีหลากหลายชนิดโดยเฉพาะเรื่องไส้ดินสอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับหากไส้ดินสอแข็งจะให้ค่าในเรื่องของความเข้มได้น้อยไส้ดินสอที่มีความอ่อนจะให้ค่าน้ำหนักที่เข้มกว่าดินสอที่นิยมใช้ในการวาดเส้นก็คือดินสอ EE ดินสอ 6D เนื่องจากว่าไส้มีความอ่อนและก็สามารถเน้นความเข้มได้ตามความต้องการและสร้างความสมจริงและเหมือนจริงได้ง่ายได้มากกว่าดินสอที่มีไส้แข็งนะครับดินสอที่มีไส้แข็งอยู่ในตระกูล H และเริ่มตั้งแต่ H จนถึง8ดินสอในตระกูล H นี้จะมีลักษณะที่แข็งนะครับเหมาะสำหรับงานเขียนแบบงานร่างแบบงานเขียนแบบที่ใช้สำหรับสถาปัตยกรรมการเขียนภาพตกแต่งภายในเหล่านี้เป็นต้นนะครับดินสอที่มีไส้อ่อนจะอยู่ในตระกูล B แล้วก็เริ่มตั้งแต่ B จนถึง B9 นะครับ B B1 B2 B3 B4 B5 เป็นต้นไปจนถึง B9 ดินสอตระกูลนี้มีความอ่อนยิ่งตัวเลขมากขึ้นก็จะมีความอ่อนมากยิ่งขึ้นตามตัวเลขนะครับเหมาะสำหรับการวาดภาพสำหรับงานทัศนศิลป์ใช้ร่างภาพและก็แรงเงาเป็นที่นิยมกันมากในการใช้วาดภาพเช่นภาพหุ่นนิ่งภาพทิวทัศน์ภาพคนเหมือนเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ดินสอ 2B เนี่ยเหมาะสำหรับการฝึกวาดลายเส้นที่เป็นลายเส้นต่างๆแล้วก็ลวดลายไทยยังมีดินสออีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการวาดเส้นที่ดีก็คือดินสอ EE นะครับเป็นดินสอที่มีไส้อ่อนกว่าดินสอตระกูล B นะครับนิยมใช้ในการวาดภาพให้น้ำหนักอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุดโดยใช้ดินสอแท่งเดียวดินสอ EE นี่เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเบื้องต้นสำหรับการเหลาดินสอนั้นมีรูปแบบการเหลาสำหรับวาดเส้นโดยเฉพาะนะครับดินสอที่มีความเข้มมากเช่นดินสอ EE ต้องเหลาไส้ดินสอให้โผล่ออกมายาวพอประมาณหากดินสอหล่นลงกับพื้นลงไปกระทบพื้นนะครับก็จะทำให้ไส้ดินสอเนี่ยหักข้างในได้ซึ่งดินสอพวกนี้อย่าทำให้หล่นนะครับไส้ดินสอชนิดเหล่านี้อ่อนแล้วก็เปราะง่ายมากนะครับหล่นทีเดียวเนี่ยมาใช้ไม่ได้เลยเหลาแล้วมันหักข้างในเป็นท่อนเล็กๆท่อนสั้นๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ผมเคยซื้อดินสอพวกนี้มาเป็นกล่องและผมทำไม่ใช่ผมทำหล่นนะทางแหล่งขายเขาอาจจะทำหล่นโดยที่เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เรามองไม่เห็นหักในทั้งกล่องต้องทิ้งทั้งกล่องเลยนะครับเราหักซึ่งต้องระวังนะครับในเรื่องนี้การขนส่งก็สำคัญนะครับปัจจุบันนี้มีกบเหลาดินสอหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะครับซึ่งในการเหลาดินสอเพื่อวาดรูปเนี่ยเราใช้กบเหลาดินสอก็ได้นะครับแต่สมมติว่าสำหรับการฝึกวาดรูปในเบื้องต้นเนี่ยก็ควรจะใช้คัตเตอร์คมๆมันเหลาด้วยดินสอที่เหลาด้วยมือจะดีกว่าการใช้กบในการเหลาดินสอนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดลักษณะเส้นให้โผล่ออกมามากหรือน้อยทำให้เหมาะสมกับการจับของเราได้นะครับทีนี้มาดูเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเกรยองนะครับมีลักษณะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมยาวๆเนื้อฐานจะมีความแข็งแต่ไม่แข็งมากจนเกินไปสีดำเข้มมีคุณสมบัติคล้ายๆกับฐานชาโคลนะครับสามารถสร้างน้ำหนักให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่กว้างได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการปาดเกรยองโดยการใช้ส่วนของสันหรือมุมใดมุมหนึ่งของแท่งเกรยองนะครับเหมาะสำหรับกระดาษที่มีผิวเรียบบางและผิวกระดาษต้องมีความด้านไม่อาบมันหรือลื่นนะครับเพราะเกรยองจะปาดไม่ได้บนวัสดุที่มีความมันหรือลื่นเพราะจะปาดไม่ติดกระดาษที่เหมาะสำหรับปาดเกรยองได้แก่กระดาษรูปกระดาษที่ใช้ทำหนังสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือนั่นแหละครับที่เป็นผิวด้านนะครับไม่ใช่ผิวมันการเก็บรายละเอียดทำได้ดีในระดับหนึ่งไม่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้เท่ากับการวาดด้วยดินสอเมื่อวาดเสร็จแล้วต้องพ่นด้วยสเปรย์นะครับเพื่อเคลือบสเปรย์ที่ใช้พ่นนี่ก็เป็นสเปรย์ที่ใช้สำหรับเคลือบภาพเพื่อป้องกันการเลอะลบเลือนเนื่องจากเนื้อเกรยองเนี่ยฉาบอยู่บนผิวกระดาษเท่านั้นนะครับไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษมีการหลุดง่ายแล้วก็เป็นผงหากไม่มีการเคลือบนี่แค่เขย่า
กระดาษฐานก็จะ

หลุดออกมาหรือไม่เอามือไปแตะก็เรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงก็คือถ่านชาโคลถ่านชาโคลนี่ก็คล้ายๆกันนะครับกับเปียงเป็นแท่งถ่านสีดำนะครับผลิตจากไม้ที่นำมาเผาเป็นถ่านมีลักษณะกลมเนื้อจะมีความแน่นละเอียดและก็อ่อนเปราะหักง่ายเหมือนกันนะครับการใช้งานก็คล้ายๆดินสอมีความอ่อนนุ่มและก็หลุดง่ายการเกลี่ยให้เรียบการไล่น้ำหนักอ่อนแก่ทำได้อย่างง่ายดายเนื้อถ่านจะเคลือบบนผิวกระดาษเช่นเดียวกันนะครับหากวาดเสร็จไม่เคลือบก็จะทำให้หลุดเลือนหายได้โดยง่ายเหมือนกันนะครับก็ต้องพ่นด้วยสเปรย์สำหรับเคลือบภาพเพื่อป้องกันการเลอะก็ลบเลือนสเปรย์เคลือบภาพเนี่ยมีขายทั่วไปนะครับในร้านเครื่องเขียนก็ราคาก็ไม่แพงนะครับถ่านชาโคลมี4ชนิดนะครับได้แก่แท่งถ่านแบบหนานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นแท่งกลมขนาดโตแล้วก็แท่งถ่านแบบบางมีลักษณะเป็นแท่งกล่องที่มีขนาดเล็กลงนะครับทั้ง2ชนิดนี้ได้ทำได้มาจากการเผาไม้ได้แก่ต้นหลิวหรือเถาองุ่นเนี่ยเผาจนกลายเป็นถ่านแท่งถ่านแบบบีบอัดเป็นเรียกว่าอัดเหมือนกับแท่งดินสอนั่นเองนะครับทีนี้มาดูวัสดุอีกอย่างหนึ่งก็คือหมึกดำหมึกดำสำหรับวาดเส้นมี2แบบก็คือหมึกดำและหมึกจีนมีคุณลักษณะเปียกและก็ละลายน้ำได้หากต้องการให้หมึกมีค่าน้ำหนักที่เข้มอ่อนก็ผสมน้ำตามอัตราส่วนถ้าอ่อนก็ต้องผสมน้ำไม่มากนะครับยิ่งผสมน้ำมากสีหมึกก็จะยิ่งจางถ้าผสมน้ำน้อยสีหมึกก็ยิ่งเข้มการใช้หมึกในการวาดรูปนี้เมื่อวาดแล้วก็ไม่สามารถลบได้นะครับพลาดแล้วก็จะพลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วาดจะต้องมีความแม่นยำแล้วก็มีความมั่นใจในการถ่ายทอดซึ่งจะต้องผ่านการฝึกปรือฝีมือมาเป็นอย่างดีเลยนะครับสามารถใช้ผู้กันไม้ปากกาหมึกซึมที่สามารถดูดซึมได้เพื่อใช้จุ่มหมึกแล้วนำไปขีดเขียนป้ายระบายทาลงบนผิววัสดุต่างๆได้ทีนี้มาถึงอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือปากกาการวาดเส้นด้วยวาดด้วยปากกานี่มีความสะดวกและก็ง่ายนะว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มีความนิยมส่วนมากจะใช้ปากกาลูกลื่นบางคนอาจจะมีความถนัดในการวาดด้วยปากกาหมึกซึมนะครับหรืออาจจะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่คล้ายกับปากกาหมึกซึมขึ้นมาใช้ก็ได้อย่างเช่นวัสดุจากธรรมชาติก็ได้แก่ขนนกขนไก่กิ่งไม้เหล่านี้แหละครับสามารถใช้วาดเส้นได้ดีเหมือนกันหากไม่มีกระดาษก็ไม่สามารถมีงานขึ้นมาได้นอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวาดเส้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีความสำคัญมากมากเลยนะครับนั่นก็คือวัสดุรองรับการวาดเส้นในที่นี้ก็คือกระดาษนั่นเองกระดาษที่ใช้ในการวาดรูปนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดและก็แต่ละชนิดก็มีความหนามีความบางมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับผู้ศึกษาต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติของกระดาษที่นำมาใช้ในการวาดเส้นให้ได้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้มีความเหมาะสมและก็เกิดผลงานภาพวาดที่ดีที่สุดนะครับกระดาษสำหรับวาดเส้นที่นิยมใช้ในการฝึกปฏิบัติวาดเส้นเบื้องต้นได้แก่กระดาษรูป80ปอนด์กระดาษ100ปอนด์กระดาษสีดำเหล่านี้เป็นต้นนะครับกระดาษรูปนี้มีขนาด50 คูณ 70ซมมีทั้งรูปสีขาวและก็สีเหลืองนวลบางเหมาะสำหรับฝึกวาดรูปด้วยดินสอเลยนะครับการฝึกวาดเส้นด้วยลักษณะต่างๆการไล่ค่าน้ำหนักแสงเงาการใช้ดินสอเกลยองถ่านโควาดบนพื้นผิวได้อย่างสบายมากกระดาษ80ปอนด์มีขนาด56คูณ75ซมนะครับมีความหนากว่าและก็ราคาแพงกว่ากระดาษบลูมากกระดาษ100ปอนด์มีขนาด56คูณ75ซมเช่นกันมีราคาแพงกว่ากระดาษทั้ง2ชนิดที่กล่าวมาก็มีความหนามีแบบผิวเรียบกับผิวไม่เรียบมีแบบผิวเรียบแล้วก็กับผิวไม่เรียบนะครับเหมาะสำหรับงานวาดเส้นดินสอหรือหมึกดำเหล่านี้เป็นต้นกระดาษ100ปอนด์นี่ส่วนใหญ่จะใช้ในการระบายสีน้ำด้วยนะครับทีนี้กระดาษสีดำก็มีที่ใช้ในการวาดรูปทำไมถึงใช้กระดาษสีดำการใช้ดินสอที่มีไส้สีขาวก็มีขายนะครับเราก็มาวาดลงบนกระดาษสีดำเพื่อศึกษาแสงที่ตกกระทบวัตถุต้นแบบปกติเนี่ยเมื่อลงมือเมื่อเราวาดรูปนะครับเราก็จะลงน้ำหนักบนกระดาษขาวน้ำหนักที่นี้หมายถึงว่าไล่แรงเงาเนี่ยเราจะลงน้ำหนักแสงเงาจะใช้กระดาษสีขาววาดแล้วก็เราก็จะใช้วิธีการแรงเงาให้มีความเข้มลงไปเพื่อสร้างให้มีปริมาตรดูรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับทีนี้แต่กระดาษดำเนี่ยเป็นการฝึกสังเกตในทางตรงกันข้ามนะครับแทนที่จะดูเงาเป็นหลักก็กลายเป็นว่ามาสังเกต

แสงเป็นหลักเพื่อฝึกให้มีความเข้าใจมีความแม่นยำในการถ่ายทอดแสงและเงาทีนี้ยังมีอุปกรณ์อีก2อย่างนะครับซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมือใหม่หัดวาดมือใหม่หัดขับนี่ต้องมีเลยนะครับ2ตัวนี้ก็คือยางลบแล้วก็มีดคัตเตอร์นอกจากกระดาษแล้วยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆก็คือยางลบสำหรับลบเพื่อเมื่อมีการแก้ไขหรือปรับแต่งภาพมีคัตเตอร์ใช้สำหรับเราดินสอและก็ตัดกระดาษนะครับวัสดุอุปกรณ์2อย่างนี้มีความจำเป็นโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นวาดรูปอาจจะต้องเรียกว่ายางลบเนี่ยต้องพกติดตัวไว้เสมอเพื่อจะใช้ในการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดได้ตลอดเวลาในขณะวาดรูปนะครับสำหรับมีดคัตเตอร์ก็ใช้สำหรับเหลาดินสอแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหลาดินสออีกชนิดหนึ่งก็คือกบเหลาดินสอนะครับมีหลากหลายขนาดหลากหลายชนิดสะดวกกว่าการใช้มีดเหลาแล้วก็มีความปลอดภัยกว่าการใช้มีดสามารถปรับองศาได้ที่ปลายดินสอแต่บางคนเนี่ยจะไม่ชอบกับการใช้กบเหลาดินสอนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมก็ไม่ชอบวาดรูปโดยการใช้กบเหลาดินสอเหมือนกันผมชอบที่จะใช้คัตเตอร์มาเหลาเพราะเราจะทำปรับองศาในการนี้ให้ในดินสอเนี่ยที่จะจับในการที่จะจับวาดรูปเนี่ยเราจะถนัดมือแล้วก็หาอะไรที่มันเรียกว่าองศาที่ถนัดในการจับวาดนะครับแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะเอาสะดวกแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องใช้กบเหลาดินสอนะครับทีนี้กระดานรองเขียนหรือกระดานสเก็ตนั่นเองนะครับก็ต้องใช้มีลักษณะเป็นแผ่นน้ำหนักเบาพกพาได้คล่องแล้วก็มักจะทำจากไม้อัดกระดาษอัดกระดานรองเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีเขาเรียกว่าโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องใช้กระดาษปูลงไปเพื่อที่จะวาดทำหน้าที่เป็นโต๊ะทำงานเล็กๆที่เคลื่อนไหวได้ใช้สำหรับการทำงานในสตูดิโอหรือจะพาออกไปวาดภาพนอกสถานที่ก็ได้นับว่าสะดวกเป็นอย่างยิ่งขนาดของกระดานเนี่ยมีหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการวาดภาพเล็กภาพใหญ่วาดใหญ่ขนาดไหนหรือจะให้เล็กขนาดไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่3ขนาดนะครับก็คือขนาด30คูณ40เซนติเมตรนะครับรองรับกระดาษขนาด A3 แล้วก็ขนาด40 6คูณ60เซนติเมตรเนี่ยรองรับกระดาษขนาด A2 แล้วก็ขนาด60คูณ80เซนติเมตรจะรองรับกระดาษขนาด A1 นะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์วัสดุต่างๆในการวาดเส้นนะครับต้องรู้ลักษณะคุณลักษณะคุณสมบัติของวัสดุต่างๆซึ่งวัสดุที่กล่าวมานี้เป็นวัสดุสำเร็จรูปสำหรับการสร้างร่องรอยให้เกิดขึ้นบนแผ่นระนาบเพื่อถ่ายทำงามของแบบตามที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับหรืออาจจะถ่ายทอดความงามอันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในจินตนาการของร้อยออกมาเป็นรูปธรรมรูปร่างรูปทรงที่ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาจากการวาดเส้นในรูปแบบต่างๆที่ประติดประต่อเชื่อมโยงกันอาจจะวาดตามแบบที่เห็นหรือนึกคิดขึ้นมาบางครั้งก็มีการแรงเงาเพื่อให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วก็เกิดเป็นมิติโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับจะสร้างภาพขึ้นมาก็ต้องใช้วัตถุต่างๆเป็นเครื่องมือสำหรับการถ่ายทอดจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการในการใช้วัสดุสำหรับวาดภาพต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะได้ควบคุมการวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้วาดออกมาได้ตามต้องการการวาดเส้นพื้นฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เราต้องมีความตั้งใจเป็นทุนแล้วก็มีเวลารวมทั้งทำตามผู้สอนแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายสิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติมีข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ1ก็ต้องฝึกการเหลาดินสอนั่นแหละเปรียบเทียบถึงความรู้สึกในการใช้งานของการเหลาดินสอด้วยกบเหลาดินสอกับการเหลาดินสอด้วยมีดคัตเตอร์นะครับนักศึกษาต้องฝึกสังเกตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างไหนเหมาะสมกับตัวเองมากกว่ากันตรงนี้สำคัญเลยนะครับเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถควบคุมดินสอของเราให้ได้ดังใจแล้วก็การจับดินสอในการร่างภาพรูปแบบต่างๆนะครับการวาดเส้นเพื่อการเตรียมพร้อมในการวาดรูปในลักษณะต่างๆเป็นส่วนของเทคนิคซึ่งใช้ในการฝึกฝนเช่นการไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้มไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อนการไล่น้ำหนักโดยการใช้เส้นในรูปแบบต่างๆนะครับทำให้เกิดน้ำหนัก
อาจจะใช้การเรียงเงาให้เข้มไปหาอ่อนอ่อนไปหาเข้มหรือใช้เส้นเนี่ยแหละขีดขีดขีดให้มันซ้อนซ้อนกันจนเกิดน้ำหนักต่างๆต้องฝึกนะครับตรงนี้การทดลองใช้วัสดุต่างๆที่นอกเหนือจากดินสอก็เพื่อได้รู้จักวัสดุที่ใช้สำหรับการวาดเส้นว่ามีอะไรบ้างใช้งานอย่างไรอย่างที่บอกมาก็พวกปากกาพวกมืออะไรต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับการให้นักศึกษาได้ทดลองใช้วัสดุต่างๆที่นอกเหนือจากดินสอนั้นเป็นการให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ว่าเป็นข้อมูลแต่ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนวิชานี้ผมก็จะเน้นไปที่การใช้ดินสอเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่ามีความสะดวกในการฝึกวาดภาพนั่นเองเพราะการเรียนในวิชานี้เรามุ่งเน้นถ่ายทอดตามตาเห็นหมายถึงถ่ายทอดตามสัดส่วนแสงเงาตามความจริงที่เห็นด้วยตาเน้นความแม่นยำในการในเรื่องของทักษะการวาดนะครับเรียนแบบในสิ่งที่เห็นหรือการวาดเหมือนจริงเท่านั้นนั่นเป็นเบื้องต้นนะครับการร่างภาพรูปทรงลักษณะต่างๆเรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่างภาพมีวิธีการร่างภาพแบบหยาบแบบละเอียดฝึกการร่างภาพรูปทรงเรขาคณิตเพื่อศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบของภาพและก็ฝึกปฏิบัติการวาดเส้นตามหัวข้อที่กำหนดให้นะครับก่อนจะลงไปในเรื่องของปฏิบัติการร่างรูปทรงชนิดต่างๆเนี่ยผมขอพูดถึงความสำคัญของการร่างภาพก่อนนะครับการร่างภาพในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า sketch นะครับเป็นการเขียนหรือวาดรูปด้วยเส้นที่มีน้ำหนักแผ่วเบาเรารากภาพด้วยความแผ่วเบานะครับเส้นที่ได้จะเล็กแล้วก็บางเบามากไม่มีการใช้เครื่องมือใดๆมาช่วยในการร่างภาพไม่มีการใช้บรรทัดนะครับนอกจากดินสอเท่านั้นและก็ไม่ต้องกังวลว่าจะผิดสัดส่วนเพราะภาพร่างสามารถแก้ไขหรือลบได้อย่างง่ายๆและง่ายดายเลยนะครับพอเราลากบางๆเส้นร่างที่ผิดพลาดหากไม่มากเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องลบออกก็ได้นะครับเพราะเป็นการทิ้งร่องรอยของเส้นร่างไว้ในผลงานมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ภาพที่วาดขึ้นมานั้นมีชีวิตชีวาได้การร่างภาพมีความสำคัญเพราะเป็นการเริ่มต้นโครงร่างของภาพโดยรวมทั้งหมดถ้าร่างภาพได้ถูกต้องในขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมดีแล้วเนี่ยการพัฒนาในรายละเอียดแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆในผลงานจะทำได้อย่างง่ายขึ้นการแรงเงาหรือการลงน้ำหนักอ่อนเข้มก็จะมีความง่ายรวดเร็วสมบูรณ์สวยงามมีขนาดสัดส่วนที่ถูกต้องตามความตามแบบนะครับและก็ผลงานออกมามีคุณภาพเทคนิคการร่างภาพมีความสำคัญมากต่อภาพที่ปรากฏออกมานะครับหากเส้นร่างมีความสวยงามถูกต้องแม่นยำมีน้ำหนักที่หลากหลายทั้งเบาหนาบางเข้มอ่อนภาพร่างอย่างเดียวก็มีความสวยงามให้สุนทรียภาพมีคุณค่าทางศิลปะได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการร่างภาพรูปทรงต่างๆมันมีวิธีของมันอยู่นะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็เป็นภาพที่เป็นงานดรออิ้งในการวาดเส้นขึ้นวัตถุนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นนิ่งนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องร่างเส้นรอบนอกซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า outline outline ของวัตถุที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับหากวัตถุนั้นตั้งอยู่เดียวๆก็วาดเส้นโดยรวมโดยขึ้นเป็นรูปทรงเรขาคณิตก่อนดูรวมไม่ได้ว่ารูปทรงเนี้ยเป็นรูปทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆก่อนแล้วค่อยลงไปในรายละเอียดนะครับแต่หากวัตถุนั้นตั้งอยู่เป็นกลุ่มก็ต้องวาดเส้นโครงสร้างโดยรวมของวัตถุทั้งหมดก่อนหมายถึงว่าโดยรวมรอบเส้นรอบนอกของกลุ่มก่อนแล้วก็ค่อยมาอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตัวที่อยู่ข้างในโดยทำเป็นรูปทรงเบี่ยงขาคณิตง่ายๆวางซ้อนๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยๆลงไปในรายละเอียดของวัตถุในแต่ละอย่างว่ามีรายละเอียดอย่างไรการร่างภาพคนเรียนเส้นมีน้ำหนักเข้มอ่อนเบาโดยดูจากลักษณะของวัตถุนะครับเข้มก็ใหญ่เข้มมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการลงน้ำหนักหรืออาจจะต้องลงสีมันการขั้นตอนการร่างภาพเนี่ยก็ต้องควบคุมให้เส้นไม่หนักเกินไปส่วนที่เป็นด้านที่เข้าหาแสงเราก็ควรใช้เส้นที่เบาหน่อยนะครับส่วนเส้นที่เป็นด้านเงาก็ควรเน้นให้มีความเข้มขึ้นมาสักหน่อยหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยควรใช้เส้นที่มีขนาดโตแล้วก็น้ำหนักความเข้มความหนาของเส้นมากกว่าวัตถุที่อยู่ถัดเข้าไปข้างหลังนะครับเพื่อให้เกิดระยะเรียกว่าเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในภาพไม่จำเป็นต้องลงน้ำหนักก็สามารถสร้างมิติในรูปทรงได้นะครับการร่างภาพเนี่ยควรเขียนเส้นในส่วนที่เป็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ภายในไม่ใช่ว่าแต่เส้นรอบนอกนะครับเพราะว่าการมองให้เห็นโครงสร้างภายในจะได้รูปทรงที่เขาเรียกว่าสมจริงตามตาเห็น
วัตถุต้องมีมิติที่3เพราะว่าต้องทำความเข้าใจในลักษณะของรูป

องค์ต้องสังเกตในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยนะครับเพื่อให้ป้องกันความผิดพลาดในโครงสร้างนั่นเองรูปแบบของการวาดเส้นนี้มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. การวาดเส้นรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นการมองลงไปในรายละเอียดหรือ drawing detail เนี่ยเป็นการวาดเส้นรายละเอียดเป็นการวาดเส้นที่มีความคมชัดแสดงเส้นที่เด็ดขาดการแรงเงาที่ชัดเจนการใช้เส้นที่มีความละเอียดประณีตบรรจงการวาดภาพแบบนี้นี่ผู้วาดเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นใจต้องไม่ร้อนนะครับแล้วก็ต้องมีสมาธิในการทำงานสำหรับคนที่มีบุคลิกแบบนี้เนี่ยถ้ามาวาดรูปแบบนี้สร้างผลงานออกมาจะมีเขาเรียกว่าจะมีความมีคุณภาพแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าคนที่ใจร้อนก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ใจร้อนเนี่ยหรือไม่ค่อยมีสมาธิสั้นเนี่ยหากได้มาฝึกวาดภาพลักษณะนี้จะช่วยเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นสุขุมขึ้นและก็ใจเย็นได้นะครับอีกการวาดการร่างภาพอีกแบบอย่างหนึ่งก็คือเป็นการร่างภาพแบบหยาบนะครับการร่างภาพแบบหยาบเนี่ยเป็นการวาดภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปร่างรูปทรงในรายละเอียดตามตาเห็นให้มากนักเป็นการลดทอนเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญออกโครงสร้างรวมๆแต่ก็ต้องคำนึงถึงความคมชัดความสมดุลความเด็ดขาดความแม่นยำและก็อารมณ์ความรู้สึกของเส้นรวมไปถึงการแสดงเรื่องราวได้อย่างมีชีวิตชีวาด้วยนะครับการวาดภาพแบบหยาบนี้นี่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ขอเพียงมีความมั่นใจเท่านั้นก็เรียกว่ามั่นใจในการตัดสินใจเนี่ยที่รวดเร็วเนี่ยอันนั้นก็พอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการวาดภาพแบบรวดเร็วนี้ผู้วาดนี่จะต้องผ่านการฝึกวาดภาพมาระดับหนึ่งแล้วนะครับต้องฝึกมาอย่างมากเลยจึงจะถ่ายทอดออกมาอย่างฉับพลันได้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วไม่เคยวาดรูปจะมาวาดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการทำความรู้จักกับรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงต่างๆรูปทรงธรรมชาติรูปทรงที่เราเห็นเนี่ยเราต้องฝึกวาดมาจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะอยู่ในความรู้สึกของเราอะเรานึกถึงดอกบัวเราก็เขียนขึ้นมาได้เลยโดยที่แบบมีความคล่องนะครับเพราะการวาดรูปที่คล่องเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับมีความคล่องมือต้องฝึกวาดจนสามารถถ่ายทอดภาพที่เห็นเนี่ยออกมาเป็นเส้นได้อย่างแม่นยำการวาดรูปเนี่ยไม่มีทางลัดนะครับให้เก่งต้องฝึกวาดมากๆนะครับวาดอยู่ตลอดเวลาวาดอยู่สม่ำเสมอจนสามารถคอนโทรลเขาเรียกว่าบังคับมือได้ดังใจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกร่างเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมตามรูปทรงที่เราเห็นนะครับต้องฝึกนะครับการร่างภาพอาจจะถูกต้องสมบูรณ์หรือใกล้เคียงความจริงนั้นผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะทางฝีมือสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกวาดภาพฝึกภาพการร่างรูปต่างๆในรูปทรงต่างๆต้องวาดอย่างต่อเนื่องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความชำนิชำนาญแล้วก็มีความแม่นยำในการคาดคะเนด้วยสายตาในเรื่องของขนาดสัดส่วนต่างๆระยะใกล้และไกลหากฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้สามารถสร้างภาพได้อย่างมั่นใจถูกต้องตามตาเห็นด้วยความแม่นยำนั่นเองนะครับพอพูดถึงแสงเงาสักหน่อยนะครับเป็นการสรุปให้เห็นในภาพรวมกว้างแสงเนี่ยก็คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็นในรูปของความสว่างของแสงนั่นเองส่วนเงาเนี่ยก็คือส่วนที่แสงไม่สามารถส่องผ่านวัตถุตัวรับที่ทึบแสงนะครับทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นเงาในฝั่งตรงข้ามนะครับเงาจะมีน้ำหนักความเข้มอ่อนเนี่ยขึ้นกับปริมาณความเข้มของแสงที่ส่องมากระทบวัตถุนั้นๆเงาที่ตกทอดจากวัตถุเนี่ยก็คือเงาของวัตถุที่ตกกระทบลงบนพื้นผิวหนึ่งที่ทำหน้าที่รองรับเป็นฉากหรือระนาบที่อยู่ด้านตรงข้ามกับส่วนที่รับแสงของวัตถุนั้นความแตกต่างของเงาภายในแล้วก็ความสว่างภายนอกทำให้เรารับรู้ได้ถึงระยะตื้นลึกของวัตถุซึ่งเราสามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้โดยลักษณะจากขอบของเงาที่วางทอดยาวผ่านวัตถุนั้นนะครับการเข้าใจในการร่างภาพรูปทรงเรขาคณิตจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดรูปทรงได้ให้มีความสมบูรณ์ตรงตามที่ตาเห็นในสัดส่วนรูปร่างรูปทรงที่ถูกต้องอีกทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นให้กับผู้วาดได้นะครับปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถร่าง

ภาพได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนั่นก็คือโปรแกรมต่างๆทางคอมพิวเตอร์นะครับแม้คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับสภาพสังคมปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อลดกระบวนการบางอย่างการร่างภาพก่อนที่จะพัฒนาการผลิตสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์จนออกมาเป็นผลงานศิลปะที่เป็นต้นแบบถ้าเราสามารถร่างภาพได้อย่างชัดเจนถูกต้องตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นก็จะทำให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นที่สุดของการเรียนวาดรูปเนี่ยผมคิดว่าการเริ่มต้นจากการจับดินสอมันเหลาเอากระดาษมาตัดนะครับแล้วก็ร่างรูปด้วยดินสอแล้วขยางลบจริงมองจากหุ่นจริงๆเพื่อจะถ่ายทอดงานออกมาบนกระดาษจริงๆเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าเห็นกันจริงๆจับต้องได้เอามือไปถูก็มีดินสอติดที่นิ้วมาซึ่งมันแตกต่างจากการวาดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยงานที่วาดด้วยคอมพิวเตอร์อย่างงานวาดเส้นคนเหมือนที่ผมขึ้นดูในกระดานในจอตอนนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ออกว่าวาดด้วยดินสอหรือวาดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าในเทคนิคทางคอมพิวเตอร์สมัยนี้นี่เรียกว่าสามารถเรียนแบบอะไรที่เป็นของจริงได้ตอนนี้นี่มีการใช้แอปต่างๆเพื่อที่จะในการสร้างรูปเป็นโรอิ้งบ้างให้เป็นสีน้ำบ้างให้เป็นสีน้ำมันบ้างนะครับแล้วก็บางทีถ้าเราดูจากคอมพิวเตอร์ดูจากจอเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกว่าเป็นงานจริงของศิลปินหรือเป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูจากของจริงแล้วงานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สมมุติเราพิมพ์ออกมาเราวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเราก็พิมพ์ออกมามันก็ไม่สามารถที่จะได้ผิวลักษณะสัมผัสตามที่เราวาดลงบนวัสดุจริงๆสมมุติว่างานสีน้ำมันอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้โปรแกรมทางคอมนี่เรียนแบบในการวาดสีน้ำมันนะครับดูจากจอนี่ก็จะเป็นสีน้ำมันอีกรูปหนึ่งเราวาดด้วยดินสอวาดด้วยสีน้ำมันจริงๆเป็นงานคู่กันถ้าเราพิมพ์งานที่อยู่ถ้าดูเผินๆถ้าเราถ่ายรูปชิ้นที่เป็นงานสีน้ำมันจริงๆแล้วก็ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกันเนี่ยอาจจะหลงได้นะครับว่าชิ้นไหนเป็นสีน้ำมันจริงชิ้นไหนเป็นคอมพิวเตอร์เพราะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์แล้วมาเทียบงานจริงความต่างแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าพื้นผิววัสดุจะไม่เหมือนกันของจริงจะมีร่องรอยของฝีแปลงมีความสากของผ้าใบอะไรประมาณนี้แต่งานที่ปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้แค่ความรู้สึกลวงตาแต่เมื่อไปสัมผัสจริงมันจะลื่นเพราะขึ้นอยู่กับกระดาษนะครับกระดาษที่ปริ้นก็เป็นส่วนใหญ่แล้วนี่จะเป็นกระดาษอับมันมันก็จะได้แต่การเห็นแต่ว่าสัมผัสไม่ได้และเมื่อมาเทียบกันด้วยงานจริงแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันสำหรับผู้ที่สนใจในการวาดรูปก็ต้องให้ความสำคัญกับการวาดเส้นหรือการวาดเขียนนะครับให้ความสำคัญกับดินสอให้ความสำคัญกับกระดาษนะครับก็ฝึกเหมือนตามที่ตาเห็นกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จะใช้ศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนาถโกสินทร์ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมหัตถ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์

ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้เริ่มต้นรายการด้วยบันทึกแด่ลูกรักน้ำใจนะคะขอให้ลูกมีน้ำใจต่อทุกๆคนดังนี้โอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้อื่นวางตนให้เหมาะสมการมีน้ำใจต่อทุกคนเป็นเสน่ห์สำหรับมนุษย์ในยุคนี้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อนก็จะมีน้ำใจต่อเราแต่ถ้าเพื่อนไม่มีน้ำใจต่อเราอย่าไปโกรธเขาคิดเสียว่าไม่เป็นไรเราทำเองได้คนโบราณกล่าวว่าไม่รู้อะไรไม่สู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีการให้อภัยนะคะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลการแก้แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนการแก้แค้นเป็นชัยชนะเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าลูกต้องการชนะตลอดไปจงให้อภัยเป็นดีที่สุดลูกลองสังเกตดูคนโง่มักอวดตัวว่าฉลาดหรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดจึงโอ้อวดคุยเบ่งทับถมคนอื่นจงระวังไว้ให้ดีส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัวจักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสไม่โอหังโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธ

ดีกว่าจะไม่บ้าไม่โง่การทำผิดเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขการทำถูกเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นลูกอย่ากังวลว่าเราทำผิดแล้วอย่าเสียใจเกินไปเรายังเล็กถ้าผิดแล้วเราก็แก้ไขให้ดีขึ้นจงจำไว้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ลูกจงเคารพคำสั่งวินัยและเคารพผู้อื่นลูกจงอย่าทำให้ใครโกรธง่ายโกรธง่ายๆนะคะลูกจงอย่าโกรธใครง่ายๆลูกจงขอบคุณและขอบใจใครบ่อยๆจนเคยชินและขอโทษเมื่อทำพลาดหรือพลั้งเผลอไปน้ำใจดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งโลกลูกรักการที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นลูกต้องร่วมมือผู้อื่นด้วยเมื่อลูกต้องการทำสิ่งใดก็จะได้รับความร่วมมือเช่นกันโบราณท่านว่าฆ่าคนได้รับโทษฆ่าความโกรธได้รับบุญดูคนดีที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรระวังคำพูดลูกต้องอย่าเมินเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่นลูกต้องเป็นคนมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอลูกควรจักช่วยเหลือผู้อื่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พึงระวังว่าการช่วยเหลือนั้นจักสำเร็จประโยชน์เมื่อช่วยอย่างถูกวิธีลูกรักต้องช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอการช่วยผู้อื่นจักทำให้ลูกสุขใจเมื่องานสำเร็จช่วยโดยการพูดจาให้คำปรึกษาช่วยด้วยการกระทําในสิ่งที่ถูกช่วยด้วยการคิดให้อย่าไปคิดเอาของเพื่อนช่วยด้วยเงินให้อย่างพอควรแต่อย่าให้ยืมเรามิได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นเป็นสุขลูกช่วยตนเองไม่ได้ผู้ผิดคือพ่อและแม่ลูกช่วยตนเองได้เมื่อใดผู้เป็นสุขใจคือพ่อแม่ลูกถ้าลูกอยากเป็นคนที่มีความสุขใจลูกต้องมองส่วนดีของเขามองส่วนเสียของเราแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะนิทานธรรมะนะคะเรื่องแรกคนทำดีที่หมู่บ้านมัจจละซึ่งอยู่ที่บริเวณเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีคนกลุ่มบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นชายล้วนจำนวน33คนครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นมคะมานพหัวหน้ากลุ่ม33คนนั้นเป็นชาวบ้านมัจจละเกิดในตระกูลเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอหลังจากที่มีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบตระกูลแล้วมคะมานพก็ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลนอกจากนั้นยังได้ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำด้วยในหมู่บ้านมัจจละนั้นมีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่33ครอบครัวซึ่งรวมครอบครัวของมคะมานพไว้ด้วยครอบครัวเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากคราวที่หมู่บ้านจัดงานหรือมีกิจกรรมต้องทำร่วมกันก็จะมาพร้อมกันที่กลางหมู่บ้านวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีการจัดงานผู้คน

จากครอบครัว33ครอบครัวนั้นได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าขณะที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นั้นมคมานพก็เอาเท้าเขี่ยดินตรงที่ยืนจนราบเรียบและวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกคนชอบความร่มรื่นมคมานพคิดได้ต่อมาจึงให้สร้างประลำขึ้นไว้กลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาแวะพักเมื่อมีคนแวะพักมากขึ้นเขาจึงได้รื้อประลำออกแล้วสร้างศาลาแทนศาลาหลังนั้นแน่นหนาแข็งแรงมีแผ่นกระดานสำหรับรองนั่งปูไว้พร้อมทั้งยังมีตุ่มใส่น้ำไว้ให้ดื่มเวลาหิวกระหายมคมานพบำเพ็ญประโยชน์อยู่ยาวนานและต่อเนื่องจนชาย32คนจากครอบครัว32ครอบครัวเห็นคุณค่าจึงอาสามาร่วมงานมคมานพไม่ขัดข้องแต่มีเงื่อนไขขอให้รักษาศีล5ซึ่งผลปรากฏว่ามานพนะคะ32คนยินดีรับเงื่อนไขแล้วนับแต่นั้นมาทั้ง33คนก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านของตนงานสาธารณประโยชน์ที่ชาย33คนร่วมกันทำนั้นคือเช้าตื่นขึ้นมาหากพบว่าที่ใดเป็นลุ่มหรือเป็นหล่มลึกก็จะช่วยกันทุบหินแล้วกลิ้งไปถมที่นั้นที่ใดเป็นที่ขรุขระก็จะช่วยกันเกลี่ยให้ราบเรียบที่ใดเป็นโคลนตมก็จะช่วยกันสร้างสะพานให้คนหรือสัตว์เดินข้ามทั้งยังได้ช่วยกันขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์ได้ใช้ดื่มกินและสร้างศาลาให้คนได้มาพักอาศัยนอกจากชักชวนเพื่อนบ้าน32คนให้บำเพ็ญประโยชน์และให้ทานรักษาศีลแล้วมคมานพก็ยังชักชวนชาวบ้านมัจฉละให้ทานรักษาศีลยกเว้นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่สามารถชักชวนได้มิหนำซ้ำยังทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อมคมานพมันทำให้เราลำบากหัวหน้าหมู่บ้านคิดแค้นเมื่อก่อนชาวบ้านเข้าป่าล่าเนื้อและต้มเหล้ากินกันเราเองก็สุขสบายได้กินทั้งเหล้าทั้งเนื้อชาวบ้านนำมาเป็นของกำนันให้เราเพราะรู้ว่าเราชอบและต้องการเอาใจเราแต่มาตอนนี้เจ้ามคมานพชวนชาวบ้านให้รักษาศีลให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเลยพลอยอดทั้งเหล้าทั้งเนื้อหัวหน้าหมู่บ้านเก็บความแค้นไว้เต็มอกและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดก็พบทางแก้แค้นขอเดชะระยะนี้หมู่บ้านมัจฉละของข้าพระองค์ไม่สงบสุขเสียแล้วพะยะค่ะเขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามคธและกราบทูลถวายรายงานตามแผนที่วางไว้ทำไมล่ะพระเจ้ามคธตรัสถามอย่างสนพระทัยโจรชุมเหลือเกินเที่ยวไปปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันเขากราบทูลหนักแน่นแล้วทำไมเจ้าไม่จัดการปราบปรามข้าพระองค์คิดปราบปรามอยู่แต่ควรจะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะตกลงข้าอนุญาตเจ้ารีบไปจับตัวมันมาให้ข้าดูหน้าหน่อยเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วหน้าหมู่บ้านก็รีบดำเนินการทันทีสั่งให้บริวารจับตัวมัดแขนไพ่หลังและนำเฝ้าพระเจ้ามคธขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วพระเจ้าค่ะหัวหน้าหมู่บ้านกราบทูลด้วยความภาคภูมิใจดีมากดีมากพระเจ้ามคธตรัสชมและโดยที่ยังมิทันได้สอบสวนถึงความผิดของชาย32ก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษทันทีเอามันไปให้ช้างเหยียบพระองค์รับสั่งเฉียบขาด
นับแต่วันที่ถูกจับมาถึงวันที่ถูกสั่งให้ประหารชีวิตมคธมนบไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวตายเลยแม้แต่น้อยเขาได้เตือนเพื่อนทั้ง32คนให้ระลึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาและให้แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยความเสมอภาคกันเพื่อนทั้ง32คนทำตามที่เขาแนะนำเพชฌฆาตนำตัวมคธมนบ

และเพื่อนร่วมงานไปให้นอนรวมกันที่พระลานหลวงแล้วเอาเสือลำแพนคลุมครั้นได้เวลาประหารก็ปล่อยช้างออกมาให้เหยียบมคามานพและเพื่อนร่วมงานแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาอานุภาพของเมตตาทรงผลอื่นมาทำหน้าที่แทนผลก็ปรากฏออกมาเช่นเดิมคือช้างฆ่าไม่ได้จนเพชฌฆาตอ่อนใจและนำความไปกราบทูลพระเจ้ามคธให้ทรงทราบโจรพวกนี้คงมีของดีอยู่ที่ตัวมั้งพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามตัวของมคมานพและเพื่อนร่วมงานไม่มีพระเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ถวายรายงานหลังจากตรวจค้นแล้วหรือว่ามันร่ายมนพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วตรัสให้เจ้าหน้าที่ซักถามเอาความจริงจากมคมานพและเพื่อนร่วมงานใช่แล้วพวกข้าพระเจ้าร่ายมนมคมานพยอมรับเจ้าหน้าที่นำความที่มคมานพยอมรับไปกราบทูลให้พระเจ้ามคธทรงทราบพระเจ้ามคธทรงสนพระทัยจึงรับสั่งให้นำตัวเข้าเฝ้าแล้วตรัสบอกให้ร่ายมนต์ให้พระองค์ฟังขอเดชะมคมานพกราบทูลพวกข้าพระเจ้าไม่ได้ร่ายมนต์อะไรหรอกนอกจากทำความดีพวกเจ้าทำความดีอะไรพระเจ้ามคธตัดเสียงแข็งมีหรือพวกโจรอย่างพวกเจ้ามาทำความดีขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดตั้งพระทัยสดับเถิดข้าพระองค์จะเล่าถวายมคมานพกราบทูลแล้วจากนั้นก็ได้เล่าถวายว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหมดรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมามีแต่เจริญเมตตาให้ทานถากถางทางเดินให้เรียบเพื่อให้คนและสัตว์เดินไปมาได้สะดวกขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์มีน้ำไว้ดื่มกินสร้างศาลาเพื่อให้คนได้อาศัยแวะพักพวกข้าพระองค์ทำความดีอย่างนี้เสมอมานี่แหละคือมนต์ที่พวกข้าพระองค์ร่ายอยู่ในชีวิตประจำวันหากพวกพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกโจรก็เป็นโจรอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นโจรปล้นฆ่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างที่ถูกกล่าวหาหลอกพระเจ้าค่ะอ้าวอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่โจรนะสิพระเจ้ามคธทรงอุทานแล้วทรงหันมาตวาดใส่หัวหน้าหมู่บ้านเจ้าใส่ร้ายเขานี่พะยะค่ะหัวหน้าหมู่บ้านทูลรับคำอย่างคนจนแต้มเจ้านี่เลวมากพระเจ้ามคธทรงเกลี้ยวหัวหน้าหมู่บ้านนับแต่นี้ไปข้าขอปลดเจ้าออกจากตำแหน่งแล้วแต่งเต้าเจ้ามคธมานพนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทนแล้วมคธมานพก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมัจจละโดยมีเพื่อนร่วมงานทั้ง32คนเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่อย่างเดิมจนตลอดอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความดีนั้นแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ถ้าไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดและผลแห่งความดีก็จะตอบสนองอย่างเต็มที่เหมือนมคมานพและเพื่อนร่วมงานได้รับผลแห่งความดีหลังจากผ่านอุปสรรคไปได้พญาช้างผู้เสียสละบริเวณป่าหิมพานต์มีช้างป่าอยู่โขลงหนึ่งจำนวนนับเป็นแสนเชือกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างขาวปลอดทั่วทั้งตัวมองดูแล้วเหมือนกองเงินตาทั้งสองข้างกลมเหมือนก้อนแก้วมณีหน้าแดงระเรื่อเหมือนผ้ากำพลแดงงวงขาวย้วยเหมือนพวงเงินที่ประดับด้วยหยดทองคำขาว

ท้าทั้งสี่แดงเหมือนทาด้วยน้ำครั่งและมีชื่อว่าพญาช้างศีละวะเนื่องจากเป็นช้างถือศีลพระเทวทัตเกิดเป็นพรานป่าพญาช้างศีละวะมีรูปร่างสวยงามมากเมื่อเติบโตเป็นช้างหนุ่มก็มีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวารห้อมล้อมต่อมาเกิดเบื่อหน่ายโขงช้างที่รับผิดชอบดูแลจึงปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเดินทางไปบริเวณป่าหิมพานต์เพื่อหาเก็บผักผลไม้และล่าสัตว์เลี้ยงชีพเขาเดินไปเรื่อยๆจนเข้าไปในป่าลึกและจำไม่ได้ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้จึงหลงทางกลับเมืองพาราณสีไม่ถูกและเมื่อไม่เห็นทางจะช่วยตนเองได้ก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่กลางป่าพญาช้างศีละวะได้ยินเสียงคร่ำครวญของพรานป่าเกิดสงสารจึงช่วยชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะต้องช่วยพญาช้างคิดพลางค่อยๆเดินเข้าไปหาพรานฝ่ายพรานป่าเห็นช้างเดินมาใกล้ก็รู้สึกกลัวจึงแอบหนีพญาช้างเห็นพรานป่าถอยหนีก็หยุดยืนมองอยู่เฉยๆเอ๊ะช้างตัวนี้มีท่าทางแปลกประหลาดพรานป่าเริ่มคิดได้เวลาเราหนีมันกลับหยุดเวลาเราหยุดมันกลับเดินเข้ามาสงสัยจะมาช่วยเราครั้นคิดได้ดังนั้นจึงรวบรวมความกล้ายืนคอยช้างซึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกขณะพญาช้างเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆแล้วส่ายสายตามองดูพรานป่าชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงถามไปว่าท่านผู้เจริญท่านเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทำไมพรานป่ารู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงช้างถามอย่างอ่อนโยนจึงตอบไปว่าข้าพเจ้าร้องไห้คร่ำครวญก็เพราะกลับบ้านไม่ถูกคงตายอยู่กลางป่านี้เป็นแน่ท่านมาจากไหนจากเมืองพาราณสีข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าเมืองพาราณสีอยู่ที่ไหนแต่จะพาท่านไปให้พ้นป่าจากนั้นท่านค่อยหาทางกลับบ้านเองขอบคุณท่านมากพญาช้างพญาช้างศีละวะชำนาญเส้นทางเดินลัดเลาะภูเขาและป่าไม้ก็ถึงบริเวณชายป่าหิมพานต์แล้วค่อยๆ ย่อตัวลงเพื่อให้พรานป่าลงได้อย่างสะดวกเมื่อพรานป่าลงมายืนบนพื้นดินแล้วพญาช้างก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญเลยป่านี้หน่อยหนึ่งก็เป็นทางใหญ่ที่มนุษย์เดินไปมากันทางสายนี้คงจะมีทางไปเมืองพาราณสีทางแยกข้าพเจ้าช่วยท่านครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนช้างพูดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวที่จะขอท่านขอให้ข้าพเจ้าได้หรือเปล่าท่านขออะไรว่ามาเลยขอให้ท่านอย่าบอกเรื่องที่มาพบข้าพเจ้าและอย่าบอกเรื่องที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่เท่านี้เองหรือพรานป่าแสดงถ้ารับคำขอร้องได้ขอบคุณท่านมากพญาช้างพูดจบก็หันหลังเดินกลับเข้าป่าลึกฝ่ายพรานป่าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนหลังพญาช้างออกมาจากป่าก็คอยสังเกตหนทางโดยอาศัยภูเขาเล็กๆและต้นไม้เป็นเครื่องหมายสักวันหนึ่งเราจะกลับมาอีกเขาคิดอยู่ในใจช้างตัวนี้งาสวยถ้าใครต้องการซื้อเราจะมาตัดไปขายดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองพาราณสีแล้ววันหนึ่งขณะเดินไปตามท้องถนนเห็นพวกช้างงาช้างกำลังจะเอางาช้างมาทำเป็นรูปแปลกๆก็พลันคิดถึงพญาช้างศีละวะเขาจึงเดินไปเข้าไปถามท่านอยากได้งาช้างเป็นกันไหม

ป็นเล่นไปพวกช้างงาพวกช่างงาแสดงท่าอยากได้งาช้างเป็นมีค่ามากกว่างาช้างตายอีกถ้าพวกท่านอยากได้ข้าพระเจ้าจะไปหามาให้ไปเอามันเลยเอามาเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีเมื่อพวกช้างช่างงายืนยันว่ารับซื้อแน่นอนพรานป่าก็รีบกลับมาบ้านเตรียมเลื่อยเหล็กและเสบียงแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปป่าหิมพานต์ที่อยู่ของพญาช้างสีละวะทันทีเขาชำนาญการเดินทางและจำเครื่องหมายได้ดีเดินทางอยู่ไม่กี่วันก็ไปถึงที่อยู่ของพญาช้างท่านผู้เจริญท่านกลับมาทำไมล่ะพญาช้างสีละวะถามเขาซึ่งบัดนี้มายืนอยู่เบื้องหน้าพญาช้างพรานป่าตอบละล่ำละลักข้าพเจ้ามาหาท่านนั่นแหละมีเรื่องอะไรหรือพญาช้างข้าพเจ้าไม่มีญาติพี่น้องแถมยังหากินฝืดเคืองมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาท่านสักสองท่อนเพื่อเอาไปขายได้ถ้างาของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้พญาช้างศีลวะพูดด้วยความเต็มใจจากนั้นก็หมอบลงพรานป่าดีใจมากจึงรีบเอาเลื่อยออกมาเลื่อยตรงบริเวณส่วนปลายงาทั้งสองข้างทันทีที่งาขาดตกลงกับพื้นดินพญาช้างศีลวะก็เอางวงจับงาทั้งสองนั้นขึ้นมากำไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าให้งาทั้งสองนี้แก่ท่านไม่ใช่เพราะมันทำให้เรือนร่างของข้าพเจ้าสวยงามแต่ยังมีงาอีกชนิดหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าเพราะเป็นงาที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมะทั้งปวงนั่นก็คือพระสัพพัญญุตญาณและยังช่วยโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างใหญ่หลวงครั้นแล้วพญาช้างศีละวะก็ชูงวงขึ้นจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยื่นงาให้พรานป่ารับไปพรานป่าได้งาแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเมืองพาราณสีนำงาช้างไปขายให้พวกช่างงาได้ราคางามมากเขาเป็นอยู่อย่างสุขสบายได้ระยะหนึ่งเงินก็หมดจึงเดินทางกลับมาขอตัดงาส่วนที่เหลืออีกพญาช้างงาสองท่อนที่ท่านให้ไปขายได้ราคาเพียงแค่ใช้หนี้เท่านั้นข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาที่ยังเหลือไปขายอีกพรานโอดครวญเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศีละวะบอกพรานป่าพางหมอบลงพรานป่าก็ตัดเอางาไปอีกสองท่อนรายได้จากงาสองท่อนนั้นช่วยให้เขาเป็นอยู่อย่างสบายได้ระยะหนึ่งจากนั้นเขาก็กลับมาขอตัดงาส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกจนครั้งสุดท้ายมาขอตัดเอาโคนงาส่วนที่ยังฝังอยู่ในเนื้อเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศีละวะเสียสละให้เหมือนอย่างเคยพรานป่าจึงมาเอาเลื่อยแล้วปีนขึ้นไปตัดจนขาดคั้นได้ตามต้องการแล้วก็รีบจากไปด้วยความดีใจขณะที่เขาเดินจากพญาช้างศีละวะไปด้วยความดีใจนั้นก็พันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสูบเขาจมหายไปแล้วทันใดนั้นก็มีเปลวไฟจากอเวจีมหานครลุกท่วมร่างของเขาแดงฉานเทวดาตนหนึ่งสถิตอยู่บริเวณป่าเห็นพฤติกรรมของพรานป่ามาตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่แผ่นดินสูบจึงพูดขึ้นเสียงดังว่าคนอกตัญญูเห็นแก่ได้แม้ใครจะยกแผ่นดินให้เขาครอบครองก็ไม่ทำให้เขาหยุดโลภได้ฝ่ายพญาช้างศีละวะแม้บัดนี้ไม่มีงานแล้วก็ต้องสู้ข่มความเจ็บและทุกข์ทรมานต่อมาไม่นานก็ล้มไปเมื่อถึงอายุไข
นิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญญูนั้นแม้ตอนแรกจะดูรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็จะพบความวิบัติเหมือนอย่างพรานป่าอกตัญญูพญาช้างศรีวรวะแล้วพบกับความวิบัติฉะนั้นพระอินทร์กับอสูรสวรรค์ชั้นดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรต่อมาเมื่อมคะมานพตายจากโลกมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเช่นกันพระอินทร์และเทวดาบริวารอีก32องค์ได้ร่วมมือกันขับไล่พวกอสูรให้ลงมาอยู่เชิงเขาสุเมนพวกอสูรแค้นเคืองจึงยกทัพรบกับพระอินทร์ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเทพบริวาร32องค์เป็นผู้ช่วยเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีเทพนครเมืองหลวงชื่อสุทัศนะตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมนพวกอสูรได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้มาก่อนต่อมามคะมานพได้เกิดมาเป็นพระอินทร์อยู่ร่วมด้วยและได้ครองความเป็นใหญ่ร่วมกับพวกอสูรพระอินทร์ไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรจึงปรึกษากับเทพบริวาร32องค์จะทำอย่างไรกันถ้าจะขับไล่พวกนี้ออกไปพระอินทร์ปรึกษาไม่เห็นยากอะไรเทพบริวารองค์หนึ่งเสนอแนะเราจัดให้มีงานเลี้ยงแล้วเอาเหล้าให้พวกเขากินพอพวกเขาเมาเราก็จับเหวี่ยงลงไปเชิงเขาพระสุเมนแล้วทันใดนั้นเองที่เขาเชิงเขาก็จะมีภพอสูรเกิดขึ้นเป็นที่รองรับภพอสูรมีขนาดเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์สวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นปาริชาติปาริชาติหรือปาริชาติเป็นสัญลักษณ์ส่วนภพอสูรมีต้นจิตตปาตลิเป็นสัญลักษณ์เมื่อพวกอสูรอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนได้ระยะหนึ่งก็ถึงฤดูดอกจิตตปาตลิหรือดอกแคฝอยบานทำให้นึกถึงดอกปาริฉัตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตนเคยอยู่มาก่อนจึงรู้สึกเสียดายสวรรค์ชั้นดาวดึงและร่วมกันวางแผนจะยึดคืนจะลบกับพวกข้างบนยังไงดีหัวหน้าอสูรปรึกษาเราก็จะยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปอสูรบริวารตัวหนึ่งเสนอแนะอสูรทั้งหมดเห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้นเพราะไม่เห็นทางอื่นที่ดีกว่าดังนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะสมพวกอสูรจึงยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปพระอินทร์มองลงมาเห็นพวกอสูรไต่ขึ้นเขากันยั่วเยี้ยเหมือนมดไต่เสาก็ทรงสงสัยจึงตัดถามบริวารพวกอสูรยกทัพมาพระเจ้าค่ะเทพบริวารถวายรายงานพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นก็คิดตัดไฟแต่ต้นลมจึงให้มาตลีขับรถเวชยันพาพระองค์มาปรากฏอยู่บนหลังมหาสมุทรใกล้กับภพอสูรแล้วเกิดสู้รบกันปรากฏว่าพระอินทร์สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าจึงให้มาตลีขับรถหนีไปทางชายมหาสมุทรด้านทิศใต้ชายมหาสมุทรด้านทิศใต้นั้นมีป่าไม้งิ้วขึ้นอยู่พวกครุฑอาศัยอยู่ในป่ามาตลีขับรถเวชยันซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 มาเร็วมากเข้าไปในป่าไม้งิ้วทำให้ไม้งิ้วหักระเนระนาบพวกลูกนกครุฑตกใจส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่
พระอินทร์ได้ยินเสียงเซงแซ่จึงตรัสถามมาตาลีเสียงอะไรร้องน่าสงสารเหลือเกินขอเดชะเสียงลูกนกครุฑร้องเพราะตกใจกลัวตายเนื่องจากข้าพระองค์ขับรถมาเร็วจนไม้งิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันหักระเนระนาดอย่างนั้นหรือพระอินทร์อุทานพลางตัดบอกมาตาลีว่าพวกเราอย่าทำให้นกพวกนี้ต้องทุกข์ยากเลยเอาละกลับรถไปทางเก่าไม่ได้พระเจ้าค่ะขับรถกลับทางเก่าไม่ได้พระองค์ไม่เห็นหรือพวกอสูรกำลังไล่ตามมาติดๆหากกลับรถไปก็ต้องสวนทางกับพวกอสูรและสู้รบกันพระองค์ก็รู้อยู่ว่าสู้เขาไม่ได้เพราะเรามีพวกน้อยจึงเท่ากับว่ากลับไปตายลูกเดียวมาตาลีฉันไม่เคยจะใช้ชีวิตของผู้อื่นมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยเอาเถอะการกลับไปครั้งนี้ถ้าฉันจะต้องตายก็ให้มันตายแต่ฉันจะไม่ยอมให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อย่างลูกนกครุฑตายเป็นอันขาดเมื่อได้ฟังพระดำรัสที่เฉียบขาดเช่นนั้นมาตาลีก็ไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขากระตุกเชือกม้าให้ทันหันกลับมาทางเก่าแล้วกระตุกเชือกเป็นสัญญาณให้เร่งฝีเท้าให้เต็มที่ทันใดนั้นม้าก็พาเวชยันวิ่งเหมือนบินกลับมาทางเก่าแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกอสูรกำลังไล่ติดตามมาเห็นรถเวชยันวิ่งกลับมาก็คิดว่าพระอินทร์ได้พวกมาช่วยจึงตกใจยกทัพหนีกลับเข้าพบอสูรทำไมยกทัพกลับมาเล่าพระเจ้าค่ะอสูรบริวารตนหนึ่งถามไม่กลับได้ยังไงหัวหน้าอสูรตอบพระอินทร์ยกพวกมากันเป็นฝูงๆพวกเราขืนอยู่ก็แหลกเป็นผงนะสิผลปรากฏว่าการสู้รบกันครั้งนี้พระอินทร์ไม่แพ้แต่ไม่ชนะฝ่ายอสูรเองไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเช่นกันเลยทำให้เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงกับภพอสูรได้ชื่อใหม่ร่วมกันว่าอยุธชะปุระเมืองที่ไม่มีใครรบชนะได้ขันเสด็จกลับไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพระอินทร์ก็จัดกำลังอารักขาไว้5จุดคือที่ระเบียงด้านนอกของพระสุเมนซึ่งเป็นระเบียงชั้นที่1จัดให้พวกนาคอารักขาเพราะอยู่ใกล้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนาคถัดจากระเบียงชั้นที่1ไปเป็นระเบียงชั้นที่2จัดให้พวกครุฑอารักขาถัดระเบียง2เข้าไปเป็นชั้นที่3เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่4เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่5ซึ่งเป็นชั้นใกล้เขตแดนของสวรรค์ดาวดึงจัดให้เท้ามหาราชทั้ง4อารักขาเท้ามหาราชยักษ์กุมภันครุฑและนาคได้ถวายอารักขาพระอินทร์เต็มความสามารถพวกอสูรได้ทราบว่ามีการอารักขาสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเข้มแข็งก็ไม่กล้ายกทัพมารุกรานขณะที่พระอินทร์เสวยความสุขในทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนางทั้งสี่ซึ่งเคยเป็นภรรยาเมื่อครั้งเกิดเป็นมคะมานพในหมู่บ้านมัจจละเมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ได้ตายลงมาเกิดเป็นชายาในอีกชาติหนึ่งนางสุธรรมาเกิดมาเป็นเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นสมบัติเทวสภาแห่งนี้กว้างใหญ่ได้500โยชน์ตรงกลางมีบัลลังก์ทองตั้งอยู่ภายใต้ทิพยเสวตฉัตรพระอินทร์ขึ้นประทับนั่งสั่งการบนบัลลังก์นางจิตตาเกิดมามีอุทยานชื่อจิตรดาวันเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างสวนจิตรดาวันไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางนันทาเกิดมามีสะโบกขรณีชื่อนันทาเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่สร้างสระน้ำใหญ่ไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ฝ่ายนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยาง
ก่อนโทษฐาน

ที่ไม่สนใจให้ทานรักษาศีลสนใจแต่เรื่องแต่งกายเย้ายวนใจสามีต่อมาพระอินทร์เสด็จไปโปรดแนะนำให้รักษาศีลนางทำตามตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรและได้ทราบว่าบัดนี้บิดากำลังทำพิธีให้นางเลือกคู่ตามใจชอบของนางเองจึงแปลงตัวเป็นอสูรมาแทรกอยู่ท่ามกลางพวกอสูรฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อเห็นว่าอสูรหนุ่มทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วก็ให้เชิญลูกสาวออกมาเลือกคู่นางสุชาดาออกมายืนอย่างสง่าอยู่ท่ามกลางอสูรหนุ่มแล้วสอดส่องสายตาไปรอบๆพันก็เหลือบไปเห็นพระอินทร์ในร่างอสูรแก่นี่ไงผู้ที่จะเป็นสามีเรานางคิดพลางโยนพวงมาลัยไปคล้องคอพระอินทร์ด้วยความรักที่สืบสานมาแต่อดีตชาติโอ้ยประหลาดจังอสูรหนุ่มทั้งหลายอุทานด้วยความหัวเสียเจ้านายเราแทนที่จะได้ลูกเขยหนุ่มอย่างพวกเราแต่นี่กลับมาได้ลูกเขยแก่คราวปู่ว่าพลางอสูรก็แยกย้ายกันกลับวิมานของตนฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อลูกสาวตัดสินใจเลือกเช่นนี้ก็ไม่สามารถทัดทานได้จำเป็นรับอสูรแก่ไว้เป็นลูกเขยส่วนพระอินทร์เมื่อได้นางสุชาดาเป็นชายาแล้วก็แปลงร่างเป็นอย่างเดิมพาเหาะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมตายเพื่อให้ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้นเป็นสมบัติของนักปราชญ์โดยแท้เช่นเดียวกับพระอินทร์ยอมตายเพื่อให้ลูกนกครุฑอยู่รอดฉะนั้นคำเตือนของนกพิราบคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังก็คือกระเช้าแกลบไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณพ่อครัวมักเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบให้เศรษฐีฟังดีใจครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดตกเย็นจึงกลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยไปเข้าจมูกกากลิ่นปลาต้มนี่หอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูกทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากกานั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากามารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินครั้นถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามานกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกิริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุม

เห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนเสียงหวานถ้าเช่นนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทนะได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็จะเที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีเล่ากินมากไปไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพระเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพรางบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตนและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบเสียด้วยซ้ำนกพิราบบินลัดมาครู่ใหญ่ก็มาถึงบ้านเศรษฐีถึงครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังโชยกลิ่นหอมกลุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วพาเข้าไปพักในรังเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงส่งเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากาอาศัยด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ในรังใหม่เพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีทราบข่าวดีใจมากที่บ้านได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้มีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัวกามาเห็นข้าวเปรี้ยวปากจึงนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินกาคิดพางเกินน้ำลายพางทำยังไงถึงจะได้กินกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดอยู่ทั้งคืนในที่สุดก็คิดแผนออกคันรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายนะคะเรื่องกากับนกจะดำเนินไปอย่างไรโปรดติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไป

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็ไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพจันตพโวครับเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของขีหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่6นี้

0: เกี่ยวกับประโยชน์ของขี้หิสุกประโยชน์ของขี้สุกคือ 1. ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอัคคัญยสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วมนุษย์ได้รับโดยตรงจากการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมรวมตัวกันดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยด้วยปัจจัย4ช่วยกระตุ้นหล่อหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปันเฮนีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆประโยชน์ของที่สุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์มิได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยอย่างเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะชำปลูกสงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
1: ครับก็คือประโยชน์ง่ายๆคือเริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
0: ใช่ครับ
1: หลักที่สุขนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน่โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจำตนนะได้ประโยชน์แน
0: ่ครับ
1: ครับย่อมเขาเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
0: ถูกต้องครับ
1: ประโยชน์ข้อที่สองก็คือประโยชน์ต่อสังคม
0: ต่อสังคม
1: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเมื่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขด้วยการมีศีลธรรม
0: ถูกต้อง
1: ประจำใจ
0: ครับ
1: ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ถูกต้องครับ
1: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่หิสุขเหมือนกันเพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากเพียงเดียวก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนสิ่งต่างๆ
0: อนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานคร
1: ับดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี
0: ้
1: มีการปรับปรุงพื้นที่ในแต่พื้นที่ให้เป็นส่วนสาธารณะ
0: ถูกต้องครับ
1: พอ
0: เมืองสีเขียวครับสำคัญที่สุดคร
1: ับพอเราไปส่วนสาธารณะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยมีจิตใจที่มีความสุขแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: พอมีจิตใจที่อยากจะเห็นของสีเขียวก็อยากจะออกกำลังกายใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มีลู่วิ่งฮะมีสถานที่ออกกำลังกาย
0: ครับ
1: อันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ดังด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ครับ
1: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
0: ครับ
1: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้โทษของขี้หิสุกคืออะไรบ้างคร
0: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์

0: ก็ย่อมมีโทษ
1: ครับ
0: ซึ่งโทษของขี้ฝุ่นเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ครองเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสตัณหาส่วนตัว
1: ครับ
0: และแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กับปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อประหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ
1: ครับ
0: ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อน
1: ครับ
0: ทุรนทุรายหมกมุ่น
1: ครับ
0: ในการแสวงหาสิ่งเสพติดโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้น
1: ครับ
0: และเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตน
1: ใช
0: ่เช่นความสันโดษพอดี
1: ครับ
0: ครับกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเอง
1: ครับ
0: และก็ในสิ่งพวกใจสอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ คือพูดง่ายๆเนี่ยโทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองครับ
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆไม่รู้จักคำว่าพอ
1: ครับ
0: พอไม่จบคำพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
1: ครับ
0: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อนำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพพวกใช้สอยปัจจัย4ยังมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์ไม่รู้จักหยุดคิดในการสังหารสิ่งเสพบริโภค
1: ครับ
0: ใช้สอยปัจจัย4คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมืองการเงินจะคุมเสื่อคุมสื่อนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะคอยแต่จะ กระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเรียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4
1: ครับ
0: ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจึงเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
1: ครับ
0: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองและควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้งสองแบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
1: ้
0: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเม
1: ื
0: องครับเป็นโทษภัยต่อสังคมครับ
1: ภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหมครับคือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย
0: ่
1: างนี้ครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
0: ๆ ก็
1: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับ แล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
0: มีแน
1: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเลือกพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะในการพูดคำหยาบเป็นอาจินต
0: ั
1: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ยคนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
0: ถูกต้องครับ
1: ตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปครับภัยที
0: ่ ภัยต่อ

0: ธรรมชาติ
1: และสิ่งแวดล้อม
0: ครับคือหมายความว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเองถูกครับ

0: เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
1: ครับ
0: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้เสริมวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
1: ใช่
0: คือทุกอย่างอะขี้หิสุขหมายความว่าความสุขของขึ้นหัดก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะโฆษณาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
1: ครับใช่
0: มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์
1: ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
1: ครับ
0: โทษก็มีทั้งต่อตนส
1: ัง
0: คมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักโฆษณาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮิสุกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่จะเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไป
0: ใช่ครับ
1: จนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ
1: แม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่ฮิสุกเนี่ยครับ
0: ครับ
1: มันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกัน
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: อันน
0: ี้คือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่ฮิสุกเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อนเริ่มจากจุดเล็ก
1: ๆครับ
0: ครับจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
1: ระ
0: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไปโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นขี้หิก็คือเครือข่ายการอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
1: ครับ
0: ครับช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันถูกไหมมีการให้สาธารณูปโภคที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
1: ้
0: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลานครับ
1: ครับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อๆกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันใช่ไหม
0: ครับ
1: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลาน
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายเช่นว่าประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
0: ครับ
1: ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีย์ทรายที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นคร
0: ับ ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: ทุกคนก็เข้าไปไหว้พระ
1: ครับ
0: ขอพรจากผู้ใหญ
1: ่ใช่
0: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
1: ครับ
0: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
1: ครับ
0: สร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได้
1: ครับ
0: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสุขสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
1: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
0: ับ
1: เพราะว่าการออมน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได
0: ้ครับ
1: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักออมน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
0: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกหลานคุณเด็กทุนน้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
1: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
0: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะเดี๋ยวทางชีวิตให
1: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐที่สุด
0: ใช่คร
1: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
0: ่ถูกต้อง
1: สอน

0: พ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
1: ดีคร
0: ับทำตามพ่อแม
1: ่ครับเราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอ่ะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตรพ่อแม่ก็หวังลูก
0: ครับก็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
1: ้ครับ
0: จะถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได้
1: ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กคือการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเรียนให้สูงที่สุดและนำปัญญาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
0: ถ
1: ูกไหมครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถือว่าหลักการที่สุขพัฒนาเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมาก
0: ใช่ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
0: ครับ
1: เกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถูกไหมครับ
0: ใช
1: ่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้ครับ
0: เพราะว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่นะมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีแต่ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะ
1: ใช่
0: รักษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
1: ใช
0: ่สืบทอดต่อไป
1: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากรุ่นพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
0: คือ
1: มันเป็นการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
0: คือพอเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบ้านโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
1: ครับ
0: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขะและพละเนี่ย
1: ครับ
0: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
1: นอบน้อมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
0: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
1: ใช่ครับ
0: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
1: ในวิถีของชาวพุทธนะก็จะยกมือไหว้นะ
0: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีพรรษาเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จะเจริญด้วยวันนะ
1: ครับ
0: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลัง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นพรเวลาพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลาย
1: ครับ
0: ต้องมีปกติกราบไหว
1: ้ครับอย่างเราคิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยท่านจะสอนหัวใจเลย
0: ครับใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าคาถาหัวใจนะความสำเร็จนะสุจิปุลิท่องไว้เลย
0: ครับ
1: สุคืออะไร
0: ครับ
1: สุธาตในการฟัง
0: ครับสุนาติ
1: ย่อมใช่อยู่บ้านให้ฟังใครฟังพ่อฟังแม่
0: ใช่ครับ
1: ไปโรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย
0: ์
1: ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์คุณจะมีความรู้ไหมไม่มีความรู
0: ้
1: ถูกไหมสุคือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะ
0: ครับ
1: ก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้เลย
0: ใช่
1: อยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟังก็คิดว่าท่านบอกกันเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉา
0: ครับ
1: ปุจฉาคืออะไรต้องถาม
0: ใช่
1: คนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามถูกไหมเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถาม
0: คร
1: ับเมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
0: ใช่
1: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุลิ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: สำคัญทั้ง
1: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่ อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งแล้วทำประโยชน์เรามีความรู้วิชาการแล้วจึงข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก
0: ็
1: คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเมื่อทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าจิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
0: ใช่ครับ
1: นะมันก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
0: ครับคือจะไม่ไปไกลจากเขาเร
1: ีย
0: กว่า
1: บุญ
0: กิริยาวัตถุสามอย่าง
1: ใช่นึกไปเลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทอง
0: ใช่
1: ถูกไหมไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณให้ความรู้ก็ยังได้เป็นวิชาทาน
0: ครับ
1: ถูกไหมแล้วข้อสุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันชีวิตมีความสุขอ
0: ย่าถือโทษโกรธกันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดนึงว่าไอ้เมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษนะ
1: ใช่ครับ
0: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดได้ก็คือหนีหนีไปอยู่ทำจิตให้มันสงบ
1: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
0: ครับ
1: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าเด็กเข้าใจตัวการทำสมาธินะเข้าตัวขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแล้วนะสองปุ๊บผมมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแว
0: ะ
1: เวทนาเสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่สามปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่
0: ร
1: ู้ลองย้อนกลับไปเราจำความได้ตอนกี่ขวบเต็มที่ก็ห้าหกขวบถูกไหมแต่เราจะจำอะไรไม่ได้ต่อจากนั้นเพราะมันลางๆถูกไหมเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันรุ่นวายทุกอย่างไหมและตัวที่สี่เขาเรียกว่าตัวสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งเราปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารที่ปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลยก็ตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
0: ิญญาณ
1: นี่ก็คือการรู้แจ้งทุกคนก็มีตัววิญญาณแต่ถามว่าเมื่อรูปเราหมดปุ๊บอะไรดับไปก็คือรูปเราดับไปก็เหลือตัววิญญาณเหมือนเดิม
0: ถู
1: กไหมมันจะวนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริ งถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันกับคืนผ่านแป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
0: ครับ
1: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้คือต้องคิดให้ดีนี่คือตัวขันห้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้ใช่
1: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะเป็นไหนได้ต่อ
0: ครับ
1: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้โหเราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมา
0: ใช่
1: มีความรู้มีอะไรที่ได้ศึกษาหาความรู้ถูกไหมไม่หลงก็เลยอยู่สิ่งต่างๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของที่สุข
1: ใช่ครับ
0: มีประโยชน์มากมายเลยครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษ
1: เห
0: ม
1: ือ
0: นกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำข่าวที่เป็นคู่ขนานกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
1: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องทรงออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
0: ครับ
1: พระเจ้าลองมาทุกอย่างแล
0: ้
1: วลองข้อแรกลองทำมันตนเองตลอดทำตัวให้ลำบากทำบรรลุไหมก็
0: ไม่บรรล
1: ุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอดสุขตลอดอย่างเดียว
0: สองอย่าง
1: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนไม่ใช่สิทธะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
0: อยู่ในปราสาทสามชั้น
1: ใช่
0: คร
1: ับ ท้ายสุดแล้วจะว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตวิญญาณบริหารทางใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
0: ครับ
1: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
0: ครับ
1: คำว่าเกิดแก่
0: เรียกว่า
1: เจ็บก็ตาย
0: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
1: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
0: ครับ
1: คือ1
0: ทาน
1: ถูกไหม
0: ทาน
1: ทานกถา สอนให้คนรู้จักการให
0: ้ ค
1: ุณจะมีความสุขกับการให
0: ้
1: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถ
0: ู
1: กไหมสองคุณก็หวังได้เลย
0: ศีล
1: ถูกไหมคุณก็มีศีลถูกไหม

0: เมื่อมีฐานมีศีลปุ๊บข้อที่3ปุ๊บคุณหวังได้ฝันได
1: ้ครับ
0: เมื่อคุณตายไปปุ๊บคุณก็อยู่ในฝันอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่คําว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
1: ่ครับ
0: พระองค์ได้สอนว่า
1: ให้ออก
0: โทษของออกจากกาม
1: ครับ
0: โทษว่าขันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืน
1: ใช่ครับ
0: และดีที่สุดก็คือเนกขัมมะ
1: ครับ
0: เนกขัมมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็ควร
1: ครับ
0: ถูกมั้ยแล้วพระองค์ก็สอนอริยสัจ4สอนรู้จักคําว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: เหตุแห่งทุกข์คืออะไรนิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระพุทธเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลย4อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทางนั้นเลยถูกมั้ยครับ
1: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก
0: ็
1: คือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
0: ใช่
1: การย้อนกลับ
0: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆเขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้ว
0: เ
1: ขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีนี้การปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้น
0: ถูกต้อง
1: เอานำมาปฏิบัติ
0: เป็นปฏิปทาคร
1: ับ ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้
0: คร
1: ับ ปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาเนี่ยครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย์
0: คร
1: ับ สำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้อย่างน้อยๆถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
0: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สองอย่างนะ
1: ใช่
0: ครูบาอาจารย์ทางโลกกับครูบาอาจารย์ทางธรรม
1: ใช่
0: เราต้องเลือกให้ดู
1: ครับ
0: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องคบครูบาอาจารย์ทางโลก
1: ครับ
0: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
1: ใช่
0: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องให้ฟังเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
1: ้ใช่
0: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู
1: ้ใช่ครับ
0: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
0: ภิกษุสงฆ์
1: นี่แหละครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
0: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
1: ต้องนำมาพิจารณา
0: ใช่ที่ไหนเห็นใช่จะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมสังคมประเทศชาติเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นปฏิรูปประเทศ
1: คร
0: ับ
1: เป็นประเทศที่สมบูรณ์ทุกอย่าง
0: มีทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคนถือว่าดีที่สุด
1: เป็น
0: ประเทศหาได้ยากนะ
1: แม้กระทั่งเรามาลองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทยถือว่าเรามีโอกาสนะครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
0: เป็นการดีมากคร
1: ับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งพระองค์ท่านทรง
0: เป็น
1: เอกอัครสนูปธรรมภพ
0: นี่เรื่องจริงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
1: ุ
0: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้การสนุนทุกๆอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นหัวใจ
1: ครับ
0: ครับของชาติเลยครับ
1: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันครับทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็ทรงเหมือนใจ
0: ก็ผมอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไว้เลย3สถาบันชาติ
1: ชาติเนี่ย
0: ชาติสำคัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
1: ่
0: แล้วต้องมีศาสนารักษาไว้ศาสนาคือคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็อีกอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจคำว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะมีแผ่นดิน
1: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ใช่เนี่ยนึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
1: ครับเราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับอยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
0: ใช่
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเรา ทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีไปได้ถ้าเราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแค่ที่ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีล5ก็คือหมู่บ้านศีล5วัดประชารัฐเข้ามาช่วยร่วมกันทั้งหน่วยราชการแล้วมีความฝึกสอนให้เด็กรู้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่หิสุข
0: ที่หิสุขเลยครับ
1: ใช่ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
0: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
1: ครับ
0: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคนชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่ 3-4 ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
1: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
0: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
1: ครับก็จะถึงได้บอกไม่มีคำว่าไปไม่กลับนะคร
0: ับ
1: ไอตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับสายน้ำเนี่ยสายน้ำจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อเรื่องเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกันจังหวะและโอกาสนี้สำคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่ไหมครับเราก็
0: ต
1: ้
0: องไ
1: ขว่คว้าในการเรียน
0: ในการเรียน
1: ในการศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจำไม่มีแล้วครับเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจำยากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็วัยทำงานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทำงานนะไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียนพอเวลาทำงานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะ
0: ใช่
1: หาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับเริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแล้วพระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหม
1: ใช่
0: สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาตุขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมและอีกอย่างนึงเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานนท์สนานเรานี่แหละ
1: ตอนน
0: ี้เรามีแค่ทานศีลภาวนาในสามอย่าง
1: ใช่ใช่
0: เราก็สามารถที่จะบรรลุทำขั้นสูงได้
1: คือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาถึงก่อนแล้วค่อยทำสู้เราทำปัจจุบันนี่นะครับเอาให้ดีที่สุดเลยอ
0: ยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อย่างจะคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทำงานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุ้นไม่คุ้นดีของสังคมและประเทศชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับคือเกิดซื้อชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคุณไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่ง
0: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
1: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
0: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยเรามีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการรู้สึกคุมจิตของเราให้ได้โดยใช้กรรมฐานคุมไว้เนี่ยคิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแต่อารมณ์ความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่จะเกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยคือการฝึกบ่อย
1: ๆ
0: ฝึกจนขนาดที่ว่าคุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณธรรมะทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
1: ครับเป็นการแยกรูปแยกนามครับ
0: ใช่
1: ทำเบื้อง
0: แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเพราะความรู้สึกความอยากนี่แหละ
1: ครับ
0: นะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ที่จะ ลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวย

0: อยากกินมินู่นอยากมินี่ลองงุ้มกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเอ้ยเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
1: คร
0: ับหลักการตรงนี
1: ้ก็ยึดหลักพอเพียงครับพูดง่ายๆครับมองถึงหลัก
0: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่คร
1: ับอันนี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราต้อง
0: สร้างประโยชน์คือไม่ได
1: ้ครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์นะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
0: หลักยุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยมันก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่า
0: ใช่คร
1: ับพวกคุ้มมาก
0: การกบขี่คุ้มเหงกันและการใช้อาศัยคุณมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมามองในหลักของความยุติธรรมแล้วเมื่อสังคมเรามีความยุติธรรมก็จะทำให้สังคมนั้นสงบร่มเย็นมีคุณธรรมนำจิตใจ
0: ใช่
1: เราลองดูได้ตั้งตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
0: ครับ
1: จะทำให้วัดนั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: เจริญอย่างแรกคืออะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
0: ครับ
1: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
0: คร
1: ับ พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วก็จะต้องรีบกุลีกุจอ
0: คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลอย่างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคนที่เขามีเงินมีทอง
1: ครับ
0: เขาก็มาทำบุญกับว
1: ั
0: ดวัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ้าง
1: นู่น
0: บ
1: ้
0: างนี้บ้างใช่ไหมช่วยเหลือคนศพไม่มีญาติบ้างหรือว่าคือเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: คือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ถามว่าถ้าคนมีเงินไม่รู้จักเสียสละขึ้นมา
1: ครับ
0: คนยากคนจนก็
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: ดึงคนที่เข้ามาอยู่ในวัด
1: ครับ
0: ให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือเกื้อกูลกันเพราะว่าสนับพูดเราเกิดที่อินเดียทำไมถึงเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกันใครรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่เทือนเหลี่ยมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปเท่ากันตายเหมือนกันทุกกันหมดเมื่ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถึงว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็เจริญรุ่งเรือง
1: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
0: สันติภา
1: พมองได้เลยก็คือมองถ้ามองในวงกว้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลนี่ครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
0: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีกเดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นโนนิโก้ก็ทรงก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อโลกเลย
1: ใช
0: ่พระเจ้าเราไม่แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
1: ครับ
0: ตัดสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่างและพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที่เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่าง คุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยเขาจัดการสละทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ทุกนี้หลายวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัยพระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ใช่ครับ
1: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้าง
0: ให้กำลังใจบ้างไปช่วยนู่นช่วยนี่บ้างที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
1: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะครับที่จะเกื้อกูลใช่ไหมครับพระ
0: คร
1: ูชนะหิตายะใช่ไหมครับ เกื้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
0: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือไปเกื้อกูลทุกคน
1: ครับ
0: กื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทำบุญ
1: ใช่
0: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นอะไปช่วยคนจนอีกทีนึง
1: ก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับ ก็เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะครับ
0: ใช้ธรรมะสอนเขา
1: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมีอีโก้สูงพอมีอีโก้สูงแล้วเนี่ยการที่จะลดอีโก้ของคนที่มีอีโก้สูงได้ต้องลดด้วยธรรมะครับ
0: ใช่
1: ต้องพูดธรรมะที่ถูกจิตถูกใจของเขา
0: ให้ตรงกับจริตของเขา
1: ครับบางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาหามาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
0: ตัวเองก็ไม่ใช้แค่ทรัพย์อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
1: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
0: ใช่คร
1: ับก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แหละครับไปปรับใช้
0: สอนให้เห็น
1: ให้ญาติโยม
0: ให้เห็นโทษ
1: ครับได้เห็นโทษของ
0: ทั้งผลดีและผลร้ายของภพทรัพย์ที่หามาได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับซึ่งจะเป็นหลักของที่สุขอย่างดีเลยครับ
1: 4ประการใช่ไหมครับ1คืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์
0: ใช่ครับ
1: 2สุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
0: ถูกต้องครับ
1: 3สุขจากการไม่เป็นหนี
0: ้ครับ
1: 4สุขจากการประกอบการงานที
0: ่ไม่มีโทษครับคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้ภพทรัพย์นี้ถูกไหมครับ
1: ก็คือภพทรัพย์ทั้ง4อย่างน
0: ี
1: ้ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่างนี่แหละครับ คือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์ได้ไม่เป็นหนี
0: ้
1: ใครแล้วก็ทำการงานที่ดีเนี่ยครับ
0: ความภูมิใจนะทำการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอารัดเปรียบใครใครมาให้ได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน
1: ์อันนี้
0: เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน
1: ์จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นสันติภาพ
0: ใช่
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้และของก็คือขี้หิก็คือของ
1: คฤหัสถ์
0: คฤหัสถ
1: ์ของชาวบ้าน
0: ของชาวบ้าน
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาใช้ยังนำมาปรับใช้
0: จะอยู่ยังไงก็อยู่งั้นครับเป็นคำสอน
1: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
0: ใช่ครับ
1: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของขี้สุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี
0: ้
1: สุดท้ายนี้ครับรายการที่ฮิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของฮิสุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราก็มาพูดถึงต่อในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนดุลการชำระเงินนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมทางธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปิดประเทศนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรนะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนแรงงานแล้วก็บุคลากรต่างๆระหว่างประเทศนะคะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆนะเครื่องมือไฮเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะนั้นมันก็เกิดชำระเงินใช่ไหมคะเกิดการชำระเงินเพราะว่าเรามีการสั่งของส่งของไปแล้วเนี่ยนะคะการชำระเงินก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้การชำระเงินเนี่ยมันก็จะต้องมีการประสานงานระหว่างธนาคารที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะเพราะนั้นในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารที่เป็นธนาคารประจำของหน่วยธุรกิจเนี่ยนะคะก็ต้องทำการศึกษาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอาจจะมีการทำสัญญา LOC กับธนาคารนั้นนะคะในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คิดถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ธนาคารก็ทำหน้าที่ให้บริการด้านวงเงินสินเชื่อเพื่อที่จะชำระเงินนะให้แทนกับแทนลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้านะคะเพื่อที่จะชำระเงินค่าสินค้าไปก่อนนะคะเช่นเดียวกันในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศผู้ส่งออกก็จะต้องมีการดีลกับคู่ค้าประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าไปนะคะเช่นเดียวกันก็จะต้องมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อเป็นตัวกลางในการทำเอกสารนะทางศุลกากรแล้วก็การชำระเงินระหว่างประเทศด้วยเช่นกันโดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะเมื่อมีการชำระเงินกลับคืนมานะจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะที่จะได้เงินบาทกลับคืนมาอย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าผลของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเกิดการขาดทุนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับชำระเงินในรูปของเงินบาทน้อยกว่าที่เราลงทุนไปนะคะเพราะนั้นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องของแนวคิดในการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การใช้